0: ค่ะ
1: โดยสภาพ
0: ค่ะ
1: คือรถทางนี้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดบางคันพยายามจะสวนนะ
0: คือจะตรงไปอะค่ะ
1: พี่พยายามลักไก่เนี่ยมีแต่ว่าโดยทั่วไปเนี่ยโฟลของมันจะออกอย่างนี้แล้วทางนี้เมื่อทางนี้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดและรถเยอะและสัญญาณไฟอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดไม่พยายามจะเบียดกันเนี่ยรถทางนี้จะไม่ได้ไป
0: ใช่เพราะว่าจะมีรถเลี้ยวผ่านตลอดมาตลอดเวลา
1: เพราะฉะนั้นผู้โพสต์เนี่ยยังประกอบภาพเป็นภาพนิ่งให้ดูท่านผู้ชมอีกภาพหนึ่งขึ้นมาสินี่ไงถ้าเป็นมุมมองเขาเรียกถนนกำแพงเพชร7นี่ฮะ
0: นี่ค่ะที่ว่าเป็นรถที่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดจะเป็นเส้นสีส้มอะค่ะเนี่ยก็จะมาอย่างเงี้ยค่ะตลอดมันเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด
1: เนี่ยฮะจะผ่านตลอดอย่างงี
0: ้ค่ะ
1: พอเห็นภาพนี้ปุ๊บผู้โพสต์ก็มองในมุมของคนที่ใช้เส้นทางนี้หลายท่านก็บอกมาว่ามันยากมากหลายท่านก็บอกเฉพาะคนใช้เส้นทางนี้อะไรก็พูดง่ายถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นทำไมรถเมย์ต้องไปจอดข้ามทางรถไฟ
0: เป็นคำถามที่ปรากฏขึ้นเต็มฟีดทันทีที่เกิดเหตุบอกในฐานะที่เคยเป็นมนุษย์อโศกและรถติดบนถนนนี้1ชั่วโมงเต็มของจริงมาแล้วแล้วบอกตอนนั้นก็อยู่บนรถเมย์สาย206เหมือนกันเนี่ยค่ะอยากจะชวนมาดูมุมมองของคนใช้ถนนอโศกดินแดงตรงเข้าแยกอโศกเพชรกันครับว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์นั้น
1: จาก Google Street View จะเห็นว่ารถที่ออกจากกำแพงเพชร7คือเส้นสีส้มเนี่ย
0: วิ่งตรงมาสุดแค่ได้แค่ถนนอโศกดินแดงก็คือตรงจุดเกิดเหตุ
1: ซึ่งรถทุกคัน
0: จะได้สิทธิ์เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดค่ะ
1: เขาจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดยิ่งช่วงที่ปริมาณรถหนาแน่นตามภาพนี้เนี
0: ่
1: ย
0: แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่รถทางตรงก็คือเส้นสีแดงเส้นที่รถเมย์206มาเนี่ยค่ะเป็นไปไม่ได้เลยที่ฝั่งนี้จะจอดคอยให้รถจากกำแพงเพชร7ไปจนหมดแล้วตัวเองถึงจะข้ามทางรถไฟ
1: มันไม่มีทางหมด
0: ค่ะ
1: เพราะจังหวะแบบในทฤษฎีนี้อาจไม่เกิดขึ้นจริงในเวลาในชั่วโมงนั้นผมไม่ได้บอกรถเมย์จอดรถบนรางรถไฟถูก
0: แค่อยากจะให้ทุกคนเห็นภาพครับว่าบริบทตรงจุดเกิดเหตุนี้เป็นอย่างไรเพราะในความเป็นจริงช่วงที่การจราจรหนาแน่นถ้าไม่ขับเข้าไปแย่ขอทางรถฝั่งทางตรงก็ไม่ได้ไป
1: และเมื่อไปเจอไฟแดงนานพลัดข้างหน้านั่น
0: ถัดไปจะมีไฟแดงเนี่ยค่ะ
1: เรียกว่านานพลัด
0: นานพลัดเจอตรงนั้นเข้าไปอีกเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไร
1: นี่คือประเด็นคือถ้าไม่พยายามจะไปจะไม่มีทางได้ไป
0: ใช่
1: เพราะไอ้สายเส้นสีส้มเนี่ยมันจะใช้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเวลาแล้วก็ตั้งคำถามนะครับทุกผู้ชมว่าจะแก้ปัญหายังไงเพราะไม่ใช่มีแค่แยกอโศกเพชรที่ต้องเจอสิ่งนี
0: ้ยังมีจุดตัดทางรถไฟอย่างแยกพญาไทคลองตันรามคำแหงเนี่ยค่ะหรือราชปรารภก็ประสบปัญหาคล้ายๆกัน
1: ท่านี้กลับมาดูภาพอีกภาพนึงกำแพงเพชร7อโศกดินแดงเส้นสีเขียวคือสิ่งที่พอจะนึกออกไวๆหมายถึงทางแก
0: ้
1: อันนี้ลองดูนะมีไฟแดงเป็นของกำแพงเพชร7
0: ก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากแค่ไหนอะค่ะ
1: แต่มันก็น่าจะควบคุมรถที่ออกจากกำแพงเพชร7มาเข้าอโศกดินแดงได้และทำให้คนเดินเท้าจากแยกพระราม9ผ่านจุดนี้เข้าอโศกได้ง่ายขึ้นหมายถึงติดไฟแดงกำแพงเพชร7มั้ย
0: ค่ะ
1: หรือ2
0: เปิดแยกเพชรอุทัยตลอดเวลามสมมุติบังคับให้รถจากกำแพงเพชร7ไม่สามารถเลี้ยวขวาแยกอโศกเพชรเพราะว่าตัดกระแสรถที่มาจากพระราม9เสนอให้เปิด3แยกเพชรอุทัยเพื่อให้รถจากกำแพงเพชร7เลี้ยวขวาเข้าเพชรบุรีขึ้นสะพานข้ามอโศกเพชรแทนได
1: ้คือไม่ให้มาตรงเนี้ย อะไรก็พูดง่ายถ้าเราไม่ได้อยู่ตรงนั้น
0: ผมเองก็เช่นกันเพราะว่ายังไม่ได้มีตัวเลขปริมาณรถมายันแนวคิดไวๆแบบนี
1: ้เรายังไม่รู้ว่าไม่มีใครรู้ว่ารถเมล์จอดค้างบนรันนานแค่ไหนปริมาณรถกำแพงเพชร7เยอะไหมได้ยินเสียงโหวตหรือไม่ทุกอย่างรอพิสูจน์อยากให้ทุกคนได้รับข้อมูลรอบด้านอย่างที่บอกไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะอ่ะ17ปีก่อนอันนี้น่าสนใจ
0: บอกคุณน้าเคยเล่าให้ฟังว่าตอนแกท้องแกนั่งอยู่บนรถเมย์สายปอ4ปอ4ก็คือปัจจุบันสาย504เนี่ยค่ะ
1: รถติดค่อมอยู่บนรางรถไฟแถวประตูน้ำ
0: จังหวะรถไฟวิ่งมาแต่แกหนีไม่ไหวอีกอย่างก็คือแกรู้ว่าถ้าไม้กั้นยังไม่ลงเนี่ยปกติรถไฟในไทยจะหยุดค่ะ
1: สุดท้าย
0: วันนั้นแกรอด
1: แต่ความรู้ที่แก

0: มี
1: คงใช้ไม่ได้แล้วกับเหตุการณ์ในวันนี้ก็คือหมายถึงว่าไม้กั้นยังไม่ลงแต่หนนี้รถไฟก็มาค่ะ
0: ก็ถึงบอกไปย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นนั่นแหละท่านผู้ชมการข้อมูลรางรถไฟยังไงก็ผิดกฎหมายจราจรแต่เมื่อมันมีความเสี่ยงที่รถมันจะคามันถึงมีกฎกติกาให้รถไฟจะต้องควบคุมว่าตราบใดที่ไม้กั้นยังไม่ลงผู้ควบคุมสัญญาณตรงนี้ไม่ให้ทองเขียวรถไฟต้องหยุดไม่อย่างนั้นจะเกิดความเสี่ยงท่านผู้ชมฮะเราจะปิดท้ายเบรกนี้มีประเด็นซึ่งผมจะพยายามให้ดูคลิปเหตุการณ์แล้วยกเว้นที่จำเป็นคลิปเหตุการณ์ในมุมที่เห็นรถเมย์ถูกรถไฟชนแล้วก็กวาดเอารถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์หลายคันซึ่งเสียหายเนี่ยท่านผู้ชมมีมุมนี้จะเห็นมุมนี้นึกดูตอนที่รถไฟชนแล้วกวาดมานั่นแหละให้เฉพาะมุมนี้เนี่ยฮะถ้าเราดูแต่ต้นเนี่ยก็จะเห็นว่ารถราเนี่ยเหมือนรถเมย์ขวางรถไฟให้อ่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: รถรานี่ยังวิ่งกันแทบจะปกติเลยเนี่ยเพราะไม้กั้นมันลงไม่ได้และรถที่อยู่ข้างรถเมย์ทั้งหมดเห็นไหมเนี่ยฮะคือจริงๆเนี่ยไม้กั้นมันลงไม่ได้นี่ยังวิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเนี่ยแต่ฝั่งนั้นเนี่ยมันติดเพราะข้างหน้าของรถเมย์ก็จะมีกระแบงเพชรเจ็ดและถัดไปก็จะมีไฟแดงหนึ่งในผู้ประสบเหตุที่อยู่ตรงนี้เนี่ยหลังรถเมย์เนี่ยท่านผู้ชมชื่อคุณศักดินอายุ48ปีขับรถ Mitsubishi Xpander สีเทาซึ่งกล้องติดรถคันนี้จับนาทีชีวิตมุมแรกกล้องในรถสองเห็นคนที่อยู่ในรถเวลาบ่าย 3:35 นาทีและจะเห็นเลยนะครับว่าขณะนั้นเนี่ยเสียงบูดรถไฟดังและเจ้าตัวหันไปมองซ้ายมือก่อนจะขับลากข้ามรางรถไฟซึ่งขณะนั้นทางขวามือมีรถเมย์รถยนต์และมอเตอร์ไซค์อยู่หลายคันย้อนกลับไปเมื่อสักครู่เนี่ยคล่อมอยู่เนี่ยตัวของคุณศักรินเนี่ยขับจอดรถลงไปดูเหตุการณ์แล้วกลับขึ้นมา
2: น้องเดี๋ยวแป๊บนึงได
3: ้ครับเนี่ยมาแล้วแป๊บนึงพี่ดองไปไหนแล้วครับไปแล้วมาแล้วพี่ดองพี่ดองไปไหน
0: ด้วยความเคารพนะจริงจริงด้วยความเคารพจริงๆเราถือเป็นบทเรียนร่วมกันในสังคมท่านนี้ก็ได้ยินเสียงรถไฟนะบูดรถไฟ
1: ใช่ค่ะเราก็เพิ่งข้ามผ่านทางรถไฟมาได้นิดเดียว
0: ก่อนจะข้ามก็มีเสียงบูด
1: ใช่ได้ยิน
0: นอกจากนี้มีอีกมุมหนึ่งหลังจากรถขับเลยทางรถไฟมาเล็กน้อยก็เกิดเหตุ
1: อันนี้ภาพจากกล้องท้ายรถนะคะ
2: น้องเดี๋ยวแป๊บนึงได้

0: ของอยู่
1: ไปฟังเสียงคุณศักรินทร์ซึ่งเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระบุเลยนะครับโดยชมเหมือนฉากในภาพยนตร์อันนี้รอดมาเหมือนโกงความตายถ้าช้ากว่านี้เล็กน้อยคงอันตรายหนักกว่านี้และหลังลงจากรถเห็นรถเมย์ถูกไฟลุกไหม้ทั้งคันแต่ไม่สามารถจะเข้าไปช่วยเหลือได้คุณศักรินทร์ระบุว่ามันจะเกิดความผิดพลาดในการประสานงานระหว่างสัญญาณรถไฟกับสัญญาณไฟจราจรคือรถเมย์ก็ไม่ควรจอดข้างบนรางรถไฟเพราะเป็นรถใหญ่แต่ถึงเป็นรถเล็กก็ไม่ควรเช่นเดียวกันแต่ก็สงสัยว่ารถไฟอาจจะไม่ได้ชะลอความเร็ว
2: ทั้งๆที่มีรถเมย์เนี่ยขวางอยู่บนรางชัดเจน
3: แต่ไม้กั้นไม่ลงคือตอนขับไปยังไม่ได้ยินได้ยินอีกทีตอนที่ว่าอยู่รางรถไฟแล้วกำลังจะข้าม
4: เลนฝั่งนั้นน่ะคือติดไฟแดงแต่ว่าเลนฝั่งเราติดไหมคะ
3: ไม่ติดครับไม่ติดถ้าเกิดไม้กั้นกันเราลงมาพี่ก็จะจอดแต่ในนี้ไม้กั้นไม่ได้ลงได้ยินแต่เสียง
5: แล้วจังหวะนั้นเกิดอะไรขึ้น
3: จังหวะนั้นก็คือแค่เอะใจว่าสังหรณ์ใจว่าทำไมรถเมย์คันสีส้มอ่ะทำไมเขาไปจอดขวางรางรถไฟคือพี่ผิดสังเกตพอผิดสังเกตก็เลยรีบเหยียบคันเร่งไปพอข้ามไปเท่านั้นแหละครับประมาณสักเมตรหนึ่งก็โดนชนเลยตกใจครับคือหันไม่มองเลยแล้วว่าเสียงอะไรมันดังมาก็พยายามจะรีบเหยียบคันเร่งแต่ก็ไม่ทันก็โดนฟาดมันชนท้ายรถอะครับแล้วก็จอดรถแล้วก็ลงมาดูว่ามีใครในรถเป็นอะไรไหมก็เหมือนดูในหนังอะเหมือนไม่น่ารอดมาได้อะคือถ้าช้ากว่านี้ประมาณสักนิดนึงก็อาจจะโดนพอลงจากรถมามาดูเหตุการณ์มองไปทางขวามือรถเมย์เขา
5: ไฟลุก
3: แต่ก็เห็นแล้วคือช่วยอะไรไม่ได้ทำไมป้อมตำรวจตรงนั้นอยู่ใกล้ทำไมไม่วอหากันว่าให้ปล่อยไฟเขียวก่อนอะไรอย่างเงี้ย
4: แล้วพี่มองว่ารถเล็กที่จอดซ่อมอยู่ทาง
3: คือถ้าเป็นผมไม่กล้าไปจอดอ่ะคือต่อให้เป็นรถเล็กก็ไม่กล้าจอดอ่ะแล้วทางรถไฟอ่ะก็คือแปลกใจว่าคือคุณไม่เห็นรถขวางอยู่เหรอเหมือนเขามองดูเหมือนเขาไม่ชะลอมาเลยครับนั่นแหละครับ
1: นี่ฮะนี่ก็ถ้าเขาสังเกตว่าคือทำไมป้อมตำรวจตรงนั้นทำไมไม่เปิดแจ้งไปว่าเปิดไฟเขียวรถเมล์จะได้ข้ามไปรถไฟกำลังจะมาอันนี้มันคือปัญหาทางกายภาพอย่างที่บอกไปเนี่ยอีกมุมหนึ่งคนกับรถกระบะขนงานขนคนงานคนนี้เนี่ยจอดรถข้างรถเมล์206เลยท่านผู้ชม
2: คันที่เห็นคนงานกำลังลงนั่นนะคะ
1: นั่นแหละฮะอันไหนดูทีตรงนี้นั่นนะฮ
2: ะ
6: น้องเดี๋ยวแป๊บนึง
1: กระบะคันนี้แหละคนขับชื่อนายศักดิ์ศรีอายุ49ปีขับรถรับคนงานก่อสร้างกำลังจะพาไปไซต์งานสุขุมวิท15เมื่อวานนี้เจ้าตัวไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักบางกะสันและเล่าเหตุการณ์ขณะเกิดเหตุจอดรถอยู่ข้างรถเมย
2: ์
1: ก็แปลว่าอยู่บนรางนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะก็คือคร่อมอยู่บนรางรถไฟเสียงสัญญาณเตือนกับเสียงวูดของรถไฟเนี่ยถามว่าได้ยินไหมคุณศักดิ์ศรีบอกได้ยินแค่แป๊บเดียวไม่เห็นว่ารถไฟมา
1: อ้าวก็รถเมย์บังอยู่ข้าง
2: ๆค่ะ
1: เมื่อรถไฟพุ่งชนรถเมย์
2: เหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากค่ะคือหนีออกจากรถไม่ได้ทันนะคะ
1: แล้วก็ถูกชนและลากไปตามกล้องวงจรปิดเป็นรถกระบะคอกอย่างที่เห็นเนี่ยท่านผู้ชมด้านนั้นจอดข้างเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: ตนเองกับคนงานรถ7คนบาดเจ็บ
2: มีคนงาน2คนต้องนอนโรงพยาบาลนะคะ
1: ตัวเองบาดเจ็บเล็กน้อยเพราะแรงกระแทกที่หน้าอกและใต้ชายโครงเนี่ยฮะนายศักดิ์ศรีอายุ49ปีบอกขับรถผ่านจุดเกิดเหตุบ่อยครั้งไม่เคยพบเหตุการณ์ลักษณะนี้ทุกทีก็จะมีไม้กั้นหรือแผงเหล็กทุกครั้งเมื่อรถไฟมาแต่วันเกิดเหตุไม่เห็นมีปกติก็เห็นว่ารถจอดคล่อมรางรถไฟอยู่บ้างในช่วงรถติดหลังจากนี
2: ้ไม่กล้า
1: ขับผ่านจุดนี้อีกแล้ว
2: แล้วก็ยืนยันว่าไม่จอดคล่อมรางรถไฟอีกแล้วค่ะ

0: ให้บทเรียนกับตัวเองอย่างมากเหตุการณ์เพราะมันเกือบตายอ่ะ
1: ก็ไปจอดอยู่ข้างรถเมียครับ
2: ตอนนั้นคือรถมันติดไหมหรือว่ามัน
1: ติดครับตอนนั้นติด
2: แล้วตอนนั้นเราได้ยินเสียงแจ้งเตือนว่ารถไฟจะมาบ้าง
1: ยังไม่ได้ยิน
2: แต่คือเราเห็นว่ารถเมย์เนี่ยจอดขวางอยู
1: ่ครับ
2: รถไฟรถของเราจอดข้างๆรถเมย์นี่คืออยู่ทางรถไฟไหมหรือว่าอยู่ข้างนอกไม่ถึง
1: อยู่ครับอยู่ข้างรถเมย์ครับ
2: อ๋ออยู่ติดกันเลยใช่ไหมคะ
3: อยู่ข้างทางรถไฟพอดีเลยเหรอคะ
1: ก็ครับน่าจะนะ
3: เรามองเห็นรถไฟมาไหมคะตอนน
1: ั้
3: น
1: ไม่เห็นครับ
3: พอรถเมย์บังใช่ไหมคะแล้วได้ยินเสียงสัญญาณเตือนหรือว่าเสียงหวูดรถไฟบ้างไหม
1: ก็ได้ยินแป๊บเดียวครับก็ตึมเลยไม่ได้หนีครับมันไปกับรถเลยครับ
4: ปกติเราผ่านจุดนั้นบ่อยไหมคะพี
1: ่ก็บ่อยอยู่ครับ
4: ทราบไหมคะว่าจุดนั้นเป็นจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุแบบลักษณะแบบนี้บ่อยอ่ะ
1: ไม่ครับมันก็ไม่บ่อยครับ
3: ปกติที่เราผ่านนะคะจะมีไม้กั้นหรือมีแผงเหล็กมากั้นไหมคะเวลารถไฟมา
1: ปกติก็มี
3: มีเมื่อวานที่ไม่มี
1: ครับมันบอกไม่ถูกครับมัน
3: ยัง
1: ตื้อเลยครับครับ
3: ยังจะกล้าขับผ่านแถวนั้นหรือว่าขับพาดรางรถไฟอยู่ไหมจ
1: ๊
3: ะ
1: ก็คงไม่ครับ
2: เหตุการณ์ครั้งนี้มันเป็นบทเรียนให้เราอย่างไรบ้างคะ
1: ก็สอนเยอะครับก็ให้ระวังนะครับ
0: 7:16 เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
5: สนุนโดยใหม่วิตาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตยางดันลอบบูเลสปอนทีจีศูนย์ทรียภาพแห่งการขับขี่เพื่อรถยนต์สันดาปและ EV ดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
6: S26 GoPro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาสตินโกไมอิลินลองเลย
7: รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือนิดเดียว
8: สวัสดีครับ
9: ใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็ม5นั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ
8: 4.7 ได้ครับแล้วของคุณล่ะครับ
9: อันนี้เต็ม5เลยค่ะ
8: 4.7 กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ
7: เพราะคนรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม 4.7 ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัย
10: อยากผมยาวสวยทำไงดี
11: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอตินลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
12: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advanced ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
13: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
14: Nashville DR1 คัดโปรไบโอติก3ชนิดอินูลินและฟอสมาให้ในขวดเดียวคัดสรรโดย Nashville Research
15: ลดปริมาณ
16: เฮ้ย
15: หรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
17: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
15: สสว.ปลดล็อก SME

0: 7:20 น.ฤดูฝนครับท่านผู้ชม
1: วันนี้ฝนก็ยังเยอะอยู่นะคะคุณผู้ชมภาคอีสานกับภาคใต้ฝั่งอันดามันนะ 70% ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ 60% ของพื้นที่นะคะ
0: แล้วมีประกาศนี่ผ่านฤดูฝนมา2วันมีประกาศกรมอุตุประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากท่านผู้ชมครับ
1: ค่ะ
0: มีประกาศแล้วช่วง19-22 พฤษภาคมเดี๋ยวจะมีฝนเพิ่มขึ้นอีก
1: และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะส่วนมากบริเวณด้านตะวันตกของประเทศนะคะภาคเหนือภาคอีสานตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะ
0: ช่วงนี้ฤดูฝนก็กลัวรถจะติดหนักเหมือนกันนะเนี่ยเปิดเทอมด้วยเนี่ยท่านผู้ชมครับและเราว่ากันต่อเอามาดูเรื่องเมื่อวานนี้แจ้งเบื้องต้นไปเผลอเป็นไม่ได้ทีเดียวเขมรครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ที่แจ้งเบื้องต้นกับท่านผู้ชมไปว่าชายแดนไทยกัมพูชาที่อำเภอโคกสูงสักแก้วบ้านนวลหมากมุ่นเกิดเหตุที่ชาวบ้านร้องทุกข์บริเวณหลักเขตแดนที่48-49มีชาวกัมพูชาจำนวนหนึ่งเอารถไถเข้ามาไถนาในพื้นที่ชายแดนฝั่งไทยลุกอีกแล้วใกล้กับแนวเขตอาร์คสิทธิ์เส้นสีแดงทำให้ชาวบ้านฝั่งไทยไม่พอใจแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบท่านผู้ชมจำได้ใช่ไหมเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินน่ะไอ้ที่มีประเด็นปัญหาเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างก็ได้ท่านผู้ชมคือล้ำเข้ามาในเขตไทยเลยแหละฐานพัน101205ชุดควบคุมฐานพันที่12เข้าตรวจสอบแล้วก็สั่งการให้ชาวกัมพูชาหยุดดำเนินการและให้เอารถไถออกจากพื้นที่ขณะที่ชาวบ้านอ่าวศิลาและบ้านหนองจานที่ตำบลโนนหมากมุ่นที่โคกสูงสักแก้วซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน
1: ก็เข้าไปถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้นะคะซึ่งขณะนั้นเนี่ยมีทหารกัมพูชาเข้ามาโต้แย้งค่ะ
0: เจ้าหน้าที่ทหารไทย
1: เอารายละเอียดภาพถ่ายเส้นสีแดงกับภาพถ่าย GPS ซึ่งแสดงพิกัดว่ามันเป็นพื้นที่ฝั่งไทยชัดเจนเนี่ย
0: ให้หยุดดำเนินการ
1: แล้วชาวบ้านก็ยังไม่ไว้วางใจเพราะว่าทางฝั่งนั้นทหารกัมพูชาพยายามจะอ้างว่าทำมานานแล้ว
0: นี่ฮะเส้นสีแดงเดี๋ยวจะชี้ให้ท่านผู้ชมดูไม่ต้องเอาจุดนี้เอาจุดไหนก็ได้เดี๋ยวจะทำให้เห็นเจ้าของที่ดินชื่อคุณนงรัตน์จันทมาระบุว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่วันที่16นะ
1: เกิดขึ้นที่บริเวณหลักเขต48 49จากบ้านอ่างศิลาไปจนถึงพื้นที่บ้านป่าไร่ค่ะซึ่งชาวกัมพูชารุกล้ำแนวเส้นสีแดงอ้างสิทธิ์เข้ามาชาวกัมพูชาเนี่ยเข้ามาทำนาเลยเส้นสีแดงที่อ้างสิทธิ์ในฝั่งไทยคือมาใช้คันนาเดียวกันกับของคนไทยเลยอะค่ะ
0: บุกเข้ามานั่นแหละ
1: แล้วชาวบ้านก็บอกร้องเรียนมาโดยตลอดนะคะจนกระทั่งทหารไทยเนี่ยเข้ามาดูก็พบว่ามีชาวกัมพูชาเข้ามาไถที่นาจริงๆซึ่งทหารเราเนี่ยบอกว่าไถไม่ได้เพราะว่ามันเกินเส้น MOU 43เข้ามาในฝั่งไทย
0: ท่านผู้ชมดูง่ายๆดูนะฮะท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: อันนี้คือต่างฝ่ายต่างอ้างถูกไหมอันนี้คือที่เรียกว่าเส้นสีแดงนั่นแหละท่านผู้ชมอันนี้ลึกเข้ามาในนี้เลยอธิบายง่ายๆคือเลยเส้นสีแดงเข้ามาเลย
1: ค่ะ
0: อันนี้เนี่ยเรียกว่าต่างฝ่ายต่างอ้างมันก็เรียกว่าตรงกลาง
1: ค่ะ
0: พื้นที่ต้องไปตกลงกันถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็อ้างนี่เขาก็อ้างนี่ถูกไหม
1: ค่ะ
0: แต่นี่เนี่ยล้ำเส้นนี้เข้ามาอีก
1: ล้ำเส้นสีแดง
0: แล้วทำทีจะมาไถเลยปรับที่จะทำการเกษตรเผลอไม่ได้จริงๆเข้ามาอีกแล้วก็ปรากฏว่าชาวบ้านต้องการให้สร้างกำแพงเลย
1: บอกกัมพูชาไม่เป็นมิตรแล้วอะค่ะมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงถ้าเป็นแบบนี้มันเป็นพื้นที่ราบแล้วมันไม่มีรั้วกั้น
0: สร้างกำแพงได้แล้ว
1: คือจะกลายเป็นว่าจะเข้ามาตอนไหนก็ได้อะค่ะเราก็ต้องคอยระแวงสิ่งที่ชาวชายแดนอยากได้คือจุดนี้ต้องมีกำแพง
2: เขาจะบอกว่าให้ทางไทยกับทางเขมรเนี่ยทำไปก่อนจนกว่าจะ JVC เขาจะเข้าใจอย่างนั้นไม่ได้เพราะในเมื่อตัวเขาเองอ่ะ

0: นาเรื่องเส้นสีแดง1ต่อ2แสนอยากได้นักอยากได้หนาแต่ณขนาดนี้คือเขาทำเลยเส้นสีแดงมาเราแค่ขยับให้เขาเข้าไปแล้วก็ไปเคารพกด MOU อ่ะแค่นั้นเองซึ่งเขาไม่เข้าใจตรงนี้มาทำแบบนี้ไม่ได้นี่คือปัญหาน
1: ี่อาจทบทวนดูอีกทีนึงอาจดูง่ายๆเลย
2: ค่ะ
1: คือเราเนี่ยบอกอยู่ตรงนี
2: ้เราอ้างอิงเส้นสีน้ำเงิน
1: อ่ะเขาพยายามจะบอกว่าอยู่ตรงนี
2: ้เส้นสีแดง
1: อ่ะมันต้องไปเจรจากันผ่าน JBC ต่อไปว่าตรงมันคืออะไร
2: ค่ะ
1: ถูกไหมถ้าเกิดอยู่ในนี้ก็ไม่ควรแล้วนะ
2: เพราะว่ามันยังเป็นพื้นที่ที่ต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์อยู
1: ่มันเข้ามาในนี้เลย
2: คือล้ำเส้นสีแดงเข้ามาค่ะตามที่ชาวบ้านบอกค่ะ
1: เฉยเลยและทหารเราก็วัดพิกัดก็เป็นอย่างนั้น
2: ทหารเราเนี่ยเอาภาพถ่ายเส้นสีแดงกับภาพถ่าย GPS แสดงพิกัดให้ดูเลยว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ฝั่งไทยค่ะ
1: ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกบอนะครับท่านผู้ชมตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ชกโคกศูนย์และชุดควบคุมทหารพันที่12กองกำลังบูรพารับแจ้งจากชาวบ้าน
2: ว่ามีชาวกัมพูชาเอารถไถมาเตรียมทำการเกษตรในพื้นที่บ้านอ่างศิลาตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วก็จัดกำลังพลเข้าไปตรวจสอบ
1: พบว่าม
2: ีชาวบ้านกัมพูชาเข้ามาไถแปลง
1: เตรียมทำการเกษตรแล้ว
2: จริงค่ะซึ่งมันอยู่นอกเขตเส้นสีแดงก็คือเลยเขตพื้นที่อ้างสิทธิ์เข้ามาในฝั่งไทย
1: และพบว่ามีฐานกัมพูชาเข้ามาในพื้นที่ต่างหากนอกจากชาวบ้านทหารเขมรเข้ามาด้วย
2: ซึ่งชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12เนี่ยค่ะก็เลยนำกำลังทหารพรานเข้าไปเจรจา
1: พร้อมทั้ง
2: เปิด GPS ชี้พิกัดแนวเขตเส้นสีแดงแล้วก็เส้นสีน้ำเงินให้ทหารกัมพูชาทราบว่าเนี่ยชาวบ้านกัมพูชากำลังละเมิด MOU 43อยู่นะเข้ามาทำประโยชน์ในพื้นที่อ้างสิทธิ์ของทั้งสองประเทศ
1: และกำลังลุกล้ำเกินเส้นแนวสีแดงที่เป็นอธิปไตยของไทยอย่างชัดเจนด้วย
2: ประสานแจ้งให้หยุดปฏิบัติการต่างๆในพื้นที่อ้างสิทธิ์ค่ะ
1: ผลการเจรจากับฝ่ายเขมรเบื้องต้น
2: ให้ชาวกัมพูชายกเลิกและยุติการทำแปลงการเกษตรดังกล่าว
1: จนกว่า
2: ข้อตกลงเรื่องเขตแดนระหว่างประเทศจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจน
1: แล้วก็ชี้แจงให้ชาวบ้านฝ่ายไทยนี่หมายถึงฐานไทยก็ชี้แจงฝั่งไทยว่า
2: ให้เข้าใจสถานการณ์และให้ดำเนินการประสานแม่กองชายแดนเข้ามาสำรวจพื้นที่อะค่ะจะได้ปักปันเขตแดนกันต่อไป
1: ต่อมานะครับตู้ชมเมื่อวานนี
2: ้ฝ่ายกัมพูชานำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยนายอึมราตรีพร้อมกับคณะผู้ประสานงานเขาเรียก CLG แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
1: ให้คณะผู้สังเกตการอาเซียน AOT ฝั่งกัมพูชาหัวหน้าคณะนำโดยฟิลิปปินส์ลงพื้นที่ตรวจสอบหมายถึงเอา AOT มานั่นแหละท่านผู้ชม
2: ดูตรวจสอบแล้วก็สังเกตการจะทำรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนบริเวณหมู่บ้านอ่างศิลา
1: ตำบลโอบีเจียนอำเภอโอจราอันนี้ฝั่งนั้นเขาเลยอย่างนั้นฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าฐานไทย
2: ไปลักลอบปักเสาเขตใหม่ค่ะแล้วรุกล้ำเข้าไปในอธิปไตยของกัมพูชาเพิ่มเติม
1: คณะผู้สังเกตการอาเซียนฝั่งนั้นก็เดินทางต่อไปที่หมู่บ้านโจกเจย
2: ซึ่งฝ่ายกัมพูชาระบุว่าเป็นพื้นที่ที่ทหารไทยเอาตู้คอนเทนเนอร์กับลวดหนามมาวางปิดล้อม
1: โจกเจยคือบ้านหนองจัน
2: อะค่ะ
1: เออ
2: บอกว่ามันเป็นจุดที่ทหารไทยเอาคอนเทนเนอร์กับลวดหนามเนี่ยมาปิดล้อมเพื่อควบคุมพื้นที่อย่างผิดกฎหมายขัดต่อบรรทัดฐานกฎหมายระหว่างประเทศและข้อตกลงสันติภาพที่ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
1: แล้วอ้างว่าทำให้ประชาชนเขมร
2: ไม่สามารถกลับเข้าไปอยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวได้จนถึงขณะนี้
1: จากนั้นประมาณ1ชั่วโมง
2: ทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธครบมือก็เข้ามาในพื้นที่บ้านอ่างศิลาค่ะใกล้ๆกับหลักเขตแดนที่48-49
1: เอาแล้ว
2: ยืนยันว่าจะให้ชาวกัมพูชาเข้ามาทำการเกษตรในจุดนี
1: ้นั่นทำให้เจ้าหน้าที่ฐานพรานกองร้อยทพ1205
2: นำโดยพันตรีอัศวินเถาทองผบร้อยทหารพราน1205ต้องเข้าเจรจาค่ะ
1: โดยยืนยันว่า
2: ไม่ให้ชาวกัมพูชาเข้ามาทำการเกษตรในพื้นที่นี้อีกก็มีเจ้าของที่ดินฝั่งไทยหลายคนไปสังเกตการแล้วก็ไปแสดงความไม่พอใจนะคะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมซึ่งชาวบ้านระบุทราบว่ามีความพยายามจะให้ชาวกัมพูชาที่พามการเกษตรออกไปก่อนจนกว่าจะมีการประชุม JBC
2: ซึ่งฝั่งชาวบ้านไทยบอกยอมไม่ได้ค่ะ
1: นี่มันเลยเส้นสีแดงแปลว่ามันเลยเข้ามาในแผ่นดินไทยอย่างชัดเจนจานุ้ยนี่คือคุณฤทธิ์เจ้าของที่ดินบริเวณแนวชายแดนหลักเขต49บอกว่ายังไง
2: บอกเจ้าหน้าที่กัมพูชาน่ะพาคณะ AOT มาเดินสำรวจตรงหลักเขตแดนที่48-49แล้วก็ถ่ายรูปไปด้วย
1: หลังจากนั้น
2: มีทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธครบมือเข้ามาขู่ชาวบ้านคนไทยที่กำลังไถนาค่ะ
1: ว่าไม่ให้ทำการเกษตรทั้งที่เป็นที่ดินของเรา
2: จ่านุ

0: ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าของที่ดินก็เลยประสานเจ้าหน้าที่ทหารพรานเข้าไปเจรจา
1: พอไปเจรจาปุ๊บฝั่งเขมรอ้างว่าไม่ได้ข่มขู่ชาวบ้านคนไทย
0: แต่ว่าคนขับรถไถอ่ะพูดและฟังภาษาเขมรได้
1: ยืนยันว่า
0: ทหารกัมพูชามาไล่คนไทยไม่ให้ทำนาในแผ่นดินไทย
1: จานุ้ยหรือนายฤทธิ์เคยประสิทธิ์นี่บอกเลยทหารเขมรพยายามจะมาขอทำกินในพื้นที่พิพาทแต่ชาวบ้านฝั่งไทยไม่มีทางยอมอยู่แล้วเมื่อตกลงกันไม่ได้
0: ทางผบ.ร้อยฐานพราน1205ฝั่งเราอะค่ะก็เลยแจ้งไปทางฝั่งกัมพูชาว่าขณะนี้ยังตัดสินใจไม่ได
1: ้
0: ขอเวลา5วันเพื่อแจ้งผู้บังคับบัญชาและกองทัพทราบเรื่องและเดี๋ยวจะให้คำตอบกับทางกัมพูชาอีกครั้ง
1: อ้าวนี่ทำท่าจะเกิดประเด็นจู่ๆเอาชาวบ้านชาวนาเข้ามาทำการเกษตรรถถงรถไถลุกเข้ามาเนี่ยเส้นสีแดงเนี่ย
0: เลยเส้นสีแดงเข้าไป
1: มีหนำซ้ำทหารเขมรเข้ามาด้วย
0: ค่ะ
1: ชาวบ้านเขาร้องกองกำลังบุรพาได้จัดกำลังไปประสานงานฝั่งนั้นเอา AOT มาอีกต่างหากนี่ดู5วันใช่ไหม
0: ของเราบอกขอเวลา5วันค่ะมาปรึกษาผู้บังคับบัญชาก่อน
1: 7เวลา31นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เนี่ยกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดยGSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซ่บสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย30ปีลามีน่าอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง
3: กรุงเทพไม่ใช่แค่เมืองหลวงแต่เป็นเมืองที่มีชีวิตวันนี้กรุงเทพมหานครดึงเสน่ห์ของแต่ละพื้นที่ออกมาด้วยนโยบายย่านสร้างสรรค์ครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมดนตรีในสวนกรุงเทพกลางแปลงเทศกาลแสงสี Colorful Bangkok หรือเทศกาลงานออกแบบเรากระจายความสนุกไปลงในพื้นที่จริงดึงอัตลักษณ์ของแต่ละย่านย้อนไปสัมผัสเสน่ห์วันวานที่บางลำพูหาของอร่อยระดับตำนานที่ตลาดพลูเดินชิมของหาทานยากที่เจริญกรุง103แวะดูงานคราฟที่บางโพหรือพักผ่อนวิถีชุมชนที่พูนบำเพ็ญและช้อปปิ้งที่ตลาดเก่าหัวตะเข้เมื่อมีงานคนก็ออกมาเที่ยวร้านค้าในชุมชนก็ขายดีขึ้นครับกระตุ้นเศรษฐกิจเส้นเลือดฝอยให้หมุนเวียนถึงมือชาวบ้านจริงๆอยากรู้ว่าเดือนนี้มีงานอะไรค้นหาได้ที่ Visit Bangkokเที่ยวสนุกชุมชนได้ตังเศรษฐกิจตังทั่วกรุง BKK Unlock เปลี่ยนกรุงเทพให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน
4: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตูแต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วย Samsung ประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ Samsung ประกันชีวิตเราคิดเปลี่ยนสมาร์ทเพื่อคุณ
5: เพราะทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: ทำไมน้ำดื่มสิงถึงมีรสชาติไม่เหมือนใครนั่นเพราะทุกหยดของน้ำดื่มสิงผ่านเทคโนโลยีสมาร์ทไมโครฟิลเตอร์จึงสะอาดมั่นใจรสชาติที่คุณรู้สึกคือรสชาติที่ใช่น้ำดื่มสิงน้ำเปล่าที่มีเปล่าประโยชน
7: ์คุณคือใคร
8: ผมชื่อสีบัญชาไง
7: ไอ้นี่มันสีบัญชาอะไร
9: คือแอลกอฮอล์ไงแอลกอฮอล์สิริบัญชาตัวยาไอโซโพพิลแอลกอฮอล์สำหรับฆ่าเชื้อทำความสะอาดแผลแอลกอฮอล์สิริบัญชา
10: พี่คิดว่าภายในคนอื่นคนจะมีความลับอะนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็มีความลับได
11: ้ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนผมคือคนที่ยังเหมือนเดิม
12: พายไม่ใช่ผู้หญิงแสนดีที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดแต่พายเป็นแค่เด็กใจใสที่เคยตั้งท้องอะแม่แล้ว
10: ถ้าเขายังไม่บอกสิ่งที่อยู่ในใจพี่จะ
13: รักหักหลังคืนนี้20นาฬิกา30นาที
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
16: จมกับหนี้นอกระบบ
17: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
18: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
19: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it
15: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
20: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
21: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตโททอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
22: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลเย็นลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
23: 3 4 5ทุกการเรียนรู้เล็กๆยิ่งใหญ่เสมอเสริมทุกวันด้วยซีรีแลคจูเนียร์โจ๊กที่มี5สารอาหารสำคัญประโยชน์ทุกวันมั่นใจทุกชาม
24: ซีรีแลคจูเนียร์โจ๊ก
1: เจ็ดรายการ36นาทีเรื่องเล่าเช้านี้มีแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้มอบให้ท่านผู้ชม5ท่านเหมือนเช่นเคยนะครับ
0: รุ่นสีบานเย็นนะคะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
1: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่าจุดตัดรถไฟเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจ
0: ค
1: ่ะนี่เป็นเรื่องใหญ่สุดอยู่แล้วนะครับตัวชมซึ่งต้องตามกันดูว่าจากนี้จะแก้ยังไงมันจะมีองค์ประกอบหลายข้อเลยอย่างที่ว่าไปเอาอันหนึ่งอันใดมาชี้ขาดนะไม่ได้
0: ค่ะ
1: แม้ทั้งกายภาพยังมีประเด็นเลยคนตั้งเขาสังเกตถึงขนาดสัญญาณไฟแดงไฟเขียวหรือถนนกำแพงเพชร7 อย่างที่บอกเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหามันต้องดูหลายองค์ประกอบรวมถึงจุดตัดอื่นๆยังมีอีกเยอะท่านผู้ชมราชปารภเนี่ยร้องเรียนเข้ามาเลยนะครับเห็นแล้วหวาดเสียวมีโอกาสที่จะเกิดมากจริงๆราชปารภเนี่ยประตูน้ำอ่ะนึกดูเถอะอ่ะท่านผู้ชมเราสลับกลับมาดูประเด็นงามหน้าครั้งสำคัญอีกแล้วตำรวจจับตำรวจครับท่านผู้ชม
0: ค่ะ
1: เป็นตำรวจ4นายไปเรียกเงินชาวจีนโดยที่เมื่อวานนี้มีการจับกุมตำรวจ4นายและพลเรืออีก1นายตั้งแก๊งเรียกเงินคนจีนที่มาที่ไปเนี่ยนะครับท่านผู้ชม11โมงของวันที่16พฤษภาคมฝ่ายสืบสวนตำรวจโรงพักวังสมบูรณ์รับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางแอปพลิเคชันไลน์จากพันตำรวจโทรวีศักดิ์ซึ่งช่วยราชการตม.ที่ปทุมธานีว่ามีคนจีน14คนคนจีน14ขอความช่วยเหลือจากการถูกควบคุมตัวและรีดไถเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปล่อยตัวตอนนี้อยู่ที่บ้านมีเลขที่ที่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์สักแก้ว
25: เคลียร์ไหม
1: ก็มีการนำกำลังไปตรวจสอบเมื่อไปถึงบริเวณรั้วหน้าบ้านที่เกิดเหตุเห็นบุคคลลักษณะคล้ายคนต่างด้าวอยู่บริเวณหน้าบ้านหลังนั้นก็แสดงอาการดีใจทีเดียวกลุ่มคนต่างด้าวเหล่านี้ดีใจเลยพอเห็นตำรวจมาตำรวจจริงเนี่ยตรวจสอบบุคคลต่างด้าวพบว่าเป็นชายชาวจีน5คน
0: แล้วก็มีคนไทยที่ขับรถนำพา1คนค่ะ
1: แต่ที่บอกว่า14คน
0: อีก9คนเนี่ยไม่พบตัว
1: ไม่พบตัวสอบถามชาวจีนทั้ง5คนให้การว่าผู้ต้องหาทั้ง5คนเนี่ยถูกควบคุมตัวไว้หมายถึงทั้ง5คนคนจีนเนี่ยถูกควบคุมตัวเอาไม่ใช่ถูกตำรวจ4นายกับพลเรือน1รายควบคุมพวกเขาเอาไว้บริเวณบ้านหลังนี้ตั้งแต่ตี2ของวันที่16พฤษภาคม
0: โดยใส่กุญแจมือและข่มขู่รีดเงินคนจีนคนละ 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะ
1: คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก 300,000 บาท
0: ค่ะ
1: แล้วก็มี2ในกลุ่มนี้เนี่ย
0: คนจีน2คนโอนเงินให้กลุ่มผู้ต้องหาไปค่ะคนละ 2,000 ดอลลาร์ก็คือประมาณ 60,000 บาท
1: มีหลักฐานคือ
0: สลิปการโอนเงินค่ะ
1: แล้วก็ยังมีการส่งไลน์ไปขอความช่วยเหลือที่สถานทูตจีนด้วย
25: เคลียร์มั้ย
1: นี่ต่อมาอันนี้คือที่มาที่ไปตอนเข้าไปช่วยเนี่ยท่านผู้ชม

ชุดสืบสวนจับผู้ต้องหาทั้ง5คนตรวจสอบพบแล้วอึ้งผู้ต้องหาที่1ถึง4เป็นตำรวจจริงเป็นตำรวจที่ไปจับกลุ่มชายชาวจีน5คนนี้มาในข้อหากระทำความผิดพ.ร.บ.คนเข้าเมืองและมีคนไทยที่เป็นคนขับรถนำพาอีก1คนหลังจับกลุ่มตัวก็นำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตำรวจไม่นำคนจีนเหล่านี้

0: เนี่ย
1: ไม่ได้นำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีแต่เอามากักตัวไว้ตรงนี้แล้วก็ข่มขู่รีดเงินแลกกับอิสรภาพค่ะ
0: ทั้งนี้ก็ปรากฏความออกมานะครับทุกชมประกอบด้วยคนที่หนึ่งดาบตำรวจประภาวินอายุ43ปีสังกัดตำรวจทางหลวงคนที่สอง
1: ดาบตำรวจวุฒิกรอายุ39ปีสังกัดโรงพักคลองหาดสระแก้ว
0: คนที่สาม
1: ดาบสมชายอายุ43ปีสังกัดโรงพักคลองหาดสระแก้ว
0: คนที่สี
1: ่ดาบพิเชษอายุ41ปีสังกัดโรงพักบ้านแปลงจันทบุรี
0: และคนที่ห้าเป็นพลเรือน
1: ชื่อนายณัฐนันท์ค่ะอายุ41ปีเป็นชาวอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค
0: ์นี่เป็นช่วงเข้าจับกุมของกลาง6รายการเป็นปืน4กระบอกกระสุน24นัดรถกระบะ2คันจับได้ที่บ้านไม่มีเลขที่ที่ตำบลวังหมายอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วแจ้งข้อหาผู้ต้องหา 1-4 ที่เป็นตำรวจเกี่ยวกับกรณีร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นหรือกระทำการให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกายร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบข่มขืนใจหรือจูงใจบุคคลใดมอบหรือหามาให้ซึ่งทรัพย์สินหรือประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นและ
1: ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
0: ผู้ต้องหาที่5เป็นพลเรือน
1: แจ้งข้อหาร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังนะคะทำการให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพ
0: ส่วนข้อหาอื่นก็จะไปโยงจากข้อหาของ4ตำรวจก็คือสนับสนุนเจ้าพนักงาน
1: ค่ะ
0: เหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมแหล่งข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่ากลุ่มผู้ต้องหากลุ่มนี้มือพิจารณารวบกันควบคุมตัวชาวจีนแล้วก็เรียกรับผลประโยชน์หรือเรียกค่าไถ่จากเครือข่ายที่เกี่ยวข้องขณะนี้กำลังตรวจสอบเส้นทางการเงินการติดต่อสื่อสารและบทบาทของผู้เกี่ยวข้องแต่ละรายนอกจากนี้ประเด็นก็คือตอนแจ้งเนี่ยชาวจีน14คนมันหายไป9คนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวและจะตรวจสอบว่าเป็นผู้เสียหายหรือเป็นผู้ร่วมในขบวนการนี่ฮะหรือเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยากรรมข้ามชาติหรือไม่ล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมซัดทอดไปถึงตำรวจอีก2
1: อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะ
0: หมายความว่าจะมีตำรวจจาก4กลายเป็น6ใช่ไหม นี่ทั้งนี้รายงานล่าสุดนะครับท่านผู้ชม อย่างที่บอกผู้ต้องหาทั้ง5รายให้การเบื้องต้นรับสารภาพว่ากระทำความผิดจริงเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาน่าตกใจไหมเป็นกรณีที่เกิดขึ้นกับคนจีนและนี่ถึงขนาดเขาแจ้งขอความช่วยเหลือไปที่สถานทูตจีนเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็ต่อไปเลยยังมีควันหลงอยู่นะครับตัวชมประเด็นกกร.ซึ่งมีการทำผลสำรวจผู้บริหารที่เป็นผู้ประกอบการ401รายเกี่ยวกับกรณีการถูกเรียกรับสินบนหรือการจ่ายสินบนนักจบบทสรุปว่าโดยเฉลี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่หมายถึงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยังมีกรณีเคยมีประสบการณ์อย่างไรไอ้นี่เนี่ยอาจจะมีประเด็นซึ่งเคยแถลงมาก่อนหน้านี้แต่ไอ้ที่ร้อนแรงขึ้นมาก็คือมีการประกาศ10อันดับแรก
1: หน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดอะค่ะ
0: อันดับ1
1: กรมควบคุมมลพิษค่ะ 12,160 บาท
0: ปรากฏว่ากรมควบคุมมลพิษหลังจากมีการแถลงผลการสำรวจที่ว่านี้โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับกกร.ก็ปรากฏว่าแถลงเดือดโดยท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษพร้อมกับทําจดหมายเปิดผนึกไปถึงผู้ทําการสำรวจให้ชี้แจงหลักฐานมาภายใน7วันถ้าไม่สามารถชี้แจงได้ให้ขอโทษและถ้าไม่ตอบมาจะดำเนินการตามขั้นตอนซึ่งมาเฉลยโดยท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรซึ่งเป็นเจ้ากระทรวงที่ดูแลกรมควบคุมมลพิษท่านระบุคล้ายๆกับที่ท่านทีวีแถลงก็คือหน่วยงานนี้ไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการให้ใบอนุญาตหรืออนุมัติอะไรเป็นหน่วยงานทางวิชาการข้อกล่าวหาที่มีการแถลงผลสำรวจออกมาไม่เป็นธรรมกับหน่วยงานที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หรือกลายเป็นได้รับความเสียหายท่านตีสุชาติเนี่ยบอกถึงขนาดว่าถ้าไม่ชี้แจงมาให้ชัดเจนภายใน7วันก็ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลก็เป็นอันว่าชัดเจน ว่าจะดำเนินการในชั้นศาลหมายถึงฟ้องนั่นทำให้นักข่าวถามท่านนายกอนุทินเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายกอนุทินนอกจากยืนยันว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้เอาผลจากความรู้สึกหรือการสำรวจแต่รัฐบาลนี้ทำจริงในการแก้ปัญหาเรื่องการรับสินบนหรือทุจริตคอร์รัปชันโดยดำเนินการให้เห็นมาตลอดอาจแต่ต้องยอมรับว่าประเด็นนี้ที่เวลาไปสำรวจอาจจะเป็นความรู้สึกที่มีมาแต่เดิมรัฐบาลนี้เข้ามาเหมือนต้องมามีปัญหาคือมารับกรรมต้องมาคอยแก้สิ่งที่นายกเรียกว่าตราบาปตราบาปคนเชื่อว่าอย่างนั้นขณะที่ก็มีประเด็นว่าประเด็นเรื่องที่หน่วยงานอย่างกรมควบคุมมลพิษหรือจะมีหน่วยอื่นจะไปฟ้องกกร.มาในหอการค้าไทยจริงๆกกร.เนี่ยเพิ่งจะเข้าไปพบกับนายกเมื่อวันศุกร์นะเป็นหนึ่งในหน่วยเขามี3องค์กรก็คือสมาคมธนาคารไทยสภาหอการค้าไทยสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มก้อนให้นายกฟังนะ
1: ค่ะผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟัง
0: ปรากฏว่ามีเรื่องนี้ไปเสนอด้วยแต่ย้อนกลับไปท่านนายกบอกในทำนองว่าถ้าไปทำให้เขาเสียหายเขาก็มีสิทธิ์ฟ้อง
2: ก็ถ้าอยู่ดีๆเขาก็จะถึงที่บอกนะที่มาของการสำรวจคืออะไรถ้าไปสำรวจแล้วเขาไม่ได้ทำตามนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องเอาถ้าเรากล้าที่จะไปบอกว่าคุณทำผิดคุณโกงคุณเป็นคนไม่ดีเราก็ต้องพร้อมที่จะถูกถ้ามันไม่จริงขึ้นมาเราก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับก็แฝงเรื่องที่เมื่อวานผู้สื่อข่าวเขาสัมภาษณ์ใช่ไหมดัชนีการรับรู้รับทราบเรื่องคอร์รัปชันมาจากไหนส่วนหนึ่งก็มาจากการสำรวจความรู้สึกแต่ถามน้องบอกว่ามึงคิดว่ามีการโกงไหมพอน้องบอกมีเขาก็ติ๊กอย่างนั้นมันเขาเรียกเอามาวัดในเรื่องของการกระทำที่เป็นต้องดำเนินคดีเนี่ยมันไม่ได้ไงมันเป็นไอ้นั่นเป็นเรื่องของอินดิเคชันความรู้สึกเพอร์เซพชันก็ว่าไปที่ผมบอกมันก็เป็นตราบาปที่พวกผมก็ต้องมาแก้มันเป็นตราบาปที่ถูกประทับมาในสมัยอดีตก็ถือว่าเป็นเวรกรรมของรัฐบาลชุดนี้ของผู้บริหารในปัจจุบันก็ต้องไปแก้ตราบาปแต่ไม่ใช่ไปเสริมตราบาปไปตอกไปย้ำเพราะมันคือสิ่งที่ไม่ถูกต้องว่ากันแล้วอีกหน่อยมันก็ต้องไม่มีเรื่องพวกนี้ไม่งั้นเราไม่กล้าไปเข้าหรอกครับ OECD ไปประกาศความพร้อมในการเป็นศัตรูกับคอร์รัปชันศัตรูกับกระบวนการกระทำที่ผิดกฎหมายเราก็ทำหมดแล้วนะเราไม่ได้ปากว่าตากระยิบ
0: นั่นแหละท่านผู้ชมประเด็นนี้ต่อเนื่องมาทำให้เกิดการตอบโต้เมื่อวานนี้ที่ยืนอยู่ข้างท่านนายกก็คือรองโฆษกรัฐบาลคนละลีดาก็ตอบโต้คุณลักษณ์ชนกศรีนอกสสพรรคประชาชนบัญชีรายชื่อซึ่งโพสต์ดูเดือดทีเดียวว่าคุณสุชาติและกรมควบคุมมลพิษขู่จะฟ้องกกร.หรือมาลัยและมหาลัยหอการค้าไทยปมเปิดผลสำรวจผู้ประกอบการให้ข้อมูลรับสินบนคุณลักษณ์ชนกระบุว่านายกอนุทินให้ท้ายลักษณะแบบนี้มันเข้าข่ายการฟ้องปิดปากหรือสแลบ
1: กระทบการเข้าร่วม OECD ที่กำหนดมาตรฐานการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตค่ะ
0: ตอนหนึ่งคุณลักษณ์ชนกระบุว่านี่เหมือนประชาชนที่เข้ามาเปิดโปงเรื่องอย่างนี้แล้วมาในนามองค์กรด้วยเนี่ยต้องมาต่อสู้กับนายกของประเทศตัวเอง
1: ที่ให้ทายพวกคอร์รัปชัน
0: คุณลักษณ์ชนกระบุข้อความค่อนข้างดูเดือดมากโดยระบุว่าเวลามีคนวิจารณ์หรือตั้งข้อสงสัยว่าการทำงานไม่โปร่งใสสอดทุจริตสิ่งที่คุณควรจะทำคืออะไรข้อที่หนึ่ง
1: ขอโทษสังคมให้คำมั่นสัญญาว่าจะปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น
0: ข้อที่สอง
1: ตามล่าหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นในองค์กรที่ตนเป็นผู้กำกับดูแลเพื่อชี้แจงสังคมว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมแนวทางปรับปรุงแก้ไขที่เป็นรูปธรรม
0: หรือข้อที่สาม
1: หาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้เป็นเยี่ยงอย่างคนในองค์กรจะได้ไม่มีใครกล้าทำผิดอีก
0: ก่อนที่จะระบุว่าคนปกติสติดีๆที่มีความคิดความอ่าน
1: ก็คงจะต้องเลือกสักข้อใดข้อหนึ่งในบรรดาตัวเลือกเหล่านี
0: ้แต่แนวทางรัฐบาลนี
1: ้ทำให้ประเทศไทยหมดหวังกับการจัดการเรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่เพียงแต่ทำให้ประเทศไทยหมดหวังแต่ยังกระทบกับการเข้าร่วม OECD ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกด้วย
0: ข้อความตอนหนึ่งระบุนะครับตัวชมคนสุชาติมาถึงกรมควบคุมมลพิษกลับกลายเป็นการออกมาปกป้องราชการไม่สืบหาความจริงและยังขู่ฟ้องคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูล แทนที่นายอนุทินจะออกมาให้ความมั่นใจว่าคนที่เปิดโปงจะรับการคุ้มครอง

ดันออกมาพูดเหมือนให้ท้ายคนทุจริตมากกว่าจัดการให้เด็ดขาดทั้งรัฐมนตรีกับนายกแสดงพฤติกรรมราวกับจะปกป้องเข้าข้าง

0: นวนหนึ่งไม่กล้าเข้ามาร่วมในการตรวจสอบยิ่งต้องต่อสู้กับคนมีอำนาจเหนือกว่าทั้งนี้คุณลักษณ์ชนกบอกตอนหนึ่งว่าโอ้ใช้คำดูเดือดไหมเนี่ยปัญหาของเรื่องนี้
1: ไม่ใช่แค่ประเทศไทยจะต้องมีคน
0: สันดานเช่นนี้
1: เป็นรัฐมนตรีและเป็นนายก
0: แต่มันส่งผลกระทบถึงความเชื่อมั่นของระดับประเทศ
1: ก็คือการก้าวเข้าสู่ OECD ที่รัฐบาลอยากจะเข้าเป็นสมาชิก
0: เพราะเกณฑ์ขององค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ซึ่งท่านนายกก็พูดถึงเนี่ยมันกำหนดมาตรฐานความโปร่งใสไว้ข้อหนึ่งก็คือมาตรฐานเรื่องการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตด้วยรัฐบาลนี้ประกาศในการแถลงนโยบายว่าต้องการเข้าร่วม OECD
1: เพราะการได้เข้าร่วมนั้นหมายถึงโอกาสมหาศาลค่ะ
0: แต่กลับมาเกิดเรื่องอย่างที่บอกไปซึ่งเธอระบุว่าประหนึ่งประชาชนจะต้องมาต่อสู้กับนายกรัฐมนตรีของตัวเอง
2: ถามประชาชนคนธรรมดาที่มีสติดีปกติทั่วไปถ้าหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของท่านถูกกล่าวหาว่ามีการเรียกรับสินบนมีการทุจริตคอร์รัปชันท่านจะทำอะไรกไก่ขอโทษสังคมและให้คำมั่นว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกกไข่ตามล่าหาความจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในหน่วยงานของท่านพร้อมกับแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขควายลากตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้ได้เชือดไก่ให้ลิงดูจะได้ไม่มีใครกล้าทำผิดหรือทุจริตคอร์รัปชันอีกด้วยสามัญสำนึกของคนปกติอ่ะเราก็ต้องทำอะไรหนึ่งในสามข้อนี้แต่คนในรัฐบาลนี้เขาทำอะไรไปดูกันขั้นแรกค่ะสุชาติชมกลิ่นฟาดเดือดกกร7วันไม่ชี้แจงไปพิสูจน์กันที่ศาลคืองงเป็นไก่ตาแตกอ่ะถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีแล้วคุณรู้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในหน่วยงานของคุณแทนที่คุณจะพยายามจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นแต่คุณกลับไปขู่ฟ้องคนที่เขาชี้ให้เห็นว่าปัญหามันคืออะไรคนเป็นรัฐมนตรีแสดงพฤติกรรมที่คุกคามภาคประชาชนภาคประชาสังคมที่ตั้งใจออกมาทำเรื่องทุจริตคอร์รัปชันดิฉันก็คิดว่าแย่มากแล้วนะคะแต่มันมีสิ่งที่แย่มากกว่านี้อีกมีคนเอาไปถามนายกนะคะเรื่องนี้นายกบอกว่าก็อย่างที่บอกที่มาของการสำรวจคืออะไรถ้าสำรวจไปแล้วไม่ได้เป็นไปตามนั้นเขาก็มีสิทธิ์จะฟ้องนายกชี้กล้าบอกว่าใครทำผิดก็ต้องพร้อมถูกฟ้องกับพุทโธธัมโมสังโฆประเทศนี้นะคะนอกจากเรามีรัฐมนตรีที่ขู่ฟ้องหน่วยงานที่ออกมาเปิดเผยเปิดโปงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรายังมีนายกที่ให้ท้ายคนที่ส่อในการทำพฤติกรรมที่มันทุจริตคอร์รัปชันด้วยแล้วชาตินี้ประเทศเราจะจัดการปัญหาเรื่องทุจริตคอร์รัปชันได้ไหมซึ่งไอ้พฤติกรรมขู่ฟ้องแบบนี้เราเรียกกันว่าการสแลปหรือการฟ้องปิดปากทำให้คนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์หรือออกมาเปิดโปงเรื่องทุจริตคอร์รัปชันหวาดกลัวแล้วก็ไม่กล้าที่จะออกมาพูดเรื่องนี
0: ้ขณะที่เมื่อวานนี้รองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาตอบต่อคุณรักชนกระบุกรณีนายกแสดงความเห็นเกี่ยวกับสิทธิหน่วยงานของรัฐในการดำเนินคดีที่รับความเสียหายจากข้อมูลไม่เป็นความจริงอาจจะเข้าข่ายการฟ้องปิดปากหรือสแลปนั้นคนลิลดาระบุรัฐบาลรับฟังทุกข้อกังวล
1: นายกไม่เคยสนับสนุนให้มีการใช้กฎหมายกลั่นแกล้งผู้เปิดโปงหรือปิดกั้นการตรวจสอบแต่อธิบายหลักการพื้นฐานว่าถ้ามีการกล่าวหาหรือเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงจนสร้างความเสียหายหน่วยงานนั้นก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อปกป้องหน่วยงานเป็นสิทธิ์ที่กฎหมายรับรองเช่นเดียวกับประชาชนคนทั่วไป
0: จึงไม่ควรถูกตีความว่า
1: เป็นการฟ้องปิดปากโดยอัตโนมัติ
0: การนำข้อมูลเชิดสะท้อนความรู้สึกหรือ perception
1: ไปสรุปว่าหน่วยงานใดทุจริตโดยไม่มีพยานหลักฐานรองรับอาจจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงความเชื่อมั่นรัฐบาลยืนยันปราบปรามการทุจริตจริงจังตามกฎหมายและพยานหลักฐานไม่ใช่การตัดสินจากกระแสหรือความรู้สึกรัฐบาลไม่เคยให้ท้ายคนผิดเมื่อมีหลักฐานชัดเจนก็ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาพร้อมเปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบ
0: เรื่องนี้ต้องตามดูกันต่อคือก็น่าคิดนะถ้าเกิดหน่วยงานของรัฐฟ้องเนี่ยแปลว่าก็เอาเงินภาษีไปฟ้องแล้วเนี่ยหมายถึงจะไปต่อสู้คดีเนี่ย 7:55 นาทีเพราะขอการค้าเมื่อวานนี้ก็คือพยายามจะเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตั้งบอร์ดระดับชาติมาแก้ปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยท่านผู้ชมเพื่อจะยกระดับให้ประเทศไทยเข้า OECD มันเกิดชุลมุนกันอย่างนี้จะยังไงเดี๋ยวกลับมา
3: สนับสนุนโดย Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV คุณประโยชน์ดีๆดัชชี่ไบโอ

0: ยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นสัมผัสความเย็นระดับเฟิร์สคลาสด้วยฟิล์มกรองแสงซูเปอร์ไฮคูลเฟิร์สคลาส
1: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advanced ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
2: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
3: ได้สิ
4: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
5: Make a we care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
6: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
7: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวซี่บีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
8: ตอนแรกอ่านบทมันหล่อจังวะไทยกาม
9: ู้เยอะมากค่ะน้ำตาแบบตกไหนไม่เป็นแล้ว
10: ตอบแทนได้ไหมซีนแรกก็บอกว่าผมต้องถีบจริงนะพี่ตอนนั้นเราคิดว่าเขาเกลียดโอนะ
11: มันต้องโดนอ่ะมันต้องได้จะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเสมอ
12: เรื่องตีกันแบบจิกกัดยืนหนึ่ง
13: ที่ผมชิลมากเลยนะไม่มีเรื่องไหนที่คาแรคเตอร์ใกล้ตัวเองขนาดนี
14: ้โอนเลยหน้าเต็มทั้งสองคนเลยขัดขาไปก่อนรอเกิน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็อยากกับลูกของคุณแล้วด้วย
17: คุณทำแบบนี้ทำไมฮะฉันคุณ
18: อยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
19: เป็นไรป่ะครับ
17: คุณมีรถไหม
19: ฮะคุณ
20: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: เชฟตัวจริงต้องรู้ลึกทั้งคุกและคลีนที่เห็นว่าสะอาดเนี่ยคราบเพียบใช้ Level F Extra Hygienic สิครับด้วย3พลังทำความสะอาดจากธรรมชาติช่วยขจัดคราบ 99.99% Level F Extra Hygienic อินใช้แล้วเชื่อเลย
22: อยากดูนอนร้องเพลงไปนานๆแต่ถ้าป่วยหนักเงินหมดก็อดดูสิ
23: งั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีและมี Ocean Life Enjoy Health Extra ประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่จ่ายค่าห้องค่ารักษาตามจริงจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
24: เรื่องเล่าเช้านี้อย่างที่บอกไปนะครับทุกชมจริงๆวงประชุมผู้ประกอบการพูดนายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในงานพบกับ CEO หรือเจ้าสัวระดับชาติ10กลุ่มธุรกิจแล้วก็3องค์กรธุรกิจก็หมายถึงสมาคมหอการค้าสภาหอการค้าประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทย3องค์กรด้วยในส่วนที่เป็นประเด็นเรื่องกกร.เนี่ยก็คือ3องค์กรนี้และคนที่ทำเรื่องนี้ก็คือสภาหอการค้าซึ่งคุณพจน์เป็นคนที่เข้าไปในวงนี้ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ระบุนะครับเอกชนก็ยกประเด็นคอร์รัปชันเนี่ยเสนอนายกเพราะสถานการณ์แย่ลงและผู้สักการในการทำธุรกิจรวมถึงกระทบขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศดัชนีการรับรู้การทุจริตประจำปี68ของไทยได้คะแนน33จาก100คะแนน
25: ทำให้อันดับร่วงลงมาอยู่ที่อันดับ116ของโลกค่ะ
24: อันดับ7ของอาเซียนตัวชี้วัดที่ลดลงมากที่สุดจากแหล่งข้อมูล IMD World Competitive Net Yearbook คือประเด็นการติดสินบนและการทุจริต
25: ซึ่งลดลงถึง10คะแนนค่ะ
24: จาก36ในปี67
25: เหลือ26คะแนนในปี68
24: อีกหลายส่วนคะแนนก็ลดลงเช่นเดียวกันถึงมีข้อเสนอให้นายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหานี้แต่ขณะเดียวกันมันเกิดประเด็นคู่ขนานอย่างที่ว่าเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มแดนครับ
1: แฮปปี้ค่ะ
0: ทุกคนรู้จักเราที่เป็นนักร้องนักแสดง
2: แล้วเราก็เป็นพ่อและแม่ที่ต้องการสิ่งดีๆให้ลูกๆแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็อาจเกิดขึ้นเช่นผื่นผ้าอ้อม
0: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
3: ความสุขก็เริ่มต้นขึ้น
2: รับรองโดยสถาบันทดสอบทางผิวหนังจากเยอรมนีเราก็โล่งใจ
4: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
2: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
4: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
0: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม

0: กว่า5ทศวรรษสมบูรณ์โภชนา
1: ออกกำลังกายต้องพร้อมอยู่เสมอเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนสเพราะมีตัวยาลอราทาดิน10มิลลิกรัมออกฤทธิ์นาน24ชั่วโมงลอรีโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: เทพไทย
4: แน่ใจเหรอว่าจะไม่ทำให้ฟ้าสายอาการแย่ลง
5: ผมจะดูแลเธออย่างดี
6: เดี๋ยวผมจะสอนพวกคุณนะครับวิธีการป้องกันตัวจากศัตรูที่มีสรีระใหญ่กว่า
5: คุณชอบให้ผมก่อนอ่ะ
7: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากจะอยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้อ่ะพี่ให้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเลิกกับไออุ่นแต่แค่ถ้าพี่เรียกต้องมาหากัน
10: อุ่นเป็นอะไรอ่ะ
11: หนูสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
7: Fulfill รักเติมเต็มสุข 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: Dashville DR1 คัทโปรไบโอติก3ชนิดอินูลินและฟอสมาให้ในคนเดียวคัดสรรโดย Dashville Research
13: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกกิจกรรมไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดจากเคลียร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงแชมพูขจัดรังแคสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1
14: 5ดาวโปรสวนกระแสช่วยลดค่าครองชีพแต่ย่างสูตรทรงเครื่องพิเศษตัวละ129บาทใหม่คอนชีสบอลและไก่จ้อสูตรกระเพราพิเศษไม้ละ20บาทอร่อยคุ้มค่าราคาพิเศษถึง31พฤษภาคมนี้
15: สนับสนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่าคุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสด
16: บาทเวลา5นาทีเรื่องเล่าเช้านี้อ่ะต่อใช่ครบถ้วนกระบวนความอย่างที่บอกไปคุณพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยพูดถึงประเด็นที่ได้นำเสนอนายก3ประเด็นสำคัญครอบคลุมปฏิรูปภาคการเกษตรผลักดันการค้าและการลงทุนและการแก้ปัญหาคอร์รัปชันของประเทศโดยเสนอนามเตียนอนุทินตั้งกรรมการแก้ปัญหาระดับชาติมีตัวแทนทุกภาคส่วน

0: รวมถึงเอกชนและเสนอให้ตั้งศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนมาตรการเพราะปัจจุบันเอกชนเห็นว่าปัญหาคอร์รัปชันเรื้อรังกระทบรุนแรงกับประเทศและถ้ารัฐบาลจะเดินหน้ามันจำเป็นต้องแสดงความชัดเจนให้นานาชาติเห็นถึงความตั้งใจจริงทำจริง
1: เพื่อยกระดับประเทศเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ค่ะ
0: ทั้งนี้คุณพจน์บอกว่าปัญหาคอร์รัปชันคือหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของการเจรจาทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วม OECD หรือการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA กับหลายประเทศถ้าไทยไม่เร่งจัดการปัญหานี
1: ้ก็อาจจะกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตค่ะ
0: อันนี้ดูกันต่อหลายท่านก็จะงงๆกันอยู่พอสมควรกับความเคลื่อนไหวที่ว่านี้แต่ทางอธิการบดีมหอการค้าไทยบอกกำลังร่างหนังสือชี้แจงกรมควบคุมมลพิษแล้วนะเนี่ยตามกันดูฮะท่านผู้ชมผมสลับกับมาดูเรื่องชาวบ้านต่อสักหน่อย
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือประเด็นมันคลึกคลึกกันได้ตามถนนหนทางใช่ไหมเนี่ยจู่ๆคลั่งขึ้นมาเช้าตู่เมื่อวานนี้ 4:00
1: มีชายคุ้มคลั่งคนหนึ่งค่ะไปทุบกระจกประตูโรงพักบางบัวทองนนทบุรีนะคะ
0: แล้วบุกเข้าไปทำลายข้าวของในห้องสอบสืบสวนด้วยนี่นายอิทธิพัฒน
1: ์นี่วงจรปิดจับภาพ 4:49 นาทีค่ะอิทธิพัฒน์
0: รถตู้มาเลยนะ
1: ขับรถตู้นี้มาลงมาถึงกราบก่อนเลยค่ะตะโกนเสียงเอะอะโวยวายกราบ3ครั้ง
0: ระหว่างนั้นมีตำรวจออกมาแล้วมีคนมาติดต่อโรงพักเดินออกมาดูแล้วรีบเดินหนีก่อนที่ชายคนนี้จะเข้าไปหยิบไม้เบสบอลมาควงอยู่หน้าประตูโรงพักแล้วตีกระจกโรงพักนี
2: ่ที่ไหนว่ากูโดนไปเลยฆ่าเสร็จ
1: แล้วตีประตูเสร็จเดินโวยวายไปตีหน้าต่างอีกนะคะ
0: แตกไปอีกบานหนึ่งจากนั้นหลังจากหน้าต่างไม้เบสบอลมุ่งไปทางห้องสืบสวนบุกเข้าไปทุบทีวี32นิ้วหม้อหุงข้าวก่อนจะถูกตำรวจรวบตัวเข้าห้องขังไปสงบสติอารมณ์หลังจากที่พังไปแล้วเนี่ยท่านผู้ชมฮะอ้าวจริงๆก่อนหน้าที่เขาจะมาที่โรงพักตอน 4:00 ปรากฏว่าเขาเพิ่งไปก่อเหตุก่อนจะมาโรงพักก็วงจรปิดร้านค้าริมถนน 3-4 สวนบางบัวทองสุพรรณจับภาพได้ที่พัตตะโกนด่าถือไม้เบสบอลวิ่งจะไล่ทำร้ายชายคนหนึ่ง
1: ซึ่งชายคนนั้นต้องวิ่งหนีแบบสุดชีวิตเลยอะค่ะ
0: นอกจากนี้พอเขาเดินกลับมาที่รถตู้ของเขาเดินวนเวียนขับรถตู้ไปขวางถนนและลงมือเผามอเตอร์ไซค์ของผู้เสียหายไปเนี่ย
1: ที่วิ่งหนีไปอะค่ะน่ะจนกระทั่งควันนี่คลุ้งขึ้นมาทั้งถนนเลยนะคะเนี่ยจากนั้นก็ตะโกนโวยวาย
0: พลเมืองดีเห็นเหตุการณ์รีบโทรแจ้งตำรวจจังหวะหนึ่งได้ยินเสียงร้อยคนช่วยแต่ไม่รู้จะเป็นยังไงเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
3: แล้วมันไปไหนมันเดินไปไหนแล้วอ่ะ
4: โทร191มีโทรตำรวจดิต้องโทรหาตำรวจนะต้องหาตำรวจเลย
0: ต่อมาเนี่ยพอผู้ก่อเหตุขับรถหนีไปพลเมืองดีเข้าไปหาผู้เสียหายได้ใจเย็นมองรถตระหนกตกใจมาเกิดอะไรขึ้นแล้วกลายเป็นว่านี่แจ้งตำรวจใช่ไหมนายอิทธิพัฒน์ไม่ต้องรอตำรวจมาขับไปโรงพักไปทุบตำรวจไม่ใช่ทุบโรงพักเลยสรุปว่าเป็นยังไงเหตุการณ์นี้ท่านผู้ชมฮะ
1: สุดท้ายคือโดนรวบตัวเข้าห้องขังไปค่ะที่โรงพักนั่นนะคะ
0: มีเสียง จากชาวบ้านระแวกนั้นเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะว่ามาให้การกับตำรวจเป็นนายจ้างของนายอิทธิพัฒน์ว่ารู้จักลุงของผู้ก่อเหตุมาขอร้องให้ช่วยหางานให้หลานชาย
1: เพราะว่าตกงานค่ะก็เลยรับเข้ามาเป็นคนขับรถรับส่งพนักงาน
0: สวทช.อีกต่างหาก
1: ใช่เพิ่งมาขับได้ประมาณ10กว่าวันก็คือรถตู้คันนี้จริงๆไม่ใช่ของเขาค่ะ
0: ไม่รู้ว่ามีอาการป่วยทางจิตเวชหรือไม่เพราะเอารถตู้ไปใช้โดยไม่ทราบเรื่องเพราะให้ดูแลให้รับส่งพนักงานในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาหนักเลยนะ
1: วางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่นค่ะทำให้เสียทรัพย์นะคะซึ่งยังสอบปากคำไม่ได้เพราะยังพูดจาวกวนให้การไม่รู้เรื่องส่วนเจ้าของมอเตอร์ไซค์ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะคะ
0: ไม่รู้เลยใช่ไหม
1: บอกขี่มาแล้วมาเจอนายอิทธิพัฒน์ถือไม้เบสบอลลงมาแล้วตะโกนถามว่าใครส่งมึงมาใครส่งมึงมาเขาก็เลยวิ่งหนีค่ะ
0: แล้วโดนเผามอเตอร์ไซค์เนี่ยนะ
1: สุดท้ายก็ไปแจ้งความโรงพักบางบัวทองเหมือนกัน
5: หน้าเข้ามาครับแล้วเดินลงมาจากรถถือไม้เบสบอลลงมาแล้วถามว่าใครสั่งมึงมาใครสั่งมึงมาหลังจากนั้นเขาก็เดินเปลี่ยวมาให้มึงลงจากรถผมก็บอกพี่จำคนผิดหรือเปล่าเนี่ยก็บอกไอ้ยี่ห้อมึงลงจากรถมันก็เดินปีเข้ามาจะฟาดผมผมเลยทิ้งรถวิ่งเข้าไปในซอยสักพักนึงมันก็ยืนด่าอยู่หน้าปากซอยอ่ะยืนด่าอะไรไม่รู้ไปดูครับแล้วสักพักมันก็ตีรถเสียงรถดังปังปังปัง
6: ตีรถมอเตอร์ไซค์เรา
5: ใช่ครับสองรอบแล้วหลังจากนั้น
0: ดูกันต่อไปรถเมย
1: ์
0: มีเหตุการณ์ที่คุณแป้งโพสต์ขอความเป็นธรรมว่าแม่ของเธอประสบอุบัติเหตุล้มบนรถเมย์จังหวะที่รถเข้าโค้งพื้นขึ้นใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือเด็กแกจะเหมือนกับลุกขึ้นกำลังจะลงจากจุดนี้ค่ะ
0: นี่ไงกระจกแตก
1: คือศีรษะแกไปฟาดเข้ากับกระจกรถเมย์ค่ะแล้วกระจกน่ะแตกแล้วคนขับรถเมย์เรียกค่าเสียหายจากคุณแม่ของคุณแป้ง
0: แทนที่กระเป๋าจะมาช่วยและดูอาการบาดเจ็บของคุณแม่กลับลุกขึ้นมาบอกนี่แม่ทำกระเดี๋ยวนี่เธอทำกระจกแตก
1: ค่ะ
0: คนขับขับรถต่อไปสักพักก่อนจะจอดรถมาคุยไม่พาส่งโรงพยาบาลเธอตั้งคำถามว่านี่แม่เซล้มเนี่ยเป็นความผิดของเราเหรอคะ
1: เออที่เราต้องจ่ายซึ่งรถเมล์เนี่ยเรียกค่าเสียหาย 4,300 อ่ะค่ะอ้างว่าเป็นความประมาทของผู้โดยสารแล้วคำถามอีกคำถามนึงก็คือแล้วทำไมไม่เอาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลก่อนเพราะแม่เธอคือศีรษะฟาดกับกระจกแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องค่าเสียหายก็ยังได้แบบนี้มันได้หรือ
0: เป็นว่าต่อมาเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลบางประกอบหนึ่งตามสิทธิ์ของพรบของรถเมล์ถูกไหม
1: ค่ะ
0: โดยที่บอกยังไงให้ไปกันเอง
1: ใช่เหมือนให้ไปกันเองค่ะแล้วเนี่ยพอไปถึงโรงพยาบาลคือมึนหัวอาเจียนปวดหลังปวดคอปวดข้อมือเพราะว่ามันก็กระแทกแรงอะนะคะ
0: เธอบอกว่าตอนไปไก่เกียร์ครั้งที่โรงพักสรุปว่าต้องจ่ายคนละครึ่งกับคนขับรถเมล์เหรอ
1: ใช่คือคนขับรถเมล์บอกว่าเออมันคนละครึ่งกันได้ไหมทั้งหมดมัน 4,300 ค่าเสียหายทั้งหมดน่ะทีนี้ประกันเนี่ยบอกว่าอยากจะให้ช่วยจ่ายค่ากระจกเพราะว่าบริษัทรถเมล์ไม่รับผิดชอบมันเลยกลายเป็นความรับผิดชอบของคนขับก็เลยบอกว่าคนละครึ่งได้ไหม 2,000
0: ดูคลิปเต็มหน่อยสิลักษณะเนี่ยจู่ๆเราวูบเราไปชนเองหรือรถมันตีโค้งเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงนี้บทสรุปเป็นยังไง
1: กระเช้ามาค่ะมีตัวแทนของขสมกเขตการเดินรถที่5เอากระเช้ามาเยี่ยมคุณแม่ของคุณแป้งแล้วก็ถามอาการนะคะแล้วก็บอกว่าค่าเสียหายเรื่องกระจกรถเมย์ตัวแทนขสมกบอกเดี๋ยววันนี้จะไปแก้ไขบันทึกประจำวันไม่เรียกค่าเสียหายแล้ว
0: 8:14 นแล้วกลับมาครับ
7: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่า
8: ดีน่าง
9: านแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์23-31พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
10: TC Groupมาดูกันว่าฉันจะทุบพวกแก
11: ถ้าแกทำให้นามสกุลฉันเฉาโฉกแกจะไม่ได้สักบาท
12: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ่
13: ได้เจอกันสักทีนะไทย
14: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19:00 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: พี่คิดว่าพายมีคนอื่นคนจะมีความลับอะนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็มีความลับได
13: ้พี่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนผมคือคนที่ยังเหมือนเดิม
14: พายไม่ใช่ผู้หญิงแสนดีที่พี่เคยทำอะไรผิดพลาดแต่พายเป็นแค่เด็กใสๆที่เคยตั้งท้องอะแม่
8: ถ้าเขายังไม่บอกสิ่งที่อยู่ในใจพี่จะ
15: รักหักหลังคืนนี้ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
17: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
16: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
18: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
19: เชื้อลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเด่นยาสีฟันเจเด่นช่วยฟันดูขาวมั่นใจทุกวันยาสีฟันเจเด่น
20: และหลอดชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
19: เจเด่นเจเด่นเจเด่น
1: สนับสนุนโดยแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
0: แปดนาฬิกา17 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ยังเป็นประเด็นที่ยังต้องตามกันต่อเนื่องท่านผู้ชมครับมีคลิปติดหมวกกันน็อกไรเดอร
1: ์ค่ะ
0: ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเมื่อวันเสาร
1: ์ค่ะช่วงประมาณสักบ่าย3:34 นาทีค่ะ
0: ก่อนจะเกิดเพราะเกิดเหตุบ่าย3:41
1: ใช่เนี่ยก็จะเห็นว่าถนนอโศกมนตรีมุ่งหน้าแยกอโศกเพชรบุรีการจราจรหนาแน่นค่ะแล้วจะได้ยินเสียงโม่งของการรถไฟที่เปิดอยู่ด้วย

0: ก็คือซิกแซกไปเนี่ยค่ะเพราะการจราจรรถมันติดอะค่ะ
1: เนี่ยบ่าย 3:36 จดแต่ดังลากยาวเข้าว่าจะเป็นจุดที่พนักงานยืนทองแดงนั่นแหละ
0: ค่ะแล้วจากนั้นก็กวาดไปเลยอะค่ะ
1: คือโดยปกติถ้าข้างหน้ารถมันติดข้างหน้าเป็นทางรถไฟคนขับก็ต้องคำนวณว่ารถเราถ้าข้ามไปมันจะพ้นไหมหมายถึงพ้นทางรถไฟหรือเส้นทะแยงเหลืองไหมถูกไหมเหมือนกับเวลาเขามีทะแยงเหลืองตามปากซอยอ่ะห้ามหยุดอ่ะแต่ประเด็นตอนนี้ที่เกิดข้อที่ต้องไปดูก็คือว่าถ้ารอแบบนั้นจะไม่มีวันได้ไปเลยเพราะมันมีกำแพงเพชร7ออกมาเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมันก็แล้วแต่นี่ฮะท่านผู้ชมพูดถึงเรื่องกั้นขออนุญาตนำเสนออันนี้ต้องขอบคุณทางเพจแตกได้ขออนุญาตนะส่งคลิปมาให้ดูท่านผู้ชมไปดูจีนเขาเป็นยังไงนะ
0: เครื่องกั้นรถไฟของจีนค่ะจะเป็นรั้วเหล็กเป็นแผงกั้นเลยนะคะ มากั้นทันทีถ้าเริ่มมีสัญญาณว่ารถไฟจะมาเนี่ยค่ะช่วงแรกอาจจะมีรถพยายามจะยังวิ่งข้ามอยู่บ้างเนี่ยค่ะแต่ทันทีที่แผงกั้นมาครบทั้งสองฝั่งไม่มีใครไปติดอยู่ตรงจุดตัดหรือกลางรางได้เพราะเขามาเป็นแผงแบบนี้เลยDi kota-kota besar yang jalurnya padat, pagar baja ini jadi
1: solusi ampuh buat cegah kecelakaan. Pemerintah enggak mau ambil resiko. ส่วนเพจยินดีไทยแลนด์แชร์ภาพของรัสเซีย
0: รัสเซียใช้วิธีทำเป็นแผ่นเหล็กค่ะยกขึ้นมาปิดเต็มถนนเลยเมื่อรถไฟมานี่ยกแบบนี้เลยดังนั้นรถทุกคันไปไม่ได้ค่ะ
1: นอกจากนี้ยังมีอะไรอีกน้อง
0: มีของจีนอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะเมื่อรถไฟใกล้เข้ามาถึงระบบรั้วจะเริ่มทำงานเลื่อนออกมาปิดเนี่ยค่ะของเขาเป็นรั้วเลยจีนเนี่ยเป็นรั้วส่วนรัสเซียเนี่ยคือยกขึ้นมาจากพื้นเลยกั้นขึ้นมาเลย
1: เอาเพจนี้ยังบอกว่าที่อังกฤษนะ
0: อังกฤษสร้างระบบให้พลาดได้ยากที่สุดค่ะคือทำไม้กั้นปิดเต็มแนวมีไฟเตือนมีเสียงเตือนคือปิดทางแทบทั้งหมดไม่ให้มีช่องที่จะฝ่าไปได้เลยนี่เป็นแบบนี้ค่ะ
1: ของไทยก็มีหลากหลายแบบท่านผู้ชมฮะอย่างที่บอกไปขนาดที่พูดถึงการฝ่าบ้านเราเนี่ยต้องยอมรับว่าสายมุดไปดูเถอะบางรายเนี่ยกระทั่งไม้กั้นเนี่ยฟาดเข้าที่คอหรือที่หน้าเนี่ยนี่ไงมกรา68จุดตัดอโศกนี่แหละใช่ไหมยังมีอีกเยอะเลยท่านผู้ชมไหนลองไปดูสิไล่ขึ้นมาดูเลยเพจซอฟเปล่าเรื่องที่ต้องใส่ใจนั่น
2: เร็วเร็ว
1: แยกอโศกหรือแยกราชปารภเนี่ยนะมอเตอร์ไซค์เนี่ยสายมุดโดยแท้เลยนะบางทีตัดหน้ารถไฟก็ยังมีเลยนะ
0: ค่ะ
1: อุ้ยมาปิดท้ายกันท่านผู้ชมต้องติดตามเรื่องเกี่ยวกับอีโบลาสายพันธุ์ใหม่ CDC ของแอฟริกาศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเปิดเผยว่ายอดคนเสียชีวิตจากการระบาดของอีโบลาล่าสุดในคองโกเพิ่มขึ้นเป็น87คนแล้ว
0: แล้วก็เตือนว่าการระบาดครั้งนี้เกิดจากสายพันธุ์บุนดิบูโยค่ะ
1: สายพันธุ์บุนดิบูโย
0: ซึ่งไม่มีวัคซีนเฉพาะสายพันธุ์นะคะมันมีความเสี่ยงสูงที่จะแพร่กระจายไปทั่วภูมิภาค
1: การแถลงข่าวของ CDC แอฟริการะบุว่ามีผู้ติดเชื้อทั้งหมด336ราย
0: รวมถึงผู้ต้องสงสัยและผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้ว
1: ขณะที่คนเสียชีวิต87
0: จากการระบาดล่าสุดเนี่ยค่ะในจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของคองโกนะคะ
1: การระบาดครั้งนี้ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกระดับภูมิภาค
0: หลังจากที่ยูกันดารายงานผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้ที่นำเข้าจากคองโกแล้วค่ะ ก็คือตอนนี้ต้องเตือนแอฟริกา CDC เตือนว่าการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนการเคลื่อนย้ายเกี่ยวกับการทำเหมืองการเฝ้าระวังที่อ่อนแอมันจะทำให้การระบาดแพร่กระจาย
1: ไวรัสอีโบลาติดต่อง่ายมาก
0: สามารถทำให้เกิดอาการต่างๆไข้อาเจียนท้องเสียปวดเมื่อยตามตัวหรืออ่อนเพลียค่ะถ้ากรณีร้ายแรงก็คือจะมีเลือดออกทั้งภายในภายนอกร่างกาย
1: ขนาดที่เมื่อวันก่อน15พฤษภาคมองค์การอนามัยโลก
0: ประกาศให้การระบาดของโรคอีโบลาในคองโกและยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินระดับนานาชาติแล้วนะคะ
1: ขนาดที่ความคืบหน้าเรื่องของสหรัฐอิหร่านซึ่งเกี่ยวกับเราทุกคนยังไม่มีความคืบหน้าจ้องนักโดนัลด์ทรัมป์ล่าสุดออกมาเตือนอิหร่านอีกครั้งผ่านทูตโซเชียลว่าสำหรับอิหร่านเวลาเหลือน้อยลงทุกทีพวกเขาควรจะรีบดำเนินการอย่างรวดเร็วไม่เช่นนั้นจะไม่มีอะไรเหลืออยู่เลย
0: เวลาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งค่ะทรัมป์บอก
1: นี่ฮะทรัมป์โพสต์เรื่องนี้หลังจากหารือกับนายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลขณะที่ทรัมป์ยังให้สัมภาษณ์ช่อง13อิสราเอลโดยระบุว่าชาวอิหร่านควรจะกลัวสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี
0: ้แล้วทรัมป์ก็บอกกับสำนักข่าวอาซิออสด้วยนะคะว่าเขาคิดว่าอิหร่านยังต้องการข้อตกลงเขากำลังรอข้อเสนอฉบับปรับปรุงจากอิหร่านซึ่งก็หวังว่ามันจะดีกว่าข้อเสนอที่เสนอไปเมื่อหลายวันก่อน
1: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่ฝ้าของอิหร่านตั้งผู้แทนพิเศษดูแลกิจการจีนโดยเฉพาะพร้อมกับด่าสหรัฐว่าอ้างสันติภาพเพื่อจะทำสงครามสำนักข่าวฟาสของอิหร่าน
0: ซึ่งเป็นสำนักข่าวจากรัฐบาลอิหร่านเนี่ยค่ะระบุว่าประธานรัฐสภาอิหร่านนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนพิเศษของอิหร่านด้านกิจการจีนโดยเฉพาะแล้วนะคะ
1: คือหลังจากทรัมป์ไปที่จีนหารือกับสีจิ้นผิงสหรัฐก็อ้างว่าอิหร่านเห็นด้วยว่าจีนเห็นด้วยอิหร่านต้องไม่มีนิวเคลียร์และรวมถึงต้องเปิดช่องแคบพอมุดแต่ขณะที่อิหร่านก็ยืนยันดำเนินการเตรียมจะเปิดตัวกลไกจัดการจราจรช่องแคบพอมุดโดยยืนยันจะเก็บค่าธรรมเนียมที่จำเป็นด้วยโลกก็เลยยังไม่แน่นอนอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ชมและเราจะปิดท้ายไปดูภาพนี้กาฬสินธุ์เมื่อวานนี้บั้งไฟตะไล10ล้านจุดในงานบุญบั้งไฟตะไลล้านที่กุดว่ากูชินารายเกิดระเบิดกลางอากาศทั้งคนทั้งพระ
0: แตกกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางเนี่ยค่ะคือพอจุดเสร็จเนี่ยทุกคนรีบวิ่งหนีรวมถึงพระด้วยนะคะ

0: นิดเดียวก็แตกกลางอากาศค่ะเคราะห์ดีไม่มีใครเป็นไรนะคะ
1: โอ้โหขอให้โชคดีสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: The List อัศจรรย์ความรู
1: ้ช่วงที่1สนับสนุนโดยศูนย์การค้าสยามพารากอน
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมอูดคือหนึ่งในกลิ่นน้ำหอมชั้นสูงหรือ Five Fragrance ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกรวมไปถึงในประเทศไทยของเราด้วยนะครับแล้วคุณผู้ชมคิดว่าอูดผลิตมาจากพืชหรือสัตว์ครับ
1: ค่ะคุณป๊อปอูดถึงแม้จะมีชื่อเรียกคล้ายกับอูดที่เป็นสัตว์แต่จริงๆแล้วอูดผลิตมาจากพืชหรือที่คนไทยเราเรียกกันว่าไม้กฤษณานั่นเองค่ะโดยน้ำมันอูดที่เราสกัดมาทำน้ำหอมคือยางไม้จากแก่นของต้นกฤษณาที่มีกลิ่นหอมซับซ้อนเป็นกลิ่นวูดดี้ผสมกลิ่นควันและเครื่องเทศซึ่งเป็นวัตถุดิบหายากและมีราคาแพงจนได้รับการขนานนามในวงการน้ำหอมว่าลิควิดโกลด์หรือทองคำเหลวเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้เราจะลองสัมผัสกลิ่นหอมอันเลอค่านี้ได้ที่ไหนตามคุณป๊อปไปในช่วงป๊อปลิสต์ได้เลยค่ะ
2: สัมผัสกลิ่นหอมอันเลอค่าของอูดได้ที่อูดอีราชั้น2สยามพารากอนครับที่นี่นะครับเขามีการผสมผสานความหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของไม้กฤษณาแท้ให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่ได้อย่างกลมกลืนพร้อมกับสร้างสุนทรียภาพแบบมินิมอลผ่านงานดีไซน์อันวิจิตรบรรจงด้วยการตีความไม้กฤษณาในแบบโมเดิร์นเพื่อให้แก่นแท้ของความหอมนี้เข้าถึงง่ายและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่หรือ The Present Era of Oud นั่นเองครับและในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆศูนย์การค้าสยามพารากอนด้วยครับส่วน The List ช่วงหน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามกันได้เลยครับ
1: ช่วงที่2สนับสนุนโดย Beauty James
2: คุณผู้ชมครับในประเทศไทยเราชั่งน้ำหนักทองเป็นบาทนะครับแต่ต่างประเทศจะชั่งทองเป็นบาทเหมือนกับเราหรือไม่เราไปฟังคำตอบจากคุณหนึ่งสุริยนต์ศรีอรไทยกุลกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท Beauty James และผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีพร้อมๆกันครับ
3: ไม่เหมือนครับคุณป๊อปเพราะในตลาดโลกจะนิยมใช้ออนซ์หรือกรัมมากกว่าครับด้วยหน่วยออนซ์หรือไทออนซ์มีน้ำหนักประมาณ 31.1035 กรัมเป็นหน่วยที่มีรากฐานมาจากระบบการค้าของฝรั่งเศสและอังกฤษจนกลายเป็นมาตรฐานในตลาดทองคำสากลจนปัจจุบันครับส่วนหน่วยกรัมเป็นหน่วยมาตรฐานที่นิยมในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ใช้ระบบเมทริกเป็นหลักเช่นฝรั่งเศสเยอรมนีและประเทศในแถบยุโรปรวมถึงจีนและญี่ปุ่นด้วยครับ
2: แล้ว1 James Story กับ1สุริยนต์วันนี้มีอะไรมาฝากครับ
3: จริงๆแล้วออนซ์มีหลายแบบนะครับโดย Try Ounce ที่เป็นหน่วยน้ำหนักทองได้มาจากระบบน้ำหนักในเมืองทัวร์ประเทศฝรั่งเศสมีน้ำหนักประมาณ 31.1035 กรัมส่วน Ounce ที่ใช้ชั่งน้ำหนักทั่วไปเราจะเรียกว่า Avoirdupois Ounce แปลว่าสินค้าที่มีน้ำหนักและมีน้ำหนักประมาณ 28.35 กรัมครับนอกจากนี้เรายังมี Ounce ที่ใช้วัดปริมาตรเรียกว่า Fluid Ounceที่มีปริมาตรของเหลวประมาณ 28-30 ซีซีตามมาตรฐานของแต่ละประเทศซึ่งเราจะเห็นได้ตามขวดน้ำหอมหรือเครื่องสำอางที่เป็นน้ำนั่นเองครับ
2: และในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหนึ่งสุริยนต์ศรีอรไทยกุลและ Beauty James ด้วยครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับผมป๊อปวราวุธและ The List อัศจรรย์ความรู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: บนุ่มนายกรอบ
1: แข็งอ๋ออันนี้เลยฉันเลือกให้เธอ
2: เม็ดใหญ่ไหมเม็ดเม็ดใหญ่ไหมอ๋อถ้าอย่างนั้นฉันกินภูนึงได้วันนี้โคต้าภูนึง
1: เขาสอกเลยนะ
3: ซอสมะขามไม่ล่ะ
2: เฮ้ยกุ้งซอสมะหนูอยากกินโปรตีนก่อนย่า
1: อุ้ยแต่พอกินโปรตีนเสร็จแล้วขอกินอันเนอร์เลย
3: กินโปรตีน
1: ขอกินผัก

0: 7ค่ะ
1: หมายถึงว่า5 6 7อ่ะก็กินได้ไม่ต้องไป7 5 6ก็
2: 5 5
3: 9 7 5 9
2: เอาลดราคา7 5 7 5 9
4: 5 6 7ได้
2: แล้วปูปูอ่ะ
1: ปู
0: ได้ค่ะ
2: ขอโทษนะ
4: เลด้วย
2: ปูเนี่ยคุณดูไซส์เขาด้วยนะ
1: 7 5 9
0: ใช
2: ่ค่ะก็นี่คือแบบ
1: ปูตัวใหญ่มาก
2: ปูตัวใหญ่มาก
0: อันนี้เป็นปูธรรมชาติของจันทบุรีค่ะ
4: ถึงว่าตัวเขา
0: ก็คือใช่ค่ะอันนี้เขาจะคัดกันมาระหว่างตัวใหญ่ตัวเล็กได้ไซส์ไหนมาเขาก็หาไซส์ส่งไซส์นั้นให้เรา
2: ค่ะแล้วก็มีอันนี้น้องหอย
0: หอยมากค่ะ
2: หอยมากอุ้ยตอนแรกคิดว่าหอยหวานหอยชักตีนหรื
0: ออ
4: ๋อ
0: จะคล้ายๆกัน
4: ส่งเขาคล้ายๆหอยหวาน
2: อ่ะถัดมา
1: ดองของดอง
0: ของดองค่ะ
2: แซลมอนดอง
0: กุ้งดองสุกแล้ว
1: ยำแซลมอนซาซิมิแล้วทุเรียนล่ะทุเรียนเราต้องซื้ออันไหนเราต้องบุ๊กอันไหนไปเราถึงจะทุเรียนไม่อั้น
0: จะเป็น759ค่ะ
1: 759
0: ทุเรียนไม่อั้น
4: ทุเรียนไม่อั้น
0: เป็นหมอนทองค่ะโดยที่หมอนทองของที่ร้านเราเนี่ยจะใช้แค่2จังหวัดคือระยองกับจันทร์เท่านั้น
4: อ๋
2: อแล้วคุณแล้วกินเท่าไหร่ก็ได้เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะ
4: โอ้ยดูแพทย์ดูตื่นเต้น
1: คืออันเนี้ยเขาให้กินเท่าไหร่ก็ได้แต่อันเนี้ยหมอบอกให้กินเท่านี
2: ้พอแล้ววันละเม็ด
4: สงสาร
2: นอกจากทุเรียนแล้ว
4: ขนม
2: ก็จะมี
0: สละร้อยแก้ว
2: สละร้อยแก้วข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวทุเรียน
0: ใช่ค่ะไส้ไหมทุเรียนค่ะ
1: แป้งกับไส้คือทุเรียนเลย
2: อ๋อนี่น้องก็จะเป็นชิมนะ
1: เลยนอกเหนือจากท็อฟฟี่เค้ก
0: ค่ะ
1: วุ้นเป็ด
0: ใช่ค่ะ
4: วุ้นเป็ด
1: แล้วน้ำจิ้มอันนี้คือ
0: เป็นรายการที่ลูกค้าซื้อกลับด้วย
4: ขอ
0: ซื้อกลับด้วย
4: ซื้อกลับแล้วอยากได้น้ำจิ้ม
1: มีหลายสูตร
0: ใช่ค่ะ
1: สูตรอะไรบ้างจ๊ะ
0: เผ็ดน้อยเผ็ดกลางเผ็ดมากซีฟู้ดน้ำจิ้มงาพรสื่อค่ะจิ้มแก้ว
4: แต่วันนี้เดี๋ยวเขาจะมาสาธิตเมนู
2: ที
4: ่บอกทะเลทราย
0: ค่ะใส่เนยค่ะก้อนนึงก่อน
2: ใส่เนยก้อนนึงก้อนเดียวเองเหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเกิดเราจะไป3สาขาตอนนี้เราไปได้ตรงไหนบ้างอะจ๊ะ
2: สาขามีอยู่ที่ไหนบ้างคะ
0: เออเราต้องแจ้งก่อนว่าแต่ละสาขา
2: ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าอยากกินจัดเต็มแบบนี้ต้องเป็นฟินเวย์3 X เฮ้ยฟิน
2: เท่านั้น
0: เท่านั้น
1: อยู่ตรงไหนจ๊ะ
4: ไหนคะ X เฮ้ยฟินอันนี้ค่ะ
0: อยู่ตัวเมืองระยองค่ะห
4: ล
0: ังใช่หลังห้างแพชชั่นระยอง
2: เนยเริ่มละลาย
0: ใส่กระเทียมค่ะ
2: กระเทียม
1: เนยกับกระเทียมหอมเลยล่ะ
2: เนยกับกระเทียมหอมเลยใส่หอย
0: อันนี้ซอสสำเร็จค่ะ
2: นี่คือซอสสำเร็จอันนี้เป็นแบบแนวพริกเผาเหรอคะหรือว่า
0: ใช่ค่ะ
2: ร้อนๆเลยคุณย่า
4: หน้าตาดีมาก
2: หนูเหรอ
4: ไม่ให้ของเลยนะจ้ะ
2: ก็ไปอุดหนุนกันได้ใครอยากจะแซ่บอยากทั้งแบบว่าเออชาบูของข้าวของหวานซีฟู้ดและที่สำคัญบุฟเฟ่ทุเรียนมีถึงเมื่อไหร่ครับ
0: 30มิถุนาค่ะ
2: 30มิถุนาอันนี้บอกไว้ก่อนเลยถ้าใครจะไปต้องรีบไปเพราะว่าเขาจะหมดฤดูทุเรียนด้วยเนาะ
0: ใช่
2: ค่ะขอบคุณคุณนุ่นด้วยนะคะขอบคุณค่ะมากินที่กรุงเทพอันนี้ไปหากินได้เลยนะคะใครที่ชอบเกาเหล่าเลือดหมู
1: ฉันชอบ
2: ฉันก็ชอบเหมือนกันน้ำใสๆนะหวานๆ นะ
1: เชงเชง
2: โอ้โห
4: แบบ
2: เลิศ
4: น้ำส้ม
2: ไปหาเจ๊หมายดีกว่าค่ะเจ๊หมายเกาเหล่าเลือดหมูค่ะ
5: ตอนแรกเป็นร้านของคุณแม่ลำดับแรกที่มาก็มีเกาเหล่าเลือดหมูที่จะเด็ดก็น่าจะเป็นเครื่องในที่ชิ้นใหญ่ๆแล้วก็สดมาจากนครปฐมทุกวันน้ำซุปเนี่ยเราจะเน้นกระดูกเยอะมากวันนึงนี่ใส่ไป 40-50 โลได้ wow. ความสดของเครื่องในแล้วก็ปริมาณแล้วก็ชิ้นใหญ่ๆขนาดทุกวันนี้พี่มารับต่อพ่อกับแม่มาคอยเช็คตลอดว่าของเขาจะเพี้ยนไหมห้ามเพี้ยนห้ามผิดอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นร้านเกาเหล่าที่จริงใจและถูกต้องมากเพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบแบบชิ้นใหญ่สะใจมากคุณดูเลือดเลือดชิ้นเท่าเต้าหู้ปริมาณเน้นๆซุปหอมหวานที่ร้านเขาเนี่ยจะเน้นเครื่องสดใหม่ส่งตรงจากฟาร์มทุกวันเลยนะคะน้ำซุปเนี่ยเคี่ยวด้วยกระดูกคาตังนะคะและพริกไทยค่ะ wow. ซึ่งไปถึงปุ๊บคุณต้องสั่งเลยเกาเหล่าเลือดหมู
4: ใหญ่ทุกอย่างนะเซียงจีก็
2: เซียงจีชิ้นโตๆนะคะเลือดหมูเนี่ยมาเป็นก้อนแบบจุกๆน้ำซุปเนี่ยนัวหวานกลมกล่อมเผ็ดร้อนนิดๆจากพริกไทยหุ่นเลิศอ่ะยังมีเมนูอื่นๆอีกนะคะ
4: อยากลองเลือกไข่
2: มีหมูหลอกแดดใช้คอหมูนำไปหมักแล้วก็ทอดโดยที่ไม่นำไปตากแดดนะคะกระเพาะปลาตุ๋นกระดูกหมูมะระตุ๋นกระดูกหมู
4: มะระ
2: ข้าวขาหมูพะโล้ไก่นึ่งซีอิ๊วโอ้โหร้านนี้เนี่ยเจ๊หมายเนี่ยนะเขาเปิดมาอย่างยาวนานกว่า30ปีเฮ้ยแล้วถูกมาก
1: เท่าไหร่ล่ะถูกมากอ่ะ
2: 80บาท
1: พี่
2: จูไปซื้อให้หน่อย
1: ได้เลย
2: ร้านหยุดวันอาทิตย์นะคะเปิด 6:00 นถึง 15:00 นอยู่ตรงพระราม2ซอย47บางขุนเทียนนะคะ
1: อ๋อต้องพี่จุ๊บแล้วล่ะถ้าพระราม2
2: ถ้าพระราม2ใช่มั้ย
1: เดี๋ยวพาไปฟิลคาเฟ่บ้างดีกว่า
4: ได้ๆๆ
1: โอ้ยรสสดอะไรร้อนๆละจริงจูฉ่ายเข้าไปละแล้วก็ต้อง

0: เป็นคาเฟ่ต่อเป็นคาเฟ่แนวสโลบาร์นะคะอยู่แถวสุขคนทัศวรรษรสชาติชากาแฟเขาดีมาก Beach Boy Coffee ค่ะ
1: เกิดที่เกาะช้างจังหวัดตราดสไตล์ร้านกับชื่อมันไปด้วยกันได้ก็เลยใช้ชื่อนี้เลยที่นี่มันช้าแบบว่าบรรยากาศก็ช้าเหมือนมานั่งหลบมุมอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องเร่งรีบใครอยากมาเสพบรรยากาศแบบเหมือนอยู่ต่างจังหวัดนิดๆอะไรเงี้ยต่างจังหวัดแบบหลอกๆอะ
0: คือเขาว่าอยู่แบบเป็นฟิลแบบว่าอยู่ทะเลมาอยู่เป็นฟิลนั้นก็เลยเป็นบีชบอยไงบีชบอยเป็นคาเฟ่แนวสโลบาร์แบบโอเพนแอร์ในบ้านไม้เก่า2ชั้นอยู่แถวลาดพร้าวนี่เองจ้ะตกแต่งเป็นสไตล์วินเทจย้อนยุคนะคะมีของเก่าสะสมด้วยจัดวางคือดีเทลดีมากมุมถ่ายรูปยากดูอะมุมไหนก็ได้เป็นร้านลับๆนะคะที่ต้องตั้งใจไปหน่อยโดยเฉพาะคนที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายจากโลกภายนอกมันนั่งชิลๆจอยๆในบรรยากาศของคาเฟ่ที่เหมือนอยู่แบบต่างจังหวัดแบบนั้นนะคะส่วนเมนูเนี่ยเขาก็จะมีให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชากาแฟมัทฉะอิตาเลียนโซดาหรือขนมอ่ะก็จะแบบกรุบกริบหลักๆเขาจะเน้นเนี่ยกาแฟอย่างเงี้ยซิกเนเจอร์เลยคือกาแฟน้ำเสาวรสค่ะซึ่งน้ำเสาวรสเขาจะคั้นสดแล้วเมื่อกี้ที่เห็นคือราดด้วยช็อตกาแฟนี่แล้วชงกับอะไร
2: มัทฉะหรอ
0: โมก้าพอร์ตไงค่อย
3: ๆแล้วมันสโล
0: ส่วนใครที่เป็นสายมัทฉะก็ต้องเจอเมนูนี้คือมัทฉะออเรนจ์เป็นน้ำส้มคั้นสดเทเข้าไปนะคะกับมัทฉะมันจะมีความหอมละมุนแบบนี้อะย่าส่วนเบเกอรี่เนี่ยนะคะเพื่อให้มันเข้ากันนะมันก็ต้องมีเบเกอรี่หน่อยซึ่งยายหมิวบอกว่าบานอฟฟี่ที่นี่อร่อยมาก
3: จริ งเหรอ
0: รสชาติมันหวานมันหอมกำลังดีเนี่ยบูมแล้วพอได้ลงตัวกับจิบกาแฟไปด้วยหรือชาไปด้วยมันลงตัวมากร้านอยู่ลาดพร้าว71ค่ะหรือว่าจะเข้าจากซอยสุขคนทัศวรรษ10ก็ได้เปิด10โมงจนถึง6โมงเย็นแต่อย่าไปวันอังคารนะจ๊ะเพราะว่าเขาหยุด
2: เรายังคงร่วมฉลองครบรอบ20ปีกับ Attack Easy กันนะคะวันนี้จะพาไปหาลูกค้าที่ชื่นชอบ Attack Easy เพราะว่ารู้สึกคุ้มค่าทุกครั้งที่ซักและย่านี่นะคะรู้มาว่าน้องเขาใช้มานานมากแล้วตั้งแต่รุ่นแม่เลยล่ะเราไปฟังความแฮปปี้ที่ได้ใช้ Attack Easy กันค่ะ
4: พอเวลาซื้อไปแล้วมันรู้สึกคุ้มกับตัวเองค่ะแล้วก็ครอบครัวก็รู้สึกว่าใช้มานานนะคะตั้งแต่รุ่นแม่อย่างเงี้ยค่ะก็เลยชอบค
5: ่
4: ะ
5: Attack Easy ฉลอง20ปี Easy ทุกวันขอบคุณที่ให้ Attack Easy เคียงข้างคุณ
3: หอมสดชื่นหายใจเข้ากัดสักหนึ่งคำง่ำง่ำเสียย่าง่ำ
0: เอ้าย่า
3: เอ้าเมื่อกี้เห็นอยู่หลัดไปซะแล้ว
0: มาย่าเขาไปนี่ไปหาไอดอลในการดูแลตัวเองคือแข็งแรงมาก
3: ดีเพราะว่าบูมอาจจะได้ตามรอยความแบบFit and Firm อนาคตจะได้แข็งแรงแบบเขาง
0: ั้นพักกันนิดนึงแล้วเดี๋ยวตามย่าไปนะ
3: โอเคค่ะ
0: กัดได้ยัง
3: กัดได้แล้วกินได้เลย
6: Fresh ทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
7: แบ็ค
8: เหรอ
7: แม่มีแบคทีเรีย
9: ไหนไม่เห็นมีเลย
10: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเท
11: คคือจริงๆแล้วอะลิชี่อะเป็นคนที่แบบมีเชื้อสายอะไรบ้าง
12: คุณแม่เป็นจีนค่ะแล้วคุณยายเป็นมีเชื้อสายลาหูแต่คุณพ่อเป็นฟิลิปปินส์สเปนค่ะแต่คุณย่าเป็นอังกฤษสวิต
13: แยกยีนไม่ถูกแล้วเนี่ย
11: คำหยาบคายที่เราเคยพูดคำหยาบคายไหม
12: เพื่อนหนูทุกคนก็พูดเพ้อกับหนูหมด
13: แสดงว่าคุณไม่มีเพื่อนแบบนี้ในชีวิต
11: ขอไปเป็นเพื่อนลิซี
13: ่คำที่แรงที่สุด
14: ไอ้บ้าเอ๋ย
15: พร้อมกับหอยจ
16: ้อจุดนะคะที่แบบว่าบรรยากาศน่ารักมากชิลอยู่กับริมทะเลที่แบบโอโซนเต็มๆ Hello Kitty ที่เป็นการคอลแลบโดยเฉพาะกับร้านนี้นะคะ
17: อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปกันที
18: ่พับพลาชัย
17: อร่อยมากๆผมไม่ได้พูดเล่นนะครับ
19: ตำนานความอร่อยกว่า60ปีครับ
17: นี่คือของแบบโบราณจริงๆนะท่านผู้ชม
19: ขาหมูมันจะนุ่มละมุน
17: ดูดิเนี่ยแล้วดูความยุ่ยเนี่ยกินข้าวกับผลไม้
8: คือเราเนี้ยเราจะเห็นคุณย่าคุณยายเรากินแล้วกินกันมานานด้วยนะท่านกินเป็นเรื่องปกติเลยนะครับก็เลยไปหาข้อมูลมาเพิ่มว่าเขามีประโยชน์ยังไงหรือมันดียังไง
13: หนูรู้เลยเนี่ยอย่างนึงที่ขาดไม่ได้
8: อะไร
13: ข้าว
17: ยำชะครามครับ
13: อีกครั้งที่เราได้ดื่มด่ำ

0: ับใบชะคราม
1: เด็ดขาดและอร่อยจริงๆ
2: มันกินแล้วมันสดชื่นมากผมชอบ
1: กินได้อย่างมีความรู้สึกดีจริงๆ
0: เขาเลี้ยงแปลกๆนะหอยตัวนึงมีตั้ง5ตัว
1: ไม่ใช่เขาเอามาหอยนึง
3: ครัวคุณปอย
4: พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากจะอยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้อะพี่ให้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเลิกกับไออุ่นแต่แค่ถ้าพี่เรียกต้องมาหากัน
5: อุ่นเป็นอะไรอ
6: ่
5: ะ
6: มันสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
7: Fulfill รักเติมเต็มสุข20นาฬิกา30นาที
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ปิดตัวเองเจ็บมานานเกิดจะลืมว่ารักเป็นไงขอโทษเธอเริ่มกลัวใจ

0: บานแบบเนี้ยจะมาอยู่ยังไงที่เนี้ย
1: ช่วยเรียกผู้ใหญ่ลีให้หนูหน่อยเถอะค่ะหนูจับไอ้คนโรคจิตที่มันแกล้งหนูที่หนูเคยเล่าให้คุณป้าฟังได้แล้วไงคะนี่ยังไงล่ะคะ
2: คุณคะป้า
3: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาวันนี้ 9:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
6: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
9: ์หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเ
10: หงื่อเนอะอย่างนี้เนาะตัวไม่ไหวหรอก
11: ร้อนเหนียวเนอะ
12: ลองโปรเทคไอซี่คูลเย็นสุดขั้วสบายตัวเต็มแม็กซ์แป้งเย็นโปรเทคไอซี่คูลลองเลย
1: ย่าถึงปลายทางยัง
13: เขาก็อยากให้ย่าเขาดูแลสุขภาพด้วย
1: ถูกต้อง
13: ก็เลยเขาเนี่ยก็เลยไปนัดกับคุณพี่นิภาค่ะเขาดูแลสุขภาพยังไงทำยังไงให้ยังแข็งแรงอยู่นะคะช่วงนี้เลยของเรากับสูงวัยอย่างค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณป้าขา
1: สวัสดีค่ะ
0: ในขณะที่คุณป้าลำเทคเก๊กอยู่นั้นปอก็แอบเข้ามาฝึกด้วยโอ้โหยากเหมือนกันนะคะ
1: ก็ไม่ยากค่ะแต่ต้องใช้เวลาฝึกนิดนึง
0: คุณป้าฝึกมากี่ปีแล้วคะ
1: ก็20ปี
0: ป้านิพาอายุประมาณ
1: 79
0: บางทีมันจะมีมึนๆงงๆลุกขึ้นเซบ้างไม่มี
1: ใช้เก๊กชีกงตัวนี้ดีมาก
0: ๆแต่ที่จริงๆคุณผู้ชมเห็นทุกวันนี้คือ79แล้วแข็งแรงขนาดนี้เคยเป็นโรคร้ายอย่างโรคมะเร็งด้วย
1: ใช่ค่ะออกกำลังกายได้สัก2ปีตอนนั้น 2-3 ปีถ้า16เป็นมะเร็งเต้านมพอหายก็อีก3ปีเกษียณมาวิ่งไปทำงานอาสา
0: ทำงานอีก
1: ตอบแทนอาจารย์หมอตอบแทนโรงพยาบาลนะคะ
0: ที่จุฬา
1: ที่จุฬาคือเราไปทำเต้านมเทียมให้คนป่วยมะเร็งเต้านมที่ถูกตัด
0: ก็เลยเป็นเหมือนแรงบันดาลใจหลายๆคนสำหรับคนป่วย
1: แล้วเราก็มีความสุข
0: มีความสุข
1: ได้ทำประโยชน์ติดใจไทยเก๊กเพราะว่ามันได้ทั้งกล้ามเนื้อนะความยืดหยุ่นร่างกายการลำไทยเก๊กเป็นลำมวยจีน
0: มวยจีน
1: ลำไทยเก๊กลำไปเรื่อยๆหายใจปกติแต่ว่ามันจะมีส่วนนึงคือเขาเรียกไทยเก๊กชี้กง
0: ไทยเก๊กชี้กง
1: อันนี้เนี่ยมันจะต้องเอาลมหายใจเข้ามาประกอบท่ารำ
0: เห็นว่ารำแบบนี้ทุกวัน
1: 5 วัน
0: แต่นี้เราอยากรู้ประโยชน์เดี๋ยวเราไปถามคุณครูดีไหมคะประโยชน์มันคืออะไร

0: ไทยเกชี่โกง
1: 1ได้สมาธิ
0: ค่ะ
1: 2ป้องกันการหกล้มในผู้สูงวัย
0: โอ้เหรอคะ
1: อันนี้การทรงตัวจะดีมาก
0: โอ้แล้วคนแก่เนี่ยปัญหาก็คือการทรงตัวบางทีเนี่ยพออายุเยอะกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยแข็งแรงเดินแป๊บนึงมันจะเซ
1: ะ
0: แต่ไทยเก๊กมันช่วย
1: สร้างมวลกล้ามเนื้อด้วย
0: โอ้ยเยี่ยมเลยไทยเก๊กมันรวมกับชี่กงในการแบบลำท่าทางก็ต้องไปพร้อมกับลมหายใจเช่นจะยืดแขนออกไปหายใจเข้าหดแขนหายใจออกอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ส่วนคุณแม่นิพาหลังจากเป็นมะเร็งหายก็อยากจะไปเย็บเต้าน
1: ม
0: เขาเรียกเลยนะไอ้เต้าเทียมเนี่ยน่ารักทั้งคู่เลยทำให้แบบว่ามีความสุขสดใสกันทั้งคู่เดี๋ยวเราจะต้องไปเย็
1: บเต้านม
0: ตามคุณแม่นิพานะคะไปดูว่าเต้านมเทียมที่เขาเย็บกันสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมเนี่ยทำกันยังไงเดี๋ยวเราไปกันที่โรงพยาบาลจุฬาค่ะถึงแล้วใช่ไหมคะนี่ตรงนี้เรียก
2: ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมเป็นของโรงพยาบาลศิริจุฬาลงกรณ
0: ์ตื่นเต้นมากเลยค่ะหนูเห็นเขาพูดกันถึงเรื่องแบบว่าการเย็บเต้านมเทียมสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
2: ยัง
0: ไม
2: ่
0: เคยรู้เลยว่า
2: ดูของจริง
0: เขาเย็บกันยังไง
2: สวัสดีแนะนำหน่อยนะคะนี่น้องๆอาสาสมัครที่น่ารักของพวกเราค่ะอันนี้คุณฟ้า
0: คุณประธานสวัสดีค่ะอุ้ยสวยทุกคนเลยค่ะ

0: อันนี้เรามีเป็นสิบไซส์นะคือถ้าคนไข้มาปุ๊บเราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยให้มันเข้ากับทรงสวยซึ่งคนที่ออกแบบคือหมอสัญญกรรมมะเร็งเต้านมเราที่พี่พามีความรู้มีความสามารถในการเย็บถามว่ายากไหม7ขั้นตอนก็คือเริ่มตั้งแต่แพทเทิร์นทั้งหมดแล้วเม็ดพลาสติกเนี่ยพี่ต้องการแบบบริสุทธิ์และนิ่มๆเป็นเม็ดพลาสติกบริสุทธิ
1: ์เมื่อกี้พี่ฟ้าบอกว่าปานิภาเนี่ยเป็นผู้เริ่มต้นสอนเย็บเลย
2: จากที่อาจารย์หมอทำแพทเทิร์นเป็น3ชิ้นนะคะแล้วเราก็
1: เอ
2: ามาทาบนะอย่างที่บอกมันจะมีผ้าเจอร์ซี่แล้วก็มีแผ่นใยสังเคราะห์เพราะว่ามันจะต้องซ้อนกันเพิ่มความหนาความนุ่มน
1: ะ
2: คะพอได้3ชิ้นแล้วเราก็เริ่มเย็บประกบเย็บออกมาเป็นมุมแล้วก็มาประกบแผ่นล่าง
1: ค่ะ
2: นะแบบนี้แล้วก็เปิดช่องไว
1: ้
2: สำหรับกลับผ้า
1: ก็จะเป็นแบบนี้
2: กลับแล้วก็เป็นชิ้นนี้ค่ะแล้วก็ยัดไส้นะคะด้วยใยสังเคราะห์กับเม็ดอันนี้เดี๋ยวเราก็สอยตรงนี้เก
1: ็
2: บสอยปิดแล้วก็ออกมาเป็นเต็มๆ
3: เป็นลักษณะแบบนี
1: ้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
2: ไม่มีค่ะทุกอย่างในห้องนี้ฟรีหมดเสื้อในเนี่ยเราจะแจกให้คนไข้นะฟรี1ตัวเป็นตัวอย่าง
3: อันนี้ก็คือความสุขทำให้คุณป้าเนี่ยยังดูยังอย่างที่บอกได้ก็คือทำเพื่อกันให้แต่ที่หนูรู้เนี่ยนอกจากแถวเราทำเย็บเต้านมแบบนี้เราคุณป้าก็ยังมีกิจกรรมจิตอาสาต่างๆด้วยใช่ไหมคะทำอะไรบ้างคะ
2: คือตอนที่ยังทำงานอยู่แล้วคุณป้าไปเรียนดนตรีไทยที่มูลนิธิโลกประดิษฐ์ไพเราะแล้วก็ไปเล่นไทเก๊กเพื่อนๆในกลุ่มไทเก๊กอยากเรียนอ้าวไทเก๊กเสร็จมานั่งไปขิงกันนะ
1: มีอีกไหมคะเนี่ย
2: น้องคนหนึ่งมาชวนไปร้องเพลงการกุศลจิตอาสาโรงพยาบาลไปมาแล้วหลายโรงพยาบาลเลย
3: นี่คือเคล็ดลับจริงๆมันมีความสุขจากข้างในใช่ไหมคะพอมันสุขจากข้างในอ่ะมันก็เลยส่งผลข้างนอกให้ป้าแบบดูสดชื่นแข็งแรงมีความสุขก็วันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณปณิภามากๆเลยนะคะได้เคล็ดลับดีๆของสูงไว้ยังและทุกท่านด้วยนะคะ

0: ุณพี่เขาฝากไปให้แพทกับบูมนะพี่ปอก็เลือกไปเรียบร้อยแล้วไปคนละหนึ่งอันแต่พี่ปอเนี่ยยกตะกร้าเลยนะของพี่ปอเนี่ยนะสูงวัยยัง
1: เข้าใจละว่าทำไมย่าเขาถึงต้องรีบไปหาคุณพี่นิภา
2: ใช่จริงการดูแลสุขภาพเห็นไหมเริ่มต้นถึงแม้ว่าเราจะเจ็บป่วยอะไรยังไงแต่ว่าการให้การที่เราแบบว่าคิดบวกส่งต่อพลังดีๆและเขาใช้ชีวิตแบบดีมากทุ่มเทออกกำลังกายเป็นจิตอาสาคือบอกเลยว่าเนี่ยแหละความเฟรชตลอดไปของพี่เขาแล้วอายุจะ80แล้วอะ
3: wow.
1: สุขทั้งกายสุขทั้งใจนี่แหละเคล็ดลับความยังของพี่เขา
2: ถูกต้องแล้วค่ะและอันนี้นะคะก็สุขกายเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สุขใจเหมือนกันเลยนะคะเมื่อร้านบิ๊กกิมค่ะมาร่วมแสดงความยินดีนะคะกับความปังนะคะของแท็กอีซี่ที่ครองใจลูกค้ามาอย่างยาวนานกว่า20ปีนะคะเราไปฟังความยินดีนะคะในช่วงนี้กันนะคะกับแท็กอีซี่ฉลอง20ปีอีซี่ทุกวันกันค่ะ
4: ยินดีด้วยนะคะครบรอบ20ปีแล้วขอให้ Attack Easy อยู่คู่คนไทยออกสินค้าดีๆขายดีแบบนี้ไปนานๆค่ะ
5: Attack Easy ฉลอง20ปี Easy ทุกวันขอบคุณที่ให้ Attack Easy เคียงข้างคุณ
2: แฮปปี้20ปีแฮปปี้ทุกวันละอันเนี้ยบอกเลยนะคะวันนี้ขอบคุณชูพิธีกรนะคะจากควินส์ด้วยค่ะ
1: วันนี้พวกเรา2คนลาไปก่อนค่ะพวกเรา
2: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสวัสดีค่ะอ่ะเชิญค่ะ
0: ได้ต่อเหรอ
2: ได้ต่อ
6: ช่วยลดเลือดจุดดำอัพผิวดูไบรท์ทันทีใหม่ Nivea Skin Glow SPF 50+ ที่มีไทอะมิดอลทรงพลังกว่าวิตซี60เท่าช่วยลดเลือดจุดดำฝั่งลึกอัพผิวดูไบรท์ทันทีพร้อมกันแดดราคาพิเศษช่วงเปิดตัวถึง31พฤษภาคมนี้
7: อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับผลิตวันนี้จะชวนมารับประทานก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ชื่อว่าเตี๋ยวบางกอกตอนนี้หลีอยู่ที่สาขาพาราไดซ์พาร์คศรีนครินทร์ชั้นจีค่ะเรามาคุยกับ CEO คนสวยของเราดร.รุ่งรัตน์สร้อยเงินติ๊กสวัสดีจ้า
8: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
7: น้องติ๊กบอกเราเลยเตี๋ยวบางกอกเราเลิศยังไงถึงมี5สาขาแล้วมันอร่อยโดยไม่ต้องปรุง
8: ก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะเข้มข้นสูตรโบราณเบสน้ำซุปมาจากโครงไก่เคี่ยวกับเครื่องเทศนะคะ5ชั่วโมงแล้วก็ซอสพริกกะเหรี่ยงของเรา

0: เรานะคะจะเป็นสูตรลับของทางเตี๋ยวบางกอกเคล็ดลับเป็นน้ำมันออยอโรมาที่ทำให้น้ำซุปของเรานั้นหอมเข้มข้นขึ้นไปอีกค่ะลูกชิ้นของเราก็ใช้ที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันนะคะเริ่มต้นแค่29บาทเท่านั้นเองค่ะ
1: ไปเมนูแรกภูมิใจนำเสนอจ้ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวเรือหม่าล่ากากเจียวมีทั้งแห้งแล้วก็น้ำวันนี้เราเสิร์ฟเป็นแบบแห้งค่ะหมูเราใช้สันคอเนื้อใช้เป็นสะโพกค่ะโรยด้วยพริกหม่าล่าทำให้มีความหอมเผ็ดชานะคะ
1: แห้งก็ได้น้ำก็ดีแต่ขาดกากเจียวไม่ได้แล้วนี่เจียวกันใหม่ๆเลยนะคะไปเมนูที่
0: เตี๋ยวเรือหมูตุ๋นพรีเมียมนะคะตุ๋นคั่วตับกับสันคอหมูนานกว่า8ชั่วโมงกับเครื่องเทศนะคะให้กลมกล่อมเนื้อหมูจะมีความนุ่มละมุนค่ะแล้วก็หอมเครื่องเทศค่ะเตี๋ยวเรือเนื้อแองกัส USA ของเรานะคะจะใช้เนื้อในส่วนของ outside fat ส่วนของสะโพกจะหอมนุ่มละมุนนะคะแล้วก็ละลายในปาก
1: ไปเมนูใหม่นัดยังไงจ๊ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมะพร้าวโบราณส่วนน้ำซุปเนี่ยเราจะใช้น้ำมะพร้าวแล้วก็น้ำซุปกระดูกหมูมาเคี่ยวรวมกันโดยมีเนื้อมะพร้าวด้วยค่ะทำให้ได้น้ำซุปที่หอมละมุนเราใช้เนื้อสัตว์เป็นหมูคุโรบุตะลูกชิ้นหมูนะคะแล้วก็หือกล้วยเยาวราชตรงนี้เป็นยำแซ่บคอหมูทอดค่ะเราจะใช้คอหมูทอดจนกรอบนอกนุ่มในกินกับน้ำยำแซ่บแล้วก็จัดจ้านกลมกล่อมค่ะ
1: หมูทอดข้างนอกยังกรอบข้างในยังนุ่มและหอมมาก
0: ขนมถ้วยของเรานะคะจะเป็นสูตรโบราณใช้แป้งโม่ที่ทำให้ได้เท็กเจอร์ความนุ่มหนึบก็มีความหอมมันแล้วก็ละมุนลิ้นมากๆเลยค่ะเครื่องดื่มของเรานะคะจะมีน้ำเก๊กฮวยโอเลี้ยงน้ำกระเจี๊ยบพุทราจีนน้ำตะไคร้ค่ะ
1: ร้านเรามีทั้งหมด5สาขาไปสาขาไหนก็ได้แล้วยิ่งสำหรับแฟนรายการอร่อยเลิศกับคุณรีดทานครบ350บาท
0: ลด 10% ทุกสาขา
1: ถึง
0: 30มิถุนายน2569ค่ะ
1: รีดต้องขอการันตีความอร่อยให้กับเตี๋ยวบางกอกอร่อย
2: เลิศเชิญมาได้ที่ร้านเตี๋ยวบางกอกตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ร้านอยู่ภายในศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์ชั้นจีและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านเตี๋ยวบางกอกคือเมนูนี้เลยครับ
1: อยากชวนติดตามข้อมูลดีๆโปรโมชั่นเลิศๆผ่านช่องทางที่หลีดขึ้นให้ไว้นี่นะคะอร่อยแน่กับผลิตลี่เมชื่ออีติ้งเย่าผิงจังต้องกินค่ะ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
5: ้สวัสดีค่ะ
6: วันนี้อยู่กับมินฝนฝนมินนะคะสวัสดีคุณแม่คุณป้าอัมมาอี
7: ค่ะ
6: หลายท่านเจอปัญหาเรื่องแฟชั่นเร
7: ื
6: ่องของเสื้อผ้าไหนจะพุงใหญ่ๆแบบไม่ดั้งตั้งใจ
7: ด้วย
6: แล้วคนอายุเยอะมากผิวบางลงค่ะให้ใส่เสื้อผ้าแบบเดิมๆมันก็ไม่ได
7: ้
6: ร้อนบ้างอึดอัดบ้างรู้สึกหงุดหงิดกลายเป็นท้อทุกครั้งเวลาจะต้องแต่งตัวออกจากบ้านกลายเป็นว่าหยิบอะไรใส่ก็ใส่ไปเหอะมิกซ์แอนด์ไม่แมชเกิดขึ้นได้ทุกวันเลยค่ะ
7: ว้ายตายแล้วฉันร้องกรี๊ดเลยไม่ได้นะคะแม่ๆค่ะวันนี้น้องมินกับพี่ฝนก็เลยอยากจะบอกคุณแม่ว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยกับชุดเรสซิเมล่าคอลเลกชั่น3โอ้โหคุณคะเขามาพร้อมกับความสวมใส่สบายผ่อนคลายสุดๆค่ะ
6: เลิศเลยล่ะเลิศๆๆเลยล่ะบอกเลยว่าถ้าของไม่ดีอยู่ไม่ถึงคอลเลกชั่น3นะคะไม่งั้นเขาดับไปตั้งแต่ล็อตแรกแล้ว
7: จริง
6: แต่ทุกวันนี้ซิลิเมล่ายังคงยืนยงคงกระพันและยืนหนึ่งในเรื่องของลวดลายค่ะวันนี้นะให้ลายไม่ซ้ำเหมือนเดิมนะคะแม่และคอลเลกชั่นนี้เลือกลวดลายมาให้เป็นเอกลักษณ
7: ์
6: รับกับซัมเมอร์แล้วใส่ได้ทั้งปีแม่จะหยิบขึ้นมาหยิบจับสลับเปลี่ยนใส่ได้ตามอารมณ์ตามโอกาสเลยค่ะ
7: นี่แม่ขาพูดแล้วจะหาว่าคุยรอบนี้นะคะลายใหม่ไม่พอเนื้อผ้าก็แบบใหม่ด้วยเพราะว่าเนื้อผ้ารอบนี้นะคะเป็นผ้าโพลีคอตตอนค่ะเป็นส่วนผสมนะคะระหว่างเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วก็เส้นใยฝ้ายหรือว่าใยคอตตอนนี่แหละเพราะฉะนั้นนะคะใส่แล้วจะได้ความนุ่มละมุนสบายผิวไม่อึดอัดระบายอากาศดีมากและยังแข็งแรงทนทานซักง่ายแห้งไวเพราะว่ามีเส้นใยโพลีเอสเตอร์มาพยุงไว้อีกคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีแต่คำว่าคุ้มแล้วก็คุ้มค่ะ
6: ใช่แล้วค่ะ ลายใหม่เนื้อผ้าใหม่แต่ราคายังน่ารักเหมือนเดิมนะคะแล้ววันนี้เราจัดมาให้เลยเป็นเซ็ต7ชุด7ลายราคาคุ้มสะใจใช้ไลน์ใส่ได้ไปเลย7วันกับชุดเดสลิเมล่าคอลเลคชั่น3ปกติแล้วนะคะชุดเดี่ยวๆตัวเดียวเนี่ยตัวละ590บาทเลยคุณแม่แต่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษ7ตัว7ลายใส่ได้ไม่ซ้ํา7วันปกติแล้ว7ตัวนี้ต้องจ่าย 4,130 บาทเลยนะแต่วันนี้ให้คุณผู้หญิงทุกคนทุกวัยได้จ่ายในราคาสบายกระเป๋าจ่ายแค่999บาทเท่านั้นพร้อมจะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศเลยซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรเลยนะคะ02-161-3233หรือจะช็อปผ่านไลน์ก็ได้ได้ที่ @happych3 ค่ะต้องรีบนิดนึงอย่ารอนานของมีจำนวนจำกัด100เซตเท่านั้นหมดแล้วหมดเลย
7: จะใส่เป็นชุดลองนอนอยู่บ้านเก๋ๆหรือจะใส่เป็นชุดเดรสนะคะออกไปนอกบ้านไปเที่ยวไปไหนก็ได้นะคะสวยแน่นอนเลยเรียกได้ว่าวันนี้มีชุดเดียวหรือว่ามีเซตเดียวของซินเดอเรลล่านะคะคุ้มไปเลยคุณผู้ชมค่ะและนอกจากความสวยแล้วนะคุณผู้ชมคอลเลกชันนี้นะคะย้ำว่าเป็นผ้าโพลีคอตตอนนะคุณผู้ชมค่ะผ้านุ่มลื่นใส่แล้วเย็นใส่แล้วสบายมันเหมาะกับอากาศเมืองไทยทุกฤดูเลยไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนอ่ะมันก็มีแต่ร้อนกับร้อนไงก็เลยต้องใส่ชุดเดรสลิเมล่าคอลเลกชันนี้เท่านั้นค่ะ
6: น
7: ั่
6: นน่ะสิฟังแบบนี้นี่เรียกว่าชุดเดรสประหยัดพลังงานที่แท้ทรูได้เลยนะคะเพราะว่ามันโปร่งแล้วก็สบายไม่ร้อนอึดอัดจากข้างในจากปกติหน้าร้อนเนี่ยเวลาเปิดแอร์ต้องเปิดกัน20องศานะแต่ใส่เดรสลิเมล่าเข้าไปจ้าแม่จ๋าแค่25องศาก็พอแล้วประหยัดค่าไฟประหยัดค่าแอร์แล้วมินว่าเนื้อผ้าของเขาเนี่ยนะเบาบางสบายเอาจริงๆนะเปิดพัดลมก็ได้สบายสบายชิลๆเลยค่ะแล้วยังไม่พอนะจะบอกว่าชุดเดรสของเราเป็นนวัตกรรมก็ได้ไม่ผิดไม่แปลกค่ะมันคือนวัตกรรม time saving innovation
7: ว้าวให้คุณแม่บอกโอ้โหดูว่าวางดีจังเลยยังไงไหนเล่าสิลูกมินจ
6: ๋า time saving innovation ตั้งง่ายไม่เปลืองพลังงานขยี้ไงคุณแม
7: ่โถถัง
6: เพราะว่าตัวนี้ก็มีส่วนผสมของโพลีเอสเตอร์นะคะผ้ามันเลยมีความยับยั้งผ้าคืนตัวได้เองหลังซักทำให้เราซักสะบัดตากไม่ต้องรีดค
7: ่
6: ะตากง่ายแห้งไวด้วยนะคะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเร่งรีบเร่งรีบหรือขี้เกียจแบบเราหน่อยหน่อย
7: ขี้เกียจนี่แหละเนาะ
6: ไม่ใช่เหมาะเลยล่ะทำงานประจำก็ดีหรือบางคนทำงานบ้านเลี้ยงลูกดูแลหลานไม่ค่อยมีเวลาชุดเดรสลิเมล่าเซตนี้ของเราบอกเลยเอาอยู่นี่คือคำตอบนะคะจะเรียกได้ว่าเขามีระบบควิกดรายก็ได้
7: ควิกดรายอีกแล้วค่ะแม่ขามันยังไงคะควิกดราย
6: ควิกดรายก็คือผ้าแห้งไวมากจะฤดูไหนหน้าร้อนหรือหน้าฝนก็แห้งง่ายแห้งไวหรือคนไม่ค่อยมีพื้นที่ตากพื้นที่จำกัดอยู่ในคอนโดอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก็ตากได้แห้งสบายไม่มีกลิ่นอับนะคะและอีกหนึ่งข้อดีค่ะคุณพี่น้องชอบมากนั่นก็คือเนื้อผ้าแบบนี้ละค่
7: ะ
6: ทรงมันสวยทนมากๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าซื้อไปใส่แล้วมันจะยืดจะย้วยจะหยาบแต่ว่าตัวนี้พอผ่านการซักไปแล้วหลายๆครั้งก็ยังคงเหมือนชุดใหม่ค่ะเพราะผ้าของเรามีความยืดหยุ่นนุ่มด้วยแล้วก็เด้งคนใส่ก็เด้งเด้งเด้งเด้งเด้งจะยืนนานๆใส่นอนกลางวันตื่นมาผ้าก็ยังเรียบไม่เป็นรอยยับรอยยุ่งนะคะแม่ขาร
7: อบนี้ก็คือเป็นฟรีไซส์คุณผู้ชมค่ะตัวเล็กใส่ได้สาวพลัสไซส์ก็ใส่สวยจะพร้อมจะอวบจะอ้วนแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวและรุ่นนี้นะคะเราทำมาเผื่อผู้สูงอายุด้วย อย่างคุณย่าคุณยายคุณทวดเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวไงคุณผู้ชมคะตัวนี้ต้องบอกว่าคอก็กว้างนะคะแล้วก็ตัวกว้างคือใส่ง่ายถอดง่ายไม่ต้องยกแขนอะไรให้มันวุ่นวายรุ่นนี้นะคะรอบอกนะคะคุณผู้ชมคะเขาให้มากว้างเลยน้องมิ้นให้มากว้างถึง48นิ้ว
6: โอ้โห
7: ตั้งแต่อกนะคะลงมานะคะทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะจนถึงชายกระโปรงเลย48นิ้วคุณผู้ชมขาเอวหนาสะโพกใหญ่แค่ไหนพลางรูปร่างได้เป็นอย่างดีเหมือนฉันเป็นคนหุ่นเซ็กซี่ตลอดเวลาแล้วความยาวคือชอบมากค่ะแม่ขาพี่ฝนสูง160นะคะความยาว38นิ้วคือใส่แล้วคุมเข่าพอดีได้ลุคที่สุภาพและมีความคล่องตัวจะยืนยั่วๆหรือจะนั่งลงไปแบบนี้น้องมิ้นแม่ขาก็ยังดูสวยเชฟบะเชฟบะอยู่เลยแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบนี้ผ้าก็ไม่ยับเห็นไหมล่ะ
6: อุ้ย
7: เขาบอกแล้วใส่ดูดีทั้งด้านหน้าด้านข้างนี่คุณแม่ตั้งครรภ์ก็คือใส่ได้เนื้อผ้าเราให้เยอะมากคุณแม่โอ้โหสวยแบบ360องศาไปเลยค่ะ
6: ใช่แล้วค่ะส่ว
5: ันดีไซน์ช่วงรอบแขนไม่ต้องกังวลนะมันไม่รั้งมันไม่รัดแน่นอนเพราะให้ความกว้างความยาวมาคือ16นิ้วเลยค่ะคือจะบอกว่าไม่ได้ยาวจนปิดข้อศอกความยาว

0: ราคือกำลังดีไม่เกะกะนะคะจะขยับแขนขึ้นแขนลงก็คือได้หมดเลยหยิบจับนู่นนี่นั่นสะดวกสบายวันนี้ต้องชุดเดรสชุดนี้เลยนะคะแล้วมากไปกว่านั้นอยากให้ดูตรงช่วงคอ
1: ยังไงคะ
0: คือถ้าเกิดเป็นช่วงคอปกติคอกลมบางทีมันตื้นขึ้นมาแบบนี้คอ
1: มันรัด
0: จะตันมันจะรัดไอ้กว้างเกินไปก็ไม่ดีก้มแล้วโป๊แต่ต้องบอกว่าของเรามาแบบกำลังดีกำลังดีหายใจหายคอสะดวกใส่แล้วคอไม่ตันดูยาวเป็นระหง
1: และโปรโมชั่นวันนี้เราจัดมาให้นะคะแบบคุ้มๆเลยชุดเดรสลิมิล่าคอลเลคชั่นที่3นะคะ7ตัว7ลายแบบไม่ซ้ำวันนี้ให้จ่ายแบบสบายกระเป๋านะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นเองแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนค่ะรีบโทรนะคะ02-161-3233หรือช็อปผ่านไลน์นะคะได้ที่ @happycs3 ค่ะวันนี้เราจำกัดแค่100เซตเท่านั้นนะหมดแล้วหมดเลยอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้สายเข้าแบบเรื่อยๆๆๆเลยช้าอดหมดสวยนะคะคุณแม่ต้องบอกว่าทุกลายเนี่ยนะคะใส่ได้ทุกวัยจริงๆนะคะจะเป็นลูกสาวเป็นคุณแม่คุณย่าคุณยายยันคุณทวดเลยค่ะใส่ได้เลยใส่แล้วสวยกระชากวัยลดอายุได้นะคะโดยเฉพาะนะคะสาววัยรุ่นวัยทีนอย่างอะไรเจนซีเนาะมองหาชุดนอนแบบนี้หนูลูกเอาไปใส่เลยสบายแน่นอนสาววัยทำงานตอนนี้เจนอะไรคะเจน X เจน Y ก็เอาไป mix and match นะคะกับเสื้อผ้าในตู้หุ่นโอ้โหได้หลากหลายเลยคุณผู้ชมขาสนุกกับการแต่งตัว
0: เหมาะมากๆเลยนะถูกใจจริงๆคนที่ต้องทำงานบ้านตัวนี้แหละมันคล่องตัวมากๆได้เซตนี้ของเราไปในบ้านนอกบ้านชุดเดียวรับจบได้เลยคุณผู้ชมขาหรือบางทีนะออกไปรับพัสดุที่หน้าบ้านก็ได้มันก็ไม่เคอะเขินนะใส่แบบนี้จะออกไปซื้อของใกล้ๆก็ได้ไม่ดูบางไม่ดูโป๊แต่ใส่แล้วดูสวยอย่างเดียวต้อง dress Slimella collection นี้แหละค่ะ
1: โอ้ยเอาเป็นว่าชุดนี้ชุดเดียวจะใส่เที่ยวใส่อยู่บ้านใส่ไปไหนอยากจะใส่ทำอะไรก็ใส่ไปเลยค่ะแม่โปรโมชั่นวันนี้ย้ำอีกรอบนะคุณผู้ชมค่ะชุดเดรสลิมิล่าคอลเลคชั่นที่3นะคะ7ตัว7ลายแบบไม่ซ้ำวันนี้ให้จ่ายแบบสบายกระเป๋านะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นเองแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนค่ะรีบโทรนะคะ02-161-3233หรือช็อปผ่านไลน์นะคะได้ที่ @happycs3 ค่ะจำกัดแค่ร้อยเซตเท่านั้นนะแม่แล้วตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วรีบโทรด่วนๆเลยค่ะ
0: สวยฉับไวใช้ไลเหมือนคุณนายแม่แค่ซักตากสะบัดก็ใส่ได้เลยแห้งไวถูกใจดูดีมีสายในทุกวัน
1: ไม่ต้องคิดเยอะแล้วค่ะแม่ซื้อใส่เองเป็นของขวัญของฝากนี่เอาไปขายต่อก็ยังได้นะจ๊ะเอ้ยวันนี้หมดเวลาของเราสองสาวแล้วค่ะแม่รีบโทรนะคะมาใส่ด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอ้าจะลืมเวลา
0: อ่ะลาเวลาจะลืมเวลาบอดี้มาแล้วมันดีมาแล้ว
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึงวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: เป็นสาวเรียบร้อยจริงๆนะ
5: เชียงใหม่จะมีความช้าเนิบ
4: ๆเอ้าแล้วเจ้า
5: ลำปางหนาโอ้ค่ะเวลาลงท้ายลงท้ายด้วยหนาฉะนั้นเวลาไปผับจะแบบมีปัญหากันตอนชงเหล้า
4: ทำไม
5: เอาบางๆหนา
4: เอาบางๆหนาม
5: ึงจะบางให้มึงจะหนาอย่างไรที่สุดในชีวิตที่เราเคยพูด
6: เพื่อนหนูทุกคนก็พูดเพาะกับหนูหมด
5: แล้วตอนเด็กๆเคยมีใครมาทักอะไรเราแปลกๆบ้างไหมคะ
6: อยู่ดีก็เดินเข้ามาแล้วก็ทักว่าแบบเด็กคนนี้ต้องระวังนะเหมือนเขาบอกว่าเราจะเหมือนตายเพราะน้ำอะไรเงี้ย
4: โอ้เส้นท้องมานะเส้นท้องมานะ
5: เบเบ้ใกล้แล้วใกล้แล้วตากับรายการท้องสุดปวดนะคะที่จะมาชวนให้คุณนั้นคุยเรื่องราวเบื้องหลังจังหวะชีวิตค่ะ
4: นะฮะทั้งเรื่องดีๆเรื่องปวงๆนะฮะอาจจะมีดวงดาวซ่อนอยู่ไปรู้เรื่องราวกับเขาในรายการ
7: หอมกระหอยจ้า
5: ความเชื่อต่างๆมันก็มีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตเราเหมือนกันเน
4: า
5: ะ
4: เยอะมาตรงๆในยุคนี้แล้ว
5: ใครที่อยากรู้เรื่องนะคะหรือว่าเป็นคนที่ชอบดูดวงอะไรแบบเนี้ยสนุกไปดูได้ติดตามได้นะคะในช่วงพิกัดของเราค่ะ
4: มาแล้วจ้าหมอฝ้ายเดอะเมจิกควีนครับ
5: ใช่ค่ะกับช่วงพิกัดนะคะซึ่งวันนี้นะเราจะดูกันเรื่องคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับทรัพย์เงินก้อนใหญ่ในช่วงนี้ไหมได้ไม่ได้
4: ครับ
5: มาฝ้าย
8: บอกเลยว่า
5: คุณเลือกไพ่ใบกองที่1
8: ช่วงนี้คนชอบเยอะ
4: คราวนี้จะมาดูว่าเราจะเลือกตรงกันอีกหรือไม่

0: องสามจิ้มมีเกณฑ์จะได้รับเงินในช่วงนี้ไหมคะ
1: ใบนี้ได้แก่ไพ่แทมโพแลนด์เป็นไพ่ใหญ่ค่ะเป็นไพ่ที่ดีเขาเรียกว่าเสียอะไรไปจะได้อะไรมานะคะเป็นการเทน้ำน้ำในความหมายไพ่24คือความมั่งคั่งความร่ำรวยการรับเรียบราบรื่นนะคะจะได้เงินจากการหมุนเวียนการเงินค่ะมันเป็นการหมุนเวียนจากน้ำถ้วยหนึ่งวนมาอีกถ้วยหนึ่งและเป็นการหมุนเวียนการเงินที่ดีกองหนึ่ง
0: ดูนี่ดูนี้บ้างไหม
1: อ่ะอันนี้ก่อนกองสามได้แก
2: ่อันนี้ดีเลยอ่ะฮะ
1: โอ้โห
0: คิดมาก
2: ไว
0: ้เลเทสเฟส
2: ดูจากไพ่ไม่น่านะ
1: ไพ่ใบนี้เนี่ยค่ะเป็นไพ่ของคนที่มีเกณฑ์รอเงินอยู
2: ่
1: แต่ยังไม่มาเช่นรอเงินจากการขายที่ดินอพาร์ตเมนต์รอเงินจากการให้เขายืมไปแล้วไม่คืนแล้วเครียดทุกข์ใจกับตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะพึ่งบารมีคุณที่โชคดีทั้งสองคนคุณหยิบให้เขาอีกสักหนึ่งได้ไหมหยิบมา
0: หยิบมือกันแล้วเอาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด
1: โอเคคุณหยิบให้เขาหน่อยอันนี้
0: เขาหน่อยสิ
1: โอเคอันนี้คือแก้
2: ให้นะ
1: เห็นไหมลาบเนี่ยแสดงว่าคุณต้องอยู่กับคนที่ดวงดีคนที่ประสบความสำเร็จพลังงานเขาจะทำให้เรามีพลังงานที่อยากจะกลับมาทำงานกลับมาหาเงินเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรอนิดนึงนะคะในช่วงนี้อาจจะเป็นก้าวดาบไปก่อนแต่ฟ้าหลังฝนงดงามเสมอเงินก้อนที่คุณรอไว้มีเกณฑ์ได้หลังจากเดือนนี้ไปแล้วต้องรอหน่อยนะคะกองที่1ค่ะได้แก่ไพ่ราชาถือไม้เท้าไพ่ราชาไม้เท้าเนี่ยได้เงินมาจากการทำงานได้เงินมาจากการบุกลุยสู้ได้เงินมาจากการปรับตัวใครทำธุรกิจคุณสายป่านสั้นๆคุณต้องย่อทุกอย่างให้มันเล็กลงนี่คืออาจจะยังไม่ได้เห็นเป็นไพ่เงินก้อนชัดๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยกอง1กอง2กอง3คนที่ได้เงินก้อนใหญ่คือกองนี้ค่ะแต่รอหน่อยนะ
0: สุดท้ายแล้วเงินทองอ่ะอาจจะต้องมาจากการที่เราลงมือทำด้วยนะคะรู้เรื่องดวงกันไปแล้วนะคะมาเจอกับแขกรับเชิญของเราเป็นนักแสดงสาวสวยมากฝีมือแล้วก็ยังเป็นนักกีฬาแบดมินตันด้วย
2: โอ้โหนี่เก่งด้วยนะ
0: เก่ง
2: สวยเก่ง
0: ไปพบกับเธอเลยค่ะริชชี่อรเนศค่ะ
2: เชิญครับเชิญครับสวัสดีครับ
3: น้องคนเหนือจ้า
4: เป็นคนเหนือจ
3: ัง หวัดอะไรอย่างเจ้า
4: เชียงใหม่จ้
3: าโอ้เชียงใหม
2: ่ดีตายแล้วงามแต้งามวอกนะจ๊ะ
0: งามแต้งามวอกวอกนั่นมันเป็นใจงาม
2: มึงก็งามเจ้า
4: เจ
2: ้าเป็นสาวเรียบร้อยจริงๆนะ
0: เชียงใหม่เนิบ
2: เอ้าแล้วเจ้า
0: ลำปางหนาโอ้ค่ะเวลาลงใช้ลงใช้ไม่หนาฉะนั้นเวลาไปผับจะแบบมีปัญหากันตอนชงเหล้า
2: ทำไม
0: เอาบางๆหนา
2: เอาบางๆหนาม
0: ึงจะบางก็มึงจะหนา
2: เ
0: ออลงท้ายด้วยหนาลำปางใส่ลำปางนี่เนาะมาเริ่มช่วงแรกกับเราเลยนะคะกับช่วงโตมากับดวงสนับสนุนโดยลูกชิ้นโกลเด้นโฮเด้งค่ะคือจริงๆแล้วอะลิซี่อะเป็นคนที่แบบมีเชื้อสายอะไรบ้าง
3: คุณแม่เป็นจีนค่ะแล้วคุณยายเป็นมีเชื้อสายลาหูค่ะแต่คุณพ่อเป็นลูกครึ่งฟิลิปปินส์สเปนค่ะแต่คุณย่าเป็นอังกฤษสวิตค่ะก็เลยเหมือน
2: ขอโทษแยกยีนไม่ถูกแล้วเนี่ย
0: ว่าแต่ความเป็นริชชี่ที่เรามองอะเรารู้สึกว่าเป็นส่วนผสมที่หลากหลาย
2: แต่ลงตัว
0: มันมีความเป็นชนเผ่ามีความเป็นต่างชาติมีความเป็นจีนีหมดอ่ะเหมือนในตัวเขาเลยอ่ะ
2: ริชชี่กลัวต้นหอมไหม
3: ไม่
2: ดูเหมือนกลัวต้นหอมจริงๆแล้ว
0: ค่ะเขาจะตรงข้ามกับฉันไง
2: เออมันดูคนเหนือต่างกันเลยนะเจ้า
0: ไม่ได้เกี่ยวคนเหนือ
2: ไม่เกี่ยว
0: เกี่ยวกับการเลี้ยงดู
2: อ้าว
0: มันจะเรียบร้อยอย่างเงี้ยคืออยู่เชียงใหม่ตั้งแต่เด็กเลยไหมคะ
3: ตั้งแต่เด็กค่ะคุณทุกวันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็อยู่เชียงใหม่แบบ
0: ลิชี่ก็อยู่เชียงใหม่ด้วย
3: ใช่ค่ะหนูบินมาแค่ทำงานแล้วก็กลับอะไรเงี้ยค่ะ
0: หนูมันคุ้มเหรอลูกตอนนี้น้ำมันคือแต่เราก็รู้สึกว่ายังไม่อยากทิ้งวงการถูกไห
2: ม
0: เพราะว่าธุรกิจเขาอะเขายังทำชาอยู่ไหมลูก
3: ทำอยู่ค่ะก
0: ็เขามีไร่ชาเธอเขาไม่ได้คนธรรมดานะ
2: เออเจ้าของไร่ชา
3: ที่บ้านคุณแม่ค่ะมีไร่ชาค่ะ
2: กี่ไร่
3: เป็นเหมือนเป็นดอยแบบเป็นชื่อดอยปูหมื่นเป็นปู่ทวดหนูคือปูหมื่นอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็บนดอยตรงนั้นก็คือครอบครัวดูแล
0: ทั้งหมดเลยลูกคุณนะนี่เขาเป็นลูกคุณนะที่เขามาเป็นดาราเนี่ย
2: นี่เป็นงานอะไรดีเล็ก
0: งานดาราเป็นงานดีเล็ก

0: สนับสนุนโดยเจลล้างซิลเลยด้วย GOA ซิลแลนด์ Colgate Optic White Purple
1: พร้อมกับหอยจ้า
2: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
3: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569

0: ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทิน6มิลลิกรัม
1: นั่งนะวิตาเดย
2: ์คิดหนักนะฮะเคสของคุณอายการบริหารการเงินที่ผิดพลาด
3: หนูกับแฟนช่วยกันทำงานวันละ900จ่ายมีวันละ700ก็เหลือแค่วันละ200
4: โหดมากคุณจิ๊บอ่ะเป็นคนขยันเป็นผู้หญิงที่ไม่หยุดนิ่งแต่เขาเนี่ยมาเปลี่ยนชีวิตบ่อยพอมาเปลี่ยนปุ๊บมันก็มาถูกตัดตอนเปลี่ยนปุ๊บก็มาตัดตอนอย่างนี้ตลอด
5: แต่ว่าด้วยบุคลิกเป็นคนสนุกสนานเกือบจะเป็นหลวงเจ้าสำราญก็ด้วยซ้ำ
6: แต่เพิ่งมาเจอหนี้สินยังมีชีวิตจะต้องดิ้นต่อไป
7: ทีเด็ดลูกหนี
8: ้อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปกันที่
9: พลับพลาดชัย
10: ตำนานความอร่อยกว่า60ปีครับ
8: นี่คือของแบบโบราณโบราณจริงๆนะท่านผู้ชม
10: ขาหมูมันจะนุ่มละมุน
8: ดูดิเนี่ยแล้วดูความยุ่ยยำชะครามครับ
11: อีกครั้งที่เราได้ดื่มด่ำกับใบชะคราม
8: เด็ดขาดและอร่อยจริง
12: ๆมันกินแล้วมันสดชื่นมากผมชอบ
8: กินได้อย่างมีความรู้สึกดีจริงๆ
11: เขาเลี้ยงแปลกๆนะหอยตัวนึงมีตั้ง5ตัว
8: ไม่ใช่เขาเอามา
13: หาดิครัวคุณต๋อย
10: ไปดูซากุระที่เมืองเซนไดที่แบบเป็นจุดชมซากุระที่สวยที่สุดในท็อป10เลยนะครับ
14: สวัสดีชาวรุ่นใหญ่วัยเซียนครับวันนี้ผมอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นครับ
15: วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวชมดอกซากุระกันครับ
14: อยากจะบอกเลยว่าปีนี้ซากุระสวยและฉ่ำมากๆครับ
16: ตามน้ำฝนไปเที่ยวช้างเอราวัณหรือช้างสามเสียนนะคะ
17: ผมพามาเช็คอินหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดสมุทรปราการค่ะรุ่นใหญ่วัยเซียนเราเป็นโรงแรมของคนไทยเสน่ห์อย่างไทยๆก็ยังต้องมี
18: เชียร์ดีใจนะเนี่ยที่มูของเฮียเนี่ยตั้งใจทำงานเพื่อโรงแรมของเราขนาดนี้เนี่ย
19: กูแค่คุ้นเขาไม่ได้แปลว่ากูชอบเขาสักหน่อย
6: เจีย
17: อินโฟกำลังจะมารีวิวโรงแรมเรานี่ๆๆคิดว่ามูรู้จักแน่
0: เขาไฟครับทำไงให้เหมือนของจริงนะ
12: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
0: ภูเขาไฟลาวา
12: Formos Omega Smart Super Go
7: กินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บ
5: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
1: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุ๊บจิ๊บในช่องปาก
11: สนับสนุนโดยลูกชิ้นโกลเด้นโฮเด้ง
10: ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศตราสามแม่ครัว
4: แล้วชื่อลิชชี่นี่มาจากอะไรฮะใครเป็นคนตั้งให้
3: คุณพ่อตั้งค่ะเหมือนตอนนั้นเหมือนหนูเคยเห็นภาพอันนึงแบบว่าเป็นหนูเหมือนอยู่ในเพิ่งเกิดอะค่ะอยู่ในผ้าสีขาวๆแล้วก็เป็นเหมือนคุณพ่อเอาแบบทุกอย่างที่มีแบบทองอะไรทุกอย่างแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้เหมือนเขามีความเชื่อว่าเหมือนช่วงนั้นเหมือนเรานำพาความร่ำรวยอะไรทุกอย่างมาให้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยให้ชื่อน้องลิชค่ะ
14: ลิชที่แบบว่าร่ำรวย
3: ใช่ค่ะแต่ว่าเหมือนคุณแม่กับน้าก็บอกว่ามันชื่อมันดูแบบสั้นเหมือนเด็กผู้ชายก็เลยชื่อลิชี่อะไรเงี้ย
14: ลิชี่เป็นผู้หญิงเราก็นำความร่ำรวยมาจริงนำเงินนำทองเนี่ยอย่างพี่หอยชื่อหอย
4: ก็นำไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวอะไรที่จะมีหอยเข้าบ้านอะไรนี้ไม่เกี่ยว
14: เราจะตั้งชื่อลูกลองดูกันสักนิดนึงว่าเราอยากนำพาสิ่งอะไรไปแล้วตอนเด็กๆเคยมีใครมาทักอะไรเราแปลกๆบ้างไหมคะ
3: คุณแม่เคยเล่าว่าเมื่อก่อนบ้านคุณพ่อเป็นโรงแรมใช่ไหมคะแล้วคุณแม่ก็เหมือนอุ้มอยู่เดินในโรงแรมเนี่ยค่ะแล้วก็มีคุณลุงแก่ๆคนนึงเข้ามาเหมือนเขาน่าจะเป็นคนที่เหมือนชอบ
14: ดูดวง
3: อะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็เดินเข้ามาแล้วก็ทักว่าแบบอ้อเหมือนแบบเราเป็นทารกอยู่แล้วก็มีสองขวัญแล้วก็บอกเด็กคนนี้ต้องระวังนะเหมือนเขาบอกว่าเราจะเหมือนตายเพราะน้ำอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่หนูก็แบบอ่ะ

0: ต่แม่คุณแม่เป็นคริสค่ะคุณแม่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้เชื่อแต่มันก็เหมือนพอมีคนมาทัก
1: มันก็เองเพราะลูกเรา
0: ใช่ค่ะมันก็กลายเป็นคุณแม่หนูจะระวังมากๆเวลาแบบถ้าหนูต้องเรียนวิชาว่ายน้ำหรือทุกวันนี้ถ้าถ่ายละครถ่ายหนังอะไรที่มีน้ำเขาก็จะกังวลอย่างเงี้ยค่ะ
1: บ้านหนูเป็นอะไรคริสเตียนหรือคริสตัง
0: คริสเตียน
1: คริสเตียนอ๋อทั้งหมดเลยไหมคะ
0: คุณแม่แล้วก็แบบน้านะหนูเป็นมิชชันนารีค่ะเหมือนทำโบสถ์แล้วก็เป็นมูลนิธิอะไรเงี้ยค่ะ
1: โอ้ฉะนั้นหนูก็จะค่อนข้างที่จะเหมือนกับเติบโตอยู่ในสังคมของคริสเตียนใช่ไหม
0: เหมือนตั้งแต่แรกเกิดเหมือนน้าหนูคนเนี้ยค่ะเหมือนเขาเลี้ยงหนูแล้วก็สอนพระคัมภีร์ทุกอย่างตั้งแต่เด็กแล้วก็ตอนแรกบ้านที่บ้านคุณแม่ค่ะก็เป็นทำให้คุณน้าเป็นโบสถ์ด้วยแต่ตอนนี้คุณน้าก็ย้ายไปสร้างโบสถ์ตัวเองที่ฝางแล้วค่ะ
1: มีความคิดอยากจะเป็นมิชชันนารีไหม
0: จริงๆตั้งแต่เด็กหนูแบบคิดมาตลอดเลยว่าเดี๋ยวเราโตมาเราก็จะเป็นเหมือนน้าอะไรเงี้ยค่ะเพราะหนูมีน้าเป็นไอดอล
1: ใส่ดำนี้เลยไหม
0: อ๋อไม่ค่ะ
1: ใส่ขาว
0: คริสเตียนคือเป็นปกติเลยแต่แค่สอนพระคัมภีร์เฉยๆค่ะ
1: อ๋ออ
0: ันนั้นน่าจะคาทอลิก
1: ขอเป็นคาทอลิก
0: ใช
2: ่ขออนุญาตถามแล้วกันว่ามิชชันนารีนี่จริงๆแล้วทำอะไรอะฮะ
0: สอนพระคัมภีร์ค่ะก็
1: เผยแพร่ศาสนา
0: จริงๆคริสเตียนคือเป็นคนธรรมดาปกติเลยค่ะแต่เราจะเหมือนก็ต้องเรียนพระคัมภีร์เยอะมากๆเพื่อที่จะสอนทุกคนอะไรเงี้ยค่ะ
3: แต่ก็ไม่ได้เป็นมิชชันนารีแต่มาเป็นนักกีฬาแทน
0: ค่ะ
3: เกี่ยวไหม
0: หนูเป็นนักกีฬาจริงตั้งแต่5ขวบแล้วค่ะ
1: แล้วหนูเล่นกีฬาอะไรบ้างลูก
0: แบดมินตันค่ะ
1: ชอบแบดเลย
0: คุณพ่อเป็นนักกีฬาตอนสมัยเด็กๆก่อนค่ะแล้วก็คุณพ่อก็เป็นโค้ชแล้วพี่สาวหนูก็เข้าซ้อมจังหวัดก่อนแล้วหนูก็อยู่ในนั้นตลอดพอ5ขวบเขาก็บอกโอเคเริ่มพูดรู้เรื่องแบบแล้วก็เลยให้เข้าทีมได้อะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเริ่มซ้อม
1: เด็กมากนะ
0: ใช่ค่ะ
3: ถึงขนาดไหนนักกีฬา
1: ลงแข่งอะไรมาบ้างทัวร์นาเมนต์
0: หนูแข่งแบบเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติอะไรเงี้ยค่ะได้เหรียญทองเยาวชนแห่งชาติ
1: เยาวชนแห่งชาตินี่คือสโคปมันแค่ไหนยังไงคะ
0: ถ้ารุ่นเยาวชนมันก็คือผลงานแบบสูงสุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่เกิน18แล้วก็ถ้าต่อจากนั้นก็คือเป็นทีมชาติค
2: ่
0: ะ
2: เวลาเล่นแบบนี้คุณพ่อเป็นโค้ชถูกไหม
0: คุณพ่อเป็นโค้ชค่ะ
2: ดุมั้ยอ่ะ
0: คุณพ่อดุมากถ้าพ่อพูดอะไรแล้วไม่ทำตามจะต้องลงโทษอะไรเงี้ยค่ะ
2: ตอนนี้นะเราอยู่กับแขกรับเชิญของเราที่เรียกได้ว่าสวยสวยไม่สวยธรรมดาสวยแบบค้ำวงการนานมากยังไงก็ยังสวยอยู่พี่ปุ้ยพี่มนวันครับ
4: สวัสดีค่ะพี่หอย
1: พี่หอยนะคะ
4: ค้ำวงการ
2: ครับมา
4: ขอบคุณพี่หอยมากนะคะแต่จะบอกว่าปีนี้54พี่หอย54
2: คนลุกเลย
4: แล้วผู้หญิงเลข5เนี่ยนะก็คือผิวหญ้าผิวยายดีๆนี่เองตัวเองเนี่ยก่อนที่จะ40ก็เคยหนักมาก่อนคือทั้งรอยหมองคล้ำทั้งจุดๆตรงโหนกแก้มทั้งแบบริ้วรอยเท่ากับแก่คำเดียวค่ะแต่ที่เลือกพูดถึงไทรลาจิน่ากระปุกแดงเนี่ยเพราะว่านอกจากตัวเองจะอยู่มานานแบบที่พี่หอยบอก
2: ครับวงการ
4: ไทรลาจิน่าเนี่ยก็อยู่มานานเหมือนกัน17ปีถ้าไม่มีคนซื้อจริงถ้าไม่มีคนซื้อซ้ำใครจะมาพูดขายกันได้บ่อยๆจริงไหมคะ
2: คร
4: ับและเอาง่ายๆนะคะผู้ชายแบบพี่โน่เป็นคนที่ใช้ชีวิตเนี่ยถึงจริงๆ
2: ครับ
4: แล้วแต่ก่อนพี่โน่เนี่ยเขาก็จะดูโสมๆนะแล้วจริงๆคุณนิโน่เนี่ยจะใช้อะไรก็ได้แต่พี่โน่ก็เลือกใช้ไทรลาจิน่าซึ่งเป็นเซรั่มของคนไทยค่ะริ้วรอยคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะริ้วรอยแนวนอนนะคะแนวตั้งเนี่ยผู้ชายมีเยอะหว่างคิ้วร่องน้ำหมากร่องบนปากเขาเรียกแนวตั้งส่วนแนวนอนก็จะเป็นยิบๆใต้ตาตีนกาแล้วก็เส้นๆบนหน้าผากไทรลาจิน่าบอกเลยว่าจะทำให้แลดูบางเบาและจางลงภายใน14วันซึ่งตรงนี้ไม่ได้พูดเองเพราะว่าเขามีเอกสารรับรองและอยากจะบอกคนวัย 30-40 ไม่ต้องรอให้แก่เท่าแม่นะลูกนะถ้าลูกเห็นวันนี้ตัดสินใจใช้วันนี้ชุ่มชื้นวันนี้ผิวดีแล้วโปรวันนี้เรียกว่าเด็ดรีบกดโทรจองให้ทันนะคะคุณผู้ชมขาเบอร์หน้าจอแล้ว1577ค่ะ1577วันไลน์แอดไทรลาจิน่าแบรนด์วันนี้คุณผู้ชม200สายนะคะที่จะได้2กระปุกใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วจะได้2ขนาดพกพาอันนี้เป็นเซรั่มล้วนๆ4กระปุกแล้วนะแล้วคุณผู้ชมยังได้ตัวนี้เป็นเรตินอลจากธรรมชาติ5ชิ้นจากราคา 1,600 บาทคุณผู้ชมจ่าย 2,990 บาทใช้ไปเลย5เดือนพอหารมาแล้วเนี่ยตอนเช้า15บาทตอนกลางคืนอีก15บาทตกวันละ30กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะเรตินอลจากธรรมชาติใช้แค่ 2-3 หยดแล้วก็ตามด้วยเซรั่มไทรลาจิน่ามันจะช่วยให้ผิวเราเนี่ยแลดูนุ่มเนียนค่ะคุณผู้ชมรีบกดจองตอนนี้เลย1577หรือว่า LINE @trilagina brand ทั้งหมดนี้5ชิ้นจาก 1,600 บาทจ่ายเพียงแค่2,990 บาทไทรลาจิน่ากระปุกแดงเนี่ยมีแต่ตัวพ่อตัวแม่ในวงการอย่างพี่เอชัยยาเนี่ยเขาอยู่มานานนะเป็นพ่อแล้วนะแต่หน้าเขาชมขาแล้วอีกคนนึงก็คือพี่คิมถ้าของไม่อร่อยเขาก็ไม่กินถ้าของไม่ดีเขาด่าตายเลยนะคะแล้วไหนจะเชฟป้อมอีกนะคะปีนี้63แล้วแต่อยู่หน้าเตาหน้าเชฟก็ยังเป๊ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาไม่ต้องคิดมากค่ะกดเลยตอนนี้ที่1577 1577หรือว่า LINE @trilagina brand นะคะ2กระปุกใหญ่2พกพาค่ะเป็นเซรั่มล้วนๆ4กระปุกยังไม่พอวันนี้ได้เรตินอลด้วย5ชิ้นนี้1,600 บาทจ้ะ

0: ใหม่ 2,990 บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านค่ะรูดบัตรก็ได้หรือว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยไปจ่ายเขาหรือว่าของถึงหน้าบ้านคุณผู้ชมค่อยสแกนจ่ายก็ได้1577จองที่1577ค่ะ
1: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหา
2: ให้เขาเรียนรู้รู้จักพลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A+ ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ชมให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคต Enfagro A+
3: ดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าพอดแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสมัครวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
4: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
5: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโทเทลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยพาไปตะลุย3ร้านเทพรักษ์วัชรพลเริ่มต้นด้วยไหลบัวก๋วยเตี๋ยวต้มยำต่อกับร้านก๋วยจั๊บหมูกรอบในตำนานปิดท้ายด้วยคาเฟ่สีเขียวพาสเทลขนมโฮมเมดทุกชิ้นเสาร์นี้ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะ
7: 23ปีครับที่อยู่ในวงการประมาณนี
8: ้ถือว่าแก่ประสบการณ์ในการแสดงเวลาหนูเล่นละครช่อง3ที่แล้วทุกเรื่องที่หนูเล่นมันเล่นด้วยผมพี่ก็เกือบทุกเร
7: ื่อง นางเอกสู้ไม่ได้เลยนะ
8: แดนนะคะเรามีผู้เชี่ยวกูรูนะครับวันนี้นะก็มาผัดนี
7: ่
8: เราเป็นไหม
7: เป็นนิดหน่อยครับ
8: ต้องเป็นต้องเป็นเป็นไหนเป็นหัวกระเทยเป็นไหมฉันไม่เคยเห็นคือตัวหลอดอะไรเป็นแบบนี้ก่อนเลยค่ะ
7: มันดูพิเศษมาก
9: จะไม่เหมือนเส้นใหญ่ทั่วไปจะเป็นแป้งปักหม้อค่ะ
0: เป็นแฟนกันเลยไหม
7: รู้ตัวปะเนี่ยพูดอะไรออกมา
0: ถามไงว่าเป็นแฟนกันเลยไหม
7: พูดจริงพูดเล่นเนี่ย
0: จริงดิ
10: แล้วนี่จะแต่งกันเมื่อไหร่ล่ะครับ
11: พรุ่งนี้เลยก็ได้ค่ะ
0: ฮึนำรอเล่นค่ะ
10: แต่พี่คิดจริง
12: น่านฟ้าชลาลัยศุกร์15:10 นตอนจบ
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: นี่จะแต่งหน้าทาปากเดินบิดตูดไปบิดตูดมาเป็นวันๆแบบเนี้ยจะมาอยู่ยังไงที่เนี้ย
15: ช่วยเรียกผู้ใหญ่ลีให้หนูหน่อยเถอะค่ะหนูจับไอ้คนโรคจิตที่มันแกล้งหนูที่หนูเคยเล่าให้คุณป้าฟังได้แล้วไงคะนี่ยังไงล่ะคะคุณคะป้า
12: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาวันนี้ 9:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: เราตั้งใจทำลูกชิ้นก็เพื่อทุกคนโกเด้งโหเด้งลูกชิ้นคุณภาพของทุกคน
17: จะไปไหนครับเนี่ย
18: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
17: นนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกและนนเมติกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
12: สนับสนุนโดยบ้านกรองน้ำซอสปรุงอาหารแม็กกี
19: ้เวลาเล่นแบบนี้คุณพ่อเป็นโค้ชถูกไหม
13: คุณพ่อเป็นโค้ชค่ะ
19: ดุไหมอ่ะ
13: ตอนหนูเด็กคุณพ่อดุมากค่ะเพราะหนูซ้อมมาก่อนคนอื่นใช่ไหมคะแล้วหนูจะมีความเหมือนชอบทำตัวเหมือนเราโตกว่าคนอื่นนะคะแล้วคุณพ่อก็รู้สึกว่าถ้าหนูดื้อเด็กคนอื่นก็จะตามหนูเขาก็เลยเหมือนจะต้องคุมหนูว่าแบบหนูต้องตั้งใจแล้วหนูต้องมีวินัยเพราะถ้าเราแบบทำโอเคค่ะทุกคนเขาก็จะตามเราเหมือนหนูส่วนตอนเด็กเราจะเหมือนเป็นแบบหัวหน้าแก๊งนิดนึงนะคะ
1: หนูเคยซนไหมลูก
13: ตอนเด็กๆ
19: คุณถามเหมือนคนเด็กทุกคนมันก็ต้องเคยซนใช่
13: ไหมตอนเด็กๆหนูซนแบบหนู
1: ด
13: ื้
1: อ
13: มาก
1: มีไหม
13: ไม่ดื้อกับคุณพ่อเพราะคุณพ่อจะเป็นคนไม่ค่อยพูดเลยค่ะเหมือนเขาจะแบบพูดครั้งเดียวแล้วถ้าอีกครั้งนึงไม่ทำตามเขาก็จะเหมือนลงโทษ
1: ตีไหม
13: ตีค่ะเพราะคุณพ่อบอกว่าจะต้องสอนแล้วก็จะพูดแบบกับหนูแบบเนี้ยถ้าหนูอายุเลยแบบ15แล้วหรือโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อจะบอกว่ามันจะสอนไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะสอนหนูทุกอย่างในวัยเด็กแล้วหนูก็จะต้องแบบรู้ว่าถ้าพ่อพูดอะไรแล้วเราไม่ทำตามจะต้องลงโทษอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ทำอย่างนั้นจริงๆเหมือนเช่นตอนเด็กหนูแบบเหมือนชอบชวนเพื่อนเล่นหรือว่าแบบเล่นกันเถอะแบบไม่ต้องฟังอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะหยิบไม้มาแล้วก็แบบยืนแล้วเขาก็ตีแล้วเสร็จทุกคนก็จะทุกคนก็จะนิ่งอะไรเงี้ย
19: ตีจริงจังขนาดไหน
13: คุณพ่อบอกว่าเวลาสอนเด็กต้องเหมือนใช้ไม้ตีแบบตีเขาจะรู้ว่ามันเจ็บแล้วก็เขาจะจำแล้วเขาจะไม่ทำอีกแล้วคุณพ่อบอกว่าอย่างแม่บางทีคุณแม่ชอบบ่นแล้วตีเอามือตีคุณพ่อบอกไม่ดีนะกระแทกสมองเด็กอยู่เหมือนเขาก็จะมีหลักการ
1: ที่ตีก็ตีต้องมีการศึกษาว่าจะตีตรงไหน
13: แล้วหนูรู้เลยว่า เราจำจริงๆค่ะเหมือนตอนเด็กหนูชอบลืมไม้แบตหนูรู้สึกว่าคอนแบตก็เหมือนบ้านหนูจะวางตรงไหนก็ได้เดี๋ยวเช้ามาก็มีคนเอามาให้แบบหมายถึงว่าพี่ในสนามอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณพ่อก็บอกว่ารู้ไหมว่าไม้มันสำคัญมากนะถ้าลิศลืมไว้แล้วถ้ามันหายไปแล้วลิศจะเอาอะไรซ้อมแบบเราเป็นนักกีฬานะอะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบไม่เป็นไรคุณพ่อบอกครั้งต่อไปถ้าลืมอีกจะโดนลงโทษอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่เป็นไรหนูก็วางไว้แล้วพอเช้ามาหนูก็ไปตรงพี่ที่เขาเป็นดูแลสนามหนูก็ขอไม้หน่อยค่ะอะไรเงี้ยค่ะแล้ววันนั้นไม่มีแล้วหนูก็ช็อกมากเลยว่าแบบ
17: หายไปไหน
13: ว่ามันไม่มีแล้วจะทำยังไงแล้วหนูก็จำได้ว่าแบบคุณพ่อบอกว่าห้ามลืมอีกแล้วหนูก็รู้แล้วหนูก็โดนตีอะไรเงี้ยค่ะแล้วตั้งแต่นั้นมาหนูแบบทุกวันคือหนูเก็บไม้ก่อนเป็นอันดับแรกแบบหมายถึงว่าเราไม่ทำอีกเลยอะค่ะแบบเหมือนหนูก็เลยรู้ว่าม
15: ันได้ผล
13: แล้วมันก็รู้ว่าถ้าแค่พูดหรือว่าบ่นไปเราก็ไม่ฟังแต่พอเรารู้แล้วนี่มันผิดแล้วเราโดนลงโทษตัวเราก็จำอะไรเงี้ยค่ะ
17: ซ้อมหนักจนไม่มีเวลาทำอะไรในเขาเรียกว่าวัยเด็ก
15: ชีวิตวัยรุ่นวัยเด็กอะไรแบบ
13: แต่จริงๆหนูเป็นคนคิดแบบบางครั้งหนูคิดโปรแกรมให้ตัวเองด้วยค่ะเหมือนบางทีเราจะรู้สึกว่าเวลาเราแพ้แล้วมันก็เราจะรู้ว่าเราบกพร่องเรื่องอะไรอะไรเงี้ยค่ะหนูก็จะแบบโอเคงั้นตื่นมาวิ่งเยอะขึ้นตื่นมาวิ่งปั่นจักรยานแล้วก็เหมือนมันจะมีอัธจันทร์ใช่ไหมคะก็วิ่งบันไดแบบทำทุกอย่างแบบหนูคิดโปรแกรมเองอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่รู้เหมือนกันค่ะตอนเด็กมันรู้แค่ว่าเราจะต้องแข่งอะไรถัดไปแล้วสมมติว่าเดือนนึงแข่งหนึ่งครั้งแต่ช่วงเวลาทั้งหมดมันคือช่วงเวลาที่เราจะเตรียมตัวสำหรับไปแข่งอะค่ะมันก็เลยเหมือนเวลาทั้งหมดของหนูก็คิดแต่เรื่องว่าแบบจะซ้อมยังไงให้ดีขึ้น
15: คือไม่คิดจะแบบไปเดินห้าง
19: มีนัดในหมู่นัดเพื่อนไปแบบเมย่า
15: ดูน่ะเมย่า
13: ตอนเด็กๆมันจะมีช่วงคริสต์มาสใช่ไหมคะที่เลิกครึ่งวันแล้วเด็กๆจะไปเที่ยวห้างได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็ขอคุณแม่ว่าเออเพื่อนๆจะไปดูหนังกันแล้วก็รู้สึกเหมือนอยากจะดูนะแบบเพื่อนชวนอะไรเงี้ยค่ะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าได้แล้วแต่เลือกเลยว่าจะเลิกเรียนแล้วไปซ้อมหรือว่าจะไปเดินห้างเพราะว่าใกล้แข่งแล้วแล้วหนูจะแบบไม่เสียใจใช่ไหมถ้าสมมติว่าแบบแข่งแล้วแบบบางทีหนูชอบเหมือนหาข้อผิดพลาดตัวเองตลอดว่าเราซ้อมน้อยไปหรือเปล่าเราทำไม่ได้เต็มที่หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าโอเคงั้นหนูไม่ไปแล้วหนูขอไปซ้อมดีกว่าอะไรเงี้ย
15: แม่พูดจบก็คือไม่กล้าไปแล้วเอา
13: ตอนหนูก็รู้สึกแบบอยากทำด้วยตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะจริงๆคุณแม่ก็บอกว่าได้หมดเลยแต่หนูก็รู้สึกว่าดีใจที่คุณแม่บอกเพราะว่าถ้าคุณแม่ไม่ได้เตือนสติเราแล้วเราพลาดเนี่ยค่ะหนูก็ถือว่ามันก็น่าเสียใจแบบน่าเสียดาย
17: หนูเจอพี่ไหม
15: เขาไม่เคยไป
17: เฮ้ยจริงป่ะ
13: ไม่เคยไป
17: ไม่มีมุมนี้เลย
13: มีแมตช์นึงที่ต้องไปแข่งกับทีม
17: ครับ
13: แล้วก็เป็นโฮมซิก
15: โอ้คิดถึงมาก
13: แล้วก็พอกลับมารักษายังไงก็ไม่หายคุณหมอก็บอกว่าเหมือนเป็นโรคจอมใจ
15: เราไม่เคยมีเพื่อนแบบนี้เลย
17: จริงป่ะ
15: จริงนี่คือเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับเรามากเลยนะใน
17: ชี
15: วิตขอไปเป็นเพื่อนลิซี
17: ่เป็นเพื่อนลิซี่คำที่แรงที่สุดที่จะด่ากัน
15: ไอ้บ้าเอ้ย
18: และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: ฉันไม่คิดเลยนะคะว่าคนแถวนี้จะจำฉันได้ด้วย
1: ใครจะทำอะไรอ่ะฮะอย่าเข้ามา
2: ผู้ใหญ่ลีล่ะ
3: สนับสนุนโดยเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียร์คอปเปอร์ไอออนเบอร์ดี
4: ้แม่หนูเจ็บปะเนี่ยหนูเป็นผู้ใหญ่บ้านนะแม่มาทำแบบเนี้ยคนอื่นเข้ามาเห็นเข้าอ่ะอายเขาตายเสียการปกครองหมด
5: แล้วที่ทูกคุณเขาด่าว่าเป็นอันธพาลแถมยังเป็นโรคจิตอีกผู้ใหญ่ไม่อายเขาเหรอ
4: จะไปสนใจเขาทำไมความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะหน่อย
5: นี่ผู้ใหญ่แม่ถามจริงๆเหอะไปแกล้งคุณเขาทำไมคุณเนี่ยเขาเป็นหลานสาวคุณนายวันทำอะไรคิดถึงคุณนายวันเขาบ้าง
4: ก็เพราะหนูคิดถึงคุณนายวันน่ะสิหนูถึงได้ทำแบบนี้
5: แม่ไม่เข้าใจเองเลย
4: ขอโทษหนูบ้านไส้คนกรุงเทพเฉยๆก็ได้
5: เพศคนไม่เข้าท่าแล้วเมื่อไหร่จะเลิกแกล้งคุณเขา
4: ก็จนกว่าหนูจะหายหมั่นไส้เขาก็แล้วกัน
5: ฮะอยู่ดีๆก็ทำให้คนเขาเกลียดทำจริงๆคุณใหญ่บ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะ
6: ป้าเถื่อนไร้การศึกษาที่สุดเกิดมายังไม่เคยมีใครทำกับฉันอย่างนี้มาก่อนเลยนี่จะต้องทนอยู่อีกกี่วันเนี่ยแค่คืนเดียวก็จะแย่พออยู่แล้วอ่ะฉันต้องมาเจอคนที่แย่อีกฉันจะต้องฟ้องผู้ใหญ่ลีต้องให้ผู้ใหญ่ลีจัดการให้เข็ดหลาบเลย
7: แม่ปุ้ยแม่ปุ้ยเดี๋ยวรอเดียวรอเดียวแม่เจอพอดี
5: ไปไหนมาล่ะ
7: ก็ว่าจะมาคุยกับผู้ใหญ่ลีเขาซะหน่อยนั่นแหละ
5: อุ้ยอยู่ริมคลองนู่นนะมีอะไรเหรอ
7: ก็ฉันจะมาถามไอ้เรื่องเงินกู้สหกรณ์เนี่ยไม่รู้ว่าเขายังให้กู้อีกหรือเปล่า
5: ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่แกจะกู้ไปทำอะไรล่ะ
7: ก็จะเอาไปซื้อปุ๋ยนั่นแหละปู่ข้าวนี่ยาวเป็นซอกแล้วนะเงินจะซื้อปุ๋ยยังไม่มีใส่เลย
5: ตาเสิร์ชแล้วแกจะไหวเหรอราคาปุ๋ยมันแพงยังกระท้องมันขึ้นเอาขึ้นเอาตามราคาน้ำมันอย่างเงี้ย
6: ผู้ใหญ่ลีต้องใช้ผู้ใหญ่ลีแน่ๆเลยอะ
7: พูดง่ายๆบอกคือเรามันหาเช้ากินค่ำอย่างเงี้ยเราไล่นะ
8: สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ทานข้าวหรือยังคะ
9: ใครแล้วแม่ปุ้ย
8: หนูหลานสาวคุณยายวันไงคะ
7: โอ้หลานสาวคุณนายวันเหรอ
8: ใช่แล้วค่ะคุณลุงนี่คุณลุงคะก่อนอื่นเลยนะคะหนูขอฟ้องเกี่ยวกับลูกบ้านของคุณลุงค่ะตั้งแต่หนูมาถึงที่นี่นะคะเขาแกล้งหนูสารพัดเลยนะคะคุณลุงแล้วเมื่อคืนนี้นะคะหนูคิดว่านะคะเขามาป้วนเปี้ยนแถวบ้านหนูค่ะหนูว่านะคะเขาต้องคิดที่จะขโมยของในบ้านหนูแน่ๆเลยนะคะและนี่ค่ะคุณลุงคะเมื่อเช้านี้นะคะหนูก็ยังเจอเขาอีกค่ะเขาก็ยังแกล้งผลักหนูตกลงไปในบ่อโคลนด้วยนะคะคุณลุง
5: คุณคะคุณ
8: นี่คุณลุงคะหนูคิดว่านะคะชีวิตของหนูเนี่ยไม่ได้รับความปลอดภัยอย่างรุนแรงเลยค่ะคุณลุงเนี่ยต้องจัดการเรื่องนี้ให้กับหนูนะคะหนูว่านะคะจะปล่อยให้คนแบบมาอยู่ร่วมสังคมเดียวกับเราไม่ได้หรอกนะคะคุณลุง
7: โอ้ยหนูอย่างนี้ก็ต้องไปบอกผู้ใหญ่ลีแล้วล่ะ
8: อ้าวก็หนูกำลังบอกผู้ใหญ่ลีอยู่ไงคะ
7: ก็แม่ปุ้ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่ลีอยู่ชายคลองนู้น
8: หมายความว่าไงคะ
5: ก็หมายความว่าลุงคนนี้เขาไม่ใช่ผู้ใหญ่ลีหรอกจ้ะ
7: เสิร์ชจ้า
8: แล้วเมื่อไหร่หนูจะได้เจอผู้ใหญ่ลีสักทีล่ะคะคุณป้า
5: ป้าว่าหนูอาจจะเจอแล้วก็ได้นะ
8: หมายความว่ายังไงคะ

0: คุณอาจจะเจอแต่ไม่คิดว่าเขาเป็นผู้ใหญ่นะสิ
1: ก็ไม่มีนี่คะตั้งแต่หนูมาถึงที่เนี่ยหนูยังไม่เจอใครที่ดูอายุมากพอที่จะเป็นผู้ใหญ่บ้านเลยสักคน
0: แต่เมื่อคืนเนี่ยเขาก็ไปเดินยามให้บ้านคุณมามานะ
1: เหรอคะใครอ่ะฉันถามว่าใครอ่ะคิดจะหนีเหรอโอ้ตายจริงถ้าอย่างนั้นต้องใช่แน่ๆเลยอะค่ะก็เมื่อคืนนี้หนูเห็นผู้ชายยืนอยู่ตรงระเบียงหนูก็นึกว่าเป็นขโมยก็เลยเคลี้ยงไฟฉายออกไปอะหนูคิดว่าโดนเข้าไปเต็มๆแน่ๆเลยอะค่ะคุณป้าคะยังไงหนูก็ต้องฝากกราบขอโทษคุณลุงผู้ใหญ่ด้วยนะคะแล้วก็ต้องฝากขอบคุณด้วยที่อุตส่าห์มีน้ำใจมาดูแลหนูต้องมาเคาะร้ายเจ็บตัวเพราะหนูแท้ๆเลยอ่ะ
0: ป้าว่าเอาไว้เจอกันแล้วค่อยสะสางกันเองดีไหม

0: กติเนี่ยหมูอ่ะมันกินอาหาร2เวลาเพนกับเย็นธรรมดาเนี่ยผู้ใหญ่เขาเป็นคนให้อาหารมันเองแต่ถ้าเกิดเขายุ่งมากป้านี่ก็เป็นคนให้จ้ะ
1: แล้วทำไมคุณยายเขาต้องเลี้ยงหมูไว้ด้วยอะคะ
0: ตอนแรกคุณนายวันแกไม่ได้เลี้ยงหรอกจ้ะแกไปเจอไอ้2ตัวนี้ที่ตลาดเขากำลังจะเอามันไปเชื่อแกสงสารเขาเลยซื้อมาเลี้ยง
1: อ๋อเลี้ยงไว้เพราะว่าความสงสารนี่เองถ้าเป็นหนูนะคะหนูไม่สงสารหรอกค่ะ
0: ทำไมล่ะจ๊ะหมูเนี่ยมันเลี้ยงง่ายจะตายอาบน้ำให้มันมั่งขยันล้างคอกให้มันหน่อย
1: โอ้ยคุณป้าคะบ้านหนูเองหนูยังไม่ทำเลยค่ะแล้วเรื่องอะไรคะที่หนูต้องมาล้างคอกหมูเนี่ย
0: แล้วเมื่อไหร่คุณมาจะย้ายมาอยู่ที่นี่ล่ะจ๊ะ
1: หนูยังไม่ได้คิดเลยอะค่ะ
0: เอาเถอะค่อยๆ คิดกันละกันแต่ถ้าเกิดคุณมาย้ายมาอยู่ที่นี่จริงๆคุณนายวันแกคงดีใจไม่น้อยงั้นเดี๋ยวป้ากับก้อนแหละนะเย็นๆไปกินข้าวด้วยกันที่บ้าน
1: ดีค่ะคุณป้าหนูก็อยากไปบ้านคุณป้าอยู่เหมือนกันจะได้เจอกับผู้ใหญ่ลีสักที
0: ได้เจอแน่จ้ะเย็นๆค่ำๆได้เจอแน่
1: ค่ะ
0: งั้นป้ากับก้อนนะจ๊ะ
1: ค่ะ

0: ผมขอเก็บเงินด้วยนะครับอันนี้ของครั้งนี้ครับและนี่ของเดือนที่แล้วทั้งหมดครับ
1: ลงบัญชีไปก่อนดิวะแค่นี้ก็ต้องให้บอกแกล้งโง่ไหมอยู่ที่นี่อยู่แล้วไม่หนีไปไหนหรอกนะ
0: แต่ทั้งหมดนี่มันเป็นหมื่นแล้วนะครับ
1: นี่แกกูฉันสักดาบมาก

0: รู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นใครแฟนของมารินีซุปเปอร์โมเดลเลยนะเว้ยรู้จักป่ะอย่ามาทวงให้เสียอารมณ์ได้ป่ะกลับไปป่ะจะกินข้าว
1: งั้นเดี๋ยวผมไปบอกผู้จัดการให้นะครับ
0: เออก็แค่นั้นแหละ

0: จะมาได้นะแก
1: แน่มีอะไรยายหมอนข้าวปลาฉันยังไม่ได้กินเลยต้องเจ้นมาหาเธอเนี่ย
2: โหนี่อย่าเพิ่งบ่นได้ไหมคุณดีก็หาพวกเราเอายายมาไปซ่อน
0: ซ่อนอะไรมีความจำเป็นอะไรต้องซ่อนฮะ
3: พวกคุณสมรู้ร่วมคิดทำให้มาเข้าใจผมผิดใช่ไหม
1: พูดบ้าอะไรเนี่ยฉันเนี่ยนะถ้าพี่ยายมาคุณเข้าใจผิดกัน
3: คุณยังมาปฏิเสธอีกเหรอฮะ
1: ต้องแง่ล่ะฉันไม่เคยมีแต่บอกยายมาว่าให้เลิกกับผู้ชายอย่างคุณไปเลย
4: นี่ได้แต่งหน้าทาปากเดินบิดตูดไปบิดตูดมาเป็นวันๆแบบเนี้ยจะมาอยู่ยังไงที่เนี้ยตายยังเครียด
5: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
6: อร่อยไปอีก
7: หอมจ้าเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับเพิ่มกาแฟ
5: เติมนมเนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม
7: ่สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่าก
8: ินจุกจิบกินจุกจิบมีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
9: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุกจิบในช่องปาก
10: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
11: จากฉากเด็ดที่คนพูดถึง
12: เนี่ยน่ะเหรอนบนภาม
13: ึงมองเนี่ยกูจะกินกูจะกินวันนี้
11: สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
14: รู้ก็รู้อ่ะหนีฉันตามชัดๆก่อน
13: อย่าดูกู
11: การแสดงทำถึงจึงแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธ
15: ิ์รังเกียจเกียดฉันกูปันกูก็ลูกพระยานามื่นมึงจะให้กูเงียบปาก
11: หรือรวมคลังละครฮิตมากกว่า500เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่สาว plus
16: ถ้าออกตัวแรงเนี่ยงั้นเธอยอมไม่จีบได้ป่ะล่ะ
17: นี่จีบหรอทำไมฮาร์ดคอร์จังอ่ะไม่เห็นเสียงอ้อนเสียงหวานตอนอยู่กับสายขิมเลย
18: เหมือนอย่างที่พ่อบอกไว้เลยไม่ว่าศัตรูของเราจะเป็นใครเราต้องขอบคุณเขาที่เขาพาคุณกลับมา
19: อันนี้เคยเป็นโลกทั้งใบของลูกแต่กลับกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของลูกเพราะมีคนอย่างแกขอให้ท้ายคอยเสี่ยมอยู
0: ่คือเธอจันทร์ถึงอาทิตย
15: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: เราเป็นโรงแรมของคนไทยเสน่ห์อย่างไทยๆก็ยังต้องมี
11: เฮียดีใจนะเนี่ยที่มูของเฮียเนี่ยตั้งใจทำงานเพื่อโรงแรมของเราขนาดนี้เนี่ย
8: กูแค่คุ้นเขาไม่ได้แปลว่ากูชอบเขาสักหน่อย
1: เจี๊ยบ
4: อินโฟกำลังจะมารีวิวโรงแรมเราน
2: ี่ๆๆคิดว่ามูรู้จักแน
14: ่พี่คิดว่าพายมีคนอื่น
17: คนจะมีความลับอะนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็มีความลับได้
13: พี่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนผมคือคนที่ยังเหมือนเดิม
9: พายไม่ใช่ผู้หญิงแสนดีที่พี่เคยทำอะไรผิดพลาดแต่พายเป็นแค่เด็กใจแตกที่เคยตั้งท้องอะแม่แ
17: ต่ถ้าเขายังไม่บอกสิ่งที่อยู่ในใจพี่จะ
0: รักหักหลังคืนนี้20:30 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
21: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์2คนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ายเสร็จผ่านไลน์ฉลองชัยเชียร์บอลลุ้นโชคฟรีเวอร์กับโชกุมุสึมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทรีบลุ้นโชคฟรีเวอร์หมดเขต20กรกฎาคมนี้โชกุมุสึใครเด็กๆใครก็เรียกพี่ผู้ใหญ
1: ่สนับสนุนโดยเนสกาแฟเบรนด์แอนด์บรู

0: หลายคนมีชีวิตคล้ายๆคุณอายเยอะเลยปัญหาครอบครัวแตกแยก
1: ชีวิตคุณจิ๊บพยายามหาอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาด
2: คุณดักเหมือนชีวิตมีความสุขมาก
3: ผมก็พยายามจะหัวเราะกับตัวเอง
2: แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยอ่ะ
4: ทีเด็ดลูกนี
5: ่วิเคราะห์มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยพ.ร.ก. 400,000 ล้านบาททำได้อย่างไรมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี21พฤษภาคม 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
6: ทีซีกรุ๊ปมาดูกันว่าฉันจะถูกพวกแก
7: ถ้าแกทำให้นามสกุลฉันเฉาโฉกแกจะไม่ได้สักบาท
8: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ่
9: ได้เจอกันสักทีนะไทยก
10: ันยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน
13: ผมเห็นด้วยกับพี่ครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
14: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
15: แกจะกี้อะไรนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
16: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ธิชายังไม่อยากให้ใครรู
17: ้ธิชา
10: ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์15นาฬิกา10นาทีเริ่ม25พฤษภาคม
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: บอกให้ออกมาไง
19: คุณแม่บังคับตดได้ใช่ไหมอ่ะ
20: อ
19: ี
20: หยาบคาย
18: อย
20: ่
18: าไปทักมันสิวะอีป้านี่มันก็
21: กูจะเอาแค่ลูกมันเนี่ยลงเรือไปด้วยส่วนแม่มึงจะจัดการไงก็แล้วแต่มึง
18: ติดเยอะนะใช่ไหมอ่ะ
10: พรชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
23: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
22: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
23: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะแบ๊ก
24: แบ๊กเหรอแม่มีแบคทีเรีย
25: ไหนไม่เห็นมีเลย
24: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
26: ยูโรปะ

0: ทุกเวลาย
1: ูโร
2: ไม่ใช่เด็กใครก็เรียกพี่ผู้ใหญ่
3: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
4: นึกไม่ถึงนะสิว่าฉันจะรู้จักชื่อนาย
5: นายว่าวโอ้โห
4: นี่ยังจะมีหน้ามาหัวเราะอีกนะวันนี้นะนายเสร็จฉันแน่นายนะก็เหมือนกับผู้ร้ายที่มาติดกับตำรวจถึงโรงพักนั่นแหละพี่ใหญ่ลีคะพี่ใหญ่ลีผู้ใหญ่ลีคะ
5: โอ้โหผู้ใหญ่ลีไม่อยู
4: ่ฉันไม่เชื่อนายหรอกผู้ใหญ่ลีคะผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่ลีคะ
5: โอ้โหเรียกเข้าไป
4: ไฮวอยผู้ใหญ่ลีผู้ใหญ่ลี
5: บอกไม่อยู
6: ่อ้าวคุณมามาแต่เช้ามีอะไรเหรอคะ
4: คุณป้าคะคุณป้าคุณป้าคะช่วยเรียกผู้ใหญ่ลีให้หนูหน่อยเถอะค่ะหนูจับไอ้คนโรคจิตที่มันแกล้งหนูที่หนูเคยเล่าให้คุณป้าฟังได้แล้วไงคะนี่ยังไงล่ะคะ
6: คุณคะป้าว่า
7: ผู้ใหญ่ลีไม่อยู่ค่ะ
4: อ้าวแล้วไปไหนล่ะคะก็หนูอุตส่าห์มาดักเราตั้งแต่เช้าอะ
5: ออกไปนา
7: ออกไปนาแล้ว
4: ถ้างั้นในฐานะที่คุณป้าเป็นเมียของผู้ใหญ่ลีคุณป้าต้องเป็นพยานให้หนูนะคะว่าในบ่าวคนนี้เนี่ยล่ะค่ะที่ผู้ใหญ่ลีต้องจัดการให้หนูนี่คุณป้าคะและเขายังพูดถึงผู้ใหญ่ลีสามีของคุณป้าด้วยนะคะว่าเห็นเขาเมื่อไหร่เนี่ยต้องวิ่งห่างจุกตุดเลยทีเดียวค่ะที่คุณป้าจะเลี้ยงคนงานแบบนี้ไว้ไม่ได้หรอกนะคะ
7: อย่าไปถือสามันเลยค่ะไอ้เนี่ยบางทีสติมันก็ไม่ค่อยดี

0: เพี้ยนขอโทษคุณเขาซะจะได้เลิกแล้วต่อกันคุณเขาเป็นหลานสาวคุณนายวันจะทำอะไรคิดถึงคุณนายวันเขาบ้าง
1: ขอโทษก็ได้นี่เห็นแก่คุณนายวันนะ
0: คุณมาแต่เช้ามีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ
2: พอดีหนูอยากจะไปตลาดนะคะคุณป้าไม่ทราบว่าหนูจะไปได้ยังไงล่ะคะ
0: ก็ต้องไปเรือนี้ได้จ๊ะ
2: ถ้างั้นแล้วหนูจะหาเรือแถวนี้ได้ที่ไหนล่ะคะคุณป้า
0: โอ้ไม่มีปัญหาเรือที่นี่แหละจ้า
2: ดีจังเลยค่ะแต่ว่าแล้วใครจะเป็นคนขับเรือให้หนูล่ะคะ
0: ก็มีอยู่คนเดียวนั่นแหละโน้นไง
3: ในว่าว

0: คุณค่ะคุณดิบ
1: คุณสมรมาอยู่ที่นี่หรือเปล่าครับ
0: ไม่อยู่ค่ะ
1: เอ้าแล้วไปไหนล่ะ
0: อันนี้ฉันก็ไม่ทราบสิคะ
1: คุณโกหกคุณเป็นเพื่อนกับมาคุณก็ต้องรู้สิว่ามาอยู่ที่ไหน
0: นี่คุณดิ๊กเป็นเพื่อนเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องเพื่อนทุกเรื่องหรอกนะคะคุณเองน่าจะรู้มากกว่าฉันด้วยซ้ำเพราะว่าคุณเป็นแฟน
1: ผมไม่เชื่อมาครับ
0: นี่
1: มา
0: คุณดิ๊ก
1: มาครับ
0: คุณดิ๊กหยุดวุ่นวายได้แล้วค่ะเดี๋ยวชาวบ้านแถวนี้เขาก็แตกตื่นกันพอดีอ่ะฉันว่าคุณกลับไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวยายมาเขาทำธุระเสร็จแล้วเขาก็กลับมาเองแหละ
1: แล้วทำไมผมโทรไปเขาถึงไม่รับโทรศัพท์อ่ะ
0: อันนี้ฉันก็ไม่ทราบสิคะฉันว่าคุณน่าถามตัวเองด้วยซ้ำว่าคุณทำอะไรเพื่อนฉันไว้เขาถึงได้หนีหน้าคุณแบบนี้ขอตัวนะคะฉันต้องรีบไปทำงาน

0: นี่มันจะหนีพ้น
1: จับมือสกปรกของนายหรอกนะนี่ว่าดูนะถ้าฉันเจอผู้ใหญ่ลีเมื่อไหร่ฉันจะรายงานความประพฤติของนายฉันรู้ว่านายกลัวใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ครับผมเนี่ยกลัววิทยาลัยที่สุดเลยครับ
1: ฉันจะไปซื้อของนิดหน่อยเดี๋ยวก็กลับมาละนายอย่าไปไหนไกลเข้าใจไหม
2: เข้าใจครับ
1: นี่มาไปทำอะไรของนายอะคะ
2: คนบอกว่าไม่ให้ผมไปไหนไกลนี่ครับ
1: ฉันบอกว่าอย่าไปไหนไกลไม่ใช่มาเดินตามติดฉันแบบนี
2: ้โอ้ถ้าอย่างนั้นก็เข้าใจแล้ว
1: นี่นายมันซื่อหรือแกล้งเซ่อกันแน่เนี่ยฮะ
2: ก็ผมกลัวคุณไปฟ้องผู้ใหญ่ลีนี่ครับถ้าเกิดผมทำอะไรไม่ถูกใจคุณน่ะ
1: คิดได้อย่างนั้นก็ดีแล้ว

0: ากได้ที่ชาร์จแบบรุ่นนี้ค่ะ
1: ที่ชาร์จโทรศัพท์รุ่นนี้เหรอครับพูดแบบไม่อายยังไม่มีค่ายครับมันใหม่เกินไป
0: ฮะ
1: มันใหม่
0: เกินไปเหรอคะ
1: ครับผม

0: พี่ใหญ่หลีสวัสดีจ้าพี่ใหญ่มด
1: สวัสดีไปไงมาไงล่ะเนี้ย
0: ผมมาทำธุระนิดหน่อยจ้า
1: เล่อนี่เดี๋ยวอินู
2: จ้า
1: อินูเฮ้มาดูใครมาเนี้ย
3: พี่ลีไปซื้อของเหรอจ๊ะ
0: อ๋อพี่มาทำธุระนิดหน่อยจ้ะทุม
1: ธุระนิดหน่อยอีกแล้วเอาเงินมาเข้าธนาคารเหมือนเคยสิฮะแล้วแม่ปุ๋ยเป็นไงบ้าง
0: ก็สบายดีจ้ะ
1: เลอะแม่ไม่ได้เจอสักนานคิดถึง นี่ว่างๆก็ชวนแม่ปุ๋ยมาเดินตลาดบ้างสิมาเปิดหูเปิดตาเพราะต่อไปนี้ตลาดบ้านเรานี่นะไม่แพ้กรุงเทพหรอกเอางี้พูดแล้วคิดถึงเอางี้เดี๋ยวฉันไปเอาของไปฝากให้แม่ปุ๋ยด้วยนะนี่อีโน่คุยกับพี่กับไปก่อนน
2: ะ
1: เดี๋ยวไปเอา
2: พี่ลีจ๋าเข้าไปข้างในดื่มน้ำดื่มท่าก่อนนะจ๊ะ
4: ผมไม่ไปแล้วจ้าเดี๋ยวพี่ต้องไปทำธุระต่อ
2: พี่ลีจะรีบไปไหนแล้วจ๊ะเข้าไปในบ้านดื่มน้ำดื่มท่าสบายใจก่อนนะนานๆมาทีปะ
5: พี่ว่ามัน
2: ดีจ้ะดีจ้ะ
6: ฉันเหนื่อยแรงเกินที่ยันในหวัง
1: นี่ป้าให้แม่ปุ๋ยด้วยนะผู้ใหญ
0: ่ขอบคุณมากจ้าผู้ใหญ่โมด
2: พี่ลีอ่ะนานๆมาทีน่าจะอยู่คุยนานๆนะจ๊ะอย่างน้อยทานข้าวสักมือก็ยังดีนะ
4: พี่มีธุระจริงๆกันจ้ะทุมไว้วันหลังแล้วกันนะ
1: นี่ก็เอาอย่างนี้สิคราวหน้าก็ไปเที่ยวบ้านผู้ใหญ่เขา
0: โอ้ยินดีเลยจ้ะผู้ใหญ่หมดไปทุกเวลาเลยนะ
2: พี่ลีจ๋าเดี๋ยวนี้ถนนหนทางมันก็ดีแล้วนะพี่ลีอ่ะน่าจะซื้อรถขับไว้สักคันรถอ่ะเท่กว่าเรือไปไหนๆแล้วนะจ๊ะ
0: โอ้ยพี่ชอบขับเรือจ้ะทุมมันลมเย็นดีแต่อีกอย่างหนึ่งขึ้นซื้อรถไปเนี่ยพี่ขี้เกียจเป็นหนี้เขาน
1: ั้นโอ้โหพูดไปนั้นอย่างผู้ใหญ่ลีจะเป็นหนี้ขายข้าวปีเดียวก็ซื้อรถเงินสดได้3 4กันแล้วนั่น
0: โอ๊ยมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจ้ะผู้ใหญ่งั้นฉันลาก่อนแล้วกันนะขอบคุณมากจ้ะไปก่อนนะ
2: ครับสวัสดีจ้ะ
0: สวัสดีจ้ะ
1: นี่โน
2: ่จ้ะพ
1: ่อเองคิดว่าไง
2: คิดเรื่องอะไรจ้ะพ
1: ่
2: อ
1: เอ้าคุณเรื่องผู้ใหญ่ลีสินี่เองชอบเขาป่ะ
2: บ้าน
1: ะ
2: พ่อถามอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
1: แม่มีอายแน่นี่ถ้าชอบนี่ฉันไม่ว่าอะไรหรอกสนับสนุนเต็มที
2: ่ผู้ใหญ่เขาก็หล่อดีนะพ่อนะแต่ว่าหัวโบราณไปนิดแต่พ
1: ่อมันเรื่องใหญ่ที่ไหนเลยเรื่องความคิดเนี่ยมันแก้กันได้แต่ถ้าเองเอาผู้ใหญ่หลีมาเป็นลูกเขยพ่อได้พ่อรับรองว่าชาตินี้ทั้งชาติเราส่งคนพ่อลูกนะสบายตลอดชาติ
2: สบายตลอดชาติ
1: ใช่

0: สวัสดีครับเชิญครับ
1: เอาผู้ใหญ่ดีโอ้โหวันนี้สงสัยฝนจะตกห่าใหญ่ซะแล้วมั้งครับเนี่ยน้ำตาแทบไหลผู้ใหญ่ลีแวะมาร้านผมเชิญครับเชิญครับมาทำอะไรครับเนี่ย
2: คือผมมาหาคนนะครับ
1: มาหาคนใครครับ
2: ผู้หญิงอ่ะ
1: ผู้หญิงสวยๆท่าทางจะเป็นคนกรุงเทพใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่ใช
1: ่มาตะคู่นี้แวะมาร้านผมแกมาหาซื้อเครื่องที่ชัดโทรศัพท์อะครับแต่พอดีไม่มีก็โทรศัพท์แกรุ่นใหม่ไฮโซไฮเทคเกินไปครับเดินเซ็งออกไปเลยครับ
2: ขอบใจคร
1: ับเด็กผู้ใหญ่เขาเป็นเพื่อนผู้ใหญ่เหรอครับแต่ว่าผมว่าคงจะเป็นแฟนผู้ใหญ่มากกว่ามั้งครับใช่ไหม
2: เราเขาไปไหนแล้วล่ะครับ
1: อ๋อเมื่อสักครู่นี้ยังเดินผ่านร้านผมไปสองสามรอบเนี่ยครับเดี๋ยวผู้ใหญ่ถามนิดตาแลมจริงๆเลยเป็นแฟนกันตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะครับ
3: นี่มารู้ไหมว่าดิ๊กเป็นห่วง
4: มาแล้วคิดถึงมามากนะ
5: ค่ะคุยกับผัวเหร
2: อผู้ใหญ่ลีเขาฝากนี่ให
5: ้อะไรอ
2: ่
5: ะ
2: เปิดดูก็รู้เองแหละ
6: แล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
7: กราฟิกหัวใจใกล้รุ่งเปลี่ยนเป็นเสื้อสีฝุ่น
6: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีครับผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์ค่ะจันทร์ที่18พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้นะครับผ่านทางแฟนเพจที่ชื่อว่าครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ทั้ง2เพจนี้เลยนะครับหรือว่าจะไปใน YouTube Facebook TikTok ได้หมดเลยนะลองเข้าไปติดตามดูนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับพี่หนุ่มค่ะแล้วก็ผู้ได้รับรางวัลนาตราชนะคะของพี่หนุ่มได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมค่ะ
1: ขอบคุณนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณนาตราชด้วยนะครับขอบคุณพี่หมวยขอบคุณช่อง3นะครับก็ดีใจนะครับที่ได้รับแต่ว่าเมื่อคืนพอดีติดงานเลยไม่ได้ไปต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับไว้ปีหน้ายังไงมีชื่อเข้าชิงจะไปร่วมงานด้วย
2: ค่ะ
1: นะครับขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับรางวัลนี้นะครับ
2: ค่ะจากรายการโหนกระแสค่ะ
1: ครับคุณครับได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: เสียดายเมื่อคืนไม่ได้ไปอยากไป
2: ค่ะ
1: อยากไปเพราะเห็นแบบพี่ๆน้องๆในวงการไปกันเยอะนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับคนที่โหวตให้
2: ค่ะ
1: เพราะที่ทราบมาก็จะเป็นการลงชื่อโหวตกันนะครับ
2: ค่ะ
1: คุณครับ
2: แล้วก็ยังมีพี่ๆน้องๆในวงการสื่อสารมวลชนได้รับรางวัลอีกหลายท่านเลยนะคะขอแสดงความยินดีกับน้องตูนด้วยค่ะน้องตูนปริญดาได้รับรางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงค่ะรางวัลนาตราชครั้งที่17
3: ไม่ได้เตรียมสปีช
1: ลองฟังดูครับ

0: ุณได้รับเกียรติเข้าชิงรางวัลนาตราชหลายครั้งนะคะแล้วก็ไม่เคยได้มีโอกาสขึ้นมายืนบนเวทีนี้สักครั้งเลยค่ะปีก่อนๆ นะคะตุนเคยร่างสปีชแล้วก็มีหลายเวอร์ชันด้วยนะคะมีการเลือกอันที่ดีที่สุดแต่สุดท้ายก็ได้เรียนรู้ว่าไม่ได้ใช้ก็เลิกร่างสปีชไปปรากฏปีนี้ได้ก็ไม่มีสปีชแล้วก็ขอบคุณค่ะ
1: ก็พี่หมวยเองก็เคยได้รางวัลนาตราช
2: ค่ะ
1: ใช่ไหม
2: หลายปี
1: แล้วพี่หมวยขึ้นไปสปีชไหม
2: ก็ตอนนั้นจำได้ว่าก็พูดหมวยพูดขอบคุณ
1: ตื่นเต้นไหม
2: ตื่นเต้นมาก
1: ตื่นเต้นจริงๆคุณผู้ชมครับผมอะขึ้นไปผมก็ตื่นเต้นเคยขึ้น
2: ค่ะ
1: ก็ตื่นเต้นแบบเวลาขึ้นไปมันไม่รู้จะพูดอะไรอะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มันก็จะเหมือนจำอะไรไม่ได้
1: แล้วคุณผู้ชมลองคิดสิว่าเพื่อนร่วมวงการอะ
2: ค่ะ
1: คือนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยเต็มไปหมดหลายช่องหลายคนหลายแขนงหลายสาขาแล้วทุกคนก็จะหันมามองที่เราอะปุ๊บท
2: ุ
1: กคนก็ปุ๊บไอเราก็ขอบคุณมากครับไม่รู้จะพูดอะไรจริง
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมเข้าใจตูนเลยอ่ะ
2: ค่ะ
1: ก
2: ็ดีใจกับน้องตูนนะคะ
1: ครับ
2: ค่ะแล้วก็ยังมีพี่อุ๋ยภาคภูมิค่ะได้รับรางวัลผู้ประกาศข่าวชายค่ะ
1: อุ๋ยคำ
2: ค่ะ
1: นี่เห็นไหมล่ะนี่นะครับคุณอุ๋ยฟังหน่อยฟังคุณอุ๋ยหน่อย
3: อะไรจะมาพูดจริงๆฮะก็ผมขอใช้เวลานี้ในการขอบคุณกันแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าเราทำงานกันอย่างเหน็ดเหนื่อยในแวดวงสื่อโทรทัศน์ของพวกเราในทุกแขนงเนี่ยนะครับผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยมก็คือผมต้องขอบคุณทั้งน้องๆที่ผมอ่านข่าวด้วยน้องที่ทำงานด้วยกันในรายการที่ผมอ่านข่าวทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทีมข่าวไทยรัฐทั้งหมดเลยนะฮะผู้บริหารของไทยรัฐทีวีที่สนับสนุนผมมาตลอด
1: นี่ครับ
2: ค่ะ
1: คุณอุ๋ยภาคภูมินะฮะคุณอุ๋ยคำครับ
2: ค่ะ

0: เซลบรอดแคสต์ก็ก่อนหน้านี้ค่ะได้มีการซักซ้อมกันเรื่องนี้ทางกรมอุตุมีการชี้แจงนะคะโดยเป็นการชี้แจงตอน 10:30 น.ค่ะบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้มีขนาด 5.3 ยังไม่เข้าเกณฑ์ซึ่งจะส่งเซลล์บรอดแคสต์เมื่อมีขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ 6.0 แต่ว่าเมื่อเช้านี้ก็คือ 5.3 ค่ะแต่จะมีคนที่ได้รับ SMS เป็นสายด่วนจากทางปภ.นะคะหมายเลขก็คือ1784ก็จะเป็นคนที่ลงทะเบียนไว้กับทางปภ.ส่วนใหญ่จะเป็นนักข่าวอย่างหน้าจอนี้ค่ะก็จะเป็นบก.ข่าวสังคมพี่แตนของเราได้แต่ก็สังเกตดูว่าได้รับตอน 9:20 น.เป็นการรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวตอน 9:05 น.ก็จะต่างกัน15 นาทีอะค่ะ
1: ก็แหมยังนึกถึงตอนที่เรานั่งพี่หมวยอยู่ไหมวันนั้น
0: วันนั้นไม่อยู่ค่ะแต่พี่หนุ่มจัดโทนแต่แสงอยู่
1: ปีที่แล้ว
0: ค่ะ
1: ลุกเลย
0: ใช่ค่ะแล้วก็ไฟในห้องส่ง
1: ไฟนี้เลย
0: ค่ะ
1: อันนั้นหนักแต่วันนี้ข้างล่างเนี่ยของช่อง3เนี่ย
0: ค่ะ
1: ที่ออฟฟิศเนี่ยก็มีสั่นอย่างนี้เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: โคมไฟก็อย่างนี
0: ้ค่ะ
1: แต่ว่าพอดีผมยังไม่ได้เข้าตอนนั้น
0: มีชั้น12มีแม่บ้านรู้สึก
1: รู้สึกใช่ไหม
0: รู้สึกค่ะค่ะ
1: นะครับประมาณนี้ใช่ไหมพี่หมวย
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับหลายคนส่ง

0: มาบอกแหมพี่หน่วงวันนี้หน้าขาวเหลือเกินหน้าลอยเหลือเกิน
1: เพราะว่าดีใจจากเมื่อคืนใช่ไหมคะ
0: คนมันแฮปปี้อ่ะ 3-2 อ่ะ
1: ฮะไม่ได้
0: แล้วก็ได้ที่สามไปแล้วอ่ะคนมันแฮปปี้ก็ต้องเข้าใจสิหอนิดนึงน่ะ
1: ค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลนาตราชด้วยค่ะค่ะ
0: เอาคุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องซีเรียสนะอันเนี้ย
1: โอ้โหอุบัติเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ช่วงเวลาประมาณ3:30 น.นะคะเป็นเหตุรถไฟไปชนกับรถของขสมกรถโดยสารประจำทาง206เหตุการณ์ทั้งนี้ค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายได้รับบาดเจ็บกว่า30รายวันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมนะคะแล้วก็เป็นวันทำงานเช้าวันจันทร์ด้วยทีมข่าวลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุค่ะไปสังเกตดูช่วงที่ไม่มีรถไฟวิ่งผ่านก็ยังมีภาพของรถที่ไปจอดคารางรถไฟอยู่แต่พอเจ้าหน้าที่เปิดสัญญาณเตือนค่ะว่ามีรถไฟวิ่งผ่านรถทุกคันมอเตอร์ไซค์ก็จะหยุดอยู่หลังเส้นเหลืองนี่คือสิ่งที่เราลงพื้นที่ไปเมื่อเช้านี้เลยค่ะ
0: เกิดเหตุการณ์ขึ้นไปแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของการรถไฟมาตรวจสอบถนนทั้งสองฝั่งว่าไม้กั้นลงมาเรียบร้อยไหมหลังจากนั้นจึงมีการให้สัญญาณให้รถไฟสามารถจะวิ่งผ่านได้เนี่ยค่ะมีเจ้าหน้าที่ลงมาคอยดูนอกจากนี้ค่ะยังมีเจ้าหน้าที่เป็นสายตรวจของทางขสมก.ลงพื้นที่บริเวณแยกอโศกเพชรด้วยคอยสังเกตการและดูแลความเรียบร้อยของรถโดยสารสาธารณะทุกสายไม่ให้จอดคร่อมรางรถไฟในช่วงที่รถไฟกำลังจะผ่าน
0: ครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับทางฝั่งของนายวงมณีมณีวงนะครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษกสมกท่านก็เปิดเผยคุณผู้ชมครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยได้มีการกำชับพนักงานขับรถโดยสารทุกสายนะครับที่ใช้เส้นทางผ่านจุดตัดทางรถไฟบริเวณอโศกเพชรบุรีนะครับบอกว่าให้ทุกคนนั้นเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษมากขึ้นโดยเฉพาะนะครับช่วงที่การจราจรนั้นติดสะสมจากแยกอโศกพร้อมกับย้ำชัดนะครับว่าห้ามจอดรถนั้นคล่อมบนทางรถไฟโดยเด็ดขาดครับหากประเมินแล้วนะครับว่าไม่สามารถขับผ่านจุดตัดได้ให้กำชับนะครับบอกว่าให้รถนั้นต้องจอดอยู่หลังเส้นเหลืองเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าช่วงเวลาเร่งด่วนนั้นก็มีปริมาณรถหนาแน่นนะครับก็ทำให้มีรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยบางคันเขาก็ต้องไปจอดคาอยู่บนรางจริงๆนะครับส่วนการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎจราจรก็ขึ้นอยู่กับวินัยรวมไปถึงจิตสำนึกนะครับของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ละคนด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่จะช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นครับลองฟังเสียงท่านดูครับ
2: เพื่อมากำกับดูแลในกรณีที่รถโดยสารประจำทางนะครับเวลาที่มีรถติดต่อเนื่องจากแยกอโศกเพชรบุรีเราจะไม่ให้รถเนี่ยจอดคล่อมรางรถไฟโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะช่วงที่มีรถไฟเข้ามาหรือไม่มีรถไฟเข้ามาครับ
3: ทีนี้วิธีการดูแลหรือควบคุมต้องทำยังไงครับพี่
2: เราก็ต้องใช้ดุลพินิจของเราเนี่ยนะครับในการพิจารณาว่าถ้าเราพิจารณาแล้วว่ารถไม่สามารถข้ามรางได้เราจะบอกรถไว้ทันทีครับ

0: ประเทศไทยก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปซ่อมแซมชานชาลา
1: ให้รถหยุดค่ะแล้วก็จะมีเครื่องกั้นเป็นแบบล้อเลื่อนเลื่อนมาปิดการจราจรรถก็จะต้องจอดนิ่งอยู่ผ่านไปไม่ได้หลังจากนั้นจะรอขบวนรถไฟ

0: เป็นการอำนวยความสะดวกแบบนี้ค่ะพอรถไฟผ่านปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะเข็นอุปกรณ์ออกแล้วมอเตอร์ไซค์แล้วรถยนต์ก็จะผ่านทางรถไฟได้แล้วก็มีการโบกธงเขียวอะค่ะจุดนี้การจราจรติดขัดมากนะคะดังนั้นช่วงเวลาที่รถไฟจะเคลื่อนผ่านก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันในการเคลียร์การจราจรให้ทุกคันออกจากรางภาพรวมเมื่อเช้านี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีข้อมูลของกรุงเทพมหานครค่ะพบว่ามี4จุดตัดทางรถไฟที่มีความเสี่ยงก็จะเป็นจุดตัดที่ถนนอโศกดินแดงแล้วก็จะเป็นจุดตัดที่ถนนพระราม6ใกล้กับโรงพยาบาลวิชัยยุทธกระทรวงการคลังแล้วก็จะเป็นจุดตัดที่ถนนพญาไทแล้วก็จุดนี้ถนนราชปรารภจุดนี้ยังมีการก่อสร้างเป็นการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มตอนนี้จะใช้ได้เพียง2ช่องการจราจรเท่านั้น
1: ครับโอ้โหนี่ฮะนี่ฮะ
0: ค่ะ
1: รถติดก็จะติดกันแบบนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับแต่ตอนนี้ก็เลยต้องมี
0: เจ้าหน้าที่มา2นายค่ะ
1: เนี่ยฮะก็ต้องช่วยกันแบบนี
0: ้ก็ใช้เวลาพอสมควรค่ะกว่าจะเคลียร์การจราจรได้แล้วให้ธงเขียวให้รถไฟผ่านมา
1: เพราะตอนรถติดนี่ติดจริงๆนะ
0: โอ้ติดค่ะ
1: โอ้เนี่ยแต่จริงๆก็พอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ต้องอย่าลืมอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะสุดท้ายเดี๋ยวคนไทยก็จะลืมเร็วอ่ะใช่ไหมเอาจริงๆต้องขอโทษจริงๆนะคือแบบพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผ่านไปหลักเดือนหลักปีปุ๊บก็ลืม
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะขึ้นไปเนี่ยอยู่บนทางรถไฟไปอะไรกันอีกอะไรเงี้ยต้องระวัง
0: ค่ะ
1: นะครับแน่นอนคุณผู้ชมครับความคืบหน้านะครับทางคดีความคุณผู้ชมครับตำรวจเองก็แจ้งข้อหาคนขับรถไฟพนักงานไม้กั้นคนขับรถเมย์นะครับก็เตรียมจำลองสถานการณ์ตั้งแต่ต้นทางจนถึงจุดเกิดเหตุเลยครับลองดูครับนี่ฮะเมื่อช่วงประมาณสัก10โมงที่ผ่านมาครับผู้ชมครับตำรวจสน.มักกะสันได้คุมตัวนายสยมพรชายเสื้อดำคนนี้นะฮะแกเป็นพนักงานขับรถไฟครับแล้วก็ยังมีนายอุเทนเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีน้ำเงินคนนี้ครับใส่หมวกแก๊ปเนี่ยฮะซึ่งเป็นพนักงานไม้กั้นนะครับขึ้นรถควบคุมนะครับไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรกในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งตอนที่ถูกควบคุมตัวไปนะครับนักข่าวเองพยายามสอบถามแต่ทั้งคู่นั้นไม่พูดและไม่ตอบคำถามใดๆปิดหน้าปิดตาตลอดเวลาแต่เมื่อนั่งในรถควบคุมแล้วนะครับนักข่าวก็ยังคงยิงคำถามแบบไม่หยุดนะครับทำให้นายอุเทนเองเนี่ยยกมือไหว้ขอโทษนะครับกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นลองฟังดูครับ
2: พี่จ๋าเป็นไงบ้างจ๊ะพี่โอเคไหมคะพี่
3: พูดหน่อยครับ
2: เราได้เจอญาติบ้างไหมคะเราตั้งใจไหมคะพี
4: ่ผมหลังในหมวกตั้งถนนอยู่นะครับให้ธงแดงแล้วหันหลังนี่คือผมกดปุ่มลงเครื่องกั้นอยู
2: ่ยืนยันว่าเราโบกธงให้สัญญาณแล้วถูกไหมคะ
4: ครับ
2: คือเราแจ้งเขาให้เขาหยุดแล้วใช่ไหมคะพี่เราได้มีการวอลกับคนขับไหมคะพี่มีการแจ้งเขาซ้ำอีกรอบไหมคะเรายืนยันว่าเราทำหน้าที่เต็มที่ใช่ไหมคะพี่เราไม่ได้ประมาทใช่ไหมคะ
5: ตอนนี้รู้สึกเสียใจกับการที่เกิดขึ้นไหมครับพี่เราคุยกับคนขับรู้เรื่องไหมตอนนี้มีการพูดคุยกันไหมพี่

0: ตอนนี้ก็คือโบกธงแดง
1: นี่โบกปุ๊บแล้วแกก็
2: แดงมาแล้ว
1: คือแกคงคิดว่าทางฝั่งนู้นเห็นแล้ว
0: ค่ะ
2: เก็บธงไป
1: เนี่ยเก็บแล้ว
0: เราทำไมรถยังมา
1: เนี่ยเดี๋ยวดูแก

0: ็ติดตรงแยกอโศกเนี่ย
1: ติดยาวจากไฟแดงลงมาเลยทางรถไฟไปอีกอะค่ะ
0: ติดยาวมาก
1: ค่ะ
0: เนี่ยครับจอดประมาณ3นาทีทีมบอกมาจอดประมาณ3นาที
1: ค่ะขณะที่ในมุมของการตรวจ DNA เพื่อยืนยันร่างผู้เสียชีวิตวันนี้ได้มีญาติเดินทางเข้ามาแล้ว7ครอบครัวคาดว่าเย็นวันนี้น่าจะรู้ผลค่ะผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาบอกว่ามีครอบครัวของผู้สูญหายเดินทางมาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวชาวเมียนมา1ครอบครัวส่วนผู้เสียชีวิตอีก1ศพอยู่ระหว่างการประสานซึ่งผลการตรวจ DNA ของทั้ง7ครอบครัวคาดว่าเร็วสุดก็น่าจะรู้ผลเย็นวันนี้ค่ะหรือถ้าช้าสุดก็จะเป็นวันพรุ่งนี้ทางผู้บังคับการยังบอกด้วยว่าพอรู้ผลแล้วต้องส่งผลไปเทียบเคียงกับชื่อผู้สูญหายที่มีการแจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการออกเอกสารยืนยันก็คาดว่ากระบวนการเหล่านี้ใช้เวลา 1-2 วันญาติจึงจะรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลได้ส่วนชิ้นส่วนอวัยวะของมนุษย์ที่พบในจุดเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพบอีก1ชิ้นรวมเป็นทั้งหมด4ชิ้นคาดว่าเป็นชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตแน่นอนแต่ยังไงก็ต้องรอผลการตรวจ DNA ก่อนเพื่อยืนยันว่าเป็นชิ้นส่วนของศพใด
2: ที่มารับมาเก็บตัวอย่างแล้ว7ครอบครัวครับก็มีต่างชาติด้วยคนไทยด้วยครับทุกรายตอนนี้เนี่ยกลายไม่ทราบชื่อทั้งหมดจนกว่าทางนิติเวชจะเปรียบเทียบยืนยันDNA ของร่างผู้เสียชีวิตกับญาติที่มีความสัมพันธ์กันจึงจะมียืนยันชื่อนะครับที่เป็นข่าวนี้ไม่ได้ออกจากที่นี่เพราะว่าผมตรวจเองอ่ะผมยังไม่ดูไม่ออกว่าเป็นใครครับถ้า DNA ออกเราก็จะพยายามยืนยันว่ามีความสัมพันธ์กับครอบครัวใดหรือเปล่าที่ได้มาแจ้งใช่ไหมครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะทำหนังสืออันเนี้ยมอบส่งให้พนักงานสอบสวนมักกะสันเพื่อให้ทางตำรวจได้ยืนยันชื่อมาให้ที่นี่ว่าจากการสอบสวนแล้วพบว่าเป็นน่าจะเป็นคนนี
3: ้คาดว่าแต่ละศพจะสามารถได้รับร่างภายในวันไหนได
2: ้ผมคิดว่าวันพุธหรือพฤหัสนี่แหละครับรวมทั้งทำเอกสารนะครับพุธหรือพฤหัสก็น่าจะได้แล้วครับ

ขณะที่มีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้ได้เล่าวินาทีของการเกิดเหตุเป็นคนขับสามล้อค่ะชื่อว่าคุณสิรินัยบอกว่าก่อนเกิดเหตุเขาขับสามล้อไปส่งผู้โดยสาร

0: ก็ทำ
1: เองเนี่ยนะครับกำลังขี่รถตนเองนั้นยังตกใจอยู่นะครับไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกอย่างไรดีเพราะทุกอย่างมันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาไม่กี่วินาทีผู้บาดเจ็บรายนี้ยังบอกเลยให้บอกว่าจุดดังกล่าวเนี่ยควรมีการปรับปรุงระบบไม้กั้นและการจัดระเบียบจราจรอย่างจริงจังโดยเฉพาะการตีเส้นหยุดรถก่อนถึงทางรถไฟให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้รถนั้นเข้าไปติดค้างอยู่บนรางรถไฟครับลองฟังดูครับ
2: ไซจอดอยู่ตรงขวาสุดเลยไม่มีครับเพราะรถมีบังแล้วก็ประตูกั้นก็ไม่ได้ลงผมไม่ได้ยินเลยครับแต่ได้ยินแต่ตอนชนแล้วครับไม่ได้ยินเสียงอูดมาเลยโดนรถมีกระแทกก็กระแทกกับอีกรถเก่งอีกคันนะปกติมันจะมีไม้กั้นลงฮะหรือว่ารถอ่ะมันจะมีพวกที่เลี้ยวออกมาจากซอย

0: งทางรถไฟอ่ะเขามาเจาะไม่สามารถให้รถเดินออกไปได้เนี่ยครับมันจะติดอยู่ตรงนั้นครับแล้วไม่เคยื่อนไปเลยบางคนก็หยุดรอนะครับแต่ก็ยังโดนชนนะครับผมหยุดรอแล้วบางคนเขาก็เร่งเครื่องแบบให้ไปอะไรเงี้ยครับถ้าปกติก็เคยเห็นเบรกอยู่นะแต่เขาไม่ได้ขับเร็วแบบประมาณขนาดนี้ฮะหรือไม่จะมีเสียงอูดของรถไฟอะฮะมาก่อน
1: ครับ
0: ก่อนเขาจะถึงทางผ่านเนี่ยฮะ
1: คือของพี่ที่ยืนยันได้คือตอนนั้นอ่ะไม้กั้นมันไม่ได้ลงมากั้นใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับครับอีกฝั่งก็ไม่ลงเหมือนกันครับเข้าไปจอดเขาก็ชนเลยครับต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้ครับเพราะถ้าดูแต่ไม้กั้นถ้าไม้กั้นไม่ลงก็ไม่กล้าข้ามแล้วครับเราต้องดูให้หมดทุกอย่างเลยครับ
2: นี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของรถไฟนะครับที่พุ่งชนรถเมย์นะครับเมื่อ2วันก่อนน่าตกใจมากครับแล้วก็ฝากเตือนพี่ๆมอเตอร์ไซค์ด้วย
3: ค่ะ
2: ใจเย็นๆนะผมเห็นหลายครั้งเวลาใช้รถถนนคือบางทีพอรถไฟมาไม้กั้นลงปุ๊บแต่พี่เขาไม่รอไง
3: เขา
2: ออกเลยเขาเลี้ยวผ่านไม้กั้นไปอะไรอย่างเงี้ยมันมีอย่างเงี้ยเยอะต้องระวังนะฮะต้องระวังคือเข้าใจว่าพี่อาจจะรีบภารกิจอาจจะสำคัญแต่อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับชีวิตตัวเองแล้วก็คนข้างหลังเรา
3: ค่ะ
2: มันเกิดอะไรขึ้นมามันไม่คุ้มพี่หมวยเคยเห็นใช่ไหม
3: เคยเห็นค
2: ่
3: ะ
2: ไม้กั้นลงมาแล้วนะ
3: เขาจะขับอ้อมไป
2: พี่ๆเขาปุ๊บอ้อมเลยแล้วก็ไปเลยอย่างเงี
3: ้
2: ยเยอะมาก
3: ที่ตรงอโศกก็จะเยอะเลยค่ะ
2: บางทีแบบรอสักนิดนึงนะ

0: อย่างที่พ่อบอกไว้เลยไม่ว่าศัตรูของเราจะเป็นใครเราต้องขอบคุณเขาที่เขาพาคุณกลับมา
1: อันนี้เคยเป็นโลกทั้งใบของลูกแต่กลับกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของลูกเพราะมีคนอย่างแกขอให้ท้ายคอยเสี่ยมอยู
2: ่คือเธอจันทร์ถึงอาทิตย
3: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: มันตรวจดีเอ็นเอออกมาแล้ว
5: ศพนั้นไม่ใช่พี่ปีตากาเป็นไปได้ไหมคะว่าพี่เขาอาจจะยังมีชีวิตอยู่
6: เป็นไปได้ครับ
7: มันไม่ได้ทำอะไรพี่หรอกแต่มันกำลังหาโอกาสกับน้องอยู
8: ่ถ้าจะยิงวายุก็ยิงฟ้าใสก่อนฟ้าใสรักเขา
2: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: จะไปไหนครับเนี่ย
10: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
9: นนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกและนนเมจิกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
11: งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์23-31พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
12: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เ
13: นสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
14: อร่อยไปอีก
15: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
16: เพิ่มกาแฟเติมนม
13: เนสกาแฟริชอโรมา
17: สูตรใหม่
18: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระหนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่
19: หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
3: เป็นยัง
0: หอมติดจมูก
6: อร่อยชัวร์ครับ
10: อร่อยจริง
18: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสซ้ำเท่า
6: อร่อยชัวร
5: ์เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวซี่ฟีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนอ็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟางผมลองเลย
15: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงแขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ

0: ให้มาอัปเดตว่า
1: เห็นจากสวเป็นอดีตต้องแล้วหรือไม่ซึ่งมีกฎหมายรถไฟรองรับอยู่กำหนดว่าข้างรางรถไฟระยะข้างละ5เมตรจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวางซึ่งเป็นระเบียบของทางการรถไฟ
2: ตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยมาอยู่นะครับจริงๆมันมีกฎหมายอยู่ว่าข้างละ5เมตรจากรางรถไฟไปจะต้องไม่มีสิ่งใดไปกีดขวางอยู่ตรงนั้นนะครับก็คงต้องร่วมกันเจ้าที่ตำรวจก็คงอาจจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คงจะต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นในเรื่องของด้านความปลอดภัยสนับสนุนแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่ว่าต่อไปเนี่ยจุดตัดทางรถไฟที่เกิดขึ้นอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ควรจะพิจารณาว่าจะเป็นยกระดับหรือว่าเป็นอุโมงค์ไปเลยในอนาคตมันได้หลายอย่างคือ1ได้เรื่องความปลอดภัยด้วย2ได้เรื่องของลดการติดขัดของปัญหาด้านการจราจรในกรณีที่รถไฟมาเพราะว่ารถไฟขบวนค่อนข้างยาวเพราะในเวลากั้นกันทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นปัญหาพวกนี้มันก็ต้องมาดูว่าวิธีการที่จะแก้ไขให้หมดไปคือ1ได้ความปลอดภัยด้วยด้านในการลดในเรื่องของการติดขัดของการจราจรในเขตแคบมหานครด้วย
1: อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายนะคะได้รับบาดเจ็บกว่า30คนเมื่อวานนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีนายกอนุทินชาญวีรกูลพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและทางผู้อำนวยการขสมกนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลยังมีคณะผู้บริหารของขสมกได้เดินทางไปเยี่ยมไปให้กำลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้เดินทางไปที่โรงพยาบาลคาเมเลียนค่ะโดยทางผอ.ขสมก.คุณกิติการบอกว่าก็ได้ให้กำลังใจทุกๆคนในฐานะผอ.ขสมก.ยืนยันว่าพร้อมจะให้การเยียวยาและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถทั้งกรณีของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยทุกท่านจะได้รับการชดเชยตามวงเงินสูงสุดที่บริษัทประกันภัยและระบบกองทุนตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจะสามารถทำได้
3: แต่หากมีค่าใช้จ่ายส่วนใดนะครับที่นอกเหนือจากที่ประกันภัยหรือพรบจะจ่ายให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวเนื่องกับการจัดงานศพหรือค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิประกันภัยทางขสมก.ครับ

พร้อมเลยนะครับที่จะเข้าไปชดเชยแล้วดูแลรับผิดชอบให้เช่นเดียวกันครับหลังจากนี้ครับตนเองและทีมผู้บริหารเนี่ยจะมีการติดต่อประสานงานครับกับผู้ที่รับความเสียหายโดยตรงเลยหากท่านใดนะครับมีข้อร้องเรียนหรือมีความกังวลใจประการใดเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานของเราได้ตลอดเวลาขสมกต้องกราบขอโทษและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับผู้ประสบภัยและครอบครัวสำหรับมาตรการเยียวยาและบรรเทาสถานภัยในเบื้องต้นขสมกเองครับได้มีการประสานงานร่วมกับบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและระบบกองทุนตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถเพื่อส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลรับผิดชอบในทันทีโดยมีกรอบวงเงินเยียวยาเนี่ยนะครับทางกฎหมายเบื้องต้นครับก็คือกรณีการเสียชีวิตจ่ายรายละ1,500,000 บาทและกรณีบาดเจ็บเริ่มต้นรายละ 80,000 บาทไปจนถึงสูงสุดนะครับรายละ 500,000 บาทครับลองฟังเสียงดูครับ

เราเองได้มีการบริษัทมันทำ 80,000 บาทจนไปถึงกรอบวงเงินที่ 500,000 บาทครับในขสมกเองเนี่ยก็จะเร่งรัดดำเนินการนะครับในการเตรียมความพร้อม

0: พร้อมในการเยียวยากับช่วยเหลือ
1: กองกำลังได้มีการบังคับใช้เมื่อ27มีนาคมปี69ได้มีการกำหนดให้พนักงานขับรถจะต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางซึ่งทางการรถไฟเองก็ได้ส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดไปแล้ว

แล้วเพื่อจะขออนุญาตตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการดิจิทัลค่ะสำหรับประเด็นเรื่องของ

0: นี่ฮะใจไม้ไส้ระกำเนี่ยครับผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งครับได้มีการโพสต์คลิปเป็นกล้องวงจรปิดนะฮะลงในกลุ่มนครศรีธรรมราชขอให้ช่วยเหลือกันครับโดยเฉพาะพลังโซเชียลครับให้กันช่วยกันตามเบาะแสรถ Mitsubishi Pajero สีดำได้ขับเบียดรถมอเตอร์ไซค์ของครูสาวรายนี้ครับขณะที่ครูเองเนี่ยกำลังขี่รถกลับจากโรงเรียนแล้วรถเนี่ยล้มนะฮะหลังจากนั้นครับคนขับรถปาเจโร่วนกลับมาพูดจาด่าทอลักษณะข่มขู่ด้วยหลังจากนั้นครับขับรถหลบหนีไปไม่ลงไปช่วยหรือผู้บาดเจ็บนะฮะเหตุทั้งหมดครับเกิดบริเวณหน้าลานปาล์มปันทิตานะครับที่หมู่9ตำบลมกขลานนะครับที่อำเภอท่าศาลาโทษนะฮะท่าสารนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับท่าสารหรือท่าศาลาเนี่ยน่าจะเป็นท่าสารเหรอลองเช็คให้หน่อยนะครับพอดีเขียนมาเป็นท่าสารนะฮะจริงๆน่าจะเป็นท่าสาราหรือเปล่าเหตุเนี่ยเกิดวันที่15ขอโทษนะฮะเหตุเกิดในประมาณสัก15:20 นนะครับของวันที่15พฤษภาคมเนี่ยครับคุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบลักษณะของรถคู่กรณีครับเป็นปาเจโร่สีดำแล้วก็มีลายสีแดงข้างประตูด้านหลังนะครับหลังจากชนผู้บาดเจ็บแล้วขับรถมุ่งหน้าไปที่บ้านในด่านครับดอนตะโกส่วนผู้บาดเจ็บครับไปแจ้งความดำเนินคดีไว้นะครับที่ท่าศาลาเนี่ยสภ.ท่าศาลานี่เขียนตกมานะฮะท่าศาลานะครับซึ่งทางตำรวจเองเนี่ยอยู่ระหว่างการติดตามรถยนต์ปาเจโร่สีดำคันนี้ครับคุณผู้ชมครับขณะที่โลกโซเชียลนะครับที่อยู่ในเมืองคอนพากันใส่ใจเรื่องนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับโดยการช่วยกันตามหาปาเจโร่ดำคันนี้ครับซึ่งมีผู้ให้เบาะแสว่ารถ Mitsubishi Pajero คันดำเนี่ยเป็นภาพจากกล้องติดหน้ารถเห็นที่ข้างรถมีลายสีแดงเหมือนกันเดี๋ยวลองดูนะส่วนป้ายทะเบียนเห็นชัดเจนนะคุณผู้ชมนี่อันนี้เราไม่ได้เบอร์ใช่ไหมมันหรือภาพมันเบอร์เองป่ะ
1: ถ้าเห็นอันนี้คือขอไข่จอจาน
0: ขอไข่จอจาน7770
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: แล้วรหัสจังหวัดสุราษฎร์ธานี
0: สุราษฎร์ใช่ไหมคืออันนี้ภาพเขาแคปมาจากกล้องวงจรปิดเราไม่ได้เบลอนะนี่เราไม่ได้เบลอนะ

0: ผู้ชมครับ
1: ทีมข่าวสอบถามไปที่เจ้าของ Facebook นะคะเป็นภรรยาขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากโรงเรียนก็มาตามทางแยกแล้วก็มาถึงจุดนี้ค่ะเพื่อจะกลับบ้านเป็นถนนทุ่งเกราะล่างดอนตะโกซึ่งบ้านอยู่ที่บ้านดองช้างหมู่9พอไปถึงหน้าคนขับเป็นผู้ชายค่ะแล้วเปิดกระจกมาพูดกับครูฟ้าด้วยว่าขับแบบนี้เดี๋ยวเหยียบให้ตายเลย
0: โอ้โหส่วนอาการของครูฟ้าตอนนี้นะครับก็มีแผลตลอกตามตัวแล้วก็แขนขานะครับตนเองเนี่ยได้พาไปหาหมอแล้วก็ไปแจ้งความแล้วนะครับขณะเดียวกันครับได้มีการโพสต์เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยลง Facebook เพื่อหาเบาะแสผู้ก่อเหตุเบื้องต้นทราบว่าเป็นชายอายุประมาณ50

0: เจ็ดแดงที่ข้างรถ
1: จริง
2: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
0: ได้สิ
3: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
4: เมก้าวีแคร์แค่คุณทุกช่วงชีวิต
5: มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก็อสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
6: ภูเขาไฟลาวา
5: โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
7: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
6: แม่กินน้ำ
8: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
7: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
6: โคเวยกบ้านซับเลย
9: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
10: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
11: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวอย่างมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
12: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
13: นั่งนะพิตาเดย
14: ์ TC Groupมาดูกันว่าฉันจะทุบพวกแก
15: ถ้าแกทำให้นามสกุลฉันเฉาฉงแกจะไม่ได้สักบาท
16: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ่
17: ได้เจอกันสักทีนะไทย
18: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากจะอยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้อะพี่ให้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเลิกกับไออุ่นแต่แค่ถ้าพี่เรียกต้องมาหากัน
21: อุ่นเป็นอะไรอ
22: ่
21: ะ
22: หนูสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
18: Fulfill รักเติมเต็มสุข 20:30 น.
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: ที่ Home Pro และ Mega Home มี Comfy เครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,000 BTU เพียง 11,490 บาทซื้อวันนี้จัดส่งติดตั้งภายในวัน 1-31 พฤษภาคม 2569 ที่ Home Pro Mega Home ทุกสาขาและออนไลน์
24: จะไปไหนครับเนี่ย
25: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
24: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าว อร่อยเที่ยวสนุกและนอนเมจิกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
6: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
26: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
6: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
26: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
6: อร่อย

0: ผีมุมกระโจมทองครับขึ้นอาตมาเองเนี่ยตกใจก็วิ่งไปดูพบเจ้าอาวาสเนี่ยนั่งอยู่ที่บันไดทางขึ้นกุฏิมีเลือดเนี่ยไหลมาเต็มเลยแต่ไม่เห็นตัวคนร้ายนะก็เลยช่วยกันนำตัวแต่มันเงียบม
1: ัน
0: ไม่เห่าเลยลองฟังเสียงดูครับ
2: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยเขาเลยคร
3: ับไหว้พระนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บก็ได้ยินเสียงปืนดังปังปังเนี่ยว่ามันดังใกล้อยู่แค่นี้มันดังใกล้แล้วก็เนี่ยคนไทยเขามายิงอะไรตรงไหนแล้วก็ออกมานั่งตรงนี้ก็ไม่ได้เห็นอะไรไม่ได้ยินเสียงอะไรไม่ได้ยินเสียงรถเสียงอะไร
4: เสียงรถก็ไม่มี
3: ไม่ได้ยินเลย
4: ก็คือได้ยินเสียงปืนแล้วก็เงียบไปเลยใช่ไหมครับ
3: ได้ยินเสียงปืนแล้วก็เงียบเลยเดี๋ยวตรงโดดมัน
4: แต่เราก็ออกมาตรงนี้ก่อน
3: ออกมานั่งตรงนี้ก่อน
0: ครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเช้าวันนี้ครับทางตำรวจสภ.เมืองกำแพงเพชรครับได้มีการนิมนต์พระลูกวัดทุกรูปไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักนะครับโดยมุ่งประเด็นครับไปที่การหาเบาะแสของคนร้ายที่อาจจะมีการแฝงตัวหรือว่าเข้าไปดูราดราวอยู่ในวัดนะครับรวมไปถึงการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในวัดหรือว่าปมปัญหาอื่นๆที่อาจจะเป็นชนวนจูงใจนะครับโดยเฉพาะเรื่องการยืมเงินนะพี่หมวย
1: ค่ะก็ล่าสุดอาการของเจ้าอาวาสแม้ว่าจะไม่สาหัสนะคะแต่ก็ยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าเจ้าอาวาสมีโรคประจำตัวอยู่หลายโรคผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่วัดกระจมทองบรรยากาศวันนี้เงียบเหงานะคะกุฏิเจ้าอาวาสถูกปิดโดยตำรวจก็ขึงเชือกกันพื้นที่เอาไว้ขณะที่โยมที่คอยดูแลเจ้าอาวาสอยู่ทุกวันคุณชะลออายุ60ปีบอกว่าทราบข่าวตอนเช้าตกใจมากเจ้าอาวาสเป็นคนอัธยาศัยดีทั้งกับพระในวัดทั้งกับชาวบ้านด้วยส่วนการยืมเงินตนเองไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวของเจ้าอาวาสแต่ก็มีคนเห็นคนมายืมเงินเจ้าอาวาสบ้างเรื่องของกล้องวงจรปิดคุณชะลอบอกว่าแต่ก่อนเคยใช้จนกระทั่งเมมโมรี่หมดอายุมาพักใหญ่อะค่ะก็เลยไม่สามารถดูภาพได้ส่วนเจ้าสิงสุนัขพิษบูนะคะที่หลายคนสงสัยว่าทำไมเจ้าสิงไม่เห่าทางคุณชะลอบอกว่าเวลาอยู่กับเจ้าอาวาสจะไม่เห่าหรือแสดงอาการดุร้ายแต่ถ้าห่างเจ้าอาวาสมันจะเห่าแล้วแสดงอาการดุร้ายทันทียิ่งถ้าเจอคนที่ไม่คุ้นเคยจะขู่จะวิ่งเข้าไปกัดซึ่งวันเกิดเหตุเจ้าสิงไม่เห่าคาดว่าก็น่าจะเป็นคนที่คุ้นเคยกับหลวงพ่อขณะที่วัยาวัจกรของวัดคุณมาโนชเล่าบอกว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครมาก่อนเลยแม้กับพระในวัดเองก็ไม่มีซึ่งเงินวัดก็ปล่อยให้เจ้าอาวาส

าติกับพระในวัดบริหารกันเองเรื่องการยืมเงินก็ไม่ทราบแล้วก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าตอนเกิดเหตุเจ้าอาวาสอยู่ในกุฏิหันหลังให้ประตูแล้วจู่ๆ

0: มีคนบุกเลยว่าคนร้ายเป็นใครแล้วคนร้ายก็วิ่งหนีออกจากกุฏิไปค่ะ
1: โอ้ลองฟังดูบาดหมางกับใครมาก่อนเลยแม้กระทั่งพระในวัดก็ไม่มีเหมือนกันซึ่งเงินวัดเนี่ยก็ปล่อยให้เจ้าอาวาสเนี่ยรวมไปถึงพระบริหารกันเองส่วนเรื่องของการยืมเงินตนเองก็ไม่ทราบนะเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวและก็ไม่ได้มีการร่วมเบิกจ่ายเงินของวัดด้วยซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเกาเดาไม่ได้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคือใครนะฮะส่วนกล้องวงจรปิดในวัดเนี่ยก็ดันมาเสียดูไม่ได้อีกฟังดูครับ

0: ล่าสุดวันนี้เลยครับกสทช.ออกจดหมายเวียนเลยนะครับอ่ะพี่หมวยอ่านสิ
1: เป็นจดหมายคนดังกล่าวได้รับผลกระทบหรือความเสียหายเพิ่มเติมอันเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลหรือการกระทำใดที่อาจซ้ำเติมผู้ได้รับผลกระทบค่ะโดยทางกสทช.ได้มีการบอกว่าเพื่อให้การนำเสนอเนื้อหารายการเป็นไปด้วยความเหมาะสมคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะสอดคล้องกับหลักจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชนแล้วก็เป็นไปตามพ.ร.บ.นี้นะคะจึงขอให้ผู้รับใบอนุญาตได้ระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหาแล้วก็กำหนดหลักการสำคัญออกมา
0: ข้อที่1 นะครับการรายงานข่าวหรือการนำเสนอเนื้อหานั้นต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยต้องไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ที่เกี่ยวข้องอันเป็นไปตามกฎหมายและหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพข้อที่2นะครับต้องเคารพสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ความเป็นส่วนตัวและสิทธิส่วนบุคคลของผู้ตกเป็นข่าวและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยหลีกเลี่ยงการนำเสนอเนื้อหาที่ซ้ำเติมความทุกข์สร้างตราบาปทางสังคมหรือกระทบต่อสภาพจิตใจของผู้เสียหายและครอบครัวข้อที่3ต้องไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของผู้ตกเป็นข่าวสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่สามารถบ่งชี้หรือระบุตัวผู้บุคคลได้ไม่ว่าจะเป็นชื่อภาพใบหน้าที่อยู่สถานศึกษาสถานที่ทำงานหรือข้อมูลใดๆอันอาจเกิดให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจชื่อเสียงกิตติคุณหรือสิทธิประโยชน์ของบุคคลดังกล่าวรวมถึงต้องไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการเสนอข่าวหรือเนื้อหานั้นๆข้อที่4การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต้องกระทำเท่าที่จำเป็นนะฮะและเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยเป็นไปตามหลักจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพและต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษต่อข้อมูลอ่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตร่างกายสุขภาพความสัมพันธภาพในครอบครัวหรือสภาพจิตใจของผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวตั้งอยู่บนหลักความรับผิดชอบต่อสังคมการคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนการคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนโดยรวมจึงเรียนมาเพื่อปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไปขอแสดงความนับถือนายฉันทพัฒน์ขำโคกรวดนะฮะท่านเป็นนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษรักษาราชการแทนรองเลขาธิการปฏิบัติการแทนเลขาธิการกสทช.
1: ค่ะเป็นหนังสือด่วนที่สุดนะคะลงวันที่วันนี้เลยค่ะ18พฤษภาคม2569ค่ะ
0: ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการสัมภาษณ์เรื่องราวของบุคคลนะฮะที่ไปถูกบุคคลอื่นกระทำอันนี้ทำได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่ไม่มีการไปละเมิดหรือข่มขืนซ้ำนะฮะแต่ในขณะเดียวกันพ่อข่มขืนลูกลูกข่มขืนแม่พี่น้องละเมิดทางเพศอันเนี้ยเป็นความรุนแรงในครอบครัวกสทช.เขาซีเรียสแล้วมันมีกฎหมายพ.ศ.2550เนี่ยคุ้มครองอยู
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรอาจจะต้องโทษจำคุก6เดือน
1: ค่ะ
0: นะฮะหรือปรับด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะนำทั้ง2คนเนี่ยมาดีเบตกันมาพูดคุยกันในรายการเป็นไปไม่ได้เลยครับนี่คือสิ่งที่ผมได้มีการตอบไปวันนั้นว่าให้เขาไปคุยกันหลังบ้านแต่ผมบอกงี้ก่อนนะฮะแต่คุณผู้ชมครับเรื่องนี้ผมมีโอกาสคุยกับคุณทรายสกอตเนี่ยตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วผมจะทำครับแต่ผมไม่ได้ทำเพื่อลงลึกไม่ได้ทำเพื่อให้เกิดความเสียหายผมอยากรู้เรื่องราวของชีวิตผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องเผชิญอะไรมาเขาอยู่ได้ยังไงมากกว่าเขาทนที่จะอยู่แบบนี้ยังไงผมขออนุญาตนำเสนอเรื่องแบบนี้

0: ี่นะฮะส่วนในเรื่องที่ว่าเป็นแผลในใจเขาอย่างที่บอกแล้วครับว่ามันมีกฎหมายที่คุ้มครองอยู่แต่ผมจะคุยกับทรายครับวันนี้ทรายมานั่งนะสวัสดีครับทรายครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ตามนั้นนะครับทรายก็ตอนนี้แข็งแรงไหมพอได้นะ
2: ครับ
0: ทรายยินดีที่จะตอบคำถามพี่นะครับ
2: ยินดีครับ
0: เพื่อเป็นอุทาหรณ
2: ์ครับ
0: นะครับก็พี่ก็จะพยายามระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนความรู้สึกของทราย
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะไม่ลงลึกในรายละเอียดที่มันจะไปทำสร้างความบอบช้ำให้กับทรายอีก
2: ครับ
0: นะครับประมาณนี้นะครับทรายครับแล้ววันนี้เรามีทนายสายหยุดมาพูดถึงข้อกฎหมายด้วยนะครับยืนยันนะครับว่าเราจะทำภายใต้กฎของกสทช.นะครับและวันนี้เราไม่ได้มีการนำเสนอนะฮะเพื่อให้เกิดข้อเสียหายนะครับกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแต่จะพูดถึงมุมอุทาหรณ์นะฮะแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในบางมุมในบางแง่เท่านั้นนะครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเป๊ปซี่แล้วไปให้สุดเป๊ปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
4: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
5: ่นี่มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของมุกนะคะแล้วมุกก็หย่ากับลูกของคุณแล้วด้วย
6: คุณทำแบบนี้ทำไมฮะฉันคุณ
7: คุณอยู่นิ่งๆแบบนี้แป๊บนึงได้ไหมขอผมชาร์จพลังหน่อย
8: เป็นไรป่ะครับ
6: คุณมีรถไหม
8: ฮะคุณ
9: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: พี่คิดว่าภายมีคนอื่นคนจะมีความลับอะนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็มีความลับได
12: ้พี่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนผมคือคนที่ยังเหมือนเดิม
13: พายไม่ใช่ผู้หญิงแสนดีที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดแต่พายเป็นแค่เด็กใสๆที่เคยตั้งท้องอะแม่
11: ถ้าเขายังไม่บอกสิ่งที่อยู่ในใจพี่จะ
9: รักหักหลังคืนนี้20นาฬิกา30นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: อยากผมยาวสวยทำไงดี
15: ใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
16: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
17: เปิดเลย
18: เนสกาแฟกระป๋อง
17: เปิดแล้วไปต่อ
19: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอีฟผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกอบกรอบแผ่นหนากรอบเต็มคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: หมดเวลานะเรามีลูกค้าไหม
1: วันนี้ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีนะ
1: ค่ะ
0: ฝากเพาซ่าด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: เผื่อใครอยากจะดื่มเอ้ยใครอยากจะใช้
1: ค่ะ
0: ใส่รถ
1: ค่ะ
0: นะครับแหมโอเควันนี้เดี๋ยวไปโหนกระแสนะครับก็แน่นอนครับเรื่องของไซส์สก็อตนะครับเราจะไปดูกันว่าผู้ชายคนนี้นี่โอ้โหจิตใจเขาอยู่มาได้ยังไงนะแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเกิดคำถามขึ้นนะครับว่าเฮ้ยทรายแล้วเรื่องมันไม่ได้เพิ่งเกิดอ่ะมันเกิดมาหลายปีมาก1ทำไมทรายถึงเพิ่งออกมาพูด
1: ค่ะ
0: 2ในช่วงเวลานั้นน่ะทรายอยู่ยังไง
1: ค่ะ
0: คือเมเนจความรู้สึกตัวเองยังไงสร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้ชีวิตมายังไงวันนี้คงต้องไปคุยเรื่องราวเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนครับว่าอีกมุมนึงนะครับอีกมุมนึงหรืออีกฝั่งนึงเนี่ยถ้าต้องการจะมาชี้แจงผมก็ยินดีนะแต่ผมคงไม่สามารถที่จะมาทําแบบพร้อมกันได้แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวต้องบอกแบบนี้นะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องราวละเอียดอ่อนจริงๆต้องกราบขออภัยด้วยนะครับผมสัมภาษณ์เป็นแบบเนี้ยได้เรื่องความรู้สึกเรื่องต่างๆนานาเพื่อเป็นอุทาหรณ์ซึ่งเจ้าตัวเองเขาก็ยินดีที่เขาอยากจะพูดในมุมนี
1: ้ค่ะ
0: ถูกไหมครับทราย
2: ยินดีครับ
0: ตามนั้นนะครับ
1: เดี๋ยวติดตามกับพี่หนุ่มค่ะหมดเวลาของเที่ยงวันทันเหตุการณ์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลฟรีชวิกซอลอัลตร้าพลัสรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

วัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้เป็นกระแสจริงๆครับผู้ชมครับเป็นเรื่องราวเรียกว่าใหญ่โตนะฮะแล้วก็เป็นที่จับตาของสังคมแต่แน่นอนครับต้องเรียนผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครับว่าเรื่องราวในวันนี้ที่นำเสนอเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเลยนะครับเป็นความรุนแรงในครอบครัวหลายคนเนี่ยก็มีการตั้งคำถามมาถึงตัวผมว่าผมจะทำเรื่องนี้หรือเปล่ามีนักข่าวมาถามผมนะครับว่าจะเชิญคู่กรณีทั้งสองฝั่งเนี่ยซึ่งเป็นพี่น้องกันเนี่ยมาออกรายการพร้อมกันไหมแล้วก็จะรับจบจะรับเคลียร์ให้ไหมผมตอบนักข่าวไปเลยบอกว่าผมทำไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันเป็นความรุนแรงในครอบครัวนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่เขาอาจจะต้องไปตกลงหรือจัดการเองกันหลังบ้านนะครับแต่แน่นอนครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยผมก็ยินดีที่

จะสัมภาษณ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแต่ก็วันนี้ถูกหยิบยกขึ้นมานะครับโดยล่าสุดกสทช.เองได้มีการออกหนังสือด่วนที่สุดนะครับนะฮะในการที่ต้องระมัดระวังในการนำเสนอเรื่องราวความรุนแรงในครอบครัวนะครับคุณผู้ชมครับถามว่าความรุนแรงในครอบครัวในที่นี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมล่ะเรื่องผัวเมียถึงทำได้นู่นนี่นั่นคุณผู้ชมครับอันนั้นมันเป็นเรื่องที่เป็นอีกกรณีหนึ่งอีกเคสหนึ่งนะฮะแต่ว่าไอ้ความรุนแรงที่แบบว่าพ่อฆ่าลูกพ่อข่มขืนลูกแม้ทั้งเพศต่างๆนานาเนี่ยอันเนี้ยมันอยู่ในพรบปี2550อยู่แล้วนะครับในการนำเสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมคงจะสัมภาษณ์ในลักษณะที่

0: ครับที่ต้องพูดคุยกันนะครับทนายสายหยุดเพ็งบุญชูครับสวัสดีครับทนายครับเดี๋ยวฟังไปด้วยกันนะครับสายให้กำลังใจนะครับ
1: เคยเจอแล้วครับที่ไทยจนกว่าไปเรียนมหาลัยที่สหรัฐครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ไปอยู่ที่นู่นกี่ปีลูก
1: 6ปีครับ
0: 6ปี
1: ใช่ครับแล้วก็กลับมาที่ไทยตั้งแต่6ปีที่แล้วครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: พอกลับมานี่ก็คือเป็นนักอนุรักษ์เลยปะ
1: ก็ประมาณนั้นนะคะใช่ครับ
0: งานแรกที่กลับมาเป็นนักอนุรักษ์ตอนนั้นทรายทำอะไร

0: จริงๆตอนจิตวิทยาครับคือเราไปทำงานกับหมอที่เป็นจิตแพทย์เราก็ค่อยๆอันล็อกเรื่องต่างๆที่เราเจอตอนเด็กๆนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตอนเรารู้สึกด้วยจังหวะโควิด

0: ก็อยู่กับทะเลครับคือว่ายน้ำเก็บขยะรู้สึกว่าเขาเป็นที่เดียวที่เป็นเจ้าหน้าที่เราว่ายน้ำทุกอย่างครับ
1: เนี่ยก็ไปเจอพวกอย่างเงี้ยนะฮะใช่ไหม
0: ใช่ครับนั่นก็คืองานที่เราทำมา
1: โอเค
0: 6ปีแล้ว
1: ทีนี้พอหลังจากนั้นเองเนี่ยทรายเองก็ไม่ได้อยู่กับทะเลอย่างเดียวทรายก็เข้าปุ่งเข้าป่าอีกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ชีวิตมันต้องไปอยู่กันอย่างนั้นเหรอลูก
0: ก็มันคือความสุขของเราอะครับเรารู้สึกว่าตอนเราอยู่ในธรรมชาติ
1: อันนี้ไปดับไฟป่าเนาะ
0: ครับ
1: อันนี้ที่ไหนลูก
0: เชียงใหม่ครับ
1: เชียงใหม่นะ
0: ครับ
1: คือรู้ว่ามีหรือว่าเราอยู่แล้วเราไปหรือเราไปเที่ยวหรือเราไปพักอยู่ที่นั่นแล้วมันเกิดไฟป่าหรือว่ามีไฟป่าแล้วเราไปที่นั่น
0: เราเป็นห่วงครับเราเป็นห่วงทรัพยากรครับเมื่อเรารู้ว่ามันมีปัญหาเราก็หาทางที่จะไปเราก็ไปเรียนรู้เรื่องปัญหาเพื่อเราอยากเข้าใจทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมครับใช่ครับ
1: เนี่ยนะฮะมีอีกไหมลูกที่ทรายทำเรื่องของเป็นนักอนุรักษ์เนี่ยเห็นล่าสุดเนี่ยไปลุยเรื่องช้างสีดอ
0: ใช่ครับ
1: ทำไมอ่ะอยู่ดีไปจับพัดจับผูไปเจอแม่ตุ๊กเดินเต็มเหรอ
0: คือบางทีทรายรู้สึกว่าเหมือนเราอยากเป็นเสียงให้กับสิ่งที่ไม่มีความยุติธรรมครับรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ถูกต้องที่ต้องทำครับ
1: ทรายกำลังจะบอกพี่ว่าทรายอยากเรียกร้องความยุติธรรมให้กับสิ่งที่เขาไม่สามารถเรียกได้เพราะตัวทรายเองก็ได้รับสิ่งที่ไม่ยุติธรรมแบบนั้นเหมือนกันอย่างนั้นเหรอครับ
0: ประมาณนั้นครับ
1: ประมาณนั้นนะมันก็ต้องมีใครสักคนหนึ่งซึ่งแบบอาจจะต้องหยิบยื่นในการดูแลสัตว์เหล่านี้
0: ทรายแค่รู้ว่าในวันที่ทรายไม่ได้มีครอบครัวทรายมีแต่ทะเลครับกับทรัพยากรคือของครับเขาคือเหมือนเขาเป็นพ่อที่เราไม่เคยมีแล้วเขาเป็นแม่ที่เราไม่เคยมีครับเขาไม่เคยทำร้ายเราแล้วตอนทรายอยู่ในธรรมชาติทรายรู้สึกว่าเราเป็นมากกว่าแค่ผู้ชายที่โดนข่มขืนครับมากกว่าผู้ชายที่โดนครอบครัวทิ้งครับเหมือนเราต้องเป็นสิ่งที่เราไม่เคยได้ตอนเด็กครับคือตอนทรายเด็กๆทรายแค่หวังว่ามันจะมีเหมือนมีคนมาช่วยเราหรือคนที่ช่วยสิ่งอื่น

0: ตรงไปตรงมาเรื่องหนึ่งนะครับพี่ต้องขอโทษจริงๆนะครับถ้าเกิดคำถามนี้ไปกระทบความรู้สึกทรายเนาะทรายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่พี่ตามเรื่องของทรายมาเนี่ยทรายนะ
1: ก็นอกจากเพื่อนๆกับคุณแม่บุญธรรมทรายก็ไม่ได้มีใครที่คุยด้วยครับเราก็พยายามไปทีละวันทีละวันนะฮะแล้วก็อยู่กับธรรมชาติครับ
0: คือทรายอยู่ได้ยังไงเนี่ยคือถ้าเป็นพี่คงคับอกจนอกแตกอ่ะพี่บอกเลย
1: ทรายเป็นคนที่มีความหวังนะฮะคือทรายแค่พยายามดูว่าแบบมันมีใครที่จะช่วยเราได้ไหมในครอบครัวหรือมันคือเราพยายามเก็บความหวังไว้อะครับแล้ววันนี้เราก็ไม่มีความหวังในเรื่องนั้นแล้วครับ
0: ทรายพี่ถามนิดหนึ่งแล้วพี่เชื่อว่าสังคมเองส่วนหนึ่งนะใช้คำว่าส่วนหนึ่งเขาก็คงอยากจะรู้เหมือนกันว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยทำไมทรายถึงเก็บเรื่องนี้เอาไว้ทรายทำไมถึงไม่มีการออกมาพูดก่อนหน้านี้ทำไมถึงเพิ่งออกมาพูด
1: เพราะว่าคุณตาเขาสอนให้เรารักครอบครัวครับคือทรายโตมาในครอบครัวที่คุณตาเขาเลี้ยงอะครับเลยเราก็พยายามเชื่อว่าสิ่งที่เขาสอนแล้วก็จิตวิญญาณเขาก็ยังอยู่ในครอบครัวนี้อยู่ครับทรายไม่อยากออกมาพูดเพราะว่ามันคือโลกที่คุณตาสร้างให้กับเราอะครับแต่เมื่อคุณตาไม่อยู่แล้วอะทรายก็เห็นว่าแบบครอบครัวของทรายอะไม่ได้เก็บจิตวิญญาณของคุณตาไว้เลยครับเลยวันที่ทรายตื่นตัวแล้วทรายรู้สึกว่าคุณตาคงไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่ได้อยู่กับครอบครัวนี้แล้วครับคือทรายไม่อยากทำลายครอบครัวตัวเองครับแต่ทรายคิดว่ามันหมดแล้วครับ
0: แสดงว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่ทรายยังไม่เคยออกมาพูดเป็นเพราะว่าทรายยังจำคำของคุณตาได้แล้วคำที่บอกว่าต้องรักครอบครัวนะต้องโปรเทคครอบครัว
1: ทรายแค่คิดว่าเธอคุณตาเห็นในสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาก็คงบอกให้เราเดินออกเหมือนกันนะครับมันหมดความหวังในเรื่องนี้กับคนพวกนี้แล้วครับ
0: ทรายไม่เคยเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ทางคุณตาฟัง
1: คุณตาเขาตายประมาณ10กว่าปีที่แล้ว
0: ครับ
1: ทราย
0: ยังไม่ได้มีโอกาส
1: ที่จะบอกครับ
0: ทรายสนิทคุณตาใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายครับ
1: ตอนที่แม่เขาฟ้องร้องเราผมเห็นว่ามันไม่มีจุดหยุดของผู้หญิงคนนี้ครับวันตอนที่ผมกลับมาที่หัวหิน6ปีที่แล้วครับผมไม่ได้กะว่าจะบอกคุณแม่เรื่องพี่ชายเลยครับมันผมยังไม่พร้อมแต่พอดีผมบอกคุณแม่เรื่องพี่เลี้ยงแล้ววันที่พี่เลี้ยงเขาถูกไล่ออกครับเขาโทรไปบอกแม่ไปขู่เรามาคุยแล้วเขาก็บอกว่าแบบเรื่องนี้มันจริงไหมเราก็บอกว่าจริงแล้วเขาบอกห้ามบอกใครฮะซึ่งตอนนั้นทรายก็ไม่ได้คิดมากว่าแบบแบบมันเป็นเรื่องผิดปกติที่คุณจะไม่แก้ไขอะไรเลยทรายแค่คิดว่าแบบโอเคทรายได้บอกเรื่องพี่เลี้ยงไปแล้วทรายปลอดภัยในครอบครัวเพราะพี่เลี้ยงก็ไม่อยู่แล้วแต่อีกสักพักนึงแม่เขาก็ไล่เราออกจากบ้านหัวหินครับซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้ว่าเราเป็นเจ้าของบ้านด้วยครับเขาบอกว่าเป็นบ้านของเขาแล้วทรายก็ได้สูญเสียครอบครัวตัวเองความปลอดภัยในบ้านอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นทรายก็เก็บทุกอย่างที่อยู่ในบ้านเราที่เราจะเอาไปพอเอาไปได้เสื้อผ้าแปรงสีฟันแชมพูเราก็หนีไปอยู่ภาคใต
0: ้อันนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ย
1: 2020ฮะ
0: 2020
2: 6ปีก่อน
0: 6ปีนะ
2: ครับ
0: 6ปีนะฮะ
1: ครับ
0: แสดงเรื่องนี้มันฝังอยู่ในใจทรายมา6ปีแล้วเนาะ
1: ครับ
0: โอเคแต่ว่าคือต้องผมต้องกราบขออภัยทางฝั่งของตัวคุณแม่ทางคุณทรายด้วยนะครับเพราะว่าอันนี้มันเป็นอาจจะเป็นความรู้สึกของตัวคุณทรายที่เขาเก็บเอาไว้แล้วเขาอยากจะระบายหรืออาจจะพูดหรือก็แล้วแ

0: ในการโปรเทคตัวเองถ้าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณชายพูดอันนี้ผมขออนุญาตขอโทษด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: คุณแม่สามารถชี้แจงได้นะครับหรือว่าคุณแม่จะชี้แจงทางไหนก็ได้หรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อความเป็นธรรมคุณแม่ด้วยนะครับคืออันนี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นประเด็นที่ว่าชายพูดอยู่มุมเดียวแล้วข้อเท็จจริงเนี่ยคุณแม่ยังไม่ได้พูดก็เป็นสิทธิ์คุณแม่ต้องออกมาดีแคร์ตัวเองเหมือนกันในส่วนหนึ่ง
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะทราย
1: ครับ
0: โอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฮะสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร i Herb สูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูพัดลมทีฟาวผลิตภัณฑ์ Starwell

0: เดี๋ยวพอใจ
1: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
2: แม่กินน้ำ
3: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
1: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
2: โคเวยกบ้านซับเลย
4: อยากฟันขาวแบบอิงแต่กลัวเสียวฟันต้องทำไงอ่ะ
5: นี่ใหม่เซนโซไดคลินิคอลไวท์ฟันขาวขึ้นช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงช่วยกระจัดคราบบนผิวฟันได้มากขึ้นฟันดูขาวขึ้นไม่กลัวเสียวฟันลองเลย
6: ฟันโอ DC Justice League Collection รวมเหล่า DC Super Hero สุดน่ารักมาไว้บนซองฟันโอซื้อเลย
7: ชีวิตที่ต้องสร้างฝันต้องเต็มที่มาโนโปรวิทแท็บวิตามินรวมมีวิตามิน C D A B1 B2 B6 และนิโคตินามายด์ช่วยบำรุงร่างกายมาโนโปรวิทแท็บจากแหลมทองการแพทย์อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
8: าหม่องน้ำเสียงเพียวอิ๋วบรรเทา
9: ได้เหรอ
10: ได้ทำไมได้ก็ไม่อยู่มาถึง60ปีหรอก
9: จริง
8: ยาหม่องน้ำเสียงเพียวอิ๋วสูตรหนึ่งมีแบบลูกกลิ้งด้วย
11: น้ำผึ้งเวชพงศ์น้ำผึ้งคุณภาพฉลากสีน้ำเงิน
9: นี่มารู้ไหมว่าดิ๊กเป็นห่วงมาแล้วคิดถึงมามากนะ
4: ค่ะคุยกับผัวเหร
9: อผู้ใหญ่ลีเขาฝากนี่ให้
12: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: แน่ใจเหรอว่าจะไม่ทำให้ฟ้าสายอาการแย่ลง
15: ผมจะดูแลเธออย่างดี
16: เดี๋ยวผมจะสอนพวกคุณนะครับวิธีการป้องกันตัวจากศัตรูที่มีสรีระใหญ่กว่า
15: คุณช่วยให้ผมก่อนนะ
12: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงาน 23-31 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
18: ดาเมจสะสม3ปีใครๆก็คิดว่าผมหญ้าต้องเสียแต่หญ้าไม่กลัวหรอกเพราะหญ้ามีตัวพลิกเกมใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมในระดับโมเลกุลช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีผมหญ้าไม่แห้งไม่ขาดไม่แตกปลายนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
19: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
20: ใหม่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจลองเลย
21: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซี
22: ไก่กรอบ
23: ซีสุดใจเลย
24: ช่ำว้าวมาก
25: ยอมมีอีหลีเด้อ
21: ใครที่กินก็บอกว่าซีสกลับมาให้ซีสกันอีกครั้งเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัล
26: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
27: สนับสนุนโดยไฟไลน์คูลิ่งเฟรชสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ตร้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12
28: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังพูดคุยกับทางฝั่งของชายสกอตอยู่นะครับเรื่องราววันนี้ต้องบอกนะครับว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับเป็นความรุนแรงในครอบครัวนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยกสทช.ได้มีการออกหนังสือเตือนสำหรับช่องทีวีทุกๆช่องนะครับเรื่องของการนำเสนอขอให้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินะฮะการความรุนแรงในครอบครัวปี2550คุณผู้ชมครับก็ผมเองก็พยายามที่จะไม่ไปลงดีเทลที่มันแบบอะไรลึกมากมายนะครับยกเว้นที่ทางทรายเองเนี่ยเขาอยากจะพูดในมุมเขาเองนะครับผมคงจะไม่ตั้งคำถามอะไรที่มันล่อแหลมจนเกินไปเพราะมันก็อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่ในการนำเสนอในวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับส่วนอีกมุมนึงก็คือเรื่องราวของทางพี่ชายคุณทรายถ้ารู้สึกว่าสิ่งวันนี้ที่มีการพูดออก

0: ไปนําเสนอออกไปไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางเราก็ยินดีนะครับที่จะทางคุณพายนั้นชี้แจงหรือจะชี้แจงทางไหนก็ได้อย่างน้อยก็เป็นอีกมุมหนึ่งของทางคุณพายด้วยนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของคุณสายเพราะแน่นอนครับเป็นประเด็นข่าวไว้แล้วผมขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าแต่ถ้าเกิดว่าจะมานั่งดีเบตกัน2มุมผมว่ามันไม่เหมาะอันนั้นคือความรุนแรงในครอบครัวชัดเจนนะฮะอ้าวโอเคสายเมื่อกี้นี้ที่สายเล่าให้ฟังทั้งหมดเนี่ยพี่ถามอย่างนี้เรื่องราวของที่ดินมันเกิดอะไรขึ้นลูก
1: ต้องเล่าว่าสายเพิ่งมารู้ว่าสายเป็นเจ้าของหนึ่งในเจ้าของในที่ดินที่หัวหิน2ปีที่แล้วเพราะว่าตลอดมาคุณแม่เขาบอกว่ามันเป็นที่ของเขานั่นคือข้อความที่เขาส่งมาที่สายเคยที่ทุกคนตอนนี้เห็นแล้วแหละว่าเขาบอกว่ามันเป็นที่ของเขาคือทะเบียนบ้านหมดต้องไปต่อทะเบียนแล้วเขาต้องการลายเซ็นของเรานั่นคือจุดที่เรารู้ว่าเราเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แล้วหลังจากนั้นปาตั้งแต่2ปีนั้นทรายเป็นคนจ่ายภาษีในที่ดินส่วนของทรายเองหมดครับส่วนของทรายและพายคร
0: ับเดี๋ยวนะลูกคือพี่ถามงี้ก่อนคือที่ดินเนี่ยเท่าที่พี่ทราบมาคือที่ดินที่นั่นน่ะก็จะมีหลากหลายแปลงถูกไหมลูก
1: ใช่คือแค่แปลงส่วนของทราย
0: แปลงส่วนของทราย
1: จะแบ่งกับพายครับ
0: กับพี่ชาย
1: ใช่ครับ
0: ครับก็คือแปลงนั้นเนี่ยคือคุณตาเนี่ยมอบให้กับทั้ง2คน
1: ใช่ครับแล้วเขาโอนให้แม่ก่อน
0: แล้วถึงจะมาเป็น
1: เพื่อหย่อนภาษีคือเราแม่เขาโอนมาให้เราภายใน4เดือนนั้นนะครับ
0: คือ
1: ไม่ได้ทิ้งไว้นานครับ
0: เพราะฉะนั้นก็คือในชื่อเนี่ยก็จะเป็นยืนยันที่บินแปลงได้เป็นของของ2คน
1: ใช่ครับ
0: ถูกไหมฮะอ้าวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นก็ตามข้อเท็จจริงมันก็ปรากฏอยู่แล้วแล้วทำไมถึงมันเกิดเรื่องอะไรฮะ
1: ก็เขามาฟ้องร้องเราอะฮะแล้วเขาอยากเอาที่ดินตรงนั้นคืนครับแล้วในคดีฟ้องเขาก็ใส่ชื่อพี่ชายเป็นพยานครับที่หาว่าเราเป็นลูกเนรคุณครับสำหรับสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราพูดก็คือเรื่องพี่เลี้ยงที่เราไปเล่าให้เขาที่เราเล่าให้ทุกคนฟังก็คือมันเป็นเรื่องจริงที่แม่ผมจ้างพี่เลี้ยงที่ข่มขืนผมกลับมาทำงานในบ้านเพื่อจะไล่เราออกจากบ้านหัวหินครับนั่นคือเรื่องที่ทรายต้องแบกมา6กว่าปีครับพี่เลี้ยงคนนี้สรุปแล้วครอบครัวทรายไม่ดำเนินคดีนะครับเขายังอยู่ที่เพชรบุรีวิ่งไปไหนไม่รู้เลยครับหลังจากที่ทรายเขียนเรื่องออกมาครับเขาวิ่งหนีไปครับแม่สายไม่เคยดำเนินคดีไม่เคยคือเขาจ้างเขากลับมาทำงานนะครับมันก็คงไม่มีคำบรรยายมากกว่านั้นนะครับ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวเราคุยเรื่องของที่ดิน
2: ครับ
0: คือที่ดินตกลงมันคือยังไงพ
2: ี่อันนี้ตอนนี้น้องเอามาไม่มีตัวฟ้องมีแต่พินัยกรรมแล้วก็บัญชีพยานน้องมีอีกไหมฮะ
1: อ่ะนี่ครับ
2: มีคำฟ้องไหมครับน่าจะมีฟ้อง
0: ที่ถูกฟ้องอะ
2: ครับ
0: คือฟ้องด้วยสาเหตุอะไรครับ
2: น่าจะเพิกถอนการให้เพราะเหตุประพฤติเนรคุณใช่ไหม
1: ใช่ครับฟ้องน่าจะไม่ได้เอามา
2: ครับครับพอเข้าใจเนื้อหาอยู่ดูตามข่าวอยู่ครับ
1: ใช่ครับแต่เขาใส่พี่ชายผมเป็นพยานในคดีเนรคุณครับ
2: ใส่ชื่อพี่ชาย
1: ใช่ครับ
0: ไอ้กรณีแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรยังไงครับพี
2: ่ก็คือเอาตามหลักทั่วไปก่อนถ้าคุณแม่หรือแม่หรือพ่อหรือปู่ย่าตายายบุปการีผู้สืบสันดานนะครับถ้าเขายกที่ดินให้เราหรือยกทรัพย์สินให้ตัวเราเนี่ยฮะถ้าอยู่มาเขาอ้างว่าเราเนรคุณเนี่ยมันเป็นเหตุฟ้องเพิกถอนการให้ครับพี่ไม่ถึงเขาฟ้องเพิกถอนเอาที่ดินคืนได้เขาอ้างอย่างนั้นนี่คุณแม่อ้างอย่างนั้นอ้างว่าน้องประพฤติเนรคุณ
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะทําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไปกล่าวหาว่าให้เขาเสียหายแม่อ้างตรงนี้แต่ประเด็นที่น้องพยายามบอกว่าที่คนนี้คุณตามีเจตนายกให้น้องแต่ต้น
1: ใช่ครับ
2: ถูกไหมฮะ
1: เราก็สิ่งที่เราเล่ามันไม่ได้เป็นการทำชื่อเสียหายครับ
2: มันมีสองประเด็นครับสองประเด็นคือถ้าคุณตาเนี่ยมีเจตนายกให้น้องสายนิติกรรมแรกที่คุณตาโอนไปให้คุณแม่เนี่ยอันนี้เป็นนิติกรรมอำพางกันเพราะเจตนากินคุณตาต้องการให้หลานไปทีเดียว
0: พิสูจน์ยังไง
2: ก็น้องเขาต้องยืนยันว่าตายกให้บุคคลทั่วไปทราบอำพางเพราะอะไรอำพางเพราะผมไม่อยากจะใช้คำว่าลบเลี่ยงภาษีเนาะ
0: อ
2: ำพรางเพราะการวางแผนภาษีดีกว่าเพราะอัตราภาษีมันต่างกันคุณตาโอนให้ลูกตัวเองนะครับคุณตาโอนให้ลูกเสียแค่อากรสแตมป์50ตังค์ของราคาประเมินเสียค่าธรรมเนียมการโอนแค่50ตังค์ของราคาประเมินเช่นกันจะเสียแค่2ฐานถ้าคุณตาพาสมาให้น้องสายเลยจะมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดางอขึ้นมาอีกตามราคาประเมินซึ่งการจ่ายภาษีมันจะสูงมากทีนี้คนที่เขาพอรู้ช่องเขาก็โอนไปให้ลูกตัวเองก่อนแล้วให้ลูกโอนต่อไปที่หลานมันก็จะเซฟส่วนนี้ลงไป
1: ซึ่งได้มีน้าแล้วก็ลุง

0: ที่มีที่ดิน
1: บ
0: ัวหินแปลงข้างๆกันซึ่งในเวลาเดียวกันเขาก็โอนให้ลูกก็คือรุ่นหลานเหมือนกันหมด
1: ทําลักษณะนี้เหมือนกันหมด
0: ทุกคนทําหมด
1: อันนี้ข้อจริงน้องก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยที่ไม่ใช่ของแม่เพราะตาไม่ได้เจตนาให้แม่เพราะตอนให้ตายังมีชีวิตอยู่ถ้าตามีชีวิตอยู่ที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่หมอดก
2: แต่ทีนี้ที่ผมกำลังสงสัยเนี่ยอันนี้ขออนุญาต
1: ครับ
2: คือมันเป็นกรณีศึกษาเหมือนกัน
1: ครับพี่
2: อันนี้ผมก็ไม่เคยทราบเพราะผมก็ไม่เคยมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นไม่เคยผ่านตาเลยผมอยากรู้เรื่องกรณีแบบนี้คือผู้เป็นแม่สามารถมาฟ้องผู้เป็นลูกในฐานะที่เลคุณและสามารถที่จะยึดสิ่งของกับค
1: ือมีค่อนข้างบ่อยครับพี
2: ่เหรอ
1: มีค่อนข้างบ่อยเพราะว่าที่เอาว่าเคสชาวบ้านทั่วไปเขาก็คิดว่าเออเดี๋ยวเขาตายไปแล้วเนี่ยต้องมาจัดการมรดกอีกกลัวลูกจะมาทะเลาะกันเขาก็พยายามจำนายใจโอนให้ลูกเขาแต่ละคนพออยู่ไปสักระยะลูกที่ได้ทรัพย์สินไปทิ้งไม่ดูแลมาด่าเขาอีกไม่ส่งเสียเลี้ยงดูกฎหมายมันก็เลยมีอยู่มาตราเนี่ยครับเพิกถอนการให้ได้แต่เพราะว่าลูกประพฤติเนรคุณประพฤติเนรคุณก็มีด่าทอหยาบคายทำร้ายร่างกายอายุมากแล้วก็ไม่ส่งเสียเลี้ยงดูเขาเพราะกฎหมายก็ต้องป้องกันลูกที่ว่าได้ทรัพย์สินแล้วทิ้งพ่อทิ้งแม่กฎหมายเขาเขียนเจตนาไว้ดีครับพี่
2: งั้นผมถามนิดนึงแล้วกรณีที่ทรายเนี่ยได้มีการออกมาพูดแบบนี้และเปิดเผยข้อเท็จจริงในมุมความรู้สึกของตัวเองซึ่งเป็นผู้ถูกกระทำผมใช้คำนี้ก่อนนะฮะเท่าที่เราฟังมาเนี่ยเรายังไม่ได้ฟังอีกฝั่งหนึ่งแบบชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ฟังมุมของทรายเนี่ยทรายบอกเลยว่าผมถูกกระทำแบบนี้อันเนี้ยทางผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่เนี่ยบุพการีสามารถหยิบยกตรงเนี้ยไปอ้างกับศาลได้ไหมอ้าวก็นี่ไงเห็นไหมเขาออกไปพูดนี้เลยทำให้ฉันเสียหายทำให้ตระกูลฉันเสียหายซึ่งยกอิบยกได้ไหม
1: ซึ่งแนวทางจากคำพิพากษาฎีกาที่เคยมีนะลักษณะเนี้ยยังไม่เคยมีแต่ไปด่าว่าอีนั่นอีนี
2: ่อ
1: ีแก่อีโง่อะไรเงี้ยลักษณะนี้มันจะมีฎีกาว่าอย่างเงี้ยเนรคุณ
2: แต่การปกป้องส่วนได้เสียของตัวเองแบบเนี้ยยัง
1: ไม่เคยมีเคสก็คือน้องเขาพูดทำเหมือนว่าเขาบอกแม่ว่าเขาทนกระทำแบบนี้
2: ไม่ได้
1: จากพี่เลี้ยง
2: เขาไม่ไหว
1: อย่างนี้แต่แม่แทนที่จะคุยกับลูกก็บอกว่าเฮ้ยอย่าพูดเรื่องนี้นะถ้าน้องพูดปั๊บกลายเป็นเนรคุณอันนี้ผมว่ามันก็ยังไม่น่าไม่ถึงขนาดนะความเห็นผมต้องบอกคนดูนะฮะเป็นความเห็นส่วนตัวผมถ้าส่วนตัวผมว่าไม่น่าจะให้เรื่องเนรคุณเพราะว่าคือน้องเขาพยายามสื่อความจริงว่าคนเนี้ยก็เคยกระทำแบบนี้กับผมแล้วทำไมต้องจ้างเขากลับเข้ามาทำงานพี่ก็ทำแบบนี้แต่แม่กลายมาไม่พอใจอยู่อย่าพูดนะถ้าพูดไปเนี่ยก็เหมือนว่ามันน่าจะเสียเชื่อ
2: มันเป็นเรื่องแบบนั้นหรือเปล่าลุง
0: ระหว่าง 4-5 ปีที่ทรายแทบจะได้กลับไปอยู่ที่บ้านหัวหินนะครับพี่กับแม่ก็ไปเที่ยวกันตลอดครับ อยู่กับพี่เลี้ยงที่ข่มขืนชายแหละครับกับพี่ชายที่ข่มขืนชาย
2: ที่ละเมิดชายแล้วกันเนาะ
0: ใช่อยู่ด้วยกันสามคน
2: ครับชายพี่ถามนิดนึงนะลูกคือขออนุญาตนะคุณแม่เองเนี่ยได้มีการอ้างว่าเราเป็นเนรคุณเขาในเรื่องอะไรอะลูก
0: ในคำฟ้องนะครับเขาเขียนว่าการที่เราพูดว่า
2: คำฟ้องได้ใช่ไหม
1: พูดได้ครับพี่
2: พูดได้นะ
0: ครับในคำฟ้องเขาบอกว่าการที่เราไปพูดในมันจริงๆเรื่องใหญ่มันเกิดขึ้นตั้งแต่รายการตีท้ายครัวครับเพราะในรายการนั้นอ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่ชายบอกว่าเขาจ้างพี่เลี้ยงที่ข่มขืนเรากลับมาทำงานเขาหาว่าชายไปพูดแบบนั้นอ่ะทำให้เขาชื่อเสียงเสียหายซึ่งตั้งแต่รายการตีท้ายครัวมาครับคนอื่นในครอบครัวทรายก็เริ่มหนาวหนาวกับทรายครับ มันมีแชทอันนึงอ่ะที่ทรายปิ้นออกมาให้ครับที่น้าทรายส่งมาให้ทรายเขาเขียนว่าอันนี้คือหลังจากที่ตีท้ายครัวออกนะครับทรายครับทรายต้องไม่พูดเรื่องแม่หรือภัยอีกแล้วนะครับคือตอนนี้ทุกคนก็รู้เรื่องเราอยู่แล้วควรจะจบตามสัญญาที่เซ็นตอนที่ตกลงที่จะให้เงินเราทุกปีตอนนี้คนในตระกูลพิรมภักดีไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่เขากำลังจะฟ้องเราว่าเราเป็นลูกทรพีซึ่งอันนี้ชายควรปรึกษาทนายของชายนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหม
2: คืออันนี้คือที่มีคนส่งมาเตือนอันนี้อยู่ในต้องเรียนแบบนี้นะคุณผู้ชมครับคือพอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องประเด็นที่ไปเกี่ยวข้องกับตระกูลเนี่ยผมก็ต้องบอกนี้นะฮะทั้งที่เราทราบมาเพราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลงกันสาธารณะอยู่แล้วนะฮะเราจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าในตระกูลเนี่ยก็จะมีทั้งหมดใน3สายถูกไหมฮะจะมี3สายจากท่านเจ้าพญาพิรมภักดีสูงสุดถูกไหมฮะแล้วก็มีทายาทออกมาเนี่ย3สายนะฮะก็จะมีสาย1สาย2สายที่3ถูกไหมฮะของทรายจะอยู่สายที่3
0: ครับ
2: ถูกไหมครับอยู่สายที่3อันนี้เท่าที่ผมไปศึกษามานะอยู่สายที่3ก็คือจะมีอย่างเช่นคุณตั้นก็จะอยู่ทางฝั่งของ คุณตาทราย
0: ใช่ครับ
2: ถูกไหมฮะทางคุณตอสก็จะอยู่อีกสายหนึ่งนะคือสายของทางพี่ตุ่มนะฮะก็คือคุณสันตินะฮะแล้วก็จะมีอีกสายหนึ่งก็คือทางพี่จ๊ะอยู่ตรงกลางก็คืออะไรประมาณแบบนี้ถูกไหมฮะแต่ทีเนี้ยในหมู่ของสายก็คือสายเนี้ยแหละที่มีการส่งข้อความมาหาทรายถูกไหม
0: ใช่ครับแต่ทรายขอความช่วยเหลือจากสายอื่นด้วยครับลุงสันติทรายก็เคยขอความช่วยเหลือจริงๆลุงสันติได้ฟังเทปของพี่ชายแล้วก็ทรายขอความช่วยเหลือของเขามา4เดือนแล้วครับตั้งแต่ที่ทรายรู้ว่าเขาจะฟ้องเราก็ไม่ได้มีอะไรมาลุงก็บอกให้ทรายไปขอโทษแม่ครับแล้วพี่ป๊อตทรายก็เคยขอความช่วยเหลือ3ปีที่แล้วครับทรายเคยส่งภาพที่รถทรายมีแต่สัมภาระของทรายแล้วบอกว่าแม่ทรายเขาทำแบบนี้ครอบครัวทรายไม่ได้ช่วยทรายทำอะไรได้บ้างจริงๆทรายมีแชทหมดนะครับที่ทรายเคยส่งขอความช่วยเหลือลุงสันติพี่ตอนน้าต่างๆครับ
2: แล้วก็ทรายครับพี่วิทยาถามนิดนึงแล้วตกลงอันเนี้ยที่เขามีการฟ้องทรายเนี่ยตกลงสาเหตุทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรณีที่บอกเราเป็นลูกอกตัญญูเด
0: ล
2: คุณโดยสาเหตุเนี่ยมาจากเรื่องของการที่เราไปออกรายการ
0: ตีท้ายครัวเรื่องพี่เลี้ยงครับ
2: เอ๊ะไอ้คำพูดคำนั้นมันเป็นการที่บอกได้ไหมครับว่าเราปกป้องตัวเอง
1: ก็น้องเขาก็พยายามพูดแบบนั้นแจ้งแบบนั้นแจ้งคุณแม่แต่ทีเนี้ยความเห็นกับคุณแม่ไม่ตรงกันความเห็นไม่ตรงกันคุณแม่เขาพูดอย่างเงี้ยก็อ้างว่าทำให้เขาเสียหายแล้วอ้างมาเป็นเหตุว่าเนี่ยการที่ไม่เชื่อฟังหรือพูดให้เขาเสียหายแม่ก็อ้างว่าตรงนี้เป็นเหตุประพฤติเนรคุณฮะนี่เป็นข้ออ้างเพราะเขาระบุมาในบัญชีระบุพยานอยู่ครับ
2: แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเอาแบบคิดเร็วๆมองเร็วๆเนี่ยอย่างนี้มันเข้าไหม
1: มันต้องตีกว่าพี่นุ่มเพราะมันต้องตีบริบทภาพรวมนะเพราะมันยังไม่มีลักษณะนี่ก็เหมือนลักษณะขัดคำสั่งคุณแม่มากกว่านะไม่ใช่ว่าในเนื้อหาที่จะไปเนรคุณหรือไปด่าแม่ลักษณะแม่บอกอย่าทำแบบนี้อย่าพูดเรื่องนี้อย่าเอาเรื่องในบ้านที่มันไม่ดีไปพูดให้คนภายนอกได้ยินลักษณะคุณแม่น่าจะห้ามลักษณะนี้มากกว่าแต่น้องเขาก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องจริงแล้วเขาเป็นผู้ถูกกระทำเขาก็ชอบที่จะพูดมันออกไปเนี่ยผมว่ามันความต่างมันต่างกันเลยนะครับผมก็ไม่กล้าควันทงว่าจะเป็นหรือไม่เป็นนะครับแต่แนวมันที่ว่าเป็นก็ยังไม่เคยมีนะลักษณะเหมือนห้ามเรื่องในบ้านมาพูดอ่ะมาพูดมันเอ้ยมันเสื่อมเสีย
2: ทีนี้ย้อนกลับไปก่อนที่มีการฟ้องร้องกันนะได้มีการมาคุยกันก่อนไหมได้มาบอกไหมว่าเออขอที่ดินเอาโอนกลับคืนมาก่อนนะอะไรเงี้ยเออมันมีไหมไม่มีเลยหรอ
0: ใช่พยายามนัดคุยกับเขาอะไรแบบนั้นก่อนงานแต่งงานนะที่ตอนนั้นที่ทุกคนเห็นนะครับก็ไม่มีการตอบรับอะไรเลยครับ
2: อือฮึ
0: ใช่ครับไม่มีการคุยก่อนหน้านี
2: ้คืออยู่ดีก็ได้รับหมายเลย
0: ใช่ครับ
2: อ๋อเหรอ
0: เขาเอาหมายไปเขาให้ทนายหรือใครไม่รู้ไปแขวนหมายเรียกศาลหน้าประตูรั้วที่บ้าน
2: อือฮึ
0: ครับ
2: โอเคคุณผู้ชมครับพักสักครู่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นเรื่องของที่ดินซึ่งมันเป็นจุดประกายที่ทำให้ทรายเองเนี่ยบอกว่ามันคือฟางเส้นสุดท้ายแล้ว
0: ครับ
2: ที่มันมีการมาฟ้องร้องทางทราย
0: คือคุณยังไม่ช่วยจัดการเรื่องที่พี่ชายข่มขืนผมเลยแล้วคุณจะมาฟ้องที่ดินเพื่อจะเอาเรื่องนี้กลับมันวิปริตฮะ
2: โอเคไม่เป็นไรโอเคพักสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับยูนีฟน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวรวม 100% ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิดาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนตัวยาลอราทาดีลอรีโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปุ๋ยตรามงกุฎแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
3: ใหม่น้ำมันเครื่องเผาซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคช่วยล็อกคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มยีสต์กาวช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีให้เครื่องทนนานทุกงานโหดกระบะเร่งแรงแซงขาดบรรทุกเร่งแรงแซงหลุดล็อกพลังหนุกให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนานลองไลฟ์เทคลองไลฟ์เอนจิ้นPulsar
4: เรตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทจิน่าสูตรเรตินอล ด้วยฮิโรติโนและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรก
5: พิเศษแลกซื้อชุดวัสดุถึง20พฤษภาคมนี
6: ้แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
7: ได้สิ
8: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Everyday We Care
9: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
10: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิโต้3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ
11: ์โอ้ชอบค่ะ
12: หายนะเลยล่ะเวลาที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกลิ่นกายที่มาตอนเราไม่รู้ตัวใช้เตาเหยียบโลกมั่นใจแบบรู้ตัว
13: อะไรครับเนี่ย
14: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
15: ่โอ้โห
16: หอมคั่วเข้มครบสูตรอร่อย
17: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
18: ลองเลย

0: เดน
1: และหลอดชมพูช่วยลดสิวฟันด้วยสารพลังเกลือ
0: เจเดนเจเดนเจเดน
2: น้ำผึ้งเวชพงศ์น้ำผึ้งคุณภาพฉลากสีน้ำเงิน
3: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
4: TC Group มาดูกันว่าฉันจะทุบพวกแก
5: ถ้าแกทำให้นามสกุลฉันเฉาฉกแกจะไม่ได้สักบาท
6: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ่
7: ได้เจอกันสักทีนะไทย
8: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: พี่คิดว่าพายมีคนอื่นคนจะมีความลับนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็มีความลับได
11: ้ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนผมคือคนที่ยังเหมือนเดิม
12: พายไม่ใช่ผู้หญิงแสนดีที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดแต่พายเป็นแค่เด็กใจใสที่เคยตั้งท้องอะแม่
10: ถ้าเขายังไม่บอกสิ่งที่อยู่ในใจพี่จะ
8: รักหักหลังคืนนี้20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เอาขนมอะไรไหม
14: เจ้าลิสก้า
13: เอาขนมอะไรไหม
14: เจ
13: ้
14: าล
13: ิ
14: สก้า
13: เอาขนมอะไรไหม
15: ทวิสโก้ทวิสโก
16: ้ข้าวโพดอบกรอบหอมอร่อยทวิสโก้ทวิสโก้กรอบก็มาแรง
17: รถไหลไปแล้ว
18: พยาน
17: ะ
18: เลยล่ะ
19: เวลาที่เราไม่รู้ตัว
20: เหมือนกลิ่นกายที่มาตอนเราไม่รู้ตัวใช้เต่าเหยียบโลกมั่นใจแบบรู้ตัว
21: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
22: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
21: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
23: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569
24: แจกจริงลุ้นรถยนต์ช็อปอย่างหลิงหลงลุ้นโชคเพียงซื้ออย่างหลิงหลงลีโอหรือแอตลาสรับคูปองชิงโชคทันทีช็อปที่ศูนย์บริการหลิงหลงวันนี้ร่วมสนุกได้ถึง30 มิถุนายน 2569
25: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมที่จะดูแลลูกทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บีบเทไม่ว่าเวลาไหนจะไปที่ไหนหรือให้เขาอยู่กับใคร
26: ฉันพร้อม
25: S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
27: สนับสนุนโดยน้ำผึ้งเวชพงศ์ไก่ทอด KFC KA Bright and Glow Ketidol Aqua Sun Body Sun Serum SPF 50+ PA++++
28: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังพูดคุยกับทางสายสกอตนะฮะทรายครับคือประเด็นที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ก็คือมันนำมาจากเรื่องของเราที่เรื่องของที่ดิน
29: ครับพี
28: ่ถูกไหมฮะ
29: ครับ
28: ตัวทรายเองเนี่ยหลังจากที่มีหมายมาทรายได้มีการติดต่อกลับไปและมีการพูดคุยหรือสอบถามไหมครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้น
29: วันที่นัดเราขึ้นศาล

0: รอบแรกแล้วครับก็เขาไม่ได้มาจ่ายไปคนเดียวกับทนายครับ
1: คุณแม่ทนายมาแทนคุณแม่ไม่ได้เดินทางมาศาลครับ
0: ใช่ครับแต่ไซอยากเล่าว่าจริงๆมันมีอีกเรื่องนึงที่มันเป็นไทเทิลเป็นต้นตอของการฟ้องรอบนี้เพราะว่าคนอาจจะไม่ทราบแต่ในคดีที่เขาฟ้องมาเขาอยากได้ที่ดิน2แปลงครับ
1: ครับ
0: อีกแปลงนึงคือที่กรุงเทพที่เคยเป็นบ้านของคุณตาครับในพื้นที่ตรงนี้นะครับจะอยู่แถวเอกมัยแล้วผู้ถือกรรมสิทธิ์9คนครับก็คือทรายน้าๆป้าๆญาตินะครับตอนนี้ครอบครัวทรายตั้งแต่2ปีที่แล้วพยายามจะขายที่ดินตรงนี้แต่ในการทำสัญญาที่จะขายนะครับเขาอยากให้เราโอนสิทธิ์การรับเงินของส่วนของเราให้กับแม่ครับคือผู้ใหญ่เขาจะเป็นคนรับเงินอย่างเดียวครับแล้วทรายเป็นคนเดียวที่ไม่ยอมเซ็นสิทธิ์ตัวเองให้กับคุณแม่ครับเลยนี่คือที่ดินอีกอันนึงที่เขาอยากได้ครับที่ดินนี้ราคาคนหนึ่งอะฮะที่ถ้าเกิดขายได้นะครับ1ใน9ก็จะได้ประมาณ130กว่าล้านครับ
2: เป็นที่ดินแถวไหนครับ
1: บางขนง
0: เอกมัยคร
2: ับ เอกมัยใช่ไหม
0: ซึ่ง
2: อันนี้มีชื่อของทรายอยู่ด้วยใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ครับซึ่งทรายคือคนเดียวที่ไม่ได้เซ็นมอบสิทธิ์ให้กับคุณแม่ครับแต่หลานๆคนอื่นก็เซ็นสิทธิ์ให้กับแม่เขาครับทรายไม่ได้เซ็นให้เพราะว่ามันคือสิทธิ์ของเราเราก
2: ็
0: ครับเลยนี่คือที่ดิน2แปลงที่เขาอยากได้ในคดีนี้ครับ
2: คืออันนี้เขาใส่ชื่อทรายไว้นานหรือยังครับ
0: ครับราวเดียวกันกับ
1: พอเดียวกันกับที่
0: กับช่วงบ้านหัวหินนะครับคุณตามอบให้
2: ก็จะเป็นจากทางคุณตามา
0: ใช่ครับ
1: ปี2545นี่ครับน้องได้ตั้งแต่ปี2545
2: คือต้องเรียนแบบนี้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางคุณแม่หรือทางพี่
1: พาย
2: คุณพายนะครับหรือจะเป็นคนอื่นๆที่มีผลกระทบหรือจะเป็นคนที่มีชื่อตรงนี้เนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะชี้แจงได้นะในมุมข้อเท็จจริงว่ามันเป็นยังไงใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันเกิดจากความรู้สึกแล้วก็สิ่งที่คุณทรายเนี่ยเขายืนยันในมุมของเขาว่ามันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะฮะแต่ถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริงอ่ะก็ทางสื่อเองไม่ว่าจะเป็นทางผมเองจะเป็นไทยรัฐอมรินทร์ช่อง8คุณผู้จัดพิพันธ์หรืออะไรอย่างเงี้ยหรือให้ PR ส่งมาก็ได้ครับว่าข้อเท็จจริงในมุมคุณเป็นอย่างไร
0: แต่ทรายขอแนะนำว่าถ้าเกิดจะโต้ข้อเท็จจริงนะครับเอาหลักฐานมาด้วยหน่อยครับเพราะทุกอย่างที่ทรายพูดวันนี้มันมีหลักฐานหมดเอกสารสัญญาที่จะมอบสิทธิ์ขายที่ดินให้กับแม่ทรายก็ยังมีอยู่ฮะเลยไม่ว่าจะพูดอะไรฮะเอาหลักฐานมาด้วยครับ
2: นี่มันอะไรกันนี
0: ่ทรายยังมีคลิปทรายยังมีเสียงอัดของคนอื่นที่เก็บกดทรายมาทั้งชีวิตครับมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่ผู้ชายคนหนึ่งจะต้องเจอครับมา20กว่าปีครับทรายคิดว่าทุกคนก็รู้ตัวดีว่าคุณทำอะไรบ้างครับจะพูดอะไรกับสื่อก็เอาหลักฐานมาด้วยครับ
2: โอเคเดี๋ยวเราจะพักคืนไร้สถานีกันสักครู่หนึ่งผู้ชมครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะก็เป็นในมุมของคุณทรายที่คุณทรายเขารู้สึกนะครับทรายพี่ขอถามคำถามหนึ่งก่อนที่พี่จะปิดเบรกนี้แล้วเดี๋ยวไปต่อในโซเชียลเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นทรายเก็บมาทั้งหมดเนี่ยหลายๆปีแบบนี้เนี่ยนะฮะจนกระทั่งวันนี้มันมีฟางเส้นสุดท้ายทำให้ทรายเองตัดสินใจออกมาพูดแบบนี้ทรายเคยคิดที่จะเปลี่ยนนามสกุลไหมครับ
0: คิดครับแต่ทรายไม่เคยเกิดมาเป็นพี่นมภักดีครับทรายเป็นสกอตครับ
2: โอเคไม่อยากใช้ชื่อไม่อยากอยู่ในตระกูลนั้น
0: ทรายเป็นทรายแค่รู้จักว่าทรายคือนักอนุรักษ์ทะเลนักอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วทรายเป็นคนที่ชอบทำงานช่วยเหลือคนอื่นครับสิ่งที่ทรายเกิดมาแค่ตัวตนแล้วเดี๋ยวเราก็ตายไปเป็นแค่นี้ครับเรื่องตระกูลเรื่องเงินทรัพย์สินมันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์เราเกิดมาด้วยครับเรามาแค่นี้ครับ
2: คือทรายกำลังจะบอกพี่ว่าทรายคือทรายสก็อตทรายคือสก็อตอยู่แล้วแต่ทรายไม่อยากอยู่ในตระกูลของทางคุณแม่
0: ใช่ครับทรายแค่อยากรับความยุติธรรมซึ่งมันควรต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว มันคือ20ปีของผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งไม่มีใครไม่ว่าคุณจะมี

0: เงินหรืออำนาจเยอะขนาดไหนมีสิทธิ์ที่จะขโมยปีอายุความวัยเด็กของเด็กคนหนึ่งครับของผู้ชายคนหนึ่งครับแต่ต่อจากนี้ผมขอเดินออกแล้วครับ
1: ออกจาก
0: ครับ
1: ออกจากตระกูลของทางคุณแม่เนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเพราะว่าเรื่องราวอย่างนี้ก็ยังไม่ได้จบนะครับเพราะว่าเรื่องแล้วอย่างคือคุณผู้ชมทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันมีประเด็นโอ้โหออกไปเยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับแล้วก็มีผลกระทบไปถึงตัวนักแสดงนะฮะศิลปินหลายๆคนนะครับที่มีการไปให้กำลังใจอีกฝั่งนึงอีกมุมนึงจะเป็นการกดหัวใจหรืออะไรก็แล้วแต่หรือมีการเข้าไปพูดวันนี้มีส่วนนึงที่ออกมาขอโทษทรายนะครับรวมถึงคุณหมายด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาถามคำถามเหล่านี้นะครับว่าคุณทรายรู้สึกยังไงแล้วจะเอายังไงกันต่อไปนะครับแล้วธงสำคัญที่สุดในใจคุณทรายเนี่ยคืออะไรต้องการอะไรอยากได้อะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับช่วงนี้นะครับพบกับคุณหนุ่มกรรชัยนะครับกับไลโอของเขาครับสนับสนุนเขาหน่อยนะเดี๋ยวพี่ส่งไลโอไปให้ใช้นะกันหนุ่มกันแดดดำนุ้งดำน้ำนี่ดีมากนะทรายนะ
0: โอเค
1: อาการลังไม่ตายนะขายของซะหน่อยเอาไปพบคุณหนุ่มนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: วันนี้ใครที่มีปัญหาเส้นผมพี่หนุ่มมีเคล็ดลับและโปรดีๆมาฝากค่ะสวัสดีพี่หนุ่มค่ะ
3: สว
2: ั
3: สดีครับพี่หมวยครับสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับแน่นอนนะครับว่าใครก็ตามแต่นะครับที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเส้นผมนะครับแนะนำนะครับให้ลองเซตดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของไลโอนะครับต้องบอกนะครับว่าด้วยคุณภาพเนี่ยคุณมั่นใจได้นะครับว่าผมเองเนี่ยไปตรวจโรงงานเองทุกขั้นตอนจริงๆนะครับแล้วที่สำคัญผมเองก็ใช้เองด้วย
2: ค่ะ
3: เพลทของเรานี่นะครับแฮชชนิกของไลโอนะครับก็ผ่านการประเมินประสิทธิภาพนะครับจากสถาบันสปินคอนโทรลแล้วนะครับสามารถทำให้เส้นผมแลดูหนาหลังใช้อย่างต่อเนื่อง 4-12 สัปดาห์นะครับใช้ง่ายมากคือบางคนคิดว่าหลังสระผมแล้วค่อยฉีดไม่จำเป็นนะฮะคุณสามารถฉีดได้เลยฉีดตอนไหนก็ได้ที่คุณอยากจะฉีดอย่างผมเองเนี่ยก็จะพ่นปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วก็คุณก็นวดอย่างเงี้ยนะฮะทั้งแฮทโทนิกเนี่ยนะครับแชมพูแล้วก็ครีมนวดนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของไลโอทุกตัวเนี่ยใช้สารสกัดที่เป็นธรรมชาติแล้วก็มีวิตามินด้วยนะครับไม่มีสารพาราเบนแอลกอฮอล์ SLS นะครับที่ไปก่อให้เกิดการระคายเคืองบนหนังศีรษะเหมาะมากๆนะครับกับคนที่ทำสีผมยืดดัดใดหนีผมหรือว่าคนที่ระคายเคืองนะครับจากการใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของเคมีนะครับคือตัวพี่เองเนี่ยปัจจุบันพี่หมวยคุณผู้ชมผม57แล้วนะแต่ผมดูสิหนายาวนะที่สำคัญที่สุดคนไว้ผมยาวพี่หมวยก็รู้ว่า
2: ผมจะร่วง
3: แต่ของพี่พอใช้ไลโอเลยพี่มั่นใจว่ามันไม่ร่วงพี่ก็เลยแฮปปี้ก็เลยไว้ผมยาวได้เลยนะครับมาทำให้บุคลิกเราดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็มั่นใจนะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดคุณใช้เนี่ยนะฮะคุณใช้ไลโอแฮทโทนิกจำเป็นนะครับที่คุณต้องใช้แชมพูด้วยแล้วก็ต้องใช้ครีมนวดของไลโอควบคู่กันไปด้วยแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรายกมาทั้งแพ็คเลยนะครับวันนี้พิเศษจริงๆนะครับเป็นแฮทโทนิก2ขวดแบบนี้นะครับปกติแล้วนะครับราคานะครับ 2,580 บาทแต่วันนี้คุณไม่ต้องจ่ายถึง 2,580 นะคุณจ่ายแค่990บาทคุณได้ไป2ขวดแบบนี้เลยนะครับไม่พอนะฮะแถมไม่ฟรีอีกครับมีแชมพูให้อีก2ขวด
2: ค่ะ
3: ไม่พอครับอย่างที่บอกอยากให้ใช้เป็นเซตก็เอาครีมนวดไปอีก2ขวดซื้อ2แถมไปอีก4รวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันคือ 3,340 บาทวันนี้ไม่ต้องจ่ายคุณจ่าย990บาทจ่ายมาแบงค์พันหนึ่งใบมีทอนกลับไป10บาทวันนี้เนี่ยนะครับคือเป็นโปรแฟลชเซลนะฮะก็คือให้ถึงแค่จบรายการนะครับก็คือเหมือนกับแวบแล้วจบเลย
2: โอ้ย
3: แบบนั้นเลยจบรายการช่วงออนไลน
2: ์โอ้มีเวลาอีกค่ะ
3: อ๋อจบรายการเราเลยเหรอ
2: ค่ะ
3: ก็นานนะ
2: ก็ดีค่ะ
3: คนก็จะซื้อเยอะแล้วก็จะขาดทุนนะ
2: ก็ดีค่ะพี่หนุ่ม
3: 990นี่นะฮะกดด่วนตอนนี้นะครับ023009000หรือว่า309,000นะฮะ023009000นะครับหรือ LINE @นะฮะมีแอดนำหน้านะครับ @lioshop นะครับหรือคุณจะสแกน QR code ด้านหน้าจอตอนนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าแอด LINE ไปแล้วเนี่ยนะฮะกรุณาทักมาหน่อยนะฮะเราจะได้รู้คุณติดต่อเรามาแล้วนะครับต้องบอกงี้นะครับว่ามีผู้ใช้จริงอีกหลายคนนะครับที่ชอบไลโอนะครับหลายคนมีปัญหาเรื่องเส้นผมนะครับคือเรียกว่าขาดความมั่นใจพอได้ลองใช้เซตไลโอแล้วโอ้โหเขาแฮปปี้มากเลยนะฮะหลายคนก็ส่งข้อความมาบอกผลลัพธ์ด้วยนะครับแล้วก็ความประทับใจแล้วจะบอกให้ฟังนะครับว่าวันนี้เรามีแจกของรางวัลด้วยพี่หมวยในนี้

0: ที่นี่นะครับก็จะมีเห็นไหมฮะตรงนี้เป็น QR code คุณไปขูดตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็สแกน QR code นะครับไลโอแจกยิ่งใหญ่เลยนะฮะอ่ะดูข้างหน้าเลยนะครับเรามี iPad มีรถมอเตอร์ไซค์นะครับ iPhone iPhone เนี่ยนะครับเราลุ้นได้เลยนะครับสแกนลงทะเบียนผ่านมือถือเลยนะครับสแกนตรงนี้นะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วมีรางวัลอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับถึง20กุมภาพันธ์70นี่นะครับอ้าวด่วนตอนนี้นะครับ990บาท 1,000 มีทอนนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นด่วนตอนนี้ที่309,000นะฮะ02309,000 02309,000หรือแอดไลโอช็อปนะครับสแกนกับโค้ดด้านหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะครับ
1: ค่ะรีบโทรเข้ามานะคะวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับปาล์มและบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานป๊อปมาร์ทกับน้องดีมูแฮปปี้ไนแอนนิวเวอร์ซารีที่สยามเซ็นเตอร์นั่นเองครับฉันจะบอกเลยนะครับว่านักสะสมอาร์ตทอยเนี่ยเขามารวมตัวกันที่นี่หมดแล้วเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันดีกว่านะครับว่าพวกเขาเนี่ยมีอะไรที่เหมือนน้องดีมูกันบ้าง
1: ดีมูครบรอบ9ปีจัดเต็มอาร์ตทอยสุดบิ๊กบึ้มกลางงานแต่ความพิเศษเราจะมีอะไรบ้างนั้นไปถามแม่งานกันเลยจ้า
0: ความพิเศษยังไงวันนี้มีอะไรบ้างครับ
2: วันนี้นอกจากเป็นการเปิดตัว Happy Birthday ดีมู9ปีนะคะจะเป็นการเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ Thailand Limited ที่น้องๆได้เห็นข้างหลังตัวนี้เลยโดยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสุนัขของไทย
0: ค่ะขายตัวนี้เลยเหรอครับ
2: ไม่ค่ะ
0: ซึ่งศิลปินมาในงานด้วย
2: คุณอาเย็นมาร่วมงานกับเราในวันนี้ด้วยก็คือคุณอาเย็นมีความประทับใจใน culture แล้วก็คุณอาเย็นชอบสัตว์มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นการยากที่เขาจะตกหลุมรักสุนัขของเราเพราะเห็นปุ๊บเขาก็ชอบเลยแล้วก็ลงมือดีไซน์ให้เป็นพิเศษสำหรับชาวไทยของเรา
0: คิดว่าในตัวเราเนี่ยมีอะไรที่คล้ายน้องดีมูมาก
3: เป็นคนลุยๆเหมือนกัน
4: หนูมีความน่ารักเหมือนดีมูแน่นอน
0: ถ้าสมมติให้อาเยียนออกแบบเป็นคาแรคเตอร์คิดว่าจะออกมาเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนครับ
2: ต้องหมาแน่เลยอ่ะ
0: ต้องหมา
4: แมวขี้วีนก็เราเป็นคนติดวีน
0: อาทอยที่เราออกแบบมาแล้วถ้าสมมติแฟนๆไม่เห็นเนี่ยคิดว่าเขาจะทำหน้าตายยังไง
5: เ
0: ว
5: ้ยเ
0: ฮ้ยเฮ้ยตกใจเฮ้ยแยกกันแยกกันจุ่ม
4: ของหนูจะมีความแบบเฮ้ยเฮ้ยเหมือนตัวจริงเลย
0: ตัวจริงมันแบบว่า
4: ขี้วีนขี้วีน
6: ป๊าป๊าคือยอดมนุษย์ป๊าป๊าดูแลหนูได้ป๊าป๊าเก่งที่สุดถ้าป๊าป๊าไม่ป่วย
7: กรุงเทพประกันชีวิต
8: เดี๋ยวซีนต่อไป
9: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
10: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
11: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
10: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
11: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
10: อร่อย
1: ฟรุ๊กสุดหล่อถ้าได้ทำอาร์ตทอยออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะ
0: คาแรคเตอร์เราหรือนิสัยเราอะไรที่คล้ายน้องดีบูมาก
12: คาแรคเตอร์ไม่เท่าไหร่ความน่ารักมากกว่า
0: น่ารักยังไง
12: น่ารักคล้ายๆน้องเลยครับเป็นแบบขี้เล่นขี้เล่นแต่คอลเลคชันนี้ก็จะเป็นแบบน้ำตาลผมมาชอบสีน้ำตาลด้วยปกติในห้องก็มีแต่สีน้ำตาลอยู่แล้ว
0: ไอ้สีน้ำตาลที่บอกว่าอยู่ในห้องเนี่ยสีหรือฝุ่นนะ
12: สี
0: ถ้าใช้ไอเอียนเนี่ยเขาออกแบบเป็นตัวเราคิดว่าจะออกมาเป็นคาแรคเตอร์อาร์ตทอยแบบไหนครับ
12: ผมว่าน่าจะต้องเป็นแบบกีฬาเป็นนักกีฬาที่มีรักยิ้ม
0: อาร์ตทอยตัวนี้ออกมาเป็นรูปร่างแล้วคิดว่าราคาเนี่ยเราจะขายเท่าไหร่ครับ
12: โอ้ไม่กล้าขายเลย
0: ทำไมอ่ะ
12: กลัวไม่กล้าตั้งราคา
0: วันนี้ผมจะมาสมัครงานนะครับมีตำแหน่งอะไรให้สมัครมาครับ
13: ตำแหน่งแฟนพี่ยังว่างนะจ๊ะ
0: ถ้าสูตรให้ไอเดียเนี่ยออกแบบอาร์ตทอยในแบบเราคิดว่าจะออกมาเป็นแบบไหน
13: น่าจะเป็นตัวที่มีความน่ารักแล้วก็ถูกแวดล้อมไปด้วยปลาสวยงาม
0: ต้องเป็นปลา
13: ปลา

0: ทองค่ะ
1: เ
0: พราะความจำสั้นแต่รักสัญญา
2: เป็นบุญรอดล่ะ
3: เป็นนกค่ะเพราะชอบบิน
0: หนูก็ชอบนก
2: ถ้าหนูว่าจะขายในราคาจะเท่าไหร่ครับ
0: ก็คือราคาปกติ380บาท
2: เป็นบุญรอดครับราคา
3: ราคาเบาๆค่ะ2ล้าน
0: อุ้ยค่ะกี่
4: พี่ว่าอาร์ตทองของพี่ต้องมีนอเป็นสไตล์ที่ดูน่ารักแต่บวกความขี้เล่นไปด้วย อาจจะเป็นมงกุฎที่ใส่นอลงไปด้วยหรืออาจจะเป็นหน้าตาที่ดูมีความซุกซนเหมือนแรดอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นตัวซีเคร็ตใช่มั
4: ้ยต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ทุกกล่องกว่าจะเปิดมาเจอตัวที่มีนอได้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยซุปเปอร์ซีเคร็ตจ้ะ
2: แล้วถ้าอาร์ตทองตัวเนี้ยทํามาเสร็จแล้วแฟนคลับเราหรือว่าลูกค้าไม่เห็นเนี่ยเขาจะอุทานว่า
4: หาคือทำไมถึงออกแบบตัวนี้มากับหาฉันได้ตัวซีเคร็ตหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ต้องรอดูค่ะ

0: ทั้งเหม็นทั้งเหนอะ
1: คุมผมไว้ก่อน
2: ไม่ต้อง
3: เพราะโบใช้ Rejoice แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วย Rejoice 3 in 1
4: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตัง
5: ดูนุ่น
6: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
4: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินคาด
7: ครัวผู้ต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
8: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
9: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
7: ้ครัวผู้ต่อยยกทัพ
10: จะไปไหนครับเนี่ย
11: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
10: นนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกและนนเมติกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
12: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
13: เป็นแฟนกันเลยไหม
14: รู้ตัวปะเนี่ยพูดอะไรออกมา
13: ถามไงว่าเป็นแฟนกันเลยไหม
14: พูดจริงพูดเล่นเนี่ย
13: จริงดิ
14: แล้วนี่จะแต่งกันเมื่อไหร่ล่ะครับ
13: พรุ่งนี้เลยก็ได้ค่ะหึนำรอเล่นค่ะ
14: แต่พี่คิดจริง
4: น่านฟ้าชลาลัยศุกร์15:10 นตอนจบ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ครัวผู้ต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิ
8: อร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
9: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี
7: ้ครัวผู้ต่อยยกทัพ
16: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมระยะเต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
17: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบ
18: เปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ

0: สนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊ส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครู

0: ราก็กินทุกๆวันนะครับบางทีหลายๆสิ่งหลายอย่างเราก็ไม่ทราบว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงแต่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างบางทีมันทำให้เรามีความคิดแบบตามชื่อของมันเราก็จะนึกถึงว่าอย่างนั้นอย่างนี้ไปเลยว่ามันต้องมาจากอย่างนู้นอย่างนี้ถูกป่ะ
1: ขนมอย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจว่ามาจากประเทศจีน
0: เพราะว่ามันเขาเรียกกันว่าขนมจีนก็ต้องมาจากเมืองจีนแต่ที่พอบอกว่ามาจากเมืองก็มีส่วนเป็นไปได้เพราะเมืองจีนมันก็มีบะหมี่
1: ม
0: ี
1: เส
0: ้
1: น
0: หม
1: ี่
0: เราก็เลยคิดว่าอ๋ออย่างนี้มันสงสัยจะต้องเรียนแบบมาจากขนมจีนแน่ๆเราก็เลยลงไปหาดูว่าแล้วจริงๆขนมจีนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงพบว่าที่เราเข้าใจกันอย่างนั้นนะมันผิดนะฮะมันไม่ถูกที่ถูกต้องแล้วขนมจีนเนี่ยชื่อนี้มันมาได้ยังไงกัน
1: สันนิษฐานกันอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับคำว่าขนมจีนน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่าขนมจีนคำว่าขนมจีนเนี่ยมาจากภาษามอญนะครับขนมเนี่ยแปลว่าจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนส่วนคำว่าจินเนี่ยแปลว่าทำให้สุกครับพอนำมารวมกันก็เป็นขนมจินก็คือเส้นแป้งที่ทำให้สุกแล้วจับเป็นกลุ่มครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวมอญนะครับในการแปรรูปแป้งข้าวเจ้าครับให้เป็นเส้นขนมจีนแล้วก็ถือเป็นอาหารพื้นบ้านของชาวมอญที่แพร่หลาย
0: เอางั้นถ้าเกิดคุณพูดคำนี้ขึ้นมาจริงๆนะแต่เมื่อเราไปมอญอยู่ตอนนี้เราไม่ต้องไปเรียกขนมจีนเราก็เรียก
1: ขนมจีน
0: ขนมจีนเขาก็จะรู้เลยว่าหมายถึงขนมจีน
1: ขนมจีน
0: อ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้เห็นไหมต่อ
1: ก็ในดินแดนสุวรรณภูมิเนี่ยก็แพร่หลายมาอย่างยาวนานนะครับส่งผลให้ประเทศไทยพม่าลาวกัมพูชาเวียดนามมีขนมจีนเป็นอาหารพื้นถิ่นด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับแต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันกับสิ่งที่นำมากินร่วมกับขนมจีนนะครับอย่างในประเทศไทยครับก็แพร่หลายมาในช่วงไหนอันนี้ระบุแน่ชัดไม่ได้นะครับแต่ละพื้นถิ่นในประเทศไทยจึงมีชื่อเรียกขนมจีนที่แตกต่างกันออกไปเดี๋ยวเรามาดูภาคเหนือก่อนอย่างภาคเหนือนี่กับเจ้าเขาก็เรียกว่าขนมเส้นนะเจ้าข้าวเส้นข้าวหนมเส้นนิยมกินกับน้ำเงี้ยวนะเจ้าอย่างภาคเหนือเรียกขนมจีน
0: คือเขาเรียกชัดๆเลยตามมันคือมันเป็นเส้นก็เลยเรียกว่าขนมเส้นเลยแต่ส่วนใหญ่จะไม่จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะมีคำว่าเส้นแน่นอนเช่นขนมเส้นข้าวเส้นหรือว่าข้าวขนมเส้นอะไรก็แต่ว่ามันคือเส้นแน่แล้วนิยมกินกับน้ำเงี้ยว
1: นี่คือภาคเหนือ
0: คือไม่ได้กินกับอย่างอื่นไม่ได้แกงโน้นแกงน
1: ี่
0: ภาคเหนือโอเค
1: ภาคเหนือกินกับน้ำเงี้ยวทีนี้มาภาคอีสานคร
0: ับ
1: เรียกแปลกไปเลยเขาเรียกว่าข้าวปุ้น
0: เขาเรียก
1: ขนมจีนว่าข้าวปุ้นนะครับนิยมกินกับน้ำยาใส่ปลาร้าหรือเอามาทำตำซั่วนี้เลยนี่คือขนมจีนของภาคอีสาน
0: ข้าวปุ้นครับ
1: ส่วนภาคใต้นี่ภาคใต้นิยมเรียกกันว่าขนมจีนนุ่มจีนนิยมกินกับน้ำยา
0: ไม่เรียกขนม
1: ไม่เรียกขนม
0: เรียกขนมเลย
1: นุ่มจีน
0: นมจีน
1: นิยมกินกับน้ำยาตายครับแกงไตปลาหรือกินคู่กับทอดมันปลากรายห่อมุกนี่
0: มอญพูดหรือเปล่าผมว่านี่มันมอญ
2: ไม่ใช่ใต้
0: นะมัน
1: ทีนี้มาดูส่วนในภาคกลางนี่เขาก็จะเรียกกันว่าขนมไม่ใช่ดิภาคกลางเนี่ยจะเรียกกันว่าขนมจีนนะครับก็จะกินกับแบบที่เราเห็นอยู่เนี่ย
0: กินได้ทั้งน้ำพริกน้ำยาแกงกะทิหรือว่าแกงเผ็ดนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันใครชอบแบบไหนก็เลือกกันได้ตามใจชอบใช่ใช่แต่ที่พอมันเรื่องอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยก็เลยมีเรื่องเพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกที่คุณอ๋อนำมา
1: ขนมจีนก็คือเราอยากจะบอกว่าม
0: ันมีสองแบบ
1: มันมีสองคือมีขนมจีนเส้นสด
0: อ
1: ย่างเส้นสดอยู่ในจานกลมๆมัน
0: น
1: ี่ครับนี่คือเส้นสด
0: นี่
1: คือมันจะนุ่มมันจะลื่นมันจะละมุนมันไม่มีกลิ่นมากวนใจใดๆเลยนะครับส่วนอีกจานนึงที่เป็นแบบจานยาวๆของเราอันนี้ให้ดูนี่คือเราเรียกว่าขนมจีนแป้งหมักคร
0: ับ
1: คือ
0: มันจะเหนียวนุ่ม
1: มันอร่อยนะแต่แล้วมันดีอย่างตรงที่มันเก็บได้นาน
0: ใช่เพราะว่าถ้าเส้นสดวันนี้ก็กินวันนี
2: ้ใช่
0: แล้วก็จบกัน
1: ใช่ครับแต่มัน
0: ไม่งั้นมันเน่านะครับ
1: ใช่ครับ
0: มันบูด
1: แต่เส้นหมักมันก็จะมีกลิ่นของเขาอีกนิดนึง
0: แต่มันก็เก็บได้ไม่ได้นานนักหนาหรอกนะครับไม่ที่บ้านเคยเก็บไว้8ปีนะครับ
1: กินได้
0: ครับไม่ได้เลยครับ ไม่ได้ตั้งแต่ 3-4 วันแรกแล้วล่ะครับจริงๆเพราะนั้นจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เอามาบอกกันว่ารูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างนี
2: ้ค่ะมึงถามหน่อยว่า
0: ได้ครับ
2: ขนมจีนเนี่ยหนูช่วยเด็กๆเจอทุกคน
0: ครับ
2: เด็กๆกินกับอะไร
0: น้ำปลาครับ
1: มึงน้ำปลาเฮ้ยผมกินกับน้ำปลาแม่กินมาด้วยน้ำปลา
0: คุณไม่ต้องมาถามผมเลยเรื่องนี้หลานผมนะครับฝาแฝดผมนะครับ
1: คุ
0: ณโตคุณมะลิเลยฮะพอเย็นปุ๊บเข้าครัวครับน้ำจีนน้ำปลาน้ำจีนน้ำปลา
2: จริงไหม
0: จะไปหลอกทำไมแล้วก็ไม่ใช่ครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนตอนนี้8ขวบไอ้เริ่มกินแบบนี้เริ่มกินมาตั้งแต่อายุสัก 2-3 ขวบครับ
1: ฮะกินขนมจีน
0: ตอนนั้นหน้ายังเป็นอย่างนี้อยู่นะ
2: ยัง
0: อย่างนี้อยู่เลยขนมจีนน้ำปลาตอนนี้โตแล้วครับตอนนี้นะครับขนมจีนนะครับไม่เรียกขนมจีนแล้วครับกินข้าวปุ้นครับ
2: ข้าวปุ้นน้ำปลา
0: เขาไม่น้ำปลาแล้วครับข้าวปุ้นปลาร้าครับ
1: หู
0: กินตอนนี้นะครับอายุยังไม่8ขวบดีเลยนะฮะกินตอนนี้ขนมจีนปลาร้าแล้วก็ขอเผ็ดๆด้วย
1: โอ้
0: และแกล้มด้วยอะไรครับไส้กรอกอีสาน
1: ตามปู่มาเลย
0: แล้วไม่ใช่ครับไม่ได้ตามปู่เลยครับตามคนเลี้ยง
2: ตามแม่เลยคนเลี้ยงเลย

0: ยครับแล้วเวลาระหว่างกินไม่พูดภาษาบ้านครับไม่พูดภาษากลาง
1: พูดยังไงฮะ
0: พูดอีสานอย่างเดียวครับ
2: แซ
0: ่บไม่ใช่แซ่บอย่างเดียวครับมันมีคำที่ลึกซึ้งกว่านั้นอีกครับ
1: อีหลีตัว
0: อีหลีตัวฟังครับผมงงมากหลานผมพูดเป็นเรื่องเป็นราวเลยพอเห็นคุณปู่เข้ามา
1: อุ๊ยคุณปู่แต่ว่าเวลาคุณปู่ไม่อยู่โอ๊ยอีแม่เงี้ย
3: เขาอย่างนั้นจริงๆนะผมไม่ได้พูดเล่นเขาได
0: ้ดีนะไม่เรียกเห็นปู่ว่าป้าอีปู่พักตรงนี้สักครู่ครับพงศ์สีหน้าสนใจก่อนเดี๋ยวพ่อก็ช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับบรุ๊กกี้ครับ
3: มันเป็นความอร่อยที่ทำแล้วทำอีกมันถึงได้เป็นอย่างนี
1: ้มันเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ
4: พอเข้าปากมันเป็นดับเบิลแฮปปี้เนสครับ
3: โชคดีนะที่เธอทำถ้าเป็นผมทำอันนี้ผมขาย 80,000

0: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเ
1: หงื่อเนอะอย่างนี้เนาะตัวไม่ไหวหรอก
2: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แป้งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย
3: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
4: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโทโทสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโทโทช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
6: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
5: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: จะไปไหนครับเนี่ย
8: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
7: นนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกและนนเมติกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
9: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
10: ส่วนใหญ่รุ่นใหญ่เขาจะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างฮะการนอนครับ
11: มีหลากหลายมากแต่ว่าที่พบบ่อยนะฮะคือโรคนอนไม่หลับ
12: หลับเติมใช่ไหมอ
13: ายุมากขึ้นแล้วทำไมมันต้องนอนไม่หลับ
11: ก็เนื่องจากการ
14: นอนมาเยอะแล้ว
15: Benefit High Protein Lactose Free นมโปรตีนสูง31กรัมไม่เติมน้ำตาลอร่อยมาก Benefit ประโยชน์เต็ม
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
6: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
5: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
0: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin

0: ู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนี่รายการกุโรคุณต่อย
1: ครับ
0: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่า
2: เกลวินสัน
0: โอ้โหภาษาอังกฤษเขาดีมากเลยนะครับผมว่
2: าออกเสียงเน้นๆนะครับเกลวินสัน
0: เจ้าของเรียกร้านตัวเองว่าเกลวินสันนะครับแล้วก็เมนูที่จะมาสอนนะครับชื่อว่าบลูกี้ซึ่งมันมาจาก
2: บราวนี่บวกกับคุกกี
0: ้กลาย
2: เป็นบลูกี
0: ้อันนี้ไม่ใช่แล้วล่ะบลูกี้ก็ได้แล้วนะเป็นบลูกี้คือเป็นวิธีคิดท่านผู้ชมแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นคนซึ่งไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วก็รักชอบที่จะทำแล้วก็ดูเอาจากอินเทอร์เน็ตนี่ล่ะดูเอาจากทั้งหมดเนี่ยที่เขาสอนทำกันนะในโน้นในนี้คุณครูทั้งหลายเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาเริ่มหัดทำเองทำไปทำมาท่านผู้ชมพอมั่นใจว่าคิดว่าอร่อยก็เริ่มโพสต์ขายเท่านั้นแหละท่านผู้ชมเหมือนร้านแตกเหมือนบ้านแตกเหมือนโลกเปลี่ยนคือความอร่อยของเธอมันทำให้ทุกคนเข้ามาหาเธอจริงๆเข้ามาหาเกลวินสันจริงๆเข้ามาหาเบียร์ชื่อเล่นชื่อเบียร์จริงๆแล้วท่านไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้วความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จมันอยู่ที่นั่นขอให้ท่านรักจริงๆท่านทำจริงๆขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณวัชิราพรอารามพิบูลผลจากเกลวินสันครับทำไมเราตั้งชื่อร้านว่าเกวินซัน
3: เกวินคือชื่อลูกชายค่ะแล้วก็ซันใช่ค่ะ
2: ข้างหลังคือซัน
3: ใช่ค่ะแต่ว่ามาเรียกหลบเอาเป็นเกวินเซน
0: ทำไมถึงรักในการที่จะทำอย่างนี้หนูไม่ได้เรียนอันนี้มาก่อนไม่ได้รู้อะไรมาก่อน
3: ชอบกินค่ะเหมือนเวลาไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันหาแบบกินแบบเดียวกันไม่ได้ทีนี้เริ่มกลับมาเริ่มค่อยๆลองทำดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงจุดเริ่มต้นเลยคือมันสถานการณ์บังคับโควิดค่ะ
0: โควิด
3: ใช่ตอนนั้นทุกคนเป็นเชฟหมดหนูก็เป็นเชฟเหมือนกันก็ทำไปทำมา
0: ทั้งที่ไม่เคยเลย
3: ไม่เคยค่ะแต่ว่าชอบทำ
0: แล้วไปเรียนกับครู
3: ค่ะ
0: ครูอะไรครับ
3: อาจารย์ยู
0: อาจารย์ยูอาจารย์ยูเป็นคนสอน
2: อ๋ออาจารย์ยูนี่มีโรงเรียนเปิดอยู่ที่ไหนครับ
0: อาจารย์ยูทูบ
4: อาจารย์ยู
0: อาจารย์ยู
4: ยูทูบ
0: จริงๆนะท่านผู้ชมไม่ได้โกหกเลยเริ่มเรียนจากอย่างงู้นนี่แรกสุดทำอะไรขาย
3: จริงๆตอนแรกเลยเป็นบราวนี่คุกกี้ค่ะ
0: เป็น
3: บราวนี่คุกกี้จะเป็นตัวบราวนี
0: ่
3: ที
0: ่
3: เป็นชิ้นกลมๆค่ะยังไม่มีคุกกี้ด้วยซ้ำเพราะตอนนั้นทำเมนูเดียวเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองยังไม่เก่งก็จะทำเมนูเดิมซ้ำๆหนูทำอยู่3เดือนก็คือทำวันละ3สูตร4สูตรทำทุกวันค่ะแล้วค่อยๆปรับไปเรื่อยๆส่งให้คนอื่นชิมแจกไปเรื่อยๆแจก 3-4 เดือนแล้วคนรู้สึกว่าเฮ้ยขายได้แล้วนะโอเคแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเริ่มเปิดจองพอเปิดจองปุ๊บก็คือคิวยาว3เดือนเลยค่ะ
0: เป็นตอนนี้ก็เลยคือตัวนี้ที่เอามาออกรายการวันนี้ก็คือตัวนี้นี่เอง
3: ใช่ไส้แน่นดูสิแน่นจนกล่องเลย
0: น
3: ี่
0: ดูไส้แน่นจนกล่องเยอะแล้วท่านผู้ชมเชื่อไหมไส้แน่นจนกล่องแล้วเต็มกล่องอย่างนี้หนักขนาดนี้อย่างนี้นะขายคือ
3: 590
0: ท่านผู้ชมครับไม่ใช่ถูกนะครับ590นะครับแต่เดี๋ยวดูของเธอก่อน
4: ชุมชนเขาแน่นมากเลย
0: ชุมชนเขาแน่น
4: ชุมชนเลย
0: เป็นชุมชนแออัด
3: เป
0: ็นชุมชนแออัดจริงๆมาดูพร้อมกันเลยว่าจะทำยังไงเกลวินสันอยู่ตรงไหนครับ
3: เกลวินสันอยู่ตอนนี้มีสาขาอยู่ที่ราชพฤกษ์แล้วก็เอเชียทีค่ะถ้าราชพฤกษ์อยู่ตรงซอยบางน้อยหนึ่งค่ะ
0: แล้วก็เอเชียที
3: ค่ะก็เดชอยู่ข้างหน้าเลยใช่ค่ะอ
0: ยู่2ที่ด้วยกันแล้วก็ออนไลน์ได้
3: ออนไลน์ได้ค่ะส่งได้ทั่วไทยนะคะ
0: ส่งได้ทั่วไทยมาดูพร้อมกันนะท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่เธอคิดเองใช่ไหมบุกกี้เนี่ย
3: ใช่ค่ะ
0: ท่านผู้ชมดูสิทั้งเรียนจากครูยูนะอาจารย์ยูเท่านั้นแล้วครูยูสอนไปสอนมาอาจารย์ยูสอนไปสมาตอนนี้เลยคิดเองเลยเป็นบุกกี้จากเกลวินสันครับนี่ครับนี่ร้านนี่เห็นไหมไม่ธรรมดานะลูกชื่อเกลเว่นนะฮะ
3: ใช่
0: แล้วก็ซันนี่ก็คือซันนะฮะนี่เมนูเริ่มเยอะกี่เมนูแล้วตอนนี
3: ้อู้เยอะมากค่ะ30 40 SKU เยอะมาก
0: ตอนนี้มี SKU ตั้ง3 40แล้วนี่คือเครื่องทั้งหมดที่จะใช้ทำในวันนี้เริ่มต้นจาก
3: เนยค่ะตัวนี้เราจะเริ่มจากตัวบราวนี่ก่อนนะคะก็คือเอาเนยกับช็อกโกแลตค่ะ
0: เนยเท่าไหร่ครับ
3: เนยตัวนั้น350ค่ะแล้วก็เอามาใส่กับช็อกโกแลตอย่างละ800กรัมค่ะเอามาขึ้นตุ๋นละลายเลยนะคะ
0: ช็อกโกแลตนี่มี2อย่างนะฮะ
3: 2อย่างค่ะ
0: 70%
3: กับ 75% ตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตนำเข้าทั้งคู่อ
0: ย่างละ800กรัม
3: ค่ะ
0: นำเข้าทั้งคู่มาตุ๋นจนเป็นอย่างนี้
3: ใช่ให้เนียนๆอย่างนี้เลยนะคะ
0: แล้ว
3: ก็มาต่อกันที่ไข่ค่ะใส่ไข่ลงไป15ฟองค
0: ่
3: ะใส่กลิ่นวานิลาประมาณ30กรัมค
0: ่
3: ะตีให้เข้ากันนะคะแล้วก็ไปส่วนผสมของน้ำตาลค่ะจะใช้น้ำตาลทรายแดงแล้วก็น้ำตาลทรายขาวอย่างละ200ค่ะ
0: อย่างละ200
3: ค่ะ
0: แดงและขาวอย่างละ200
3: ค่ะ
0: ใส่ลงไปนี่ครับ
3: แล้วก็เกลืออีก10กรัมค่ะ
0: ท่านผู้ชมดูสิคนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนไม่ได้จบกอดองเบิร์มไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะแล้วมาทำแล้วตีให้มันเข้ากัน
3: ค่ะ
0: ตีแล้วก็เอาช็อกโกแลต
3: เมื่อกี้ที่เราตุ๋นไว้ค่ะมาใส่ลงไป
0: ใส่รวมกันผสมกันแล้วตีให้เข้ากัน
3: ใช่ค่ะขั้นตอนนี้อย่าตีให้เหนียวมากนะคะเพราะว่าถ้ามันเหนียวมากเดี๋ยวพอเราผสมแป้งผสมยาแล้วก็มันตายไวเวลาจวกแล้วมันไม่เงาค่ะ
0: แป้งอันนี้ผสมเท่าไหร่
3: ใช่แป้งอันนี้ผสมกับแป้งขนมปังอย่างละ200กรัม
0: อย่างละ200กรัม
3: ผงฟู
0: อีก
3: 30กรัมค่ะ
0: 30กรัมเอาแป้ง2อย่างผสมกันแล้วใส่ผงฟูลงไปแล้วผงโกโก้ตามอีก50ท่านผู้ชมดูนะฮะมันไม่ใช่ง่ายเลยนะฮะเสร็จแล้ว
3: เรื่อยๆค่ะใช่ทดลองแล้วก็มาตะล่อมค่ะ
0: ค่อยๆตะล่อมใส่ตะล่อมใส่ลงไปเรื่อย
3: ๆช่วงนี้จะตีแรงอันนี้ก็จะไปสู่ส่วนผสมของตัวคุกกี้ค่ะมีบราวนี่เมื่อกี้บราวนี่ได้เนื้อขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นตัวคุกกี้ค่ะเอามาทำเอาเนย 1,300 กรัมค่ะมาทำบราวน์บัตเตอร์นะคะให้มันน้ำมันระเหยออกไปให้หมดแล้วก็ขึ้นเป็นไข่น้ำตาลนะคะ
0: แล้วใส่น้ำตาลทรายแดงไป
3: ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปค่ะ 1,300 กรัมค่ะ
0: เหมือนกันเท่ากันเลยเกลืออีก
3: เกลืออีก30กรัมค่ะ
0: 30กรัมตีค่อยๆตีไปเรื่อยๆ
3: ใช่
0: พอมันเริ่มเข้ากันดี
3: พอเริ่มเข้ากันดีแล้วก็ใส่ไข่ไก่ลงไป10ฟองค่ะ
0: ท่านผู้ชมดูฮะ
3: วานิลา50ค่ะ
0: มันบูตรงไหนเนี่ยฮะ
3: แล้วก็ผสมเยอะมากแป้งเอกประสงค์ 1,500 ค่ะ
0: 1,500
3: แล้วก็เดี๋ยวใส่แป้งขนมปังด้วยเพื่อได้ texture ที่มันแบบยุ่มยำหน่อยแป้งขนมปังอีก500ค่ะ
0: อีก500อันนั้น 1,500 อันนี้ 500
3: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ค่อยๆตีไปเรื่อยๆ
3: ผมฟูอีก30เหม
0: ือ
3: นก
0: ัน
3: ค่ะ
0: ใช่ไหมผมฟู30ตลอดอ่ะแล้วก็ค่อยๆเคล้ากันให้เข้ากันไปเรื่อยๆท่านผู้ชมนวดจนเป็นอย่าง
3: น
0: ี้
3: ใช่นวดให้ได้เนื้อประมาณนี้
0: ตอนนวดไม่นวดเองแล้วนะให้เด็กมานวดแล้วนะฮะจนเป็นอย่างนี้นะฮะ
3: ใช่ค่ะ
0: คราวนี้
3: อัลมอนด์นี่ก็คั่วเองนะคะคั่วเองคั่วกับเนยฝรั่งเศสค่ะมาใส่แล้วก็ใส่ตัวบิสกิตลงไป
0: อันนี้นะ
3: ใช่
0: อันนี้เอาไว้ข้างล่างให้มันเป็นฐาน
3: ใช่ค่ะส่วนของการสร้างชุมชนแออัดของเราค่ะช็อกโกแลตลงไปเลยค่ะจุก
0: ๆช็อกโกแลตนี่ 75% ป่ะ
3: 75% ค่ะตัวเมื่อกี้แล้วก็ใส่ตัวเน
0: ื้อคุกกี้
3: ลงไปค่ะกระจายลงไปให้ทั่วเลยค่ะหลังจากนั้นก็เอาเนื้อบราวนี่ค่ะมาไล่ทีละชั้นใส่ไปให้

0: ไม่ให้มีช่องแย่งว่างนะคะมันจะได้ไม่ยุบค่ะ
1: นี่ดูนะฮะไม่งั้นมันจะยุบ
0: เพราะว่าช่วงแรกทำมันยุบค่ะแล้วก็ค่อยปรับไปเรื่อยๆ
1: เสร็จแล้วพอมาทานต่อไปก็
0: แล้วก็เป็นตัวคุกกี้ค่ะบิสกิตอีกอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตโท

0: ย
1: นี่ปั้นเห็นไหมนี่นี่นี่ใส่อย่าง
0: น
1: ี้
0: กว่าจะได้แต่ละชิ้น
1: นี่แล้วค่อยๆใส่เข้าไป
0: แล้วค่อยเรียงเรียงเข้าไปค่ะใส่เนื้อคุกกี้ตามเข้าไปอีก
1: ใช
0: ่ส่วนชั้นนี้เดี๋ยวจะมีพวกช็อกโกแลต 44% แล้วก็ตัวแมคคาเดเมียค่ะ
1: ใส่ลงไปด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: แล้วก็นี่แมคคาเดเมีย
0: แมคคาเดเมียก็คั่วเองค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช่แล้วก็เนื้อคุกกี้นี่ดาร์กช็อกโกแลตแบบ 44% ก็ใส่ลงไปด้วยเสร็จเรียบร้อยเอาไป
0: ข้าวอบค่ะไฟ150 28-30 นาทีค่ะ
1: 28-30 นาที
0: ใช่เพราะชั้นนี้ออกมาตัดแบ่งได้4ชิ้นค่ะ
1: แล้วออกมาก็จะตัดแบ่งได้ทั้งหมดคือ4ชิ้นและชิ้นที่เห็นนี่แหละนี่แหละที่ลงในกล่องอย่างนี้เนี่ยนะฮะ
0: ใช่อันนี้จะพ่นทองอีกทีค่ะเพื่อความสวยงาม
1: อ๋อพ่นทองรวยจัดนะคร
0: ับ
1: พ่นทองหนึ่งทีเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยบรุ๊กกี้ครับ
2: ท่านผู้ชมครับผมไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปบอกท่านอะไรเป็นอะไรได้แต่ว่าพี่จะบอกให้ฟังว่าคนเราถ้ามันมีความพยายามมีความตั้งใจสักอย่างน
0: ะ
2: มันทำได้จริงๆนะครับเบียร์เขาจังทำได้เลยเขามาจากอย่างนี้แล้วเขาทำมาแล้วเขารู้ว่าอะไรไม่อร่อยอร่อยเพราะอะไรรู้ไหมทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก
0: กินแล้วกินอีก
2: กินแล้วกินอีกอันนั้นใช้ได้ไหมอันนี้ใช้ไม่ได้ไหมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเคยให้ลูกกินไหม
0: กินค่ะ
2: แล้วเขาว่าไง
0: ทุกอันต้องลูกกินได้อร่อยชอบลูกชายชอบ
2: เขาต้องบอกอย่างนี้ลูกกี่ขวบแล้ว
0: 8ขวบแล้วค่ะ
2: 8ขวบแล้วนะครับท่านผู้ชมครับวิธีการทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมาเป็นไงครับคุณอ๋อครับ
3: โหหอมมันเอาว่าฟิลลิ่งที่เข้าปากก่อนนะครับตอนจังหวะช้อนกดเข้าไปครับขออนุญาตมันยังมีคุกกี้อยู่เพราะมันหนึบมากจริงคือช่วงช้อนกดมันหนึบมากอันเนี้ยพอเข้าปากมันเป็นดับเบิลแฮปปี้เนสครับคือมันจะมีความหนึบแล้วก็จะมีตัวที่อยู่ในชุมชนแออัดของเขาอ่ะ
2: โอ้โห
3: มันทำให้เกิดการกัดที่มีหนึบและมีเท็กเจอร์ในการเคี้ยวครับแล้วมันค่อยๆไหลไปกับน้ำลายเราแล้วลงคอ
0: เพราะมันมีทั้งกรอบมีตัวบิสกิตมีอะไรมันจะหลายเท็กเจอร์อยู่ในอันเดียวค่ะหนูอยากให้ชิมถั่วด้วยค่ะถั่วนี้หนูคั่วนานมาก
3: จริงเหรอฮะเดี๋ยวอันนี้ใส่ห่อให้ผมได้ไหมเดี๋ยวผมก็ไปลองกินพูดเล่นพูดเล่นพูดเล่น
0: เดี๋ยวหนูส่งไปให้ถึงบ้านเลย
3: พี่โก้เป็นไงพี่โก้เป็นไง
4: โก้ครับ
5: คืออยากจะบอกว่าสำหรับคนที่เวลากินเค้กก็ชอบปาดหน้าเค้กกินยี่ห้อนี
0: ้ไม่ต้อง
5: ไม่ต้องครับเพราะคุณตักตรงไหนก็แล้วแต่มันเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตมัสเมลโล่เป็นคุกกี้เป็นอะไรต่างๆนานาคุณผู้ชมตอนแรกอันจริงหนูก็เป็นคนนิสัยอย่างนั้นคือกินหน้าเค้กพอปาดหน้าเค้กกินปุ๊บหนูก็ลองตักเนื้อเจอข้างล่างเจอเขาเอ้ามันเจอทั้งอันเลยพอเงยหน้าขึ้นมาดูวีดีอาร์โอ้โหเขาใส่สามชั้นคุณผู้ช
1: ม
5: ลองครับไม่แปลกใจว่าทำไมชิ้นนี้ราคา
4: 590
5: ตอนแรกก่อนที่ดูวีดีอาร์หนูบอกโอ้โหตอน590
4: ใช่ผมยังนึกใหญ่ในต้นนะจะขายใคร
5: พอหลังจากดูวีดีอาร์แค่590เองเหรอคุณผู้ชมมันอันนี้รสชาติเอาไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มอร่อยจริงนี่อย่างอาไม่กินนะคาริเมียก็ไม่บอก
3: ตุเล่นจริง
0: ในนี้มีนะคะ
2: คือใจผมอ่ะผมมีความรู้สึกจริงๆว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นผมพูดตลอดเวลาในภาวะที่เศรษฐกิจสังคมเป็นอย่างนี้แล้วเธอโดนมาแล้วด้วยตัวบีเองโดนมาเองเลยเพราะในช่วงที่มันเป็นโควิดมันเรื่องราวชีวิตมันวุ่นวายนะแต่แทนที่คนนึงจะไปนั่งเศร้านั่งซึม

0: ็นน้ำผึ้งป่าแท้ที่1ปีจะมีการเก็บเกี่ยวแค่ครั้งเดียวและเราก็สามารถรังสรรค์น้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราเป็นเมนูเครื่องดื่มได้สารพัดเมนูหรือจะเอาไปผสมขนมหวานหรือว่าอาหารคาวโอ้โหเอยใดได้หมดเลยค่ะวันนี้เราอยู่กับผู้รู้ลึกและก็รู้จริงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำผึ้งนะคะไปพูดคุยกับเธอกันดีกว่าเพราะว่าเธอคือเจ้าของแบรนด์มหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราต้อนรับพี่ออยค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
0: ยังไงไหนเล่าสิคะว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5ของมหาสุขมีที่มาที่ไปยังไงคะ
1: น้ำผึ้งที่ได้รับความนิยมแล้วก็เรียกได้ว่ารสชาติหอมหวานละมุนอร่อยและ1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวนั่นคือน้ำผึ้งป่าเดือน5นั่นเองค่ะเพราะว่าการเก็บเกี่ยวของเขาอะค่ะคือเขาจะเริ่มตั้งแต่ต้นปีดังนั้นเนี่ยเขาจะเก็บในช่วงของฤดูแรงนะคะทำให้ได้ความเข้มข้นนะคะหอมหวานละมุนฟุ้งดอกไม้ป่าแต่เอกลักษณ์ค่ะของน้ำผึ้งป่าเดือน5มหาสุขของเราสีเหลืองทองอัมพันได้รับรางวัลโอท็อปนะคะและวันนี้นำน้ำผึ้งนะคะจากแหล่งชุมชนของฟาร์มนะคะคุณภาพดีของแท้ความโดดเด่นของเขาคือเข้มข้นหนืดแต่ความชื้นต่ำเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะนี่ทุกหยดของน้ำผึ้งจะใสและไม่มีตะกอนด้วยและวันนี้ขออนุญาตชิมให้ดูด้วยในรายการว่าเป็นอย่างไรคุณผู้ชม
0: พี่ออยพี่ออยทานหนึ่งช้อนเต็มเลยคุณผู้ชม
1: อร่อยมากหอมมากเหมือนเราอยู่ในที่ตามดอกไม้ของป่าเบญจพรรณมันสดชื่นมาก
0: คุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไม่ไหวแล้วขอชิมหน่อยได้ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ความใสของเนื้อเขาเนี่ยคุณผู้ชมคะโอ้ยเอาล่ะทีนี้คงต้องชิมแล้วแหละคือต้องบอกว่ามันหวานแบบอิ่มความสุขไม่ได้หวานแหลมไม่ติดเปรี้ยวที่ปลายลิ้นเลยนี่มันคืออรรถรสเลยคุณผู้ชมคะน้ำผึ้งป่าแท้ๆแบบนี้นะไม่ได้มีมากันบ่อยๆโปรโมชั่นแบบปังๆต้องเข้าแล้วไหมคะพี่ออยคะ
1: ใช่แล้วค่ะวันนี้เลยจัดโปรโมชั่นให้แบบสุดพิเศษเลยนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณภาพดีการันตีโดยแบรนด์ของมหาสุขปกติแล้ว1ขวดขนาด 1,000 ml ราคา590บาทค่ะสั่งซื้อเซตสุดคุ้ม2ขวดตอนนี้เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามารับเพิ่มไปเลยทันทีนะคะอีก1ขวดค่ะจัดหนักจัดเต็มไปเลยทันทีจุกๆ3ขวดค่ะคุณฝน
0: คุณออยค่ะคุณออยมาเปิดตัวกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งทีแบบนี้มันต้องมีของแถมเพิ่มอีกสักหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะเปิดตัวโปรปังวันนี้นะคะรับเพิ่มไปเลยละกันกระเป๋าผ้ามหาสุขนะคะไซส์ใหญ่จัมโบ้ใส่ได้3ขวดเลยแถมเพิ่มเติมนี่คือพัดลมตั้งโต๊ะพกพาชาร์จ USB ยืดหดได้อีก1ตัวไปด้วยค่ะจัดหนักจัดเต็มเซตนี้5ชิ้นนะคะราคาปกติแล้วอยู่ที่ 2,350 บาทนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อนาทีนี้จัดส่งฟรีทั่วทั้งประเทศไทยโทรเลยนะคะ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่ line @happych3 ค่ะ
0: แต่ถ้าพูดถึงน้ำผึ้งป่าหลายๆคนบอกว่าอย่างนี้พี่ออยน้ำผึ้งอ่ะจากที่ไหนก็เหมือนกันแหละแต่มหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ของเราเนี่ยเราต้องเข้าป่าไปเก็บจริงๆใช่ไหมพี่ออย
1: น้ำผึ้งป่าแท้นะคะจากธรรมชาติของแบรนด์มหาสุขของเราก็พูดอย่างที่ว่าเลยก็คือแต่ต้องเข้าป่าไปจริงๆและเราก็ต้องไปคัดนะคะในเรื่องของฟาร์มผึ้งที่ได้คุณภาพนะคะที่ได้มาจากแหล่งอุดมสมบูรณ์เขามีการนะคะไปทำการเก็บเกี่ยวนะคะก็คือต้องบอกว่าเป็นแม่พันธุ์ผึ้งที่ไปนะคะทำการวางกล่องลังนะคะแล้วก็ปล่อยผึ้งตรงนี้ไปเก็บเกี่ยวเกสรดอกไม้นะคะที่เป็นป่าเบญจพรรณและดอกไม้หลากหลายกลิ่นใช่แบบธรรมชาติเลยไม่มีการกระตุ้นไม่มีการเร่งใดๆหลังจากนั้นค่ะเมื่อเขาก็จะนำมานะคะทำรังเป็นเฟรมนะคะให้เต็มแบบนี้ซึ่งเมื่อถึงเวลาปุ๊บเราก็ได้นำน้ำผึ้งตรงนี้นะคะทุกหยดที่ได้จากธรรมชาติแท้ๆก็คือมาคัดสรรกั่นกรองลงซึ่งน้ำผึ้งป่าเดือน5จากแบรนด์มหาสุขของเราเนี่ยบรรจุขวดนะคะในโรงงานนะคะที่ได้รับมาตรฐานสากลเพื่อให้มั่นใจได้เลยนะคะ

0: ทุกหยดที่ถึงมือคุณผู้ชมแบบนี้จะสะอาดสดและใหม่นะคะไม่มีสิ่งเจือปนอย่างแน่นอน
1: บางทีเนี่ยนะคะเราเปิดขวดมาเนี่ยเรายังทานไม่หมดเราจะเก็บรักษายังไงดีคะให้เขาอยู่กับเราได้นานๆพี่ออย
0: คือจริงๆแล้วง่ายมากเลยคุณฝนค่ะแค่ปิดฝาให้สนิทแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะอยู่ได้นานเลยทีเดียวซึ่งห่างไกลจากความชื้นแล้วก็หมดแค่นั้นเองนะคะในอุณหภูมิห้องที่ปกติได้เลยเราสามารถเก็บได้หลายปีเลย
1: ไม่ใช่แค่จะทานสดๆได้อย่างเดียว
0: ใช่สามารถรังสรรค์ได้หลากหลายเมนูอย่างอาหารหวานเนี่ยราดบนวัฟเฟิลหรือฮันนี่โทสต
1: ์นะคะเออยาย
0: แต่อีกหนึ่งผลไม้ต้องนึกถึงน้ำผึ้งแน่นอน
1: ก็ต้องคืออ
0: ะโวคาโด
1: อะโวคาโดนี่โอ้โหคุณผู้ชมคะอันนี้ก็คือน้ำผึ้งอัญชัน
0: เหมาะมากกับอากาศร้อนๆนะ
1: เนี่ยเราก็ใส่โซดาลงไปก่อนเลย
0: โอ้โหสดชื่นซับซ่านอ่ะ
1: แล้วก็ตามด้วย
0: น้ำผึ้งมหาสุขค่ะต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยหลังจากที่เราเทลงไปสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าเนื้อของน้ำผึ้งแท้จะไม่ละลายทันทีนะแต่เมื่อคนปุ๊บละลายง่ายเข้าเนื้อกันเป็นอย่างดีมากๆ
1: หล
0: ัง
1: จากนั้นนะคะก็มาด้วย
0: รู้สึกแบบว่าเปรี้ยวๆนี่ต้องมาแล้วน้ำลายสอเลยอ่ะ
1: และที่สำคัญนี่ค่ะไฮไลท์เด็ดของเรา
0: น้ำอัญชันใช่ไหมคะ
1: อ
0: ั
1: ญชัน
0: จริงๆแล้วน้ำอัญชันทานดีมีประโยชน์ด้วยนะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
0: ถึงเวลาช่วงชิมรสชาติ
1: ได้ชิมนะคะ
0: ได้เลยค่ะขอแอบกืนน้ำลาย
1: สดชื่น
0: อ
1: ร่อยมากคุณผู้ชมขาดับกระหายคลายร้อนได้นะคะ
0: วันนี้อีกหนึ่งเมนูนะคะที่ออยเองก็ทานเป็นประจำแล้วออยเชื่อว่าวันนี้เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อในร้านกาแฟมากๆนั่นก็คืออเมริกาโน่นะคะน้ำผึ้งนั่นเองน้ำผึ้งมหาสุขของเราจะมีกลิ่นความหอมเราชอบหวานก็ใส่หวานได้ตามอัธยาศัยเลยผสมกับน้ำเปล่านะคะน้ำผึ้งแท้ค่ะเขาจะไม่แตกตัวนะคะแต่เมื่อมีการคนปุ๊บทันทีแบบนี้นะคะเขาจะมีการแตกตัวและละลายในน้ำง่ายมากๆคือกาแฟของเราเนี่ยสามารถเป็นกาแฟสดกาแฟซองกาแฟอะไรก็ได้คุณผู้ชมและเมื่อมีการเบรนเข้าหากันคุณผู้ชมดูสีนะคะน
1: ี
0: ่แหละจึงเป็นเมนูยอดฮิตมาชิมรสชาติกันดีกว่าค่ะ
1: นี่ชิมไปด
0: ้
1: วย
0: เข้มหอมอร่อยกลมกล่อมมากขึ้น
1: ช่วยชูรสชาติให้กับทุกเมนูเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ย
0: ้
1: อนถึงเมนูของข้าวกันบ้างพี่อ้อยค่ะวันนี้เตรียมมาเลยอันนี้เป็นสูตรลับประจำตัวเลยนะจ๊
0: ะ
1: กับปีกไก่อบน้ำผึ้ง
0: ว้าว
1: เรามีปีกไก่แบบนี้นะคะตามด้วยนี่เลยสามเกลือ
0: โอ้โหทำกับมือ
1: แล้วก็มีซอสปรุงรสแบบน
0: ี้
1: ยังไม่จบนะจ๊
0: ะ
1: มหาสุขของเราคุณผู้ชม
0: นี
1: ่โอ้โหเราใส่เข้าไปเลยค่ะเพราะว่าอะไรเราอยากได้ความชุ่มฉ่ำจากน้ำผึ้งแบบนี้หล
0: ัง
1: จากนั้นคุณผู้ชมคะ
0: เขาเข้ากัน
1: คลุกเคล้า
0: ขออนุญาตช่วยนี่ใช้สองตะหลิวได้เลย
1: ได้เลยถึงเวลานะคะที่เราจะเอาไปนี่ใส่หม้อทอดง่าย
0: เลย
1: แล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าสุกแล้วจะหน้าตาเป็นยังไง
0: เสร็จเรียบร้อยพอดีเลย
1: เสร็จแล้วค่ะตื่นเต้นจังเลย
0: บอกแล้วว่าเมื่อเราลงน้ำผึ้งลงไปเนี่ยนะคะหนังไก่มันจะกรอบแล้วก็หอมเด้งนุ่มฉ่ำ
1: กลิ่นน้ำผึ้งของมหาสุขคุณผู้ชมคะเขาโชยมาเลย
0: ดูสิคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมคะแล้วแบบว่าดูจุ๊ยส์มากคุณผู้ชม
1: ม
0: ือ
1: แล้วก็
0: อร่อยมากเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้าง
1: นุ่มละมุนหวานกลมกล่
0: อม
1: ไปแล้วคุณอะไรนะคะทีมงานบอกว่าจะหมด100สายแรกแล้วโอ้ยดีใจจังเลยพี่ออย
0: ค่ะ
1: ไหนๆพี่ออยเจ้าของสินค้ามาทั้งทีขอเพิ่มได้ไหมคะเนี่ย
0: ขออนุญาตเพิ่มให้สำหรับอีก100เซต100สาย100บ้านเลยละกันนะคะแต่ถ้าหมดนี่แล้วหมดเลยจริงๆนะ
1: อีก100สายสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยแล้ววันนี้จ่ายไม่ถึง 1,000 บาทมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติ1ขวดนะคะขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะคะราคา590บาทสั่งซื้อเซตสุดคุ้ม2ขวดตอนนี้เฉพาะ100สายสุดท้ายที่โทรเข้ามานะคะแถมฟรีไปอีก1ขวดทันทีค่ะได้เยอะได้คุ้มนะคะแต่วันนี้คุณออยเจ้าของแบรนด์ยังมอบของแถมเพิ่มให้แบบจัดเต็มอีกด้วยกับกระเป๋าผ้าสปันบอลอีก1ใบค่ะยังไม่หมดแถมเพิ่มไปอีกกับพัดลมตั้งโต๊ะพกพาชาร์จ USB 1ตัวได้ไปแบบสุดคุ้มนะคะถึง5ชิ้นเลยค่ะจากราคาทั้งหมด 2,350 บาทแต่วันนี้เราให้คุณจ่ายเพียง990บาทสั่งซื้อวินาทีนี้ส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลยนะคะ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happycs3 ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณออยเจ้าของแบรนด์มหาสุขของเรามากๆค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอาล่ะคุณผู้ชมวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนกับความสุขแบบล้นๆอย่างนี้

0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2569ถึงวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: Raisin
1: คุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็อยากจะมีโอกาสในการทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยผู้ใหญ่หรือวัยเสี่ยงการสร้างโอกาสนั้นมีหลายประการมากๆนะครับแต่วันนี้ขอนำเสนอสักเรื่องหนึ่งก็หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงนะก็คือท่านจะมีโอกาสเมื่อท่านสร้างศรัทธาให้คนได้เมื่อคนชอบท่านนับถือท่านรักท่านท่านจะมีโอกาสมากขึ้นวิธีการทำให้คนศรัทธามี3ข้อครับข้อแรกรู้จริงข้อ2เก่งจริงข้อ3ดีจริงรู้จริงเราอยากชอบคนที่มีความรู้ถูกไหมครับคนที่มีความรู้เขาจะให้คำปรึกษาหารือให้ข้อมูลต่างๆของเราได้และต้องเป็นคนที่รู้เรื่องนั้นแบบชนิดที่เรียกว่าเก่งมากๆเมื่อเราเป็นที่ปรึกษาเราสามารถปรึกษาเราพูดคุยขอความรู้ได้เราจะเชื่อถือเขาจะมีโอกาสในการสร้างตัวเองขึ้นไปเพราะเขาเป็นคนมีความรู้แต่บางคนน่ะไอ้รู้ต่างๆไม่ค่อยรู้เลยครับสิ่งที่เรารู้มากสุดคือเรื่องตัวเองถูกไหมบางคนบอกไม่ใช่บางคนรู้เรื่องชาวบ้านมากกว่าหรือผัวนั้นอยู่กับนี้ผัวนี่เอาแล้วผัวกูหายไปนานแล้วหาไม่เจอประมาณเนี้ยรู้ให้จริงครับในสิ่งที่เราเป็นข้อที่1ข้อที่2เก่งจริงไหมถ้าเก่งจริงมีโอกาสแน่นอนครับเพราะเก่งจะทำให้คนเข้าหาไปเรียนรู้ไปทำให้คนศรัทธาแต่ขอให้เป็นเอกทัคคะด้านนั้นเขาเรียกว่ามีความเก่งบางคนบอกว่าฉันเกิดมาไม่รู้จะทำอะไรเก่งเป็นคนนอนเก่งใช้ได้มั้ยก็น่าจะได้นะอาจจะเป็นนักออกแบบที่นอนระดับโลกนอนไปแล้วทุกที่รู้หมดที่ไหนควรนอนที่ไหนไม่ควรนอนก็เป็นไปได้ครับ2ข้อแล้วนะ1ถ้าคุณเป็นคนที่รู้จริง2ถ้าเก่งจริงจะมีโอกาสในการใช้ชีวิตและ3อันนี้สำคัญครับต้องเป็นคนดีจริงสังเกตไหมพี่ตุ๊กครับบางทีคนทำของตกกระเป๋าตังค์ตกทองตกลืมของไว้โทรศัพท์หายมีคนเก็บให้เราเห็นข่าวแบบนี้เคยไหมฮะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคนเหล่านี้นะสุดยอดมากนะถ้ามาเป็นพนักงานเราเนี่ยคือความเก่งฝึกมายากแต่ความดีไม่ได้มีทุกคนครับความเก่งมันพัฒนากันได้แต่คุณเป็นคนดีเนี่ยหน้ามาพัฒนาไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เป็นคนดีไว้คุณจะมีโอกาสมีคนให้โอกาสเสมอขอบคุณมาก
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สองคนในรุ่นใหญ
1: ่วัยเซียน
2: อย่างอาจารย์นี่ก็เป็นคนเก่งที่แบบว่าเก่งทอล์กโชว
1: ์ครับผม
2: อย่างพี่เนี่ยก็คือนี่เก่งจริง อย่างพี่เนี่ยก็ไม่มีอย่างอื่นนอกจาก
1: แสดงเก่ง
2: ก็เล่นละคร
1: นี่ไงนักแสดงมืออาชีพใช่ไหม
2: ก็เก่งคนละอย่างเก่งคนละอย่างก็เอาความเก่งนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์
1: ต้องครับ
2: ตอนนี้นะสิ่งที่กำลังเป็นไวรัลมากๆเลยก็คือเรื่องโรคตับอักเสบเอได้ยินไหมเพราะว่าตอนนี้มีกำลังมีข่าวสะพัดเลยว่ามันกำลังระบาดกำลังแพร่เชื้อ B เหมือนกันพี่ก็ได้ยินตอนนี้พี่ A พี่ก็ไม่รู้ซึ่งตอนนี้นั่นในกรุงเทพก็ระบาดทางภาคตะวันออกมีชลบุรีเมืองจันทน์ระยองก็ระบาดทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแล้วมันมีอาการยังไงแล้วเราสามารถป้องกันได้หรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีคุณหมอมาคุยเรื่องนี้กัน
1: ครับผม
2: แต่ว่าตอนนี้นะคะน้ำฝนจะพาไปเที่ยวคาเฟ่ขนมไทยก่อนนะคะเป็นร้านชื่อว่ายายทำให้หลานขาย อยู่แถวเมืองนนท์นี่เองเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะใครที่เป็นสายขนมไทยอาหารไทยนะคะวันนี้ฝนพามาเปิดสำรับโบราณกันที่ร้านยายทำให้หลานขายอยู่ย่านท่าอิฐนนทบุรีนี่เองค่ะที่นี่เป็นคาเฟ่ขนมไทยที่เขาหยิบเอาสูตรลับก้นครัวของคุณยายมาทำเป็นขนมไทยอาหารไทยกว่า70เมนูในบรรยากาศบ้านสวนริมน้ำที่ชิลจนไม่อยากกลับบ้านเลยล่ะค่ะที่นี่จะมีอะไรน่าทานบ้างตามมาเลยค่ะ

0: ัสดีค่ะถ้าจะบอกว่าที่นี่คือสวรรค์ของคนรักขนมไทยเนี่ยไม่เกินจริงเลยค่ะเพราะว่าเขามีขนมไทยให้เลือกกว่า50เมนูหมุนเวียนเปลี่ยนมาเสิร์ฟให้ชิมแบบไม่ซ้ำไม่ว่าจะเป็นขนมดาวล้อมเดือนขนมเหนียวขนมถั่วแปบขนมตาลตะโก้ข้าวโพดตะโก้ลำไยเปียกสาคูมะยงชิดลอยแก้วหรือว่าขนมไทยมงคลเขาก็มีครบเลยค่ะเราสามารถเดินถือถาดเลือกขนมที่ชอบแล้วให้น้องๆพนักงานจัดใส่ชั้นไม้เก๋ๆแบบนี้ถ่ายรูปสวยมากราคาก็น่ารักเริ่มต้นแค่กล่องละ60บาทเท่านั้นเองค่ะจะบอกว่าที่ร้านนี้ขนมเขาเยอะมากๆเลยนะคะแต่ฝนอดใจไม่ไหวจริงๆต้องขอสั่งมาประมาณนี้ละค่ะตอนนี้มาจัดเรียงสวยอยู่ด้านหน้าเลยนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาชิมอย่างแรกกันเลยค่ะตะโก้ลำไยค่ะว้าวแล้วข้างล่างนะคะเขาก็จะเป็นข้าวเหนียวเปียกลำไยด้วยนี่กะทิข้างบนเค็มกำลังดีหวานน้อยๆซึ่งปกติตะโก้ข้างล่างมันจะไม่ใช่ข้าวเหนียวเปียกลำไยแบบนี้มันเลยหอมลำไยมากขึ้นไปอีกค่ะอร่อยค่ะมาต่อกันที่เปียกสาคูกันบ้างค่ะกะทินี่คือแบบเข้มข้นหอมมันหวานน้อยตัวที่เป็นข้าวเหนียวเปียกด้านล่างค่ะจะได้เคี้ยวข้าวโพดอยู่ในนั้นในหนึ่งคำเยอะมากๆอร่อยค่ะหวานน้อยด้วยขนมโคน้ำกะทิกันบ้างค่ะนี่เขามาแบบเป็น5สีเลยซึ่งสีทั้งหมดในขนมโคเนี่ยค่ะเป็นสีธรรมชาติทั้งหมดเลยนะตัวแป้งขนมโคคือเหนียวนุ่มมากๆไส้ด้านในจะเป็นมะพร้าวมะพร้าวข้างในหวานน้อยส่วนตัวกะทิข้างนอกคือแบบเข้มข้นหอมงาเพราะว่าเขาโรยงามให้แบบจัดเต็มคนชอบอันนี้ที่สุดอีกหนึ่งเมนูเด็ดของที่นี่นะคะคือขนมตาลค่ะหาทานยากแล้วเขาบอกด้วยนะว่าทำจากตาลแท้ๆเลยล่ะค่ะหอมตาลแท้ๆหวานเบาๆนุ่มละมุนมากๆแล้วก็มีความหอมได้เคี้ยวอีกนิดนึงจากมะพร้าวที่เขาโรยมาด้านบนด้วยค่ะมาต่อกันขนมที่เป็นเครื่องทองกันบ้างนะคะมาครบเซตเลยล่ะค่ะแล้วก็อยู่ในกล่องสวยมากๆมีทั้งทองหยิบทองหยอดนะคะแล้วก็เม็ดขนุนด้วยเดี๋ยววันนี้ลองชิมทองหยอดดูค่ะด้วยความที่เป็นขนมตระกูลทองนะคะมันต้องหวานตั้งแต่ฝนชิมมาอันนี้หวานสุดแต่อร่อยนะคะเป็นหวานหอมไข่อร่อยเลยท่านของหวานแล้วนะคะมาเติมความสดชื่นด้วยน้ำดอกไม้สกัดเทียนกันค่ะแก้วนี้นะคะเพลิงชมพูค่ะเป็นน้ำหอมหมื่นลี้ส่วนอีกหนึ่งแก้วอันนี้ชื่อว่ามาลีวันค่ะเป็นน้ำดอกกุหลาบสกัดเย็นที่มีไซรัปลิ้นจี่ด้วยแบบนี้เลยคนนิดนึงนะคะมีลิ้นเนื้อลิ้นจี่มาทั้งลูกให้เลยสดชื่นหวานเบาๆหอมลิ้นจี่มากๆใครที่กำลังมองหาคาเฟ่นะคะที่มีครบทั้งขนมหวานอาหารไทยแล้วยังมีบรรยากาศริมน้ำแบบสโลไลฟ์อีกด้วยเนี่ยฝนแนะนำเลยค่ะที่ร้านยายทำให้หลานขายอยู่ย่านท่าอิฐนนทบุรีนะคะขนมไทยเขาเยอะมากๆเลยน่าทานทุกอย่างด้วยและถ้าอยากได้ฟิลแบบนั่งเรือชิลๆให้ไปจอดรถที่วัดสิงห์ทองแล้วก็นั่งเรือรับส่งของทางร้านมาได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพาผู้สูงอายุหรือว่าเด็กๆมาแนะนำว่าขับรถมาจอดที่ร้านได้เลยนะคะมีที่จอดสบายหายห่วงค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวฝนขอตัวไปช็อปขนมไทยอร่อยๆกลับบ้านก่อนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ฉาน้ำฝนน่ะกินเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะอ้วนขึ้นเลยเนาะ
2: มีพรสวรรค์ดีจังเลยพวกเราครับในช่วงหน้านะเราไปพบกับไวรัสตับอักเสบเอว่ามันคืออะไรและป้องกันกันได้อย่างไรครับสักครู่เดียวครับไวรัสเสียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ไวเซียน
3: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบแล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
4: เปรี้ยว ากเสาร์นี้เต๋อจอยพาไปตะลุย3ร้านเทพรักวัชรพลเริ่มต้นด้วยไหลบัวก๋วยเตี๋ยวต้มยำต่อกับร้านก๋วยจั๊บหมูกรอบในตำนานปิดท้ายด้วยคาเฟ่สีเขียวพาสเทลขนมโฮมเมดทุกชิ้นเสาร์นี้ห้ามพลาดเลยล่ะค่ะ
5: จะไปไหนครับเนี่ย
6: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
5: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกและนอนเมจิกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
1: ค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะคือคุณหมอไผ่จากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะมาคุยเรื่องตับอักเสบเอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: ค่ะหมอไผ
7: ่สวัสดีครับ
2: เวลาตับอักเสบเอคืออะไรครับ
7: ครับไวรัสตับอักเสบเอนะครับเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดตับอักเสบเฉียบพลันได้ครับผม
2: เฉียบพลันเลย
7: ใช่ครับซึ่งไวรัสตับอักเสบเอเนี่ยปกติมันก็จะอยู่แบบ อยู่ในอุจจาระของผู้ที่ติดเชื้อแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแพร่เชื้อไปในต่างๆได้เช่นอาจจะเป็นอาหารการกินแหล่งน้ำที่ไม่สะอาดแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเรามีแหล่งน้ำที่ไม่สะอาดแล้วมากินเนี่ยครับก็จะติดเชื้อจากผู้ติดเชื้อได้ครับ
1: เล่าให้ฟังนิดนึงหลานของช่างแต่งหน้าหรือทำผมเขาเพิ่งเล่าให้ฟังว่าหลานเขาไปกินซูชิซูชิที่เป็นปั้นอ่ะข้าวปั้นนะข้าวปั้นปรากฏว่าเชฟอ่ะเพิ่งไปเข้าห้องน้ำแล้วก็มาปั้นมือคงล้างไม่สะอาดแล้วไม่ได้ใส่ถุงมือก็ปั้นไปปั้นไปอีหลานเนี่ยติดไวรัสตับอักเสบเอเลย
2: เอเลย
1: เนี่ยก็คือแสดงว่ามือเขาล้างไม่สะอาด
7: ใช่เลยครับ
1: มันก็ติดจากตรงนี้ติดจากอุจจาระอย่างเดียวเลยเหรอคะ
7: คือพวกนี้หลักๆเป็นสุขอนามัย
1: สุขอนามัย
7: ใช่
2: ความสะอาด
7: มันก็ปนเปื้อนจากที่สมมติว่าปั้นแล้วล้างมือไม่สะอาดหรือจริงๆแล้วเนี่ยอาหารที่สุกๆดิบๆบางทีอาหารสิ่งนั้นเนี่ยไปปนเปื้อนเชื้อมาก่อนที่เราจะรับประทานเข้าไปก็ติดได้คร
1: ับอย่างนี้เราก็ไม่รู้เลยนะเพราะว่าใครทำอะไรยังไงก็ควรจะกินอาหารสุกเข้าไว้ใช่ไหม
2: ต้องตามเชฟไปดูว่าห้องน้ำเป็นไงบ้างถ้ามาดูว่าปั้นก่อนปั้นแล้วทำไมต้องระบาดช่วงนี้ครับหมอ
7: จริงๆแล้วเนี่ยการระบาดของพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับการกินเกี่ยวข้องกับการปนเปื้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะมีเหตุอะไรบางอย่างยกตัวอย่างเช่นมีความไม่สะอาดหรือว่ามีคนใดคนหนึ่งนะครับติดขึ้นมาแล้วมันก็เลยจะสเปรดเป็นคลัสเตอร์เพราะมันติดง่ายมากครับช่วงแรกๆของคนที่ติดเนี่ยไม่มีอาการด้วยซ้ำ
1: ไปโอ้ไม่มีอาการแล้วอาการ
7: 28วันเลยครับ
1: 28วัน
2: ออกอาการ
1: แปลว่าระยะฟักเชื้อเนี่ยเหรอคะ28วันนะคะ
7: 28วันโดยค่าเฉลี่ยเลยครับ
1: โอ้แล้วอาการเป็นยังไงคะ
7: อาการตอนแรกเนี่ยก็คือจะคล้ายๆกับว่าคนไข้อาจจะคิดว่าเป็นท้องเสียเลยครับอาจจะมีไข้มีอ่อนเพลียหรือว่าอาจจะมีแค่ขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียเล็กๆน้อยๆถัดจากนั้นน่ะประมาณสักสัปดาห์ถึง2สัปดาห์คนไข้ก็อาจจะมีตัวเหลืองตาเหลืองอันนี้คนไข้ค่อยตระหนักว่าเอ้ยไม่ได้เป็นท้องเสียทั่วไปนะอาจจะเป็นตับอักเสบ
1: แล้วอย่างนี้เวลาเรามีอาการท้องเสียแล้วไปหาหมอเนี่ยจะตรวจได้เลยไหมคะว่าเราเป็นตับอักเสบเอหรือเปล่า
7: ถ้าเกิดสมมติว่าอาการมีอะไรบางอย่างที่ชี้นำในเรื่องของตับอักเสบม
1: ี
7: การเจาะเอนไซม์ตับอะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้าเกิดชี้นำอาจจะต้องเจาะเลือดเพิ่มเติมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีการเจาะเลือดตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเฮปาไทติส A IgM
1: เมื่อสมัยก่อนเราจะได้ยินเฮปาไทติส B
7: ใช่ครับผมอันนี้เป็น A แล้วก็เป็นภูมิคุ้มกันของเรานี่แหละต่อเชื้อตัวนั้นซึ่งถ้าเจาะแล้วเป็นบวกเราก็จะรู้เลยว่าคนไข้คนนั้นนะเป็นไวรัสตับอักเสบ A เฉียบพลัน
2: นี่เป็นที่เมื่อกี้หมอบอกว่าท้องเสียเป็นอาทิตย์เลยนะ
7: อาจจะเป็นในช่วงแรกๆอาการจะไม่ค่อยจำเพาะครับ
2: เยอะมาก
7: ใช่
1: ไม่แต่ถ้าเรามีอาการอย่างเงี้ยท้องเสียไปอย่างเงี้ยหมอเขาจะตรวจเลยไหมคะว่าจะตรวจไปเลยไหมหรือว่าไม
7: ่ในช่วงแรกๆอาจจะอาการไม่จำเพาะบางคนอาจจะไม่ได้ไปหาหมอด้วยนะครับบางคนอาจจะอยู่บ้านเพราะว่
1: าท้องเสียธรรมดา
7: ใช่ครับ
1: เพราะตอนนี้หน้าร้อนด้วยกินอะไรมันก็เลยแบบว่าจะท้องเสียง่ายมากตอนช่วงนี้นะคะ
2: ไม่ได้เป็นอะไรไงใช่ไหม
1: มีอาหารอะไรที่เราควรเลี่ยงหรือไม่ควรทานบ้างไหมฮะถ้าเผื่อเราเป็นตับอักเสบเอ
7: ในช่วงที่เป็นของตับอักเสบเอนะครับจริงๆอาหารไม่ได้มีอาหารอะไรที่ควรเลี่ยงชัดเจนแต่เน้นว่าควรสุกสะอาดคอนเซ็ปต์เดิมที่ยังใช้ได้เสมอเลยครับก็คือกินร้อนช้อนกลางล้างมือ
1: กินร้อนช้อนกลางล้างมือ
2: กันได้หลายโรคเลย
7: มีคอนเซ็ปต์นิดนึงจริงๆแล้วการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะ ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสตับอักเสบเองได
1: ้อ๋อเหรอฮะ
7: แนะนำล้างมือด้วยสบู่จะดีกว่าครับ
1: อ๋อเหรอ
7: เช่นสมมติเราเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วควรล้างมือด้วยสบู่ครับ
1: แล้วก็มาฉีดแอลกอฮอล์อีกที
2: เราต้องล้างแบบหมอล้างแบบ
7: อาจจะไม่ต้องขนาดนั้น
1: ที่ต้องตอนโควิดนะก็สอนให้ล้างต้อง20วิอย่างต่ำ
7: แต่ว่าเราก็ควรจะล้างเหมือนตามคอนเซ็ปต์ว่าล้างให้ดูมีความสะอาดเล็กน้อยครับไม่ใช่ล้างแบบ
1: ลวกๆ

0: ลวกครับผม
1: ค่ะ
0: ช่วยได้เยอะทีนี้ถ้าหากเป็นแล้วเนี่ยมันจะติดต่อได้ไหมฮะ
2: ติดต่อได้เลยครับอย่างที่แจ้งว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนไข้ที่เป็นเนี่ยเชื้อมันจะออกมาทางอุจจาระสมมติว่าคนคนนั้นอุจจาระออกมาปุ๊บแล้วไปเข้าห้องน้ำมีการกระเด็นของอุจจาระแล้วคนเข้าห้องน้ำถัดไปแล้วไปจับโดนอย่างเงี้ยครับแล้วบางทีเราเอามือเข้าปากหรือเอาไปทานอาหารโดยที่เราไม่รู้เนี่ยก็จะมีการติดกันได้ครับผม
1: งั้นเข้าห้องน้ำพอเสร็จเอาเอ๊ะมันจะกระเด็นจากนั้นแล้ว
2: ชักโครกครับเวลาที่เรากดชักโครกแล้วบางทีเราไม่ปิดอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: มันฟุ้งขึ้นมา
1: คือ
0: บอกให
1: ้
0: ป
1: ิ
0: ดใช่ไหม
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเวลาถ่ายเสร็จต้องปิดก่อนแล้วค่อยชักโครก
2: ใช่
1: ดีที่สุด
2: ดีที่สุด
0: ทีนี้คนที่เป็นแล้วเนี่ยมันจะมีภูมิในการไม่เป็นอีกไหมครับ
2: ถ้าเกิดว่าเมื่อเป็นแล้วครับของไวรัสตับอักเสบเอนะครับจะมีภูมิไปตลอดชีวิตเลยครับจะไม่ติดเลยครับ
0: งั้นต้องรีบเป็น
2: มีเรื่องโชคดี
1: จะได้มีภูม
2: ิจะได้โชคดีอย่างนึงนะครับถ้าเกิดสมมติว่าติดตอนอายุน้อยๆก่อน7ขวบจะไม่ค่อยมีอาการแต่ว่าในความโชคดีเนี้ยอาจจะเป็นโชคร้ายของคนในบ้านเพราะว่าแม้ว่าไม่
1: แพร่เชื้อได้
2: แพร่เชื้อได้ครับ
1: เด็กจะโชคดีหน่อยภูมิยังแข็งแรงอยู่อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่มีอาการ
1: เอ๊ะแล้วต่างกับไวรัสตับอักเสบบียังไงคะ
2: ต่างกันครับไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยสิ่งสำคัญคือไวรัสตับอักเสบบีจะทำให้เกิดตับอักเสบเรื้อรังได้นำไปสู่ตับแข็งได้นำไปสู่มะเร็งตับได้แต่ไวรัสตับอักเสบเอเนี่ยจะเป็นแค่เขาเรียกเฉียบพันธ
1: ุ์
2: ภายในช่วงประมาณสัก2เดือนน่าจะหายหรือว่าถ้าเป็นนานหน่อยก็ประมาณ6เดือน
1: ถ้าไม่หาหมอหายเองได้ไหมฮะ
2: หายเองได้ครับ
1: หายเองได
0: ้คือเราสร้างภูมิสู้กับมันถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับผมใช่โอกาสที่จะมีอาการรุนแรงในคนไข้ที่เป็นไวรัสตับอักเสบเอเนี่ยมักจะน้อยกว่า 1% ครับ
0: โอ้ดีจัง
1: หมอคะอย่างสมมติว่าพี่เนี่ยเคยฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีไว้แต่นานนมกาเลมาแล้วรู้สึกตอนนั้นจะฉีด2เข็มเรายังมีภูมิไหมฮะ
0: ตั้งแต่สาวๆอะฮะ
1: ตั้งแต่จริงๆตั้งแต่สาว
0: ใช่20กว่าปีแล้วเป็นไงฮะ
2: เก
1: ินอยู่เกินยี่สิบ
0: เกินอีก
2: ถ้าเกิดสมมติว่ายังไม่มั่นใจว่ามีภูมิหรือไม่มีภูมิเราสามารถไปตรวจที่โรงพยาบาลได้
1: จากเลือดที่เจาะไปเวลาเราเช็คอัพนี่ก็ไปบอกเขาว่าตรวจ
2: ไวรัสภูมิต่อไวรัสตับอักเสบบีครับ
0: ไม่น่าเหลือแล้วพี
1: ่ฮะ
0: นะ30กว่าปีนี่ไม่น่าเหลือนะ
1: ถ้าฉีดครบอย่างนั้นวันนี้ไม่ฮะ
2: บางคนอาจจะมีอยู่บ้างอาจจะเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันป้องกันได้ครับ
1: ซึ่งก็ต้องควรจะกระตุ้นโดยการฉีดซ้ำเหรอฮะ
2: ก็โดยทั่วไปแนะนำตรวจก่อนครับว่ามัน
1: มีไหม
2: ถ้าไม่มีเราก็จะฉีดซ้ำไป
1: แล้วในนั้นมันจะบอกไหมว่ามีมากมีน้อย
2: มีครับมีระดับ
1: ถ้ามีน้อยเราก็ควรจะต้องฉ
2: ีดกระตุ้นได้ครับ
0: แล้วเอนี้มีการฉีดไหมครับ
2: มีครับผมอย่างที่บอกว่าจริงๆเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยคนบางคนเนี่ยเราก็มีการติดไวรัสตับอักเสบเอมาแล้วตั้งแต่ว่าในวัยเด็กบางคนเนี่ยมีภูมิอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดอยากฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอผมแนะนำว่าไปตรวจภูมิเช่นกันครับ
0: ก่อน
2: ใช่ครับ
0: มีภูมิหรือเปล่า
2: ครับถ้าไม่มีภูมิเราสามารถฉีดเพิ่มได้ครับ
0: ฉีด A ก็ป้องกัน A ฉีด B ก็ป้องกัน B ไม่เกี่ยวกันเน
2: า
0: ะ
2: ถูกต้องครับ
1: อาการของ B นี่มันเป็นยังไงนะคะ
2: อาการของไวรัสตับอักเสบ B มักไม่มีอาการ
1: มัก
2: จะต้องมีการไปเจาะเลือดเพื่อคัดกรองสักครั้งนึงในชีวิตเช่นตอนตั้งครรภ์จะมีลูกอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะไปตรวจคัดกรองหรือว่าบางคนมีความเสี่ยงอะไรบางอย่างก็อาจจะไปตรวจคัดกรองไว้
1: ทีนี้เมื่อมีอาการแล้วมันจะออกยังไงฮะใช่เหลืองๆมั้ยฮะ
2: อันนั้นต้องเป็นเยอะครับถ้าเป็นช่วงต้น
0: โอ้พี่ตุ๊กที่เล่าบอกว่าเป็น
1: พี่เคยเป็นไวรัสลงตับแต่ไม่ใช่ไวรัสไม่ใช่ฮิปาไทติส B หรือ A มันเป็นไวรัสลงตับ
2: มีไวรัสอื่นๆที่ลงตับได้มากมายเลยครับ
1: หมอบอกว่าเป็นไวรัสไข้หวัด
0: เหรอ
1: ลงตับ
0: ลงตับได้ด้วย
1: ค่าตับพี่ขึ้นไปพันกว่านะหมอตอนนั้นน่ะพี่เหลืองไปหมดทั้งตัวเลยแล้วก็ตาก็เหลืองแล้วไม่มีแรงโดนน้ำเกลือไป11ขวด
0: โอ้ตัวแดงเลย
1: นานอ่ะ12วันกว่าจะหายอ
2: ่
1: ะ
2: แปลว่าพี่ตุ๊กมีความแข็งแรงจริงๆถ้าแข็งแรงสุดท้ายตับจะฟื้นฟูฟื้นตัวได้คร
1: ับ อ๋อเหรอคะ
2: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณคุณหมอไผ่มากเลยครับ
1: หมอขอบคุณมากแต่ว่าเดี๋ยวคุณหมอจะยังอยู่กับเราเพื่อที่จะคุยเรื่
0: อง
1: ไขมันพอกตับ
0: สุดยอดน่ารู้มาก
1: เกี่ยวกับตับนะ
0: อันนี้น่าสนมากเลยคร
1: ับ พรุ่งนี้ค่อยคุยกัน
0: ครับผมคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะครับทำเท่าที่ทำได้จากอะไรที่คุณมีเริ่มจากจุดนี้ที่คุณยืนไม่ต้องรอพร้อมทุกสิ่งเพราะความพร้อมจริงๆไม่เคยมีครับ
1: มัวแต่รอพร้อมไม่พร้อมสักทีก็เลยไม่ได้ทำอะไรสักทีนึ
0: ง
1: วันนี้เรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะวันนี้อยู่กับเราทั้งสองคนค่ะจอยชนทิชาและโบตันค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะวันจันทร์แบบนี้ก็มีข่าวสารสาระความบันเทิงนะคะจัดเต็มแน่นอนทั้งเรื่องราวที่ตอนนี้เราต้องติดตามเกี่ยวเรื่องของรถไฟรถเมล์ที่โอ้โหเกิดเหตุสุขนาฏกรรมที่ทำให้หลายๆคนก็ตกใจเหมือนกันกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นรวมถึงรางวัลนาตราชด้วยในช่วงที่2นะคะว่าทางช่อง3ของเราได้รับรางวัลอะไรกันมาบ้างค่ะ
1: ค่ะและอย่างที่พี่จอยบอกนะคะว่าเป็นสถานการณ์ที่เราจะต้องจับตานะคะในกรณีที่เกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณจุดตัดรถไฟมักกะสันถนนอโศกดินแดงซึ่งก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บหลายรายนะคะล่าสุดค่ะทางขสมกค่ะก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่นะคะสำรวจสกัดรถเมล์ที่จอดรถคอมทางรถไฟแล้วค่ะนายวงมณีวงเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษขสมกเปิดเผยนะคะว่าได้กำชับพนักงานรถโดยสารทุกสายค่ะที่ใช้เส้นทางผ่านจุดตัดทางรถไฟบริเวณอโศกเพชรบุรีนะคะให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะช่วงที่การจราจรติดสะสมจากแยกอโศกนะคะก็ได้มีการเน้นย้ำอย่างชัดเจนว่าห้ามจอดรถคล่อมบนทางรถไฟเด็ดขาดค่ะหากประเมินแล้วว่าไม่สามารถขับผ่านจุดตัดได้ก็จะกำชับให้รถนั้นอยู่หลังเส้นเหลืองเพื่อความปลอดภัยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะยอมรับว่าช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยมีปริมาณรถหนาแน่นมากไม่ใช่เฉพาะรถโดยสารสาธารณะนะคะแต่ยังรวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็รถจักรยานยนต์จำนวนมากที่พยายามเร่งทำเวลาทำให้หลายครั้งเนี่ยก็เกิดการเบียดแล้วก็สะสมตัวบริเวณจุดตัดทางรถไฟค่ะส่วนการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎจราจรนั้นเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าสุดท้ายยังขึ้นอยู่กับวินัยแล้วก็จิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนแต่ละคนซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยลดความเสี่ยงและก็ป้องกันอุบัติเหตุไม่ให้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งนะคะพร้อมมองว่าหากใช้มาตรการจัดระเบียบเช่นนี้ทั่วประเทศก็น่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันโดยภาพรวมการจราจรในวันนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะรวมถึงวันนี้เนี่ยก็เป็นวันเปิดเทอมเป็นทางการด้วยทุกคนก็เร่งรีบกันนะคะดังนั้นเนี่ยจะใช้รถใช้ถนนก็เพิ่มความระมัดระวังมีสติให้มากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของคนที่ใช้รถใช้ถนนทุกๆคนนะคะ
0: ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะทำให้เกิดผู้เสียชีวิตจำนวน8รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ35รายล่าสุดพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจค่ะเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเดินทางมาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7ครอบครัวแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวและชาวเมียนมา1ครอบครัวเหลืออีก1ครอบครัวที่อยู่ระหว่างการประสานงานให้เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อนำไปเทียบเคียงพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลซึ่งคาดการว่าผลการตรวจ DNA ของทั้ง7รายจะสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ภายในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้จากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่งผลไปตรวจสอบเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายที่แจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันเพื่อยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตก่อนจะออกดำเนินการออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีก 1-2 วันโดยหลังจากนั้นนะคะญาติสามารถมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ภายในวันพุธหรือวันพฤหัสบดีนี้ค่ะทั้งนี้สถาบันนิติเวชวิทยายังขอประชาสัมพันธ์อีก1ครอบครัวนะคะที่สงสัยว่าญาติอาจจะสูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA ค่ะโดยขอให้เป็นญาติสายตรงและสามารถนำเพียงบัตรประชาชนมาติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเลยค่ะ
1: นอกจากต้องระวังเรื่องของอุบัติเหตุแล้วนะคะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าองค์การอนามัยโลกค่ะก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะคะว่าโรคอีโบลาเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศค่ะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะออกแถลงการประกาศให้การประกาศของโรคอีโบลาที่เกิดจากไวรัสบุนดีบูเกียวใน DR คองโกแล้วก็ยูกันดาเนี่ยเป็นภาวะฉุกเฉิน

0: ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศแล้วหลังพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อมากกว่า300คนค่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตที่สงสัยว่าจะติดเชื้ออย่างน้อย88คนนะคะโดย WHO เนี่ยยืนยันว่าการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งนี้เนี่ยยังไม่เข้าหลักเกณฑ์ของการระบาดใหญ่เหมือนกับโควิด-19 นะคะและแนะนำว่ายังไม่ควรปิดพรมแดนระหว่างประเทศแต่ขอให้ประเทศที่มีพรมแดนทางบกติดกับ DR คองโกเนี่ยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแล้วก็ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยแล้วก็ผู้สัมผัสใกล้ชิดเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงสูงที่เชื้อนั้นจะแพร่กระจายค่ะโดยการประกาศครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประเทศและก็องค์การต่างๆเนี่ยเร่งยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือซึ่งมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกถือว่าเป็นการบ่งชี้ว่าสถานการณ์นั้นมีความรุนแรงมีความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายในระดับนานาชาติและจำเป็นต้องมีการประสานงานระหว่างประเทศเพื่อรับมือต่อไปนะคะอีโบลาเนี่ยเป็นโรคที่พบได้ยากนะแต่ว่าหากติดเชื้อเนี่ยจะมีอาการรุนแรงแล้วก็มักจะอันตรายถึงชีวิตได้นะคะใครที่เดินทางข้ามประเทศไปที่ประเทศที่มีความเสี่ยงก็ตรวจเช็คสถานการณ์ดีๆนะคะก็ระวังเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของสุขภาพของเราด้วยนะคะ
1: มากันที่ฝั่งไทยกันบ้างค่ะเพราะสาธารณสุขนครราชสีมาได้ออกมาแจ้งเตือนให้ระมัดระวังโรคพิษสุนัขบ้าค่ะหลังจากพบสุนัขติดเชื้อ16ตัวแล้วค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้ออกมาเตือนประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาให้ระวังโรคพิษสุนัขบ้าหลังพบสัตว์ติดเชื้อพิษสุนัขบ้าไปแล้ว16ตัวรวมตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง16พฤษภาคม2569นอกจากนั้นยังพบว่า3ตัวล่าสุดเป็นสุนัขจัดจรจัดด้วยนะคะโดยพื้นที่ค่ะพบสัตว์ติดเชื้อนะคะอยู่ในพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนครราชสีมาอำเภอแก้งสนามนางอำเภอพิมายนะคะซึ่งทางทีมสอบสวนโรคสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบไม่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงพบสัตว์สัมผัสเสี่ยงสูง11ตัวนอกจากนั้นนะคะทางปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมายังดำเนินการฉีดวัคซีนให้สัตว์รอบจุดเกิดโรคภายในรัศมี5กิโลเมตรเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของโรคด้วยประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนคนไหนนะคะที่ถูกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัดนะคะแนะนำให้ไปพบแพทย์ภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมงนะคะเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าจะได้ทันท่วงทีค่ะ
0: ค่ะก็ยังอยู่ที่เรื่องของสัตว์แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะว่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวค่ะก็ได้ออกมาประกาศความสำเร็จนะคะว่าฟักลูกนกตะกามเรียบร้อยแล้วเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะคะหลังจากที่สูญพันธุ์มานานกว่า40ปีค่ะนายณรงค์วิชชดช้อยผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะเผยถึงความสำเร็จในการนำไข่นกตะกามจากพ่อแม่เพียงคู่เดียวที่เหลืออยู่ในสถานที่เพาะเลี้ยงนะคะมาฟักในตู้ฟักแล้วก็เลี้ยงด้วยมือค่ะเนื่องจากว่าพฤติกรรมของแม่นกเนี่ยพ่อนกด้วยนะคะก็ออกไข่แค่ปีละ 1-2 ฟองแล้วก็มีอัตราการฟักสำเร็จต่ำค่ะเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเปิดปฏิบัติการเซฟชีวิตช่วยการฟักไข่นะคะก็ได้ลูกนกรอดชีวิตได้สำเร็จค่ะซึ่งลูกนกตัวนี้ถือว่าเป็นลูกนกตะกามตัวแรกที่เกิดจากการเพาะขยายพันธุ์ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวนะคะภายใต้องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ยังเป็นลูกนกตัวแรกของสวนสัตว์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมสวนสัตว์และอควาเรียมโลกและสมาคมสวนสัตว์และอควาเรียมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะก็ถือว่าเพาะฟักได้สำเร็จค่ะถือว่าสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้เป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเป็นความสำเร็จในการฟักลูกนกตะกามจากตู้ฟักเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะคะหลังจากที่นกชนิดนี้เนี่ยสูญพันธุ์จากธรรมชาติในประเทศไทยมานานกว่า40ปีค่ะหลังจากนี้สวนสัตว์เปิดเขาเขียวก็จะคอยติดตามพัฒนาการนะคะการเรียนรู้ของน้องว่าจะเป็นยังไงต่อไปยายก็ให้กำลังใจน้องด้วยนะคะ
1: เอ็นดูเพิ่งเกิดจริงๆนะคะดูเหมือนแบบผลยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
0: น่ารักมาก
1: ช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทางช่อง3กันค่ะที่ไปคว้ารางวัลจากเวทีหน้าตระราชครั้งที่17มาจะมีรางวัลอะไรบ้างเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
3: แนะนำจากกรมอนามัย
4: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
5: เด็กบีบนิดเดียวได้
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
7: เพื่อฟูออไรที่เพียงพอ
8: และแปรงวันละ2ครั้ง
9: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
10: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
11: มะปรางอลิสาค่ะ

0: ่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
1: Day Hair แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้ Day Hair
2: ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
3: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
2: ภูเขาไฟลาวา
3: Formos Omega Smart Super Go

0: ฮลเฟรนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
1: แลคโตไซด์เอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนแลคโตไซด์เอ็กซ์ตร้า300
0: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
2: ตอนแรกอ่านบทมันหล่อจังวะไทยกา
3: บู้เยอะมากค่ะน้ำตาแบบตกไหนไม่เป็นแล้ว
2: ตอบแทนได้ไหมซีนแรกก็บอกว่าผมต้องถีบจริงนะพี่ตอนนั้นโอคิดว่าเขาเกลียดโอนะ
4: มันต้องโดนอ่ะมันต้องได้จะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเสมอ
5: เรื่องตีกันแบบจิกกัดยืนหนึ่ง
6: พี่แผ่นชิลมากเลยนะไม่มีเรื่องไหนที่คาแรคเตอร์ใกล้ตัวเองขนาดนี้
2: โอนเลยหน้าเต็มทั้งสองคนเลยขัดขาไปก่อนรอเกิน
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: แบ็คเหรอ
9: แม่มีแบคทีเรีย
10: ไหนไม่เห็นมีเลย
11: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
12: เดแฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
13: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่า
0: Hell French Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
14: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ

0: Protect IC Cool New X The Next Peak
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของข่าว3สีนะคะอย่างที่เราเกริ่นกันไว้เมื่อเบรกที่แล้วว่าเบรกนี้เนี่ยเราจะมาร่วมแสดงความยินดีกับทางช่อง3ของเรานะคะเพราะว่าไปคว้ารางวัลนาตราชมาหลายรางวัลเลยทีเดียวละค่ะสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จัดงานประกาศผลรางวัลนาตราชครั้งที่17ประจำปี2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานและยกระดับการตัดสินรางวัลด้านวิทยุส่งเสริมให้สาระความรู้ควบคู่ความบันเทิงตลอดจนสร้างกำลังใจให้กับคนทำงานในวิชาชีพนี้ต่อไปโดยการตัดสินผลรางวัลจะมาจากการร่วมลงคะแนนเสียงของคนในวิชาชีพวิทยุและโทรทัศน์ให้กับผลงานดีเด่นในด้านต่างๆซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดกับผู้ที่ได้รับรางวัลตลอดขั้นตอนการเก็บรวบรวมผลคะแนนควบคุมการดำเนินการและการตรวจนับคะแนนดำเนินการโดยคณะทำงานวิจัยรวบรวมผลคะแนนตัดสินซึ่งปีนี้ช่อง3คว้าไปหลายรางวัลเลยค่ะเริ่มต้นกันที่รางวัลด้านละครนะคะกับละครเรื่องคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านมิใช่หงบริษัทบางกอกเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดคว้าไปถึง3รางวัลด้วยกันเริ่มต้นที่รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมโบเมลดากับบทบาทแม่บุญตาที่โบก็ขึ้นรับรางวัลด้วยตัวเองนะคะพร้อมด้วยคำกล่าวทักทายตามสไตล์ของน้องโบกับคำว่าสวัสดีเขียดผู้มีแก่ต่อด้วยป้าแจ๋วนะคะยุทธนากับรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมค่ะซึ่งป้าแจ๋วก็ขึ้นรับรางวัลด้วยตัวเองเช่นเดียวกันรวมถึงอีกหนึ่งรางวัลนะคะที่ละครเรื่องนี้คว้าไปก็คือรางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมค่ะส่วนทางด้านพี่อัมอมรินทร์ก็ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากละครสายรักสายเลือดของทางช่อง3ด้วยค่ะ
2: ค่ะนอกจากนั้นช่อง3นะคะก็ยังได้รับรางวัลด้านรายการโทรทัศน์ด้วยนั่นก็คือรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมค่ะตกเป็นของพี่หนุ่มกรรชัยจากรายการโหนกระแสนั่นเองนะคะรวมถึงรางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยมค่ะตกเป็นของพี่ตูนปริญญาจากรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ค่ะส่วนรางวัลเกียรติยศด้านวิทยุและโทรทัศน์นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับรายการ Music Guru ที่ออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะคะได้รับรางวัลรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมไปครองค่ะรวมถึงคุณธเนศสุขวัฒน์นะคะก็ได้รับรางวัลผู้จัดรายการเพลงและบันเทิงยอดเยี่ยมจากรายการ Music Guru เช่นเดียวกันค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนที่ได้รับรางวัลด้วยนะคะปลื้มอกปลื้มใจ
1: ใช่แล้วส่วนใครเป็นแฟนคลับของสาวสุดฮอตอย่างน้องหลิงหลิงนะคะน่าจะอิ่มอกอิ่มใจกันทั่วหน้าเลยค่ะเพราะวันก่อนหลิงหลิงเขาก็ไปร่วมงานปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อเป็นการฉลองเดือนเกิดของหลิงหลิงนั่นเองค่ะThe Bangkok Bank M Visa Exclusive Party with หลิงหลิงนะคะกับกิจกรรมสุด Exclusive จาก Bangkok Bank M Visa และ The Mall Group ที่ชวนสาวฮอตแห่งปีอย่างหลิงหลิงฮองค่ะมาร่วมงานฮิวใจแบบใกล้ชิดให้แฟนๆได้ใจฟูไปด้วยกันนะคะซึ่งในงานหลิงหลิงก็มาด้วยลุคสวยสง่าในชุดเดรสสีแดงรูบี้ค่ะพร้อมเดินทักทายแฟนคลับอย่างเป็นกันเองนอกจากนั้นยังได้ร่วมกิจกรรมพูดคุยและเล่นเกมด้านแฟนๆก็เตรียมเซอร์ไพรส์สุดอบอุ่นให้กับหลิงหลิงเหมือนกันนั่นก็คือ Birthdaycelebration ที่แฟนๆตั้งใจจัดให้กลางงานไม่ใช่แค่เจ้าของวันเกิดจะมีความสุขเท่านั้นนะคะแต่แฟนๆทุกคนก็ได้รับรอยยิ้มแล้วก็ความสุขกลับไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
3: ค่ะวันนี้รู้สึกมีความสุขมากนะคะก็ได้จัดเป็นเหมือน exclusive party เอ็กหลิงคองค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะเรื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของหลิงแล้วทำให้หลิงได้เจอแฟนๆได้ใช้เวลาด้วยกันถือว่าเป็นเวลาที่มีค่าสำหรับหลิงมากค่ะ
1: ส่วนใครอยากจะติดตามผลงานของน้องหลิงหลิงก็เตรียมเกาะหน้าจอช่อง3อันไว้ได้เลยเพราะว่าอีกไม่นานนะคะจะได้รับชมซีรีส์เรื่องใหม่ของหลิงหลิงด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
2: ค่ะข้ามมาที่วงการเพลงกันบ้าง
1: ค่ะ
2: เมื่อวานนี้ก็มีการเปิดตัวอัลบั้มใหม่ของดีจลาดนะคะซึ่งมากับอัลบั้มที่ชื่อว่า Astronomy ดาราศาสตร์ค่ะดีเจราดคือศิลปินและนักแสดงผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องการเล่าเรื่องผ่านบทเพลงนะคะก็กลับมาสร้างความตื่นตาตื่นใจอีกครั้งในภาพลักษณ์ใหม่นะคะ ก็เรียกว่าเป็น Prince of Light หรือว่าเจ้าชายแห่งแสงค่ะพร้อมกับประเดิมการเป็นศิลปินอิสระอย่างเต็มตัวนะคะในอัลบั้มที่มีชื่อว่า Astronomy ดาราศาสตร์ค่ะพร้อมกับพาทุกคนเนี่ยเดินทางสู่ห้วงจักรวาลกับ10บทเพลงนะคะที่ผ่านการเจรนายอย่างพิถีพิถันในทุกมิติเลยตั้งแต่ดนตรีแฟชั่นไปจนถึงการเล่าเรื่องแบบไซไฟเลยนะคะโดยความพิเศษของอัลบั้มนี้ก็คือการร่วมงานกับเอนจิเนียร์แถวหน้าระดับโลกอย่างแมทซิมนะคะผู้อยู่เบื้องหลังงานของศิลปินชื่อดังมากมายรวมถึงยังสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยมิวสิกวิดีโอเพลงซูเปอร์สตาร์ที่ดีเจลาดนั้นทุ่มสุดตัวเลยด้วยการกระโดดจากเครื่องบินที่มีความสูง 13,000 ฟุตด้วยนะคะอ่ะเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของเขากันค่ะ
4: งานวันนี้ตั้งใจอยากจะทำเป็น listening party ครับคือผมเห็นว่าเวลาหนังเนี่ยเขาปล่อยก็ต้องมีรอบสื่อหนังทำไมถึงไม่มีรอบสื่อของอัลบั้มเพลงบ้างล่ะผมก็เลยคิดว่างั้นเราจะทำแบบนั้นขึ้นมาครับผมอัลบั้มนี้ชื่ออัลบั้ม Astronomy หรือว่าแปลว่าดาราศาสตร์ครับผมมันก็เลยจะมีเพลงเกี่ยวกับจักรวาลและอวกาศอยู่10เพลงครับอยู่ในอัลบั้มนี้ครับผมคือผมรู้สึกว่าการทำเพลงเนี่ยมันไม่ต่างจากการให้รับประทานอาหารครับผมเวลาที่เราได้ทานอาหารยังมีดาวมิชลินเลยแล้วทำไมถึงไม่มีการให้คะแนนเพลงของผมบ้างล่ะก็เชิญครับเชิญให้คะแนนเพลงผมได้เต็มที่เลยครับผมว่ามันดีจริงหรือเปล่าว่าถ้ามันไม่ดีจริงคงไม่ใช่ของดีเจอราดฮะผมอยากให้ทุกคนนะฮะได้ลองชื่นชมแล้วก็ลองได้สัมผัสนะครับผมถึงความตั้งใจของผมนะฮะดีเจอราดนะฮะกับอัลบั้มที่มีชื่อว่า Astronomy นี้นะครับผมมีทั้งหมด10เพลงฮะจะมีเพลงไหนที่คุณชื่นชอบบ้างลองไปฟังนะครับผมแล้วก็ยังไงคอมเมนต์บอกผมมาได้ทุกสื่อทุกช่องทางเลยนะครับดีจรัสครับผม
5: ปล่อยไปไหนปล่อยไปไหน
4: ปล่อยวันที่20นี้ครับ
2: ทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจจริงๆเลยนะ
1: ลองไปฟังแล้วก็ตัดสินเพลงที่คุณชอบกันได้เลยนะคะกับอัลบั้มนี้ของดีจรัสนั่นเองปิดท้ายเบรกนี้กับข่าวของ

0: ของพี่ๆนูโวกันบ้างดีกว่าเพราะพวกเขากำลังจะคัมแบ็กคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ7ปีนะคะกับงานที่มีชื่อว่า New World Original Concert ค่ะสาวกนูโวเตรียมพร้อมเลยค่ะเพราะพี่ๆเขากำลังจะกลับมาคัมแบ็กคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ7ปีใน New World Original Concert พี่ๆนูโวบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้รับประกันความออริจินอลแบบต้นตำรับครบทุกอารมณ์ทั้งเพลงฮิตที่เคยฟังและสมาชิกวงยุคดั้งเดิมค่ะและมีความพิเศษด้วยการนำซาวที่ใช้เมื่อ38ปีที่แล้วกลับมาเล่นอีกครั้งนอกจากนี้นะคะยังนำเรื่องราวของภาพยนตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นในวันที่1สิงหาคมนี้ที่พารากอนฮอลล์ชั้น5ศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะเตรียมเปิดจำหน่ายบัตรยังเป็นทางการ30พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปทางไทยทิเก็ตเมเจอร์แฟนๆนูโวค่ะตอนนี้ก็คือต้องเตรียมเลือกไว้เลยว่าคุณจะนั่งโซนไหนอะไรยังไงนะแล้วก็กดบัตรเนี่ยก็ต้องแย่งกันนิดนึงเพราะว่าเชื่อว่าแฟนๆนูโวเขาแบบทุกยุคทุกสมัยอ่ะ
1: ไม่ได้
0: ต้องไปอยู่แล้วนะคะ ยังไงก็เตรียมตัววอร์มนิ้วให้ดีกันละกันนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวพักกันจ้องที่จะกดบัตรแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพามาดูค่ะสำหรับใครที่ตัดสินใจที่อยากจะเลี้ยงสุนัขตัวแรกเอ๊ะไม่รู้จะฝึกจะดูแลยังไงนะคะนี
0: ่น่
1: ารักมากเดี๋ยวข่าว3สีเรามีสกู๊ปมาฝากกันค่ะ
2: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีเนอร์ไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีเนอร์
3: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
4: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
5: อร่อย
4: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
6: ร้อนจัง
7: น้ำแข็งมาแล้วจ้า
6: เฮดแอนด์โชลเดอร์สใหม่พี่โอ้มีรังแคหรอ
7: ไม่มีจะร้อนแค่ไหนก็ไม่มี
8: เพราะโอ้ใช้เฮดแอนด์โชลเดอร์สใหม่ช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100%
9: เย็นขึ้น2เท่า
8: พี่เฮดแอนด์โชลเดอร์สมั่นใจไม่มีรังแค
10: งานแฟร์เพื่อการแต่งบ้านเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่90แบบฉบับของงานแสดงเฟอร์นิเจอร์23ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาจัดโดย World Fair
11: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
12: ถ้าออกตัวแรงเนี่ยงั้นเธอยอมไม่จีบได้ป่ะล่ะ
13: นี่จีบเหรอทำไมฮาร์ดคอร์จังอ่ะไม่เห็นเสียงอ้อนเสียงหวานตอนอยู่กับสายขิมเลย
14: เหมือนอย่างที่พ่อบอกไว้เลยไม่ว่าศัตรูของเราจะเป็นใครเราต้องขอบคุณเขาที่เขาพาคุณกลับมา
15: ท่านเคยเป็นโลกทั้งใบของลูกแต่กลับกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของลูกเพราะมีคนอย่างแกขอให้ท้ายคอยเสี้ยมอยู
16: ่คือเธอจันทร์ถึงอาทิตย
17: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehair
19: Benefit High Protein Lactose Free นมโปรตีนสูง31กรัมไม่เติมน้ำตาลอร่อยมาก Benefit ประโยชน์เต็มๆ
7: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6มิลลิกรัม
4: นั่นนะพิตาเดย
13: ์ Carepest แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
11: เฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
16: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไวเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
8: ลดปริมาณ
1: hey.
8: หรือเพิ่มราคา ก็เสี่ยงลูกค้าหาย
3: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME

0: ีอลูแม็ก
1: ซ์ใครที่ตัดสินใจแบบโอ้ยอยากมีหมาแก้เหงา
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่เคยเลี้ยงเลยทำยังไงดีนะเราจะดูแลยังไงจะฝึกเขายังไงดีวันนี้เรามีสกู๊ปดีๆมาฝากนะคะไปติดตามกับน้องเจ้านายธีรพัฒน์กันเลยค่ะ
3: ปัจจุบันนี้ครับหลายครอบครัวเลือกที่จะไม่มีบุตรนะครับเนื่องจากความไม่แน่นอนทางด้านเศรษฐกิจแต่คนไทยครับเป็นคนขี้เหงาจึงเลือกที่จะมีสัตว์เลี้ยงมาช่วยคลายเหงาและนำมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวซึ่งสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งได้แก่สุนัขนั่นเองผมเองครับก็เป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังตัดสินใจจะเลี้ยงสุนัขแต่มีความกังวลอยู่ว่าจะดูแลเขาได้ไหมจะฝึกเขาแบบไหนดีวันนี้เลยพาทุกคนมาที่นี่ครับศูนย์ฝึกสุนัขชัยพักอยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลพร้อมกับวิธีฝึกที่ถูกต้องเพื่อให้สุนัขของเราอยู่กับเราอย่างมีความสุขครับในปี2568ที่ผ่านมาครับมีอัตราการเลี้ยงสุนัขเพิ่มสูงขึ้นถึง 19% หรือราวๆ 3.45 ล้านตัวมีการเลี้ยงเสมือนสุนัขเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและกำลังเริ่มพัฒนากายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่มีการอนุญาตให้นำเอาสุนัขไปทำกิจกรรมไปเดินห้างแต่ด้วยความที่เป็นสัตว์บางครั้งการที่จะอยู่ร่วมกันกับมนุษย์ได้ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดก็จะต้องผ่านการฝึกฝนที่ถูกวิธีโดยคุณเตยพิชากรเจียมพักดีเจ้าของรุ่นที่2ศูนย์ฝึกสุนัขชัยพักเล่าว่าพฤติกรรมของสุนัขในแต่ละตัวมีความแตกต่างกันทำให้การฝึกฝนนั้นไม่มีรูปแบบที่ตายตัวแต่จะขึ้นอยู่กับนิสัยของสุนัขและความต้องการของเจ้าของว่าจะเลี้ยงแบบไหนดูแลยังไงก่อนจะทำการฝึกเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่ต้องการ
4: การไปเอาเขามาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับคนเราก็จะเจอปัญหาหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแบบเดียวกันมันก็ไม่ได้ได้ผลกับสุนัขทุกตัวมีตั้งแต่ปัญหาง่ายๆครับอย่างเช่นออกนอกบ้านไม่ได้เห่าตลอดเวลาดุร้ายกัดคนในบ้านปัญหามัน108ครับเขาก็จะไม่ได้เข้าใจจริงๆว่าจุดเริ่มต้นของปัญหาคืออะไรการปรับเปลี่ยนไปด้วยสภาพแวดล้อมที่ทำได้หรือไม่ได้แต่ว่ามันจะต้องไม่ใช่การเข้าไปข่มเอาชนะมันคือการเอาใจใส่แบบใกล้ชิดนะครับเหมือนมนุษย์เหมือนคนนะครับเบื้องต้นเลยนะครับที่ทุกบ้านควรที่จะรู้แล้วก็ทำจะมีรูทีน4ข้อที่อยากให้ปฏิบัติการกินการนอนการออกกำลังกายการขับถ่ายกินอย่างมีวินัยหรือเปล่าเราต้องป้อนไหมกินแล้วโอเอหรือเปล่าการนอนนะครับก็ไปดูว่ากลางคืนเนี่ยนอนหลับได้ยาวไหมหลับลึกไหมการออกกำลังกายเนี่ยก็จะเป็นข้อที่3ควรจะได้คาร์ดิโอแอคทีฟให้สังเกตมาตัวเองง่ายๆก็คือกลับมาแล้วเนี่ยจะต้องไม่ได้เหนื่อยหอบเรื่องขับถ่ายเนี่ยก็ง่ายๆครับถ้ากินดีเป็นเวลาดีออกกำลังกายสม่ำเสมอดีการขับถ่ายก็ควรจะดีครับคำสั่งที่สำคัญที่สุดคือให้นั่งคอยครับฝึกให้นั่งให้รอให้นิ่งให้ได้ไม่ออกไปไหนไม่สนใจอะไรโดยที่เราไม่อนุญาตอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดแรกๆเราสอนอะไรเขาใหม่ๆครับทำแล้วให้เนี่ยเวลาที่เราให้รีวอร์ดให้ขนมนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่เมื่อเขาเข้าใจแล้วครับอย่าให้ซ้ำทุกครั้งอีกหน่อยก็จะกลายเป็นว่าไม่เห็นของในมือเราไม่ทำนะอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนเจอ
3: ส่วนสำคัญที่สุดในการฝึกสุนัขคือการทำให้สุนัขจำในสิ่งที่ทำคนฝึกเองก็จะต้องเข้าใจนิสัยของสุนัขจึงทำให้ศูนย์ฝึกสุนัขชัยพักมีการต่อยอดการฝึกสุนัขในหลายรูปแบบหนึ่งในนั้นคือการฝึกสำหรับการแสดงการโชว์ไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาอีเวนต์รวมไปถึงภาพยนตร์และละคร
4: หลักๆจะเป็นโฆษณาครับละครมีบ้างช่อง3มาตาลดาในเรื่องมาตาลดาเป็นหมาของเราหมดเลยครับตัวอื่นๆในเรื่องก็เป็นของที่นี่ด้วย
3: หากทุกคนกำลังมีแผนจะเลี้ยงสุนัขตัวแรกเหมือนผมหรือมีสุนัขอยู่แล้วแต่ไม่สามารถควบคุมน้องได้บางครั้งเราเองอาจจะไม่เข้าใจถึงนิสัยและพฤติกรรมของน้องก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฝึกสุนัขชัยพัก Facebook Fanpage ชัยพัก Dog Training Center ธีรพัฒน์ จันทรัตน์รายงาน
1: ขอบคุณเจ้านายธีรพัฒน์นะคะแม่น่ารัก
2: เอาความเอ็นดูของน้องๆมาฝากนะคะแล้วก็เป็นทริคดีๆแล้วกันสำหรับใครที่ตัดสินใจจะซื้อสุนัขมาเลี้ยงมาดูแลจริงๆเขาก็คือหนึ่งชีวิตแหละเราก็อยากจะดูแลเขาให้แบบดีที่สุดเน
1: า
2: ะ
1: เขาเหมือนเพื่อนนะยิ่งรู้เรื่องอย่างนี้ยิ่งแบบ
2: ต้องส่งไปเรียนเนี่ยค่ะเข้าโรงเรียนได้รู้ว่าเป็นยังไงนี่ต้องคิดแล้วนะเอายังไงดีคะคุณบุญ
1: สันสักตัว
2: แล้วส่งไปเรียน
1: ใช่แผ่นรูป
2: ฝากไว้นะคะวันนี้หมดเวลาของข่าว3สีแล้วค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมแดแฮและผลิตภัณฑ์รัชชาวิซีไวท์เทนนิ่งครีมค่ะรวมถึงชุดพิธีกรจาก VT Studio และปานิคโครเซ็ตนะคะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะวันนี้ติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์รถไฟพุ่งชนกับรถเมย์ที่จุดตัดอโศกเพชรบุรีนะคะวันนี้ตำรวจสน.มักกะสันคุมตัวคนขับรถไฟและคนคุมไม้กั้นไปฝากขังที่ศาลอาญาแล้วเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศบางช่วงนึงที่คนคุมไม้กั้นค่ะถึงขั้นยกมือไหว้ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยลองติดตามค่ะ
1: พี่จ๋าเป็นไงบ้างจ๊ะพี
2: ่ขอโทษ
1: เรารู้สึกผิดใช่ไหม
2: เ
1: ราอยากบอกอะไรกับครอบครัวผู้เสียชีวิตไหมคะพี
2: ่พี่พูดหน่อยครับตั้งถนนอยู่นะครับให้ทองแดงแล้วหันหลังนี่คือผมกดปุ่มลงทุกขั้นอยู
1: ่ยืนยันว่าเราบกธงให้สัญญาแล้วถูกไหมคะ
2: คร
1: ับ คือเราแจ้งเขาให้เขาหยุดเราใช่ไหมคะพี
2: ่
1: เราได้มีการวอลกับคนขับไหมคะพี่มีการแจ้งเขาซ้ำอีกรอบไหมคะเรายืนยันว่าเราทำหน้าที่เต็มที่ใช่ไหมคะพี่เราไม่ได้ประมาทใช่ไหมคะ
0: นี่คือนายอุเทนเป็นพนักงานควบคุมเครื่องกั้นรถไฟนะคะยกมือไหว้ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นกับนักข่าวยืนยันว่าไม่ได้บกพร่องต่อหน้าที่ขณะที่พนักงานคนขับรถไฟนายสยมพรค่ะนักข่าวพยายามที่จะสอบถามช่วงจังหวะที่คุมตัวไปด้วยนะคะเจ้าตัวปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อด้วยแล้วก็ขึ้นไปบนรถเลยสำหรับคดีนี้มีผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดี3คนคือคนขับรถไฟคนควบคุมไม้กั้นและคนขับรถเมย์ค่ะทั้งหมดถูกแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้รับบาดเจ็บสาหัสวันนี้ฝากขัง2คนก่อนเพราะว่าคนขับรถเมย์ยังได้รับบาดเจ็บขณะที่การพิสูจน์อัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิต8ศพวันนี้พลตำรวจตรีวิรุฒสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเผยว่าเช้านี้ไปพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์อีก1ชิ้นรวมทั้งหมดเป็น4ชิ้นเชื่อว่าเป็นของ1ใน8ศพแน่นอนส่วนการเก็บตัวอย่าง DNA ตอนนี้ตรวจไปแล้วทั้งหมด7ครอบครัวนะคะเป็นชาวเมียนมา1ครอบครัวยังเหลืออีก1ครอบครัวยังเหลืออีก1ศพที่ยังไม่มีญาติมาจึงฝากประชาสัมพันธ์ด้วยถ้าหากท่านใดที่มีคนในครอบครัวสูญหายไปในวันที่เกิดเหตุสามารถติดต่อขอตรวจ DNA ได้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะ
3: คือถ้าสงสัยนะว่าญาติของเราเนี่ยสูญหายไปจากเหตุการณ์นี้หรือไม่เนี่ยให้ติดต่อจะเดินมาทางมาที่นิติเวชก็ได้หรือจะโทรมาถามก็ได้ครับโดยการติดการมาตรวจเนี่ยขอเป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ทางโลหิตนะฮะแล้วก็ใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็พอแล้วก็มาแจ้งชื่อเราจะดำเนินการให้แล้วก็ตรวจเปรียบเทียบให้ครับถ้ายังไม่สะดวกก็โทรมาประสานก่อนได้ครับว่าจะมีวิธีไหนที่สะดวกนะครับแต่ว่าอันนี้รออยู่แล้วก็พร้อมดำเนินการ
0: ท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวอยู่นะคะขอให้เป็นญาติเป็นครอบครัวสายตรงไปตรวจยืนยัน DNA ได้ขณะที่บรรยากาศที่จุดที่เกิดเหตุค่ะวันนี้ก็มีญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางไปเพื่อกราบไหว้ดวงวิญญาณด้วยลองดูบรรยากาศนะคะเมื่อช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางนำดอกไม้อาหารน้ำดื่มพร้อมกับจุดธูปเพื่อไว้อาลัยให้กับดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตหนึ่งในนั้นคือนางเทียมพวงยอดอายุ57ปีคุณกรเป็นหลานชายของคุณยายเทียมนะคะเล่าให้ฟังว่าคุณยายใช้รถเมย์คันนี้เป็นประจำเลยคือนั่งรถเมย์สายนี้ทำอาชีพเป็นแม่บ้านเก็บหอมรอมริบหวังจะกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านเกิดจังหวัดศรีสะเกษคุณกรบอกว่าอยากจะให้แก้ปัญหาที่จุดตัดทางรถไฟอโศกแต่ก็คิดว่าการแก้ไขปัญหายากมากค่ะ
4: ผมว่าน่าจะแก้ไม่ได้พี่
5: ทำไมอ่ะ
4: ยังรถติดแบบนี้อยู่อ่ะเพราะไฟแดงตรงนี้รถติดแรมติดไฟแดงติดนานจริงนี
5: ่รถมันสะสมมาแล้วมัน
4: ใช่ครับ
5: ใช่ไหม
4: ใช่
5: แล้วเขาไม่กักเวลาหยุดก่อนมันก็จะสะสมแล้วมันจะขวางทางใช
4: ่
5: ไหม
4: ใช่ถ้าไม่ไฟแดงตรงนี้ไม่เปิดใช้อ่ะยังไงก็มี
0: ขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่เข้ามาเคลียร์พื้นที่ด้วยนะคะมาเก็บซากจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ส่วนในช่วงที่มีรถไฟวิ่งผ่านจุดตัดค่ะผู้สื่อข่าวสังเกตเห็นว่ามีตำรวจมีเจ้าหน้าที่การรถไฟคอยอำนวยความสะดวกในพื้นที่ให้แล้วสังเกตผู้ที่ขับขี่รถยนต์นะคะตอนนี้จอดหลังเส้นเหลืองกันหมดเลยค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีส่วนเรื่องการแก้ไขปัญหาการจราจรที่จุดตัดทางรถไฟวันนี้พลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์โฆษกสตช.เผยว่าสำนักงานตำรวจพร้อมจะเป็นเจ้าภาพประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยว

0: ข้องทั้งกทม.การรถไฟและหน่วยงานอื่นๆเพื่อหามาตรการป้องกันต่อไปค่ะ
1: เพื่อจะกำหนดมาตรการสำนักงานชาติเรานะครับพร้อมนะครับที่เราจะรับเป็นเจ้าภาพในการประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อจะกำหนดมาตรการป้องกันในระยะยาวโดยเฉพาะการยกระดับความปลอดภัยบริเวณจุดตัดทางรถไฟทุกประเทศนะครับเราถือว่าไม่ใช่เป็นแค่อุบัติเหตุแต่เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปจัดการในการป้องกันนะครับเยียวยาในระดับประเทศต่อไปครับเรารับเป็นเจ้าภาพในการคุยกันทั้งระบบทั้งระบบในเรื่องของวิศวกรรมจราจรระบบไม้กั้นป้องกันเหตุนะครับรวมถึงเรื่องเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุอย่างนี้อีกครับ
0: ส่วนการดำเนินการทางวินัยกับคนขับรถไฟและคนคุมรางนะคะคุณสิริพงษ์รัฐมนตรีคมนาคมมีคำสั่งให้ออกไว้ก่อนแล้วคุณสิริพงษ์ชี้แจงว่าคนขับรถไฟมีใบอนุญาตขับขี่รถไฟของรฟท.แต่ไม่มีใบอนุญาตทางรางค่ะที่มีผลบังคับใช้ไปเมื่อวันที่27มีนาคม2569ก็เลยทำให้เกิดช่องว่างในการปฏิบัติงานและยังไม่ได้มีการมายืนยันตัวตนด้วยแต่มีระยะเวลาที่สามารถดำเนินการได้120วันแต่ยืนยันว่าสามารถขับรถไฟได้นะคะเพราะว่ามีใบขับขี่ของรถไฟอยู่ส่วนเรื่องการสอบวินัยจริงๆตอนนี้มีการปลดออกไปแล้วหลายคนตั้งกรรมการสอบหลายคนแล้วทั้งคนขับรถคนคุมรางก็ให้ออกไว้ก่อนโดยที่ไม่ต้องรอถึงวันพุธเดี๋ยวท่านผู้ชมติดตามนะคะ 4:00 น.วันนี้ทางกระทรวงคมนาคมนำโดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการจะแถลงข่าวถึงภาพรวมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวค่ะ
2: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดพิเศษ159บาทวันนี้ถึง20พฤษภาคม2569
3: หลายคนมีชีวิตคล้ายๆคุณอายเยอะเลยปัญหาครอบครัวแตกแยก
4: ชีวิตคุณจิ๊บพยายามหาอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เอง
5: แต่จริงๆมันไม่ใช่เลยอ่ะ
6: ทีเด็ดลูกนี
7: ่เป็นแฟนกันเลยไหม
8: รู้ตัวปะเนี่ยพูดอะไรออกมา
7: ถามไงว่าเป็นแฟนกันเลยไหม
8: พูดจริงพูดเล่นเนี่ย
7: จริงดิ
9: แล้วนี่จะแต่งกันเมื่อไหร่ล่ะครับ
7: พรุ่งนี้เลยก็ได้ค่ะหึนำรอเล่นค่ะ
9: แต่พี่คิดจริง
2: น่านฟ้าชลาลัยศุกร์15นาฬิกา10นาทีตอนจบ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
12: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
11: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
0: ชาติยื่นใบลาออกเรียบร้อยแล้วนะคะแต่จะมีผลในช่วง5โมงเย็นของวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปดูภารกิจสุดท้ายของท่านกันหน่อยช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วก็ไล่มาถึงบ่ายเลยนะคะวันนี้ได้ให้การต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนหัดใหญ่วิทยาลัยช่วงหนึ่งผู้ว่าบอกว่าขอให้ทุกคนมีระเบียบวินัยถ้าหากมีวินัยก็จะมีอิสระในการทำงานส่วนช่วงเช้ายืนยันใบลาออกแล้วจะมีผล5โมงเย็นวันนี้ผู้ว่าชัดชาติบอกว่าขอทำงานจนวินาทีสุดท้ายเลยเดี๋ยวบ่ายสี่โมงครึ่งจะลงมาไหว้พระที่กทม.นะคะแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านค่ะจากนั้นก็จะเป็นประชาชนเต็มขั้นแล้วยืนยันจะลงสมัครในนามอิสระค่ะ
13: ก็ตกลงว่าจะลงสมัครผู้ว่าสมัยต่อไปนะครับ
14: ชูนโยบายอะไรล่ะคะ
13: จริงๆแล้วก็ผมว่าก็คือเน้นเรื่องคำว่า productivity หรือผลิตภาพอ่ะตอนนี้เราต้องแข่งกับเมืองทั่วโลกแล้ว
14: ที่ลาออกไปอะค่ะอาจารย์มันจะมีแก๊ปว่างอาจารย์เป็นห่วงอะไร
13: เรื่องอะไรหรอกผมว่าทุกคนผมอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของทีมงานค่ายการทุกคนก็อยู่ต่อไอ้นโยบายต่างก็ทำต่อถ้าเกิดทีมงานที่จะช่วยกันเดินหาเสียงก็คงชุดเดิมแล้วคงมีคนใหม่เข้ามาด้วยแหละก็ดีครับผมว่าก็ดีนะผมก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคน
0: ขณะที่ช่วงเที่ยงนะคะผู้ว่าชัดชาติพาทีมงานไปทานอาหารกลางวันที่ร้านข้าวต้มเป็ดแถวประตูผีค่ะคือร้านนี้เป็นร้านแรกที่ท่านพาทีมงานไปทานตอนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.เมื่อ4ปีก่อนนะคะวันสุดท้ายก่อนจะครบวาระก็มาทานที่ร้านเดิมค่ะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันต่อไปนะคะว่าท่านจะได้กลับมาดำรงตำแหน่งอีกครั้งหรือไม่ค่ะส่วนเรื่องของผู้ค้ากักตุนน้ำมันวันนี้ DSI มีข้อสรุปออกมาชัดเจนแล้วนะคะ

ค่ะว่ามีการกักตุนน้ำมันจริงและวันนี้ทางกรมธุรกิจพลังงานจะเข้าแจ้งความเอาผิดกับ6โรงกลั่นพลตำรวจเอกทัชชัยรองผบตร.เผยว่าช่วงต้นเดือนมีนาคมมีน้ำมันในคลังสูงถึงเกือบ600ล้านลิตรและลดลงมาเหลือ400ล้านลิตรค่ะถือว่าเพียงพอแต่กลับพบว่าผู้ค้าบางรายลดการจ่ายน้ำมันออกจากคลังอย่างผิดปกติช่วงวันที่20ถึง25มีนาคมเป็นช่วงวิกฤตน้ำมันขาดแคลนก็พบว่าปริมาณการจ่ายน้ำมันลดลงต่อเนื่องขณะที่อธิบดี DSI เผยผู้ค้าบางรายเข้าข่ายทำเป็นขบวนการมีความซับซ้อนเดี๋ยววันนี้กรมธุรกิจพลังงานจะไปแจ้งความเอาผิดกับ6โรงกลั่นทั่วประเทศค่ะท่านผู้ชมนิดนึงนะคะศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องส.ส.ฝ่ายค้านให้วินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านบาทแล้วนะคะหมดเวลากับช่อง3ตามติดข่าวเดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3สวัสดีค่ะ

นับสนุนโดยน้ำปาร้าแม่บุญล้ำเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียร์คอปเปอร์ไอออน

0: รอใครมาตัดลิฟบิ้นเหรอทำไมไม่กินกันสักที
1: ผมขอตัวไปออฟฟิศก่อนนะครับมีประชุมด่วน
2: เดี๋ยวก่อนพ่อมีเรื่องจะคุยด้วย
0: เอ้าพ่อนั่งกันตั้งนานก็ไม่พูดพอลูกจะลุกให้พูดเป็นอะไรโอเคงั้นเดี๋ยวแม่ไปดูพัสดุหน้าบ้านก่อนนะเห็นว่าจะมาส่งตั้งแต่เช้า
1: เรื่องอะไรครับพ่อ
2: พ่อไม่ชอบที่แกไปยุ่งกับบ้านผู้หญิงคนนั้น

0: เราเป็นเด็กลุงก็เป็นผู้ใหญ่และที่สำคัญนะเขาเป็น
1: ผู้มีพระคุณกับบ้านเราถ้าไม่ได้ลุงพ่อแย่แน
0: ่ฟ้า
1: ข้องกับการตายของครอบครัวคุณน้ำไหม
0: แกไปถามคุณลุงแบบนั้นได้ยังไง
1: แล้วพ่อช่วยบอกให้ผมมั่นใจได้ไหมครับว่าคุณลุงไม่เกี่ยวข้องกับการตายของครอบครัวคุณน้ำ
0: พี่ดิษฐ์ได้ข่าวว่าคุณธนโชตหรือยังครับ
2: รู้แล้ว
0: ทำไมเขาถึงถูกฆ่าครับ
2: แล้วฉันจะไปรู้เหรอก็คงไปขัดขาใครเข้า
0: ๆแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะกระทบกับงานเราไหมครับพี
2: ่คนตายไปแล้วก็ตายไปงานก็ต้องเดินต่อนี่เช็คทุกใบจาก PT Jewelry เซ็นอนุมัติเรียบร้อยหมดแล้วเอาไปจัดการต่อด้วย
0: เขาไม่ระงับโครงการแล้วหรือครับ
2: แกจะสงสัยอะไรมากวะเขาก็เซ็นมาแล้วนี่ไง
0: พี่ติดครับคือ
2: คนถึงคราวตายมันก็ต้องตายเดี๋ยวตำรวจเขาก็จับคนร้ายได้เองแหละ
0: ลุงแกจะไปเกี่ยวได้ยังไง
1: ผมแค่สงสัยครับ
0: แกไปรู้เลย
1: ก็พอรู้มาบ้าง
0: แกรู้อะไรแกบอกพ่อมา
1: ผมบอกคุณพ่อไม่ได้ครับพ่อไม่ได้เป็นกลางมากพอ
3: ยังคุยกันไม่เสร็จอีกเหรอ
0: แกพูดกับพ่อแบบนั้นได้ไงฮะ
3: พอแล้วพ่อฟ้าแม่เชื่อว่าลูกทำในสิ่งที่ถูกต้องเสมอแต่ลูกรู้ใช่ไหมถ้าเราไม่มีหลักฐานเราก็ไม่ควรปักปำใครทั้งนั้นถึงเราจะสงสัยแค่ไหนแต่สิ่งแรกที่ฟ้าต้องมีก็คือหลักฐาน
1: แต่ถ้าผมหาหลักฐานได้แล้วครับผมสามารถทำอะไรก็ได้ใช่ไหม
3: ทำได้ลูกแต่ต้องทำอย่างมีสติและคิดถึงผลที่ตามมาจะปรึกษาพ่อกับแม่ก็ได้แต่อย่าทำอะไรด้วยอารมณ์อย่าลืมว่าลุงดิษฐ์รักและให้โอกาสฟ้ามาตลอดถ้าจะทำอะไรก็ต้องคิดให้รอบคอบ
1: ครับไปทำงานก่อนนะครับ
0: อย่าเพิ่งไปพ่อพูดไม่จบ
3: พ่อพูดจบแล้ว

0: ่านไปแค่วันเดียวทำไมมันดูเงียบเงียบระดับ
1: ฝ่ายพิสูจน์หลักฐานส่งผลตรวจปลอกกระสุนในที่เกิดเหตุมาหรือยัง
0: ยังเลยครับ
2: สารวัตรครับ
1: อะไรดับ
2: เห็นแม่บ้านบอกว่าบ้านหลังเนี้ยมีผีครับ
0: ผมจำได้ว่าบ้านหลังเนี้ยเคยมีคดีฆ่ายกครัวนะครับ
1: เขาไม่ได้ตายทั้งหมดเรียกว่าฆ่ายกครัวไม่ได้
2: แต่เขาตายเยอะอยู่นะครับ
0: ครับ
2: เอาเป็นว่า
1: เราเข้ากันไปหมดเนี่ยแหละมีอะไรที่ต้องสงสัยก็ช่วยกันดู
3: ฝากด้วยครับ
2: ขอบคุณครับป้า
4: ไปไป

0: ดับ
1: ครับ
0: ส่งไปตรวจลายนิ้วมือเพื่อจะได้หลักฐานอะไรเพิ่มเติม
1: ได้ครับผม
2: นานน้ำเป็นยังไงบ้าง
0: ยังไม่ฟื้นครับ
2: น้องหมอว่ายังไงบ้างลูก
0: ร่างกายต้องใช้เวลาฟื้นตัวครับผมขอตัวไปหยิบของให้น้ำก่อนนะครับ

0: เดี๋ยวกินอะไรสักหน่อยนะลูกแม่ให้ป้าชื่นเตรียมไว้ให้ละนะ
1: ผมไม่หิวครับ
0: นั่นไม่หิวก็ต้องกินสักหน่อยนะลูกจะได้มีแรงถ้าน่าล้มไปอีกคนมันจะแย่นะลูกไม่ค่อยได้นอนเลยใช่ไหมน่านลูกต้องพักผ่อนบ้างนะ

0: ผมกลับก่อนนะครับ
1: นั่นนั่นยังคิดว่าพ่อทำร้ายน้ำอีกใช่ไหมต้องให้พ่อทำยังไงนั่นถึงได้เชื่อว่าพ่อไม่ได้ทำน้ำ
0: ไม่จำเป็นครับ
1: พ่อไม่ได้ทำอะไรน้ำจริงๆนะ
2: ใจสำคัญในการเรียนรู้ของลูกอยู่ตรงไหนให้เขาฝึกฝนทานอาหารหลากหลายครบ5หมู่และเสริมโภชนาการเขาด้วยไฮคิวพลัสซูเปอร์โตพร้อม5สารอาหารที่มีประโยชน์เรียนรู้ให้หลากหลายนี่แหละหัวใจสำคัญไฮคิวพลัสซูเปอร์โต
3: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซี
4: ไก่กรอบ
3: ติดสุดใจเลย
4: ช่ำว้าวมาก
5: ยัมมี่อีหลีเด้อ
3: ใครที่กินก็บอกว่าซีดกลับมาให้ซีดกันอีกครั้งเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แมคโดนัล
6: ด์เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เทพไทย
8: แน่ใจเหรอว่าจะไม่ทำให้ฟ้าสายอาการแย่ลง
9: ผมจะดูแลเธออย่างดี
10: เดี๋ยวผมจะสอนพวกคุณนะครับวิธีการป้องกันตัวจากศัตรูที่มีสรีระใหญ่กว่า
11: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
14: จากฉากเด็ดที่คนพูดถึง
15: เนี่ยน่ะเนาะนบนภาม
16: ึงมองเนี่ยกูจะกินกูจะกินวันนี
14: ้สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
17: ดูก็รู้อ่ะหนีฉันตามชัดๆก่อน
16: อย่าดูกู
14: การแสดงทำถึงจึงแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธ
18: ิ์รังเกียจเกียจฉันกูปานกูก็ลูกพญานาคหมื่นมึงจะให้กูเงียบปากหรือ
14: รวมคลังละครฮิตมากกว่า500เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่3 plus
19: พี่คิดว่าภายมีคนอื่นคนจะมีความลับอ่ะนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็มีความลับได้
6: พี่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนผมคือคนที่ยังเหมือนเดิม
0: ภายไม่ใช่ผู้หญิงแสนดีที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดแต่ภายเป็นแค่เด็กใจแตกที่เคยตั้งท้องอ่ะแม่
19: ถ้าเขายังไม่บอกสิ่งที่อยู่ในใจพี่จะ
11: รักหักหลังคืนนี้

0: 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไป plus ความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
3: ์มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ่มเหนียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหนียวพอใจ
4: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
5: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
8: ์สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์HiQ S Cool
9: ไม่ได้ทำอะไรน้ำงั้นหรอคุณหมายถึงตอนนี้หรือว่าตอนนั้น
10: อะไร
9: อย่าปฏิเสธเลยครับเพราะผมไม่ได้ฟังเรื่องนี้มาจากคนอื่นแต่ผมได้ยินมันด้วยสองหูของผมเองคุณพูดออกจากปากของคุณเองว่าคุณสั่งฆ่าครอบครัวของน้ำ
10: นั่น
9: นี่แกผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมคุณยังยิ้มให้น้ำได้ใช้มือที่ฆ่าพ่อแม่ของเขาแล้วมาอุ้มลูกของเขาหน้าตาเฉยจิตใจคุณทำด้วยอะไรแล้วผมไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมผมต้องเป็นลูกของคนที่ฆ่าครอบครัวของน้ำถ้าเลือกได้ผมไม่อยากเป็นลูกฆาตกร
10: ฉันไม่ใช่ฆาตกร
9: คุณอาจจะไม่ใช่คนยิงเองแต่คุณร่วมมือกับคนอื่นเพื่อฆ่าเพื่อนตัวเองคุณก็คือฆาตกรแล้วไม่ว่าคุณจะทำดีกับน้ำมากแค่ไหนก็ไม่มีทางลบล้างเรื่องที่คุณสั่งฆ่าพ่อแม่ของน้ำได้หรอก
11: คุณพงษ์อย่าถามลูกฉัน
10: ลูกคุณมันด่าว่าผมเป็นฆาตกร
9: เอาไว้น้ำปืนเมื่อไหร่คุณค่อยไปอธิบายให้น้ำฟังแล้วกันว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะว่าตอนนี้เอกสารที่คุณพยายามปกปิดมันอยู่กับผม
10: แม่มันรู้เรื่องนี้ได้ยังไง
11: ฉันไม่รู้
10: คุณบอกแม่ใช่ไหมคุณเป็นคนบอกแม่ใช่ไหม
11: ฉันไม่รู
10: ้คุณบอกแม่เหรอ
11: ฉันบอกว่าฉันไม่รู
10: ้บอกแม่ทำไม
11: ไม่รู้
10: คุณบอกผมไม่เชื่อหรอก
11: คุณพงษ์
10: บอกทำไม
11: คุณพงษ์ปล่อยคุณหลินค่ะคุณหลินไปเถอะ

0: แก้มแก้มแก้มได้เอาผ้าพ่อไปซักไหม
1: เปล่าค่ะแก้มไม่ได้ซักผ้ามา 2-3 วันแล้วอะพ่อหาอะไรหรือเปล่า
0: พอดีพ่อหาเสื้อไม่เจอไม่มีอะไรลูกลูกก็ทำงานเถอะ

0: เซตพร้อมแล้วค่ะ
1: กับคุณหน้าตะวันนะครับนอกจากจะเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมงานกันแล้วมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมชีวิตกันด้วยไหมครับจริงๆแหล่งข่าวเราแอบเห็นคุณสองคนไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆแล้วจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ไหมครับ
2: จริงๆเก๋เองก็ไม่ได้รีบอะไรนะคะเพราะว่าเก๋มีลูกสาวที่ต้อง

0: โฟกัสเป็นหลักเรื่องงานมาเป็นอันดับ2ส่วนเรื่องความรักเนี่ยเก๋อยากให้มันค่อยเป็นค่อยไปมากกว่าค่ะ
1: ถือว่าแบบนี้ส่งเสริมกันเรื่องงานด้วยมั้ยครับ
0: เอาเป็นว่าคุณน่านตะวันเป็นคนที่เก่งมากๆเลยค่ะช่วยงานเก๋ได้เยอะเลย
1: ขอคำถามสุดท้ายนะครับเวลาที่คุณน่านตะวันอยู่กับคุณเก๋เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเพราะปกติเห็นแต่ม่านครึ้มๆพูดน้อย
0: ๆคุณน่านค่อนข้างไนซ์เลยค่ะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดมากๆเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ไม่เคยปล่อยผ่านเลย

0: รอบสุดท้ายแล้วนะ
1: จ้ะ
0: ถ้ารอบนี้ได้แกต้องเป็นคนขับโอเคไหม
1: โอ้ยแล้วเราก็ไม่เคยไม่ยอมแกปะ
0: ต้องมาทำหน้าอย่างนี้เลยเร็ว
1: ๆมาจำจีว่าเขือปอกแปะกัดท็อกดาแว่นท้ายเดี๋ยวดีวันนี้ด้วยออกน้ำท่าไหนอาบน้ำท่าวะเย่ๆบอก
2: มีตาครามไม่อยู่หร
3: อท่านประธานสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
3: ฟ้าครามไม่อยู่ค่ะ
1: ใช่
2: ไปคุยงานหรือว่าพักกลางวันล่ะ
1: วันนี้ไม่มีคุยงานกับท่านครับน่าจะทานอาหารอยู่ที่แคนทีนครับ

0: ข่าวพ่อแม่ของคุณน้ำปี48 PT Jewelry เริ่มก่อสร้างปี47
1: ท่านครับเอกสารรายงานการประชุมผมฝากไว้ที่เลขาท่านเรียบร้อยครับ
2: ขอบใจมาก

0: ว่าไงพี่เพิ่งไปหาฟ้ามาเห็นบอกว่าไปพักกลางวันเดี๋ยวพี่จะเอาเอกสารไปเก็บที่ห้องทำงานนะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลยโอเค
1: ท่านคะขอประทานโทษค่ะมีเอกสารให้เซ็นด่วนค่ะ

0: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
1: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่าดีน่า
2: หนึบหนับยังงี้ร้อนยังกับไฟเยอะ
3: เหงื่อเนอะยังงี้เนาะตัวไม่ไหวหรอ
4: ร้อนเหนียวเนอะลองโปรเทคไอซี่คูลเย็นสุดขั้วสบายตัวเต็มแม็กซ์แต่เย็นโปรเทคไอซี่คูลลองเลย
5: กินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บ
6: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
7: ต้องเข้าเกล็ดเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมตัวอะไรสูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุกจิ๊บในช่องปาก
8: เราเคยพูดคำหยาบคายไหม
9: เพื่อนหนูทุกคนก็พูดพอกัน
10: แล้วดูดวงวันอังคารเลยช่วงนี้มันมีอะไรเด่นไพ่

0: นี่มารู้ไหมว่าดิ๊กเป็นห่วงมาแล้วคิดถึงมามากนะ
1: ค่ะคุยกับผัวเหร
2: อผู้ใหญ่ลีเขาฝากนี่ให้
3: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: TC Group มาดูกันว่าฉันจะถูกพวกแก
6: ถ้าแกทำให้นามสกุลฉันเฉาโฉกแกจะไม่ได้สักบาท
7: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ่
8: ได้เจอกันสักทีนะไท
3: ยพยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19:00
4: นดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
10: วัสลีนกลูต้าไฮยาผสานกลูตาโกรดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวด้วยฉ่ำวาวใสเล่นแสงด้วยกลูตาไฮยาสูตรใหม
11: ่อะไรครับคุณอะไรล่ะ
12: อะไรครับเนี่ย
13: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
14: ่โอ้โห
15: หอม
14: คั่วเข้ม
15: ครบสูตร
14: อร่อย
13: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
14: ลองเลย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
16: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
17: ้สวัสดี
18: สวัสดีครับ
17: คุณผู้ชมคะกลับมาตามคำเรียกร้องแล้วและวันนี้อยู่กับ
18: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
17: ้โอ้โหคุณผู้ชมคะวันนี้แน่นอนค่ะสาวๆหลายคนเรียกร้องกันมาเยอะมากถ้าพูดถึงเดอเอเราก็ต้องนึกถึงแป้งตลับดำแต่ไอ้ตลับดำมาเขาม
18: าแล้วจะต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้มาแล้วกับแป้งสูตรที่ดีที่สุดของแบรนด์เดอเอนะครับแป้งเดอเอไดมอนด์ SPF 30 PA บวกบวกบวกเป็นแป้งผสมรองพื้นและมีกันแดด SPF 30ด้วยวันนี้จัดไปเลยจ้ะแม
17: ่
18: 2ตลับปกติตลับละพันกว่าใช่ไหมวันนี้ให้ไปเลย2ยังไม่พอของแถมเพิ่มอีก18มีอะไรบ้างมีถุงผ้ากำมะหยี่มีแป้งสูตรยอดนิยมให้อีก2นะมีพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโฟมล้างหน้าไดมอนด์โลออนน้ำหอมอีก2ขวดและที่สำคัญวันนี้มีสบู่เซรั่มให้ไปอีก4ก้อนทุนทายขัดผิวตีฟองอีก4ใบและกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆน้ำหนักเบาๆให้ไปอีก1ทั้งหมดคือ20ชิ้นขออนุญาตเลยคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้นะถ้าคุณโทรติดและโทรมาทันตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้1290ที่ลดมาแล้วไม่ต้องจ่ายราคานั้นวันนี้ดร.เอขอแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรี
17: เดี๋ยวนะดร. 1,000 บาทจัดส่งฟรีนี่คือราคาเดียวกับที่เราเคยขายแป้งตลับดำเป็นแป้งสูตรยอดนิยมอยู่แล้วแต่วันนี้นี่คืองานไดมอนด์นี่คืองานที่จะทำให้ผู้ชายรู้สึกว่ามีพลังมีแสงมีความเจิดจ้าอยู่กับตัวเองอะดร.
18: อย่างนี้นะคุณผู้ชมนะนี่เป็นแป้งมาพร้อมกับนวัตกรรมการผลิตในเรื่องของการเบลอรูขุมขนยังไงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นแป้งสูตรที่ดีที่สุดของแบรนด์เดอเอจริงๆคือใครเคยใช้สูตรแป้งตลับดำแล้วอยากให้แนะนำมารีบสั่งตลับนี้ก่อนที่จะปรับราคาขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้คุณได้ไปในราคา 1,000 บาทเฉลี่ยชิ้นละ50บาทคือคุ้มมากๆคุณผู้ชมผมบอกเลยนะบางทีเรามีเรื่องราวต่างๆบนใบหน้าเนี่ย
17: มีรูขุมขนมีเรื่องราวต่างๆที่เราฝ่าฟันกันมาเยอะมาก
18: แป้งผสมรองพื้นเท่านั้นที่สามารถทำได
17: ้ซึ่งปกติแล้วคุณผู้ชมขาคำว่าเราจะแต่งหน้าให้เนียนเนี่ย
18: ปาดไปเลย
17: ขั้นตอนนะ
18: ถูกต้อง
17: มันต้องมีรองพื้นมันต้องมีครีมมันต้องมีกันแดดแต่เดี๋ยวนะ
18: ปาดไปเลยได้ความเนียนแบบนี้แล้วคุณผู้ชมบอกเลยนะแป้งเดอเอไดมอนด์เนี่ยจะเป็นแป้งที่เนื้อละเอียดมากบางคนบอกว่าละเอียดแบบนี้โดนน้ำแล้วจะละลายหรือเปล่ามาดูต่อมาดูต่อก่อนที่จะแต่งหน้าให้ครบด้วยคุณผู้ชมนะมาดูทางด้านนี
17: ้นี่ดร.เราเอาจุ่มแบบนี้เลย
18: นี
17: ่ว้าว
18: นี
17: ่คุณผู้ชม
18: ให้ได้เห็นกันแบบนี
17: ้น้ำคือเห็นสังเกตไหมคะว่าไม่ติดบน
18: น
17: ้
18: ำกลิ้งเลยอ่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมผมบอกเลยนะนี่ถึงเป็นแป้งสูตรที่ดีที่สุดของเราวิธีการง่ายๆปาดจะปาด
17: แค่นี้พอและสำหรับนะคะสาวๆท่านไหนนะคะที่ตรงเนี้ยหนูบอกเลยว่าเราทำสูตรนี้ขึ้นมาให้เป็นสูตรที่เหมาะสำหรับนะคะผิวของคนไทยเลย
18: ถูกต้อง
17: เหมาะกับอากาศของเมืองไทยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องกังวลจ้ะแม่จ๋าแม่สาอย่างที่บอกไปนะคะว่าสูตรนี้เป็นสูตรไดมอนด์เรามีการนะคะพัฒนามาแล้วและที่สำคัญไม่ว่าจะเป็น

0: สีผิวไหนจะหน้ามันหน้าแห้งหน้าทูโทนหน้าไม่แบบเดี๋ยวมันเดี๋ยวแห้งไปอะไรก็ตามสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยเนียนมาก
1: คือผมบอกแบบนี้นะคุณผู้ชมนะตัวนี้จะแบบได้งานผิวแบบเนียนๆก
0: ็
1: คือเป็นแป้งผสมรองพื้นนะพูดกันง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีปัญหาทาแป้งแล้วไม่ค่อยจะติดหน้านะครับมีปัญหาหน้าแห้งมากๆ
0: ใช
1: ้แป้งตัวนี้ก็สามารถใช้ได
0: ้
1: และที่สำคัญเวลาเขาติดเนียนติดหน้าแล้วเนี่ยก็จะอยู่ติดทนทั้งวันผมบอกเลยนะนี่คือแป้งสูตรที่ดีที่สุดของแบรนด์เดอเอจริง
0: ๆ
1: อ้าวสั่งเข้ามาได้เลยวันนี้ได้แป้งเดอเอไดมอนด์ไปทั้งหมด2ตลับของแถมอีก18ชิ้นจ่ายแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีผมบอกเลยนะไม่ได้พูดเล่นวันนี้มาจริงจังมากและที่สำคัญฉลองครบรอบ10ปีแบรนด์เดอเอให้เต็มที่ไปเลยของแถมมีทั้งถุงผ้ากำมะหยี
0: ่
1: มีทั้งสูตรยอดนิยมม
0: ี
1: ทั้งพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโฟมล้างหน้าไดมอนด์โลออนนะครับแล้วก็ยังมีตัวสบู่เซรั่ม
0: ตัวน
1: ี้ถือว่าเป็นตัวดังนะคุณผู้ชมนะให้เพิ่มไปด้วยนะทำความสะอาดผิวหน้าและผิวกายไปเลยถุงตะข่ายขัดผิวและตีฟองและกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆน้ำหนักเบาๆทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ต้องจ่ายหลักหลายพันขอแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรี
0: แต่ว่าเน้นย้ำนะคะคุณผู้ชมค่ะว่าเรามีเพียงแค่100เซตเท่าน
1: ั้
0: น
1: ใช่ครับ
0: ถ้าหมด100เซตแล้วราคา 1,000 บาทน้องบีขออนุญาตนะแม่จ๋าแม่จ๋าคือขออนุญาตต้องอัพขึ้นจะเป็น 1,000 2,000 3,000 4,500 อันนี้แล้วแต่กับโปรโมชั่นเพราะฉะนั้นแล้วเทปนี้คือรายการตอนนี้ที่ดูอยู่ถ้าสมมติว่ามีโอกาสแล้ว 1,000 บาทพร้อมกับการจัดส่งฟรีหนูว่าคุ้มค่า
1: คุ้ม
0: ราคากันอย่างแน่นอน
1: แล้วได้หน้าเนียนแบบตกใจอ่ะได้หน้าเนียนแบบนี้อันนี้คือข้างนี้หน้ามันมากอ่ะแต่ว่าข้างนี้ได้ความเนียนแบบนี้เพราะฉะนั้นหน้ามันใช้ได้หน้าแห้งใช้ได้ไม่ต้องกังวลใจไปว
0: ิ
1: ธีการง่ายๆเนื่องจากเป็นแป้งผสมรองพื้นนะแล้วมีกันแดดในตัว SPF 30 PA บวกบวกบวกวิธีการก็คือปัดปาดเข้าไปนะครับปัดปาดเข้าไป
0: แล้วก็เกลี่ยเข้าไปซ
1: ึ่
0: งจริงๆแล้วเนี่ยตัวฟองน้ำผมบอกเลยว่าเขาจะมีความนุ่มนะคะจะไม่บาดหน้าเด็ดขาดที
1: ่
0: สำคัญคือเขาจะลดระยะเวลาในการแต่งหน้าให้เร็วมากยิ่งขึ้นรองพื้นไม่ต้องทากันแดดก็แทบจะไม่ต้องทาเพราะว่าสูตรนี้เราร
1: วมกันแดดอยู่แล้ว
0: ทั้งหมดแล้วนะคุณผู้ชมใครนะคะที่เป็นคุณแม่หรือว่าหนุ่มๆสาวๆก็ได้ค่ะอยากจะหาแป้งผสมรองพื้นนะคะที่เป็นตัวเด่นตัวดังของดร.เอ
1: ครับ
0: ต้องเดอะเอไดมอนด์เท่านั้นค่ะ
1: ผมเน้นย้ำนะคุณผู้ชมนะอันนี้พูดแบบจริงจังเลยนะเพราะว่านี่คือแป้งสูตรที่ดีที่สุดของเราจริงๆเราคิดค้นพัฒนาแล้วก็มีการปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องจนได้สูตรนี้มาจุดเด่นของเขาก็คือเบลอรูขุมขนทำให้หน้าของผู้ใช้เนี่ยแลดูสว่างและกระจ่างขึ้นทุกครั้งที่ได้ใช้และได้ความเนียนแบบเจิดจรัสเลยไม่ต้องคิดเยอะแล้ววันนี้โปรคุ้มมาก
0: คุ้มมากคุณผู้ชมขาเฉลี่ยให้เลยนะวันนี้ทั้งเซตคือ20ชิ้นด้วยกันราคาปกติหนูตีเลยคือเกือบ 7,000 บาทแต่วันนี้พิเศษครบรอบ10ปีราคาต้องดีค่ะจาก 1,290 บาทก็ไม่ขายด้วยวันนี้เหลือเพียงแค
1: ่ 1,000 บาทจัดส่งฟรี
0: ที่สำคัญตัวเนื้อแป้งอย่างที่น้องบีบีบอกเลยค่ะว่าเหมาะสำหรับสาวๆทุกสีผิวอย่างที่น้องบอกนะว่าน้องบีเองก็มีรูขุมขนแบบนี้เหมือนกันถ้าสังเกตและโฟกัสดีๆขออนุญาตใช้เทคนิคเดียวกับด็อกเตอร์เลยแค่ปาดลงไปแค่ปาดลงไปคุณผู้ชมสังเกตอะไรไหมคะ
1: เลย
0: เนียนไปเลย
1: อันนี้คือผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงนะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วที่สำคัญคุณผู้ชมตลับก็สวยแล้วเป็นตลับ2ชั้นด้วยอ่ะแล้
0: วพับไปไหนก็สวย
1: บีบีให้เพื่อนๆพี่ๆดูได้เลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตลับเนี่ยเราเป็นตลับ2ชั้นสวยๆ
0: คุณผู้ชมลองดูนะเนี่ยเราจะเป็น2ชั้นแบบนี้พอเวลาเราเก็บเราก็เก็บแยกกันเป็นแบบนี้ได้เลยคือ1เราเลยมีรักษาในเรื่องของความสะอาด2พอเวลาเราพกไปไหนเปิดมาอุ้ยเป็นไดมอนด์เป็นงานเพชรหรูหราแน่นอนแต่ว่าวันนี้ไม่พอวันนี้ขออนุญาตแถมให้นะคะเป็นตัวงานพาเลตค่ะคุณผู้ชมค่ะซึ่งงานพาเลตแบบเนี้ยเราจะมีทั้งหมดคือ10ช่องสีด้วยกันมีทั้งนะคะตาแก้มแล้วก็ปากวันนี้หน้ามันใบแล้วหน้ามันดูไดมอนด์แล้วแต่ว่างานแก้มก็มาสวยมาก
1: สวยมาก
0: งานสีสวยมาก
1: นี่เหมือนมีช่างมาแต่งหน้าให้เลยอะ
0: และแป๊บเดียวจริงๆด็อกเตอร์เราไม่ต้องมานั่งลองพื้นเราไม่ต้องมานั่งทำอะไรมากมายเลยถ้าใครที่แต่งหน้าไม่เป็นไม่มีความชำนาญในด้านของการแต่งหน้าเลยวันนี้น้องบีแนะนำจ้ะผู้ชมค่ะทั้งเซตนี้จะเนรมิตความสวยของคุณภายในเวลาแค่เดี๋ยวเท่านั้นเลยค่ะ
1: คุณผู้ชมผมเน้นย้ำนะนี่คือแป้งสูตรที่ดีที่สุดของแบรนด์เดอเอครับเดอเอไดมอนด์วันนี้รับไปทั้งหมด2ตลับพร้อมกับกระบวนของแถมอีก18ชิ้นในราคาเหมา 1,000 บาทจัดส่งฟรีได้ถุงผ้ากำมะหยี่ได้แป้งสูตรยอดนิยมได้พาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโฟมล้างหน้าไดมอนด์โลออนอีก2ขวดสบู่เซรั่มอีก4ก้อนถุงตะข่ายขัดผิวตีฟองอีก4ใบและที่สำคัญยังได้กระเป๋าไปด้วย
0: คือไซส์ใหญ่แต่เบา
1: ถูกต้อง
0: คืออันนี้สามารถที่จะพกพาไปได้

0: ไปตลาดไปงานซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะเดินห้างคือได้หมดเลยและสีสันของแก้วเดี๋ยวสุ่มไปให้
1: ครับ
0: ผมเซตนี้คุณผู้ชมค่ะ20ชิ้นราคาปกติเกือบ 7,000 บาทแต่วันนี้พิเศษให้คุณจ่ายเพียงแค
1: ่ 1,000 บาทจัดส่งฟรี
0: โอ้ตอนนี้
2: เลยนะครับผมบอกเลยนะนี่คือความคุ้มค่าที่ทุกคนรอคอยนานทีปี10ปีมีหนนะคือบอกปีมีหนไม่
0: ได
2: ้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแป้ง1ตลับราคา 1,190 บาทแต่วันนี้เฉลี่ยตลับละ50บาทรีบสั่งเลยครับหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะครับทั้งหมดนี้จ่ายเหมาๆเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้ The A Diamond Natural Powder SPF 30 PA บวกๆรับไปเลยครับ2ตลับจุกๆยังไม่พอของแถมอีก18ชิ้นทั้งหมดนี้คือ20ชิ้นจ่ายในราคาเพียงแค่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีครับโทรด่วนเลยครับ02-161-3233 02-161-3233 ระยะเวลาโปรโมชั่น1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดครับ

0: คุณชลิดา
1: คุณปริมมาขอพบท่านประธานค่ะ
0: งั้นบอกให้เขารอสักครู่นะอ้อโทรแคนเซิลนัดคุณอดุลให้ผมด้วย
1: ได้ค่ะ

0: มาเยี่ยมน้ำหรอ
1: มาหาหมอ
0: มาหาหมอหน้าห้อง ICU เพิ่งรู้ว่าคุณอาการหนัก
1: ก็แค่มาผิดชั้นน
0: ่
1: ะ
0: ไม่อยากรู้แล้วหรอว่าการเพื่อนผมเป็นยังไงตอนนี้น้ำยังไม่ฟื้นตำรวจก็กำลังสืบอยู่ว่าใครเป็นคนยิงน้ำแล้วถ้าน้ำรอดก็คงเป็นคดีพยายามฆ่าแต่ถ้ารับสารภาพตอนนี้โทษหนักจะได้เป็นเบา
1: ก็บอกแล้วไงว่าพ่อฉันไม่ได้ทำถ้าจะพูดกดดันก็ไปพูดตอนที่เจอหน้าคนที่ยิงเพื่อนคุณสิ
0: ฝากคุณไปบอกเขาด้วยแล้วกัน
1: พ่อจะไม่ใช่คนร้าย
0: ผมยังไม่ได้พูดถึงพ่อคุณเลยเข้าไปด้วยกันจะได้เห็นกับตาว่าการน้ำเป็นยังไง

0: น้ำได้ยินพี่ไหมครับพี่อยู่นี่นะครับน้ำน้ำฝึกหนาวน้ำฟื้นแล้วน้ำน้ำเป็นไงบ้างคะไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับพี่อยู่นี่แล้ว
1: ขอโทษนะคะเดี๋ยวขอคุณหมอตรวจร่างกายคนไข้ก่อนนะคะ

0: นะครับ
1: พี่นาหนาวเป็นไงบ้างครับ
2: เล็กๆนะครับ
1: น้ำพี่นาน้ำพื้นแล้ว

0: พื่อนคุณฟื้นแล้วอ่ะฉันดีใจด้วยนะอยากให้ฉันเห็นแค่นี้ใช่ไหมขอให้คุณน้ำหายไวๆนะคะ
1: ขอบคุณครับ
2: เดี๋ยวคุณแก้มแก้ม
3: วันนี้คุณอาจจะโกรธผมคิดว่าผมพยายามต้อนคุณกับพ่อให้จนมุมแต่ผมต้องทำเพื่อความถูกต้องผมไม่อยากเห็นคุณต้องรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตคุณรู้ไหมถ้าคนที่นอนอยู่ในห้องนั้นคือคุณแล้วผมรู้ว่าใครเป็นคนร้ายจะเป็นพ่อผมผมก็จะทำเหมือนที่ผมทำอยู่ตอนนี้
0: คุณก็พูดง่ายนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณ
3: ใช่พูดมันง่ายแต่ผมเป็นห่วงคุณมากนะแก้มผมพูดจริง
0: ๆฉันไม่ต้องการความเป็นห่วงจากคุณ

0: อยากฟันขาวแบบอิงแต่กลัวเสียวฟันต้องทำไงอ่ะ
1: นี่ใหม่เซนโซไดคลินิคอลไวท์ฟันขาวขึ้นช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงช่วยกระจัดคราบบนผิวฟันได้มากขึ้นฟันดูขาวขึ้นไม่กลัวเสียวฟันลองเลย
2: แค่จิบแรกแล้วเริ่มวันใหม่กับมอคโคน่าทริโอเอสเปรสโซ่แก้วนี้จากกาแฟคั่วคุณภาพหอมเข้มก็พาให้เราไปต่อกับทุกโมเมนต์ไปต่อกันเลยไหมคะมอคโคน่าทริโอเอสเปรสโซ
3: ่ล้อไหลไปแล้ว
4: หายนะเลยล่ะเวลาที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกลิ่นกายที่มาตอนเราไม่รู้ตัวใช้เต่าเหยียบโลกมั่นใจแบบรู้ตัว
5: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก HiQUST รวม5สารอาหารและผสมกอสแอลซีฟอสให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง HiQUST

0: ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ HiQ S Cool
1: จะไปไหนครับเนี่ย
2: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
1: นนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุก

0: ไปทั้งนั้นเลย
1: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วอังคารนี้8นาฬิกา25นาที
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากจะอยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้อะพี่ให้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเลิกกับไออุ่นแต่แค่ถ้าพี่เรียกต้องมาหากัน
4: อุ่นเป็นอะไรอ
5: ่
4: ะ
5: เราสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
6: Fulfill รักเติมเต็มสุข 20:30 น.
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: พี่ไม่เคยกลับบ้านก่อนเจ้านายเลยนะ
8: เสียสุด
9: ๆหายนะเลยล่ะ
10: เวลาที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกลิ่นกายที่มาตอนเราไม่รู้ตัวใช้เต่าเหยียบโล่มั่นใจแบบรู้ตัว
11: แอลลี่ลองดูดีเมาส์ลายใหม่นั่น
7: ว้าว
11: กับ4ความน่ารักซานริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองดีเมาส์ลายลิมิเต็ดซานริโอคาแรคเตอร์ไม่รีบไม่เหลือนะ
12: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
13: ผู้ชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
14: พร้อมบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
15: โคเวยกบ้านซับเลย
16: สนับสนุนโดย Protex Icy Cool Ford Everest

0: หมอบอกว่าถ้าอาการดีขึ้นพรุ่งนี้น้ำก็ออกจากห้อง ICU ได้แล้วนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: ทุกคนปลอดภัยดีไหมคะ
2: ทุกคนปลอดภัยดีพี่นาเองก็ไม่เป็นอะไรถึงได้มายืนอยู่ตรงนี้ไง
1: แล้วคุณฟ้าล่ะคะ
0: ฟ้าคามไม่เป็นอะไรก็อย่างที่กรบอกทุกคนปลอดภัยดี
1: แล้วจับคนร้ายได้ไหมคะ
0: ยังจับไม่ได้ค่ะ
1: แล้วเอกสารน่ะ
2: ส่งให้ตำรวจไปแล้วอะ
1: แล้วเขาว่าไง
2: หยุดแกคือคนป่วยที่ถูกยิงอาการหนักเกือบตายและที่นี่คือห้อง ICU เพราะงั้นพักผ่อนไม่ต้องถามไว้ออกจากห้อง ICU ก่อนค่อยคุยกันโอเค
1: พี่นัน
0: คะ
1: หน้าตาดูไม่ได
0: ้ก็คงเหมือนน้ำแหละ
2: พี่นานไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนตั้งแต่แกโดนยิงนะก็กินนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ย
1: กลับไปพักนะคะ
0: ได้ครับพี่จะรอให้น้ำหลับก่อนแล้วพี่ค่อยกลับบ้านนะคะนี่พี่เอาดื่ม

0: เชื่อมาให้แล้วนะฝันร้ายจะทำอะไรน้ำไม่ได้อีกแล้วพักผ่อนนะคะ
1: พี่น่ารู้ไหมคะน้ำดีใจมากที่น้ำตื่นมาเจอพี่น่านเป็นคนแรกน้ำดีใจมากถ้ามันเป็นฝันก็คงเป็นฝันดีที่สุดเลย
0: กูดไนท์นะคะ
1: กูดไนท์ค่ะ

0: ู้ว่าคุณเป็นคนยิงน้ำ
1: มึงอยากตายใช่ไหมฮะ
2: บุรินจัดการให้คนมาเฝ้าน้ำที่โรงพยาบาลใช่น้ำฟื้นแล้วแต่ผมกลัวว่าพวกคนร้ายจะยังตามน้ำอยู่จัดการให้เรียบร้อยด้วยนะมีอะไร
0: เรื่องคนร้ายที่ยิงน้ำตำรวจมีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: ยังไม่มีนะ
0: ครับ
2: มีอะไรหรือเปล่า
0: ไม่มีอะไรครับผมแค่อยากรู้ว่ามีอะไรคืบหน้าบ้างไหม
2: ตอนนี้ยังไม่มีแต่ถ้ามีบุรินก็คงรีบแจ้งขอบใจมากนะก่อน
0: ครับงั้นผมกลับก่อนนะครับสวัสดีครับพี่นาน

0: ระหว่างความถูกใจกับความถูกต้อง
1: ยังไงความถูกต้องก็ต้องมาก่อน
0: แต่ไม่ใช่ทุกคนจะทำได้เราต้องทำได้ดิวะ
2: ผมแดนครับ
3: แฮปปี้ค่ะ
2: ทุกคนรู้จักเราที่เป็นนักร้องนักแสดง
4: แล้วเราก็เป็นพ่อและแม่ที่ต้องการสิ่งดีๆให้ลูกๆแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็อาจเกิดขึ้นเช่นผื่นผ้าอ้อม
2: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
3: ความสุขก็เริ่มต้นขึ้น
4: รับรองโดยสถาบันทดสอบทางผิวหนังจากเยอรมนีเราก็โล่งใจ
3: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
4: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
3: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
2: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
5: The All New Nissan Kicks ePowerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
6: เดี๋ยวซีนต่อไป
7: กลิ่นปากหมา
8: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
9: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
10: เปิดเลย
11: เนสกาแฟกระป๋อง
10: เปิดแล้วไปต่อ

0: ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน
1: ผมเห็นด้วยกับพี่ครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
2: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
0: แกจะกีดอะไรนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
3: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ดิชายังไม่อยากให้ใครรู
4: ้ชิชา
5: ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 เริ่ม25พฤษภาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: plus สปีดให้สุดด้วย Wi-Fi 7ขยายช่องสัญญาณความเร็วให้พร้อม fast กันทั้งบ้านจะช็อปกี่ชิ้นหรือ กี่คิว plus สปีดให้สุดแรงทะลุแบบ super fast plus 7 plus pro สุดคุ้มกับ smart soundbar ถึง31พฤษภาคมนี้สมัครเลย
8: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
9: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ Gloss ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
8: ภูเขาไฟลาวา
9: Formos Omega Smart Super Go
10: I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิดผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู

0: คุณเอามาให้ผมดูทำไม
1: นี่เป็นเอกสารสัญญาเงินกู้ที่พ่อคุณทำกับลุงของผมเซ็นสัญญาก่อนก่อสร้างออฟฟิศ PT Jewelry การที่พ่อคุณยอมกู้เงินทั้งที่ดอกเบี้ยสูงกว่าปกติน่าจะมีปัญหาเรื่องเงินใช่ไหมครับคุณว่าสัญญาฉบับนี้เกี่ยวอะไรกับการฆาตกรรมครอบครัวคุณน้ำหรือเปล่า
0: อยากพูดอะไรก็พูดมาดีกว่า
1: ผมแค่สงสัยนะครับว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าพ่อคุณมีปัญหาเรื่องเงินขนาดนี้คุณเคยกล่าวหาลุงของผมว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตการก่อสร้างออฟฟิศ PT Jewelry จนเป็นแรงจูงใจให้ฆ่าพ่อแม่คุณน้ำผมอยากรู้ครับคุณเคยสงสัยพ่อตัวเองบ้างไหมถ้าคุณลุงของผมผิดก็ว่าไปตามผิดแต่ถ้าคนผิดจริงๆไม่ใช่คุณลุงของผมแต่เป็นพ่อคุณล่ะครับ
0: แค่เอกสารเงินกู้ฉบับเดียวทำให้คุณพูดออกมาได้ขนาดนี้เลยเหรอ
1: มันไม่ใช่แค่สัญญาเงินกู้สิครับแต่มันเป็นแรงจูงใจที่พ่อคุณจะหักหลังคุณธนโชตเผลอๆอาจจะเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมด้วย
0: นี่ถ้าคุณอยากเป็นฮีโร่เนี่ยคุณก็เอาเอกสารฉบับนี้ไปให้ตำรวจแล้วก็ให้ตำรวจสืบสวนตามกระบวนการยุติธรรมเอามาให้ผมมันไม่มีประโยชน์อะไร

0: มึงมาทำไมอีก
1: ผมมีเรื่องจะคุยกับคุณอาครับ
2: ผมขอเข้าประเด็นเลยนะครับวันนี้ผมตั้งใจมาหาคุณอาเพราะอยากให้คุณอาไปมอบตัวกับตำรวจอย่าเพิ่งโมโหผมนะครับฟังผมก่อนตอนนี้ตำรวจมีหลักฐานในมือค่อนข้างเยอะอีกไม่นานก็คงจะออกหมายจับคุณอาแต่ในฐานะที่ผมเป็นเพื่อนของลูกสาวคุณอาผมอยากให้คุณอาไปมอบตัวอย่างน้อยโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาคุณอาไม่ต้องยอมรับกับผมก็ได้ว่าคุณอายิงเพื่อนผมแค่คุณอาไปยอมรับกับตำรวจก็พอ
3: ผมไม่ได้ทำ
2: คุณอารู้ไหมครับถ้าผมไปให้ปากคำกับตำรวจ

ุณอาจะดิ้นไม่หลุดเลยที่ผมมาคุยกับคุณอาเพราะผมเป็นห่วงแก้มแก้มเขาห่วงคุณอามากมากจนปกป้องคุณอาในทางที่ผิดแค่รู้ว่าพ่อเป็นฆาตกรใจแก้มก็ไม่เหลืออะไรแล้วผมไม่อยากให้แก้มต้องใจสลายไปมากกว่านี้มอบตัวเถอะนะครับถ้าคุณอาพร้อมติดต่อผมมานะครับแล้วผมจะหาทนายให้เอง

0: เอกสารการกู้เงินของคุณภาสพงศ์กับลุงของผมผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับรูปคดีนะครับ
1: นี่คุณกำลังจะบอกว่าคุณภาสพงศ์เป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีลอบยิงคุณชลาลัยเหรอแต่เท่าที่ผมทราบมาคุณภาสพงศ์เป็นคนรับดูแลคุณชลาลัยตั้งแต่เกิดเรื่องจนกระทั่งตอนนี้นะ
0: ผมอยากคุณตำรวจสอบสวนทุกทางไม่ทิ้งทุกประเด็นที่น่าสงสัยไม่ว่าประเด็นนั้นจะเกี่ยวข้องกับลุงของผมหรือพ่อของคุณนันตะวัน
2: ก็เอาสิจะย้ายไปอยู่จังหวัดไหนล่ะ
3: ผมยังไม่แน่ใจครับ
2: ไม่เอานะเกื้ออยู่กันมาตั้งหลายปีแกไม่ไว้ใจฉันเหรอ
3: ไม่ใช่ครับคือผมไม่ได้ปรึกษากับลูกครับ
2: เอาเถอะฉันไม่เซาซีหรอกเปิดสิค่าจ้างงานสุดท้าย

0: ทำไมแกไม่บอกฉันว่าไอ้เด็กนี่มันเห็นแกตอนยิงยายเด็กนั่น
1: คือผมเก็บมันซะ
2: แต่ท่านครับพ่อเด็กนี่เป็นรัฐมนตรีนะครับถ้ามันตายอ่ะพ่อมันลากไส้เราแน
0: ่แต่ถ้ามันไม่ตายมันก็ไม่เอามึงไว้เหมือนกันกูไว้ใจมึงทุกงานแต่มึงก็ทำพลาดทุกงานนี่กูจ่ายเงินให้มึงไปแก้ไขความสับเท่าของมึงด้วยซ้ำแล้วมึงจำเอาไว้อย่าคิดจะปิดบังกูอีกไม่อย่างนั้นกูไม่เก็บมึงกับลูกสาวมึงไว้แน่

0: ามไปเก็บทั้งไอ้เกลือแล้วก็ไอ้เด็กนั้น
1: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
2: เปิดเลย
3: เนสกาแฟกระป๋อง
2: เปิดแล้วไปต่อ
4: เทพไทยป้องกันฟันผุได้เหรอครับ
5: ได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแปรงให้เปลืองทำไมล่ะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: มีรสอ่อนโยนด้วยค่ะถ้าคุณฝันอยากลดหนี้จัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้ม

0: ได้ที่กรุงไทยทุกสาขา
1: แกเลย
2: ยำชะครามครับ
3: อีกครั้งที่เราได้ดื่มด่ำกับใบชะคราม
4: เด็ดขาดและอร่อยจริง
5: ๆมันกินแล้วมันสดชื่นมากผมชอบ
4: กินได้อย่างมีความรู้สึกดีจริงๆ
3: เขาเลี้ยงแปลกๆนะหอยตัวนึงมีตั้ง5ตัว
4: ไม่ใช่เขาเอามา
2: หาหนึ่งครัวคุณปอย
6: คำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะครับได้รับหน้าที่อะไรสวมบทบาทที่ได้ให้เต็มที่อย่าเป็นคนทำแบบขอไปทีแล้วเราจะได้ดีในสิ่งที่ทำครับ
7: ถ้าออกตัวแรงเนี่ยงั้นเธอยอมไม่จีบได้ปะล่ะ
8: นี่จีบหรอทำไมฮาร์ดคอร์จังอ่ะไม่เห็นเสียงอ่อนเสียงหวานตอนอยู่กับสายขิมเลย
9: เหมือนอย่างที่พ่อบอกไว้เลยไม่ว่าศัตรูของเราจะเป็นใครเราต้องขอบคุณเขาที่เขาพาคุณกลับมา
10: อันนี้เคยเป็นโลกทั้งใบของลูกแต่กลับกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของลูกเพราะมีคนอย่างแกขอให้ท้ายคอยเสี้ยมอยู
11: ่คือเธอจันทร์ถึงอาทิตย
12: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ปวดหัวมีไข้ต้องทาเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกทาเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ทาเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงทาเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: สำหรับแบมแบมทุกวันทุกสเตจมันต้องดีดีน่าไฮโปรตีน15กรัมเติมโปรตีนสูงทุกวันแบบแบมแบมมันต้องดีน่าดีน่า
15: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
16: น้ำพี่ช่วยค่ะพอไหม
17: ค่ะ

0: บายไหมคะ
1: อืมอย่าไปบ่อยนะ
2: ทำไมล่ะคะ
0: พี่ปอนนะคะ
3: ไม่เอาผักนะ

0: น้ำตื่นขึ้นมาทำไมคะ
1: พี่นานคะกลับไปนอนที่คอนโดบ้างก็ได้นะคะจะได้นอนสบายสบายไว้พรุ่งนี้เช้าค่อยมาหาน้ำที่โรงพยาบาลก็มีพี่พยาบาลคอยดูแลอยู่แล้ว
0: พี่รู้ค่ะแต่ที่พี่เป็นห่วงก็คือความปลอดภัยของน้ำ
1: แต่ว่าที่นี่โรงพยาบาลนะคะไม่มีใครทำอะไรน้ำหรอก
0: พี่ไม่อยากประมาทเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้

0: ไม่เกี่ยวค่ะน้ำถ้าวันหนึ่งพี่ทำให้น้ำโกรธจะไม่น่าให้อภัยน้ำจะเกลียดพี่ไหมคะ
1: น้ำเนี่ยนะคะจะเกลียดพี่นั่นไม่มีทางหรอกค่ะ
0: ก็ไม่แน่หรอก
1: ถ้าพี่นั่นไม่เชื่อน้ำสัญญาก็ได้ค่ะไม่ว่าเรื่องจะใหญ่แค่ไหนถึงน้ำจะโกรธพี่นั่นมากๆแต่น้ำจะไม่มีวันเกลียดพี่นานค่ะ

0: ค่อยๆเดินนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ช้าๆนะ
2: น้ำเดินระวังหน่อยดิแกนี่นะดื้อจะรีบลุกขึ้นมายืนทำไมก็ไม่รู
1: ้ก็หมอบอกให้เดินเยอะๆแกจะเถียงหมอเหรอ
0: ใจเย็นค่ะมาอีกรอบหนึ่ง
1: ค่ะ
0: เจ็บไหม
1: นิดนึงค่ะ
2: เอ้าไม่นั่งไหนบอกว่าให้น้ำเดินเยอะไงครับให้น้ำรีบพักทำไมอ่ะ
0: ก่อน
2: ครับนั่งเหมือนเดิมเลยนอนอีกแล้ว
1: พี่นั่นรับโทรศัพท์เลยค่ะ
0: เดี๋ยวพี่รีบมานะคะ

0: อร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้จันทร์ที่18พฤษภาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับมีเรื่องให้ตกใจขึ้นไปอีกนะครับกรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมย์ที่ถนนอโศกเพชรบุรีมีรายงานออกมาก่อนนะครับก่อนหน้านี้ว่าคนขับรถไฟอาจจะไม่ได้อยู่บนรถในขณะเกิดอุบัติเหตุเราตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเป็นกล้องตัวเดียวกันกับที่คุณผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้นะครับเป็นภาพในขณะที่พนักงานไม้กั้นเนี่ยกำลังโบกธงปรากฏว่าพอซูมเข้าไปไม่เห็นจริงๆฮะพนักงานขับรถไฟคือดูจากภาพนี้นะฮะไม่เห็นฮะ
2: จริงๆแล้วคนขับจะต้องอยู่ที่ตามคำที่ตำรวจใช้นะคะคือตู้ควบคุมรถไฟฝั่งซ้ายแต่จากภาพที่เห็นข้อมูลจากทางตำรวจพบว่าเขาไม่ได้อยู่ในห้องควบคุม
1: แล้วไปอยู่ไหนในจังหวัดที่กำลังจะเกิดอุบัติเหตุคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวต้องรอติดตามนะฮะเรากำลังตรวจสอบเรื่องนี้และนี่เป็นรายงานข่าวที่เพิ่งจะออกมาเมื่อสักครู่ดูจากวงจรปิดก็จะตรงกันในขณะเดียวกันขณะนี้ 16:30 นที่กระทรวงคมนาคมครับคุณผู้ชมครับกำลังจะมีการแถลงนะครับเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุทางรถไฟบริเวณมักกะสันตอนนี้เนี่ยตามกำหนดการที่บอกกับสื่อก่อนหน้าก็คือ 16:30 นสื่อไปรอพร้อมแล้วนะครับยังเป็นเก้าอี้เปล่าอยู่เดี๋ยวจะมีนำแถลงโดยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคมนาคมครับซึ่งก็จะตามมาด้วยคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมมีเก้าอี้อยู่หลายตัวเลยตามรายงานก็คือปลัดคมนาคมก็จะมารองปลัดก็มาด้วยนะครับอธิบดีกรมการขนส่งทางรางรวมถึงตัวแทนของการรถไฟแห่งประเทศไทย

0: ไทยองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพรวมถึงกรมการขนส่งทางบกจะมาร่วมแถลงด้วยนอกจากจะเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีแนวทางในการจัดการการรถไฟที่จะวิ่งผ่านเมืองทั้งแนวทางในระยะสั้นและระยะยาวคุณผู้ชมเกาะติดกับเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับทันทีที่มีการแถลงเดี๋ยวเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบไปพร้อมๆกันครับ
1: ใหญ่วันนี้สำหรับข่าวเศรษฐกิจและการเมืองนะคะศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส.ฝ่ายค้านให้วินิจฉัยว่าพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านขัดต่อรัฐธรรมนูญไหมและสั่งให้ครม.ชี้แจงภายใน7วันค่ะโดยในวันนี้นะคะมีเป็นข่าวของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญออกมาค่ะว่าจากกรณีที่ส.ส. 133คนเข้าชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาว่าพระราชกำหนดหรือพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญวรรค1มาตรา172วรรค1ค่ะผู้ร้องก็เลยส่งความเห็นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยผลการพิจารณาศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญตามมาตรา173วรรค1ประกอบพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยค่ะและให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่ามติรับคำร้องในวันนี้เนี่ยเป็นขององค์คณะชุดเล็กค่ะก็จะมีหน้าที่พิจารณาว่าจะรับคำร้องหรือไม่รับคำร้องส่วนองค์คณะชุดใหญ่เต็มคณะ8คนจะมีการประชุมในครั้งถัดไป4มิถุนายนนะคะส่วนไทม์ไลน์ในการพิจารณาวินิจฉัยตามกฎหมายเขียนเอาไว้ว่าจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในเวลา60วันก็คือ2เดือนก็เดี๋ยวจะรู้กัน

0: แต่ถามว่าแล้วตอนนี้พ.ร.ก.กู้เงินใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วนะคะคณะรัฐมนตรีสามารถใช้ได้เลยขั้นตอนต่อไปคณะรัฐมนตรีก็เดินหน้าค่ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเสนอเลยเรื่องนี้ยืนยันจากรัฐ200,000 ล้านบาทภายใต้กรอบพ.ร.ก.กู้เงิน400,000 ล้านที่ว่าศาลรับคำร้องไปตะกี้เนี่ยค่ะโดยไทยช่วยไทยพลัสมี2ส่วนที่สำคัญนะคะอย่างที่เราทราบกันวันนี้ทบทวนอีกครั้งหนึ่งคนละครึ่งพลัสวงเงิน 4,000 บาทต่อคนนะคะแบ่งจ่ายเป็น2เฟสเดือนละ 1,000 บาทรัฐช่วยออก60ประชาชนจ่าย40อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจำนวน 13.2 ล้านสิทธิ์จะให้วงเงินไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มเดือนละ700บาทรวมแล้วได้ 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนแต่ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ไม่ต้องช่วยจ่ายนะคะได้วงเงินมาเท่าไหร่ก็จ่ายไปตามวงเงินที่มีเลยค่ะคุณเอกนิติบอกด้วยนะคะว่าจะได้เป็นเครื่องมือสำคัญในการประคองเศรษฐกิจระยะที่3คือหลังจากที่เราผ่านวิกฤตพลังงานและวิกฤตต้นทุนมาแล้วปัจจุบันเรากำลังเข้าสู่วิกฤตลูกที่3คือวิกฤตค่าครองชีพและปากท้องสถานการณ์นี้คุณเอกนิติบอกว่ามันเกิดภาวะที่เรียกว่าวิกฤตซ้อนวิกฤตคือต้นทุนสินค้าพุ่งสูงขึ้นจากแรงกดดันเงินเฟ้อเดือนเมษายนสูงถึง 2.9% ในขณะที่กำลังซื้อและความต้องการของผู้บริโภคลดลงต่อเนื่องถ้าไม่ไปดูแลก็จะเกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตคือของแพงกำลังซื้อหดเศรษฐกิจชะลอตัวก็เป็นการยืนยันนะคะทางหนึ่งก็รัฐบาลก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปพรุ่งนี้จะเสนอเคาะมาตรการนี้แล้วจาก 200,000 ล้านบาทในพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านแต่ฝ่ายค้านก็ยื่นไปศาลรับเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ
1: ครับในระหว่างที่เรากำลังรอรัฐมนตรีคมนาคมแถลงข้อเท็จจริงนะครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นรถไฟชนรถเมย์วันนี้ช่วงเที่ยงครับณจุดเกิดเหตุญาติของผู้เสียชีวิตทำพิธีเชิญดวงวิญญาณหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้และอยู่บนรถเมย์ก็คือคุณยายเทียมพวงยอดครับวันนี้หลานชายนำเอาแซนด์วิชน้ำดื่มแล้วก็จุดธูป1ดอกไหว้ดวงวิญญาณตรงจุดเกิดเหตุหลานชายบอกกับนักข่าวนะครับว่าปกติคุณยายเทียมจะนั่งรถเมล์สาย206นี่แหละไปทำงาน

0: เป็นแม่บ้านออฟฟิศทำมันอย่างเงี้ยทุกวัน14ปีไม่เคยคิดเลยว่าคุณยายจะจากไปพร้อมกับรถเมล์สายที่นั่งประจำ
1: เขานั่งทุกวันเลยคร
2: ับ นั่งทุกวันเลย
1: ตั้งแต่อายุ14แกทำงานของแกแกจะเก็บตังค์แกเก็บตังค์ไว้แค่รอเกษียณแกจะไปอยู่บ้าน
2: อยู่ที่ต่างจังหวัดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: จ
1: ัง
2: หวัดไหนอ
1: ยู่ศรีสะเกษ
2: ครับอ๋ออยู่ศรีสะเกษที่แกอยากไปอยู่แกคาดหวังว่าอย่างนั้น
1: แกเพิ่งนำบ้านเสร็จนี่ทีแรกผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นญาติผมด้วยผมกลับไปถึงบ้านผมก็เลยแต่พ่อบอกว่าติดต่อป้าไม่ได้
3: เราคิดว่าไอ้ปัญหานี่มันจะแก้ได้ไหม
1: ผมว่าน่าจะแก้ไม่ได้พี่
3: ทำไมอ่ะ
1: ยังรถติดแบบนี้อยู่อ่ะเพราะไฟแดงตรงนี้รถติดเวลาติดไฟแดงติดนานจริงนี
3: ่รถมันสะสมมาแล้วมันทำให้ค่อมใช่ไหม
1: ใช
3: ่ถ้าเขาไม่กักเวลาหยุดก่อนมันก็จะสะสมแล้วมันจะขวางทางใช
1: ่
3: ไหม
1: ใช่พี่ถ้าไม่ไฟแดงตรงนี้ไม่เปิดใช้อ่ะยังไงก็มี
3: ใช่ไหม
0: หลานชายเนี่ยเป็นตัวแทนครอบครัวมาทำพิธีณจุดเกิดเหตุในขณะที่พี่สาวของคุณยายเทียมก็คือคุณยายจุ๋มอยู่ที่ศรีสะเกษครับก็เล่าที่มาที่ไปบอกว่าจริงๆเนี่ยตนเองกับน้องสาวเนี่ยผูกพันกันมากวิดีโอคอลคุยกันทุกวันนะฮะยายเทียมเนี่ยมาทำงานที่กรุงเทพตั้งแต่อายุ15มาเป็นแม่บ้านน้องสาวเนี่ยขึ้นรถเมย์สาย206เพื่อจะกลับห้องพักซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้เป็นประจำทุกวันบ่าย2ก่อนเกิดเหตุเพิ่งจะวิดีโอคุยกันน้องยังพูดติดตลกอยู่เลยเดี๋ยวจะถูกรางวัลที่1แล้วนะวันนี้จะเอาเงินให้พี่ด้วยตนก็ยังหัวเราะอยู่แต่ก็ยังติดอยู่ในใจเพราะตอนวิดีโอคอลเนี่ยเห็นหน้าของน้องสาวก็คือยายเทียมมันดูหมองๆคล้ายกับจะมีลางบางอย่างแล้วน้องก็บอกว่าไปแล้วนะเดี๋ยวจะขึ้นรถเมย์กลับไปลุ้นหวยที่ห้องติดต่อไม่ได้อีกเลยจนมาเห็นรายชื่อผู้เสียชีวิตแทบช็อกทำอะไรไม่ถูกน้องสาวหรือว่ายายเทียมเนี่ยเป็นคนที่ชอบทำบุญเข้าวัดถือศีลกินเจช่วยเหลือคนอื่นเป็นที่รักของทุกคนอยากจะถามคนขับรถไฟว่าตอนขับอะใจอยู่ไหนไม่เห็นสัญญาณเลยเหรอธงก็ไม่เห็นเลยเหรอทำไมไม่หยุดรถสักนิด
4: เราคิดมาก่อนไหมว่าเจอกับน้องสาวเรา
5: ค่ะวันเกิดเหตุบอกพี่ว่ารับสายชูคอพูดกันบอกว่าได้เงินล้านถูกลอตเตอรี่เดี๋ยวหนูจะเอามาให้พี่นะแค่นั้นแหละก็หน้าตาดำขำมองมากมาติดต่อพี่ติดต่อไปอีกทีนึงตอนบ่ายสามน้องไม่รับสายแล้ว
4: พอเกิดเหตุแบบนี้แล้วเราอยากให้หน่วยงานช่วยเหลืออะไรเราไหม
5: ไม่รู้จะตอบยังไงไม่รู้ว่ายายจุ๋มจะพูดยังไงดีนะคะอยากได้ก็คงอยากได้แต่ว่าอยากได้เขา
4: เราอยากได้ชีวิตน้องมาคืนมา
5: ไม่รู้ว่าจะไปเอาที่ไหนยายบอกว่าโหดมากๆเลยขับรถห่วยๆมากจะทำมากขับรถใจอยู่ที่ไหนทำไมไม่เห็นธงแดงโบกเลยว่าจะมาเหยียบเลยอยากจะเห็นจริงๆนะคะ
4: ให้อภัยเขาไหม
6: ต้อนรับนะครับเขามีเจตใจสูงนะครับ
5: เล่นแต่จิตใจเขาจะชำนึกนะคะ
0: ขณะที่อีกหนึ่งในญาติของผู้เสียชีวิตครับคุณธนากรเป็นคุณลุงของหลานชายวัย24ที่กำลังจะจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยบอกกับนักข่าวว่าหลานชายผมต้องมาจบชีวิตเพราะความบกพร่องหากวันนั้นจัดระเบียบเร่งระบายการจราจรอย่างจริงจังถ้าไม่บกพร่องนี่ยังไม่นับเรื่องเพิ่งจะรู้นะว่าคนขับเสพยาอีกปัญหามันเยอะเหลือเกิน
7: ทำไมรถเมย์ในเมื่อคุณเห็นรถอยู่แล้วทำไมรถเมย์คุณต้องมีอันนี้เดี๋ยวว่าภัยมันจะเข้าตัวทำไมคุณไม่เปิดให้ผู้โดยสารกลุ่มผู้โดยสารลงจากรถแล้วรถมอเตอร์ไซค์รถเก๋งทำไมคุณไม่ทิ้งรถคุณเอาตัวรอดไปก่อนสิคุณทำไมคุณต้องห่วงทรัพย์สินเจ้าหน้าที่ตรงนี้มันไปอยู่ไหนมันทำไมไม่เคลียร์รถ
0: แสดงความเสียใจอีกครั้งกับทุกครอบครัวที่ต้องสูญเสียครับ
8: ปิดท้ายเบรกนี้เช่นเคยนะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD จากให้คุณผู้ชม3ท่านค่ะขอให้ติดแฮชแท็กคำว่ารับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงินเป็นเรื่องใหญ่นะคะรับคำร้องพ.ร.ก.กู้เงินแล้วพักกันตรงนี้ครู่นึงช่วงหน้ากลับมาค่ะ

สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นแอร์มิตซูบิชิอิเล็กทริกแบรนด์ที่คนไว้วางใจอันดับหนึ่งสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: ไม่น่าไม่ติดนะครับไม่น่ารถน่าจะมีพรบภาคบังคับครับ
1: พี่เป็นน้าผมขอคุยงานรถลูกค้าซ่อมหน่อย
0: ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ต้องเอาตอนนี้ให้มันเสร็จก่อนพี่ค่อยไปคุยอย่างอื่น
2: โอเคได้พี
0: ่ให้เขาส่งพรบให้ผมดูก่อนว่าเขาจดพรบอยู่แล้วรถอะเดือนหนึ่งเดือนแล้วพี่เดือนหนึ่งเดือนเอาไปสั่งให้เขา
1: ผมใจ
0: ก็ต้องสแกนจ่ายพี่เดี๋ยวพี่ค่อยไปจ่ายที่ไหนก็ได้
1: เมื่อไหร่ครับที่แทงให้อ่ะ
0: 2,000 บาท
1: โอ้พี่เงินไม่ค่อยมีเยอะ
3: ขับลัมโบแต่ไม่ค่อยมีเงิน
4: เขาจ่ายเขาไม่จ่ายเท่ากัน
3: ทั้งหมดคือเรื่องเด่นเย็นนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ360องศาเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวเสนอจุดประกายความคิดเติมพลังชีวิตสร้างแรงบันดาลใจกับปอดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสในวีรินอินสปายส์สวัสดีค่ะเมื่อความรักไม่เป็นอย่างที่หวังอกหักถูกทำร้ายจิตใจความรู้สึกแม้จะจบไปแล้วแต่ความเจ็บปวดนั้นยังคงอยู่ในใจวันนี้วีรินอินสปายส์มีวิธีรักษาใจที่เจ็บปวดจากความรักมาฝากกันค่ะร่วมสร้างแรงบันดาลใจโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเมื่อคนเราถูกปฏิเสธจากความรักสมองส่วนที่ประมวลผลด้านความเจ็บปวดทางกายก็จะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติจึงทำให้ความเจ็บปวดทางใจเท่ากับความเจ็บปวดทางกายนั่นเองดังนั้นการสั่งให้ตัวเองเข้มแข็งในทันทีจึงเป็นเรื่องยากหนึ่งทางออกตามหลักสรีระวิทยาได้แนะนำวิธีที่ถูกต้องที่สุดนั่นก็คือการที่จะต้องเมตตาเยียวยาตัวเองเอ๊ะแล้วเราจะเมตตาตัวเองด้วยวิธีไหนดีล่ะคะอ๋อก็ต้องใช้เทคนิคนี้เลยค่ะเริ่มจากการที่จะต้องอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกถึงความอ่อนแอได้เพราะการยอมรับความรู้สึกนั้นคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาที่ดีที่สุดสื่อสารกับตัวเองอย่างอ่อนโยนเพราะสมองจะตอบสนองต่อน้ำเสียงภายในใช้ร่างกายช่วยส่งสัญญาณความปลอดภัยเช่นหายใจลึกๆกระพริบตาทีๆช่วยลดภาระความตึงเครียดรับความรักและความหวังดีจากคนรอบข้างเช่นออกไปทำกิจกรรมกับครอบครัวหรือเพื่อนสนิทให้มากขึ้นอาการอกหักนับเป็นประสบการณ์หนึ่งในชีวิตที่มีค่าอย่างยิ่งเมื่อเราผ่านมันไปได้ก็จะกลายเป็นเรื่องจิ๊บๆมาเริ่มมองความรักด้วยสติปัญญาและเรียนรู้ที่จะรู้จักตัวเองไปด้วยกันนะคะแล้วเราจะกลับมาเอ๊ะอ๋อกันใหม่ในวีรินอินสปายสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ออนทัวร์ร่วมออนทัวร์โดย New X The Next Peak
1: ลงรูปออกงานไปโอ้โหเพื่อนๆคอมเมนต์กันใหญ่เลยค่ะถ้าจะชมกันแบบใช้คำสั้นๆให้ดูเป็น Gen Z ตัวจริงใช้ชมใช้อวยเพื่อนในโซเชียลกันได้เนี่ย Mother is mothering ก็คือสวยแบบตัวแม่มาเองอะค่ะแบบแม่ก็คือแม่นะคะ You look snapสวยปังหุ่นเป๊ะเวอร์หรือจะพิมพ์สั้นๆเอาคำเดียวจบไปเลยนะคะสวยต้องลากวายแบบยาวเลยนะคะมันจะได้ฟีลลิ่งทำดีมากเริ่มมากค่ะหรือจะเป็น Gunner สวยสะกดแบบเห็น

0: อึ้งไปเลยอะค่ะเซอร์ตรงตัวเลยค่ะแบบชีเซอร์ปะค่ะ unreal สวยแบบเกินจริงแต่ว่าเป็นคำชมพลังบวกอยู่นะคะเพื่อนกันเนี่ยไม่ต้องพูดเยอะนะคะอวยกันเอาไว้ก่อนค่ะจะได้คบกันนานๆอุ๊ยมีแอบถามด้วยนะคะว่าเซนใช้ฟิลเตอร์อะไรต้องถามว่าใช้กี่แอปความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Peak และโครงการนรินทร์สิริกรุงเทพกรีฑาที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: Lactosoy งาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นับสนุนโดยสินเชื่อส่วนบุคคล Promise บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต
1: นี่เมาจริงหรือแกล้งกันแน่

0: ักจังนี่ทำเองเหรอสอนหน่อยสิ
1: เอาแต่ชมว่าน่ารักไม่เห็นรักจริงๆสักที
0: รอไว้ทำตัวน่ารักกว่านี้ก่อน
2: ชาตินี้รักไม่ลงว่างั้นเถอะ

0: นอนเก่ง
1: ยั่วโมโหก็เก่ง
0: ดีนะที่ง้อเก่งบอกไปตั้งหลายครั้งแล้วไม่ฟังเอง

ทำอะไรอ่ะเขาต้องทำแบบ

0: นี้ไม่ใช่หรอ
1: ต้องแบบนี้สิจะได้วัดว่าขิมยังทำให้คุณใจสั่นอยู่หรือเปล่า
0: ฟังชัดยังกี่ลิกเตอร์ได้ยินไหมเนี่ยหยุดรักไม่ได้เลยบอกแล้วไงจะหยุดรักขิมก็ตอนผมไม่หายใจแล้วเท่านั้น

0: กี่โมงแล้วอ่ะ
1: 5ทุ่ม
0: ฉันจะกลับบ้านมันใช่รถ
1: จะไปยังไงยังเมาอยู่เนี่ย
0: ฉันขับไว
1: เดี๋ยวรอก่อนไอ้เข้มกำลังมา
0: เข้ม

0: 等。ฮัลโหลพี่เกิดเรื่องแล้วพี่
1: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับ
0: เมียพี่ไล่ล่ากันใหญ่เลยเนี่ย

0: ่าวดีอะไรหรอ
1: ตอนนี้ Colgate จัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี้
2: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
3: อยากผมยาวสวยทำไงดี
4: ใช้ Sunsilk Calcium Long ด้วย Biotin Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
5: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงค์ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
6: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
7: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
6: ปลาทูเดาะแล้วหอมเกลชอบ
7: เดาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
6: หายโอย
8: พี่คิดว่าพายมีคนอื่นคนจะมีความลับอะนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็มีความลับได้
9: ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนผมคือคนที่ยังเหมือนเดิม
10: พายไม่ใช่ผู้หญิงแสนดีที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดแต่พายเป็นแค่เด็กใจใสที่เคยตั้งท้องอะแม่แ
8: ล้วเขายังไม่บอกสิ่งที่อยู่ในใจพี่จ๋าร
11: ักหักหลังคืนนี้ 20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: Nescafe Blend and Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
14: อร่อยไปอีก
15: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
16: เพิ่มกาแฟเติมนม
13: Nescafe Rich Aroma สูตรใหม
17: ่ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสมกอส LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS Cool
19: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
3: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซี
6: ไก่กรอบ
5: ซีดสุดใจเลย
4: ช่ำว้าวมาก
7: ยัมมี่อีหลีเด้อ
3: ใครที่กินก็บอกว่าซีดกลับมาให้ซีดกันอีกครั้งเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แมคโดนัลด
10: ์ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเฮกโซโลเบียมเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.

0: นี่เล่นกันถึงตายเลยวะเนี่ย
1: ฉันกำลังไปแกช่วยดูเขาไว้
0: นี่คุณไปทำอะไรเขาอ่ะ
2: เชื่อคุณคิมหน่อย
0: คิมคิมเตือนสิคิมพี่โทรเรียกโรงพยาบาลเลยคิมคิมเตือนสิคิมพูดสิไปเปิดรถโอ้ยหลบไป
2: คุณคิม
0: คิม
2: คุณคิม

0: าไปพี่อย่าเข้าไปทำใจดีๆไว้เดี๋ยวพี
1: ่หมายความว่าไง
0: ทำใจดีๆไว้เดี๋ยวพี่คิมไม่หายใจแล้ว
1: คิมตื่นขึ้นมาคิมไม่จริงไม่จริงคิมไม่จริง
2: ฉันไม่ได้ทำ
1: เข้มพาแค่หลบไปก่อนไปดิ
0: ออกมานี่ออกมานี
1: ่คิมคิมตื่นขึ้นมาคิมคิมได้ยินผมไหมฟื้นขึ้นมาหน่อยคิมไหนคุณบอกคุณจะมาชดเชยเวลาให้ผมไงคุณจะหนีผมไปแบบนี้ไม่ได้นะคิมคุณได้ยินผมหรือเปล่าคิมผมรอมาตั้งนานเนี่ยคุณจะมาทิ้งผมไปแบบนี้ไม่ได้นะคิมคิมตื่นคิมคิมคิมผมขอร้อง

0: ามีครับ
1: เราเจอกันเพราะความบังเอิญรู้จักกันเพราะความผิดพลาดรักกันเพราะต่างคนต่างไม่เหลือใครเลิกกันตอนที่รักสุดหัวใจ
2: เป็นอะไรนะคิม
3: จะกินก่อนได้ไ
4: หมเบื้องต้นคนไข้มีอาการปอดช้ำจากแรงกระแทกของอุบัติเหตุเสี่ยงที่จะทำให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลวได้อาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะครับถ้าคนไข้ยังหายใจเองไม่ไหว
2: หรือมาจะโกรธจะเกลียดหรือจะด่าผมก็ได้อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะ
3: พยาบาลยาต้องด่วนเลยคนแค่อาการไม่ดี
5: หมดหัวใจของฉัน
6: เข้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวญาติคนไข้รอด้านนอกก่อนนะคะตอนนี้ยังเข้าไม่ได้ค่ะ

0: ต่อให้ไม่ใช่เพื่อนเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นศัตรูเราก็แค่คนแปลกหน้าที่มีความทรงจำบางอย่างร่วมกัน
1: จะเอาอะไรกับคิมเจ็บเหรอหนาวหรือเปล่าหรือว่ากลัว

ช่างมันเถอะคิมจะมาพูดอะไรเราตอนนี้ล่ะไว้คุณหายดีแล้วตื่นมาแล้วค่อยคุยกันนะถึงตอนนั้นคุณอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรผมจะไม่ขัดคุณอีกเลย

0: พี่เป็นไงบ้างพี
1: ่อาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วแคร
0: ์พายพักบ้านพี่แต่งทำใจไม่ได้ที่ถ้าใส่เข็มเป็นไรขึ้นมาไม่รู้จะโดนข้อหาว่าหมาหรือเจตนาฆ่าคนตาย
1: แกไปดูแลแคร์ก่อนเดี๋ยวเรื่องคดีฉันรับหน้าให้
2: ได้ยินไหมว่าคุณอยู่ในที่เกิดเหตุ
1: ใช่ครับ
2: ผมอยากจะรู้รายละเอียดของเหตุการณ
3: ์ลูกผมเป็นไงบ้างหมอ
4: แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดสูงปอดกำลังขาดออกซิเจนครับต้องรักษาด้วยวิธีประคับประคองไปก่อนว่าจะมีอาการปอดติดเชื้อเพิ่มด้วยอีกไหม
5: คุณหมอบอกว่าคุณขิมโชคดีครับที่มีคนมาช่วยปั๊มหัวใจไว้ให้คุณขิมเลยมีสติฟื้นขึ้นมา
3: อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ไง
4: เป็นไปได้ว่าคนไข้จะเมาแล้วขับครับ
6: เมาเหรอครับเป็นไปไม่ได้ครับขิมระวังเรื่องแบบนี้จะตาย
4: เอาเป็นว่าคืนนี้ผมจะให้เฝ้าดูอาการใน ICU ไว้ถ้ามีเหตุจำเป็นก็จะใส่ท่อช่วยหายใจอย่างที่ผมได้แจ้งกับสามีคนไข้เอาไว
6: ้สามี
4: เดี๋ยว
3: นี่หมอจะบอกได้ว่าคนที่พาสายเข็มมาส่งคือ
4: ผมได้ให้เขาเซ็นรับทราบเรื่องการรักษาไว้คุณจะลองปรึกษากันก่อนในครอบครัวก็ได้นะครับขอตัวก่อนครับ
6: คุณหมอพูดถึงใครอะครับนี่มันคุณคาวนี่ครับคุณหมอเข้าใจผิดหรือเปล่าครับ
3: รู้ก็ดีแล้วว่าสายคิมกับไอ้คาวมันเคยแต่งงานกันแต่ถ้าเมื่อคืนนี้อยู่ด้วยกันไอ้คำว่าเคยเนี่ยไม่รู้จะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะ
6: หมายความว่าไงครับ
3: ก็หมายความว่าเขายังเป็นผัวเมียกันอยู่ไงแล้วเราเนี่ยกำลังจะกลายเป็นชู้รู้ไว้ด้วย
1: รู้หรือเปล่าว่าทำเขาปางตายอะ
7: แค่ไม่ได้ตั้งใจมันเป็นแบบนี
1: ้ถ้าคุณเป็นอะไรไปจะตามไปเอาคืนถึงชาติหน้าเลย
8: หอมแรงฉุนไป
9: หอมละมุน
8: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรียโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
9: ละมุนละมุน
8: โอโมพลัสกลิ่นใหม
10: ่ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
11: แม่กินน้ำ
12: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
13: พร้อมบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
11: โคเวยกบ้านซักเลย
14: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สะก็เย็นสุดขั้วว
15: าสีกลูต้าไฮยาผสานกลูต้าโกรดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวด้วยฉ่ำวาวใสเลื่อนแสงด้วยกลูต้าไฮยาสูตรใหม
16: ่ที่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
17: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
16: ภูเขาไฟลาวา
17: Formos Omega Smart Super Go
18: แน่ใจเหรอว่าจะไม่ทำให้ฟ้าสายอาการแย่ลง

0: ผมจะดูแลเธออย่างดี
1: เดี๋ยวผมจะสอนพวกคุณนะครับวิธีการป้องกันตัวจากศัตรูที่มีสรีระใหญ่กว่า
0: คุณชอบให้ผมก่อนอ่ะ
2: โทษฐานที่รักเธอพุธพฤหัสบดี 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: พี่ก็แค่อยากยื่นข้อเสนอดีๆที่ฝันจะได้ไม่ต้องลำบากจะอยากได้บ้านหรือรถหรืออะไรก็ตามที่ฝันอยากได้อะพี่ให้ได้หมดเลยนะไม่จำเป็นต้องเลิกกับไออุ่นแต่แค่ถ้าพี่เรียกต้องมาหากัน
5: อุ่นเป็นอะไรอ่ะ
6: หนูสร้างอนาคตให้ฝันไม่ได้แล้วนะอุ่นถูกพักงาน
2: Fulfill รักเติมเต็มสุข 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: จะไปไหนครับเนี่ย
8: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
7: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าว อร่อยเคี้ยวสนุกและนอนเมจิกฟาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
9: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
10: กินแบบไหนดีนะ
11: กาแฟดำ
10: ลาเต
11: ้ม็อกค่ะ
10: ม็อกคูน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
11: หอมใช่ชอบแบบไหนก็โดน
12: หิวเวอร
13: ์ต้องเจอนี่
14: เจ้าสัวเข้าตันหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
15: 5ดาวโปรสวนกระแสช่วยลดค่าครองชีพไก่ย่างสูตรทรงเครื่องพิเศษตัวละ129บาทใหม่คอนชีสบอลและไก่จ้อสูตรกระเพราพิเศษไม้ละ20บาทอร่อยคุ้มค่าราคาพิเศษถึง31พฤษภาคมนี้
16: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
17: ใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ์
18: สนับสนุนโดย HiQ S Cool

0: ผมนึกว่าแขกลับไปละ
1: ภรรยาคุณคือคุณคิมถ้าวันนี้แขกไม่อยู่ก็คงจับไม่ได้แล้วเมื่อคืนคุณก็พาเขามาอยู่ด้วยวันนี้แขกก็แค่จะมาจับโกหกคุณคิมแค่นั้น
0: รู้หรือเปล่าว่าทำเขาปางตายอะ
1: แขกไม่ได้ตั้งใจมันเป็นแบบนี้อยู่ๆรถก็พุ่งไปอะถึงแขกจะโกรธแขกก็ไม่ได้ฆ่าคนนะ
0: ผมรู้ผมไม่ได้โทษแขกเลย
1: แค่ก็อยู่ของแค่ดีๆทำไมต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้ก็ไม่รู้อ่ะ
0: ใจเย็นๆหน่อยนะแค่
1: ไปแค่ไม่ได้ทำอ่ะแค่ไม่ได้ทำอ่ะทำไมอ่ะ
2: ถ้าต้องมีใครสักคนรับผิดชอบก็ต้องเป็นผมกรรมทั้งหมดควรมาตกที่ผมคนเดียว
3: เมื่อ7ปีก่อนคุณคิมเคยหนีตามผู้ชายคนนั้นตอนนั้นเขาไม่ใช่ในข่าวคนนี้เขาเป็นแค่เด็กหนุ่มจนๆคนหนึ่งที่ชื่อก้าวกล้า
4: ก้าวกล้า
3: คุณจำเรื่องบนเรือวันนั้นได้ไหมผู้ชายคนที่แอบขึ้นไปบนเรือของคุณ
5: คิมเห็นผู้ชายที่เขาขึ้นเรือมากับเราไหม
6: คิมไม่เห็นแล้วนะคะ
5: เขาจงใจตามเรามาน่าจะเป็นพวก18มงกุฎ
6: หรอคะ
3: คุณคิมเคยพลาดท้องกับเขาก็เลยโดนคุณศิลป์ตัดพ่อตัดลูกไปพักหนึ่งแต่ไม่นานพวกเขาก็ไปกันไม่รอดคุณคิมแท้งส่วนนายก้าวกล้าก็ตายในคุกซึ่งเราคิดว่าเรื่องทุกอย่างมันก็คงจะจบแต่ปรากฏว่าเขารอดตายซึ่งคุณขิมเองก็เพิ่งรู้ว่าก้าวกล้ากับนายข่าวคือคนคนเดียวกันไม่นานมานี้เอง
7: สักวันด้านมืดมึงต้องเผยออกมาอยู่ต่อหน้าไม่กล้าดีแต่เก่งรับหลังเราอะเขาเนี่ยเก่งเรื่องเอาความน่าสงสารมาฆ่าคน
6: พูดเรื่องอะไร
7: รอดูผมจะสาวไส้เอาความโกหกหลอกลวงคุณออกมาแล้วคุณจะรู้ว่าผู้หญิงคนนี้รับหลังเราเลวแค่ไหนสักวันจะรู้ว่ารสชาติของรักทรยศมันเป็นไง
3: สองคนนั้นกำลังจะหย่ากันแต่ติดปัญหาเรื่องสินสมรสตอนที่คุณขิมตกลงแต่งงานกับคุณคุณขิมเองก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองยังมีพันธะอยู่

0: ขิมเป็นยังไงบ้างคะ
1: ยังไม่รู้สึกตัว
0: แล้วหมอมาดูอาการหรือยังทำไมหมู่นี้ขิมถึงมีแต่เรื่องก็ไม่รู
1: ้ต้องไปถามนายกล้าดูแล้วล่ะสรุปแล้วที่เธอดึงตัวฉันไว้เมื่อคืนเนี่ยก็เพื่อที่จะเปิดทางให้ขิมซับรางไปกับสามีเก่าใช่ไหมตกลงมันมีกี่เรื่องที่เธอปิดบังฉันไว้อะดูทั้งรู้ว่าขิมมีคนอื่นแต่ก็ยังช่วยกันปิดบังฉันเหรอ
0: แล้วยังไงอะความลับของขิมมันทำให้พี่เลิกกับเขาหรือยังไง
1: แล้วฉันมีทางเลือกยากมากนะนี่แต่งก็กลายเป็นคนโง่รับไม่ได้เธอก็บอกว่าฉันใจแคบสรุปแล้วคนที่เห็นแก่ตัวมันคือใครกันแน
0: ่ทำไมหรือพี่อยากให้ขิมตายเรื่องมันจะได้จบสวยสำหรับพี่พี่ก็จะได้รับความสงสารไม่ต้องเสแสร้งผู้ชายดีๆหรืออยากให้จบแบบนั้นอะไรก็ได้ตอนนี้ขอแค่ขิมเขาฟื้นขึ้นมาถ้าพี่แทนรักเขาอ่ะคำพูดพวกนี้หรือเปล่าที่ควรหลุดออกมาจากปากพี่อ่ะริต้าขอล่ะพี่แทนตอนที่ขิมเขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยอย่าไปใจร้ายกับเขานักเพราะถ้าเขารู้เนี่ยเขาคงเจ็บมากนะที่จริงแล้วพี่ไม่ได้ดีอย่างที่เขาคิดอ่ะที่คนเราเอาตัวเองออกมาแล้วมีคนรับส่วนแย่ของเราได้เนี่ยโดยที่เขาไม่คิดจะหนีหรือรังเกียจเราไม่ว่าเราจะเลวแค่ไหนก็ตามถ้ามีใครสักคนรักเราที่เราเป็นได้มันถึงจะเรียกว่ารักพี่ต้องถามตัวเองแล้วแหละว่าพี่เคยถึงจุดนั้นกับขิมเขาหรือยังอ่ะ
2: คุณคะคุณสายขิมฟื้นแล้วนะคะญาติเชิญด้านในได้เลยค่ะหมอแจ้งว่าตอนนี้ค่าออกซิเจนกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะเดี๋ยวจะย้ายคนไข้ไปพักรักษาตัวต่อที่วอร์ดพิเศษค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขิมเจ็บตรงไหนไหม
3: ฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแค่รู้ว่าขับรถอยู่แล้วก็วูบ
1: ขิมไปดื่มกับคาวกว่าจะได้อย่างเนี่ยพี่ก็ขิมจะไม่รอซะก่อน
3: ขิมขอโทษ
1: ขิมรักษาตัวให้หายไม่ต้องกดดันเรื่องพี่ส่วนเรื่องแต่งงานเนี่ยไว้เราค่อยมาพูดกันอีกที

0: ามีหลักฐานว่ามันพยายามฆ่าไม่มันกับแฟนมันต้องถูกดำเนินคดี
1: แค่ทำไงดีอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่ต้องห่วงผมจะไปเจรจากับทางนั้นให้
3: หิวเวอร์
4: ต้องเจอนี่
5: เจ้าสัวข้าวตังหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
6: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
7: ์รอบเนี้ยลองของใหม
8: ่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสลัดและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar Hell's Blue Boy อร่อยเหมือนเดิม Hell's Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
9: ร้อนจัง
10: น้ำแข็งมาแล้วจ้า
9: เห็นแอนโชเดอร์สใหม่พี่โอ้มีรังแคหรอ
10: ไม่มีจะร้อนแค่ไหนก็ไม่มี
11: เพราะโอ้ใช้ Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100%
12: เย็นขึ้น2เท่าม
11: ี Head and Shoulders มั่นใจไม่มีรังแค
13: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ Glucosana Advance สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วย Nio Inositol 3เท่า Glucosana Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือก Glucosana Advance
14: TC Groupมาดูกันว่าฉันจะทุบพวกแก
15: ถ้าแกทำให้นามสกุลฉันเฉาโฉกแกจะไม่ได้สักบาท
16: ผมจะฆ่าสมาชิกพวกมันทีละคนจนกว่าจะไปถึงหัวหน้าใหญ่
17: ได้เจอกันสักทีนะไทยกัน
18: พยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ความรักมันก็เกิดได้กับทุกคน
21: ผมเห็นด้วยกับพี่ครับความรักมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจะเด็กหรือว่าผู้ใหญ่ก็รักกันได้ทั้งนั้นแหละ
22: แม่ไม่เอาหรอกนะเด็กผู้ชายที่เพิ่งจะหย่านมเนี่ย
23: แกจะกี้อะไรนักหนาก็เป็นแฟนนั่นแหละ
24: มึงอย่าเพิ่งไปบอกใครนะเว้ยพี่ดิชายังไม่อยากให้ใครรู
25: ้ชิชา
18: ให้รักพิพากษาจันทร์ถึงศุกร์15 นาฬิกา 10 นาทีเริ่ม25 พฤษภาคม
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: จะไปไหนครับเนี่ย
27: ไปหาของอร่อยที่สดชื่น
26: นนเมติกฝาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกและนนเมติกฝาร์มเฟรชทำจากน้ำมะพร้าวสดสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
28: มิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้เลยนะ
29: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสตริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสตริงโกไมอีลิน
30: มาแรงกับตุย
31: ใช้คิตตี้บาร์ม
30: ฮัตชิวฮัตจมูก
32: ใช้คิตตี้บาร์ม
33: มีส่วนผสมของไพน์นิดเดิลออยล์คิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
34: คิตตี้บาร์ม
33: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
35: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
36: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบ
37: แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
38: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ้งเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหมียวพอใจ
39: เราจะติดไปไหนนี่วันอังคาร
40: ฮะ
39: วันอังคาร
41: อังคารใหม่คุ้มมากมายไก่กองลดเยอะกว่าที่เคยมีหมดนี่แค่199 บาทจาก382 บาทถึง26 สิงหาคมนี
42: ้สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15 ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1 เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานมเปรี้ยวเมจิบัลแกเรียไลท์
0: ดูจากกล้องหน้ารถแบบนี้ก็เห็นกันจะมาตามไล่บี้อีกะห้อยตายกะจะคุ้มสมบัติเมียตัวเอง
43: แต่ว่าภาพจากกล้องวงจรปิดทางถนนเห็นว่าทางนั้นไม่ได้ชนนะครับแล้วนายก้าวกล้าก็เป็นคนไปช่วยคุณคิมด้วย
0: ช่วยซ้ำอ่ะสิมันนี่แหละรวมหัวกันโชคดีนะคิมมันดวงแข็งถึงได้รอดมาได้จัดการให้ถึงที่สุดถ้ามีหลักฐานว่ามันพยายามฆ่าไม่มันกับแฟนมันต้องถูกดำเนินคดีอยากจะรู้นะมันจะให้ผู้หญิงออกรับหน้าแทนมันไหม
43: แต่ถ้าเกิดเรื่องอื้อฉาวขึ้นงานแต่งงานของคุณขิมก็อาจจะกระทบได้นะครับ
0: ก็ล่มงานไปสิตราบใดที่ไอ้กล้ามันยังอยู่เนี่ยคิดหรือว่า มันจะยอมให้ยาขิมเสวยสุข
43: คุณท่านติดใจว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุครับ
1: ขิมจำไม่ได้ว่ามีรถขับตามมาหรือเปล่าคะจำได้อย่างเดียวว่าขิมง่วงเหมือนจะวูบตลอดเวลาค่ะ
43: คุณขิมจำไม่ได้เลยเหรอครับว่ามีรถมาปาดหน้า
1: ขิมประติดประต่อเรื่องไม่ถูกจริงๆอะค่ะ
43: ตำรวจกำลังเรียกคนนั้นมาสอบปากคำเพราะเรามีพยานยืนยันว่าคนนั้นคือคุณแคลร์คุณท่านมองว่าอุบัติเหตุครั้งนี้จะนำไปใช้ฟ้องหย่าทางนั้นได้ง่ายขึ้น
2: แบบนี้เขาจะเอาผิดจริงๆสินะ

0: แค่ทำไงดีอะต้องหาทนายไหมคะ
1: ไม่ต้องห่วงผมจะไปเจรจากับทางนั้นให้
2: จำไว้นะอย่าเอาชื่อเสียงของน้องไปเสี่ยงกับเรื่องแบบนี้เพราะถ้าคนรู้ว่าเป็นเรื่องชู้สาวมีหวังชาวตาย
3: ฝั่งนั้นรอจังหวะมานานแล้วเขาต้องใช้คดีนี้หาทางคืนแล้วแน่พี่

0: ็นไงบ้าง
1: ยังปวดอยู
0: ่แคลร์เขารู้เรื่องที่เราอยู่ด้วยกันที่เขาขับรถตามคุณไปเมื่อวานเขาอาจจะทำเกินไปเขาเองก็เสียใจไม่นึกว่าเรื่องมันจะรุนแรงแบบนี
1: ้ฉันดูแล้วเรื่องที่ตำรวจกำลังทำคดีคุณมาเพราะเรื่องนี้ใช่ไหม
0: อย่าเอาแคลร์มาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ไหม
1: หมายความว่ายังไง
0: ถ้าคุณไม่เอาผิดแคลร์ผมจะยอมหย่ากับคุณทันทีผมพร้อมจะจบกับคุณแบบไม่มีเงื่อนไขถ้าไม่มีการเรียกร้องอะไรจากทางคุณทั้งเรื่องสินสมรสเรื่องชดเชยเวลาจะไม่มีการรื้อฟื้นเรื่องระหว่างเราขึ้นมาให้คุณลืมไม่ได้เลยว่าเราเคยรักกันขอแค่ให้คุณปล่อยแคร์ไปซะ
1: คุณคงอยากปกป้องแฟนคุณสินะ
0: เรื่องนี้จะไม่เกิดถ้าผมไม่โกหกเขา
1: แล้วถ้าฉันโชคร้ายเราไม่ฟื้นขึ้นมาคุณก็จะรับโทษแทนเขาด้วยใช่ไหม
0: ถึงอย่างนั้นผมก็ทำได
1: ้ดีจังที่ฉันยังไม่ตายไม่งั้นฉันคงไม่ได้เห็นคุณมาอ้อนวอนฉันแบบนี
0: ้ต่อให้ยิ่งกว่านี้ผมก็ทำได
1: ้ฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะคุณทำได้ทุกอย่างจริงไหม

0: ก็คุณพ่อคุณแม่ก็มาบ่นบอกว่าโอ้โหกินแล้วเหมือนกินยาเลยอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นของใหม่ที่เขากินเราไม่ได้รู้สึกว่าขยะแขยงที่จะกินใช่ไหมครับเรามีของที่ดีขึ้นที่มันพิสูจน์ได้ด้วยงานวิจัยคือไม่ใช่มโนขึ้นมาเองนะครับ
1: คร
0: แต
1: ับ
0: ่มันไม่ได้จบแค่นั้นมันจะเป็นเรื่องที่ดีกับเกษตรกรผู้ผลิตในประเทศด้วยนะครับการผลิตไวน์ดัลจี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่อย่างที่ผมบอกว่ามันใช้สารเคมีน้อยมากๆจริงๆแล้วสเปรวิน่าเนี่ยไม่ต้องการสารเคมีสารอาหารเยอะเลยในการเจริญเติบโตนะครับเราพิสูจน์มาแล้วด้วยงานวิจัยตีพิมพ์ไปแล้วนะผมไม่ได้พูดเองนะครับผมตีพิมพ์มาแล้วครับนะครับ
1: คำว่าตี
0: ซ
1: พ
0: ึ่
1: ิ
0: ง
1: มพ์คือทั่วโลกยอมรับถูกไหม
0: ทั่วโลกยอมรับครับไม่ได้
1: โอเค
0: ตีพิมพ์เวลางานตีพิมพ์เนี่ยคือเราเสนองานเข้าไปปุ๊บมันจะมีนักวิทยาศาสตร์ที่เราจะไม่รู้เลยว่าเป็นใครมาอ่านงานเราครับแล้วเขาก็จะเราก็จะต้องต่อสู้กับเขาว่าเนี่ยของเราถูกนะเขาก็จะหาจุดบกพร่องของเรานะครับก็เถียงกันไปเถียงกันมาจนทั้งโอเคทุกฝ่ายยอมรับว่านี่คืองานที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการจริงๆถึงจะได้รับการตีพิมพ์นะครับ
1: ซึ่งการตีพิมพ์นี้ตีพิมพ์เรื่องอะไรนะขออีกที
0: ตีพ
1: เ
0: ิ
1: รื
0: ม
1: ่
0: พ
1: อ
0: ์
1: ง
0: เร
1: ไ
0: ื
1: ว
0: ่อง
1: เอล
0: ข
1: จ
0: อ
1: ี
0: ง
1: ไหม
0: ไวน์ดัลจี้ครับ
1: คือการเลี้ยงแบบธรรมชาติถูกไหมจนไ
0: ก
1: ด
0: า
1: ้
0: รเลี้ยง
1: คุณภาพที่ดีขึ้น
0: ใช่ครับเลี้ยงแบบธรรมชาติจนทั้งได้สาหร่ายที่ดีขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้แค่ดีขึ้นอย่างเดียวแต่มันลดการใช้สารอาหารลงนั่นหมายความว่าเราอาจจะไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีหรือถ้าใช้เนี่ยเราใช้น้อยมากๆนะครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมพูดกับเพื่อนๆและหลายๆคนที่ผ่านมาโดยตลอดว่าเราพูดว่าบ้านเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองเกษตรเราจะเป็นครัวโลกถูกไหมครับในน้ำมีปลาในนามีข้าวถูกไหมครับแต่ผักเต็มสวนนะผักผลไม้เต็มสวนข้าวเต็มนาเหล่านั้นนะมาจากปุ๋ยเคมีนะครับข้อเท็จจริงมาจากปุ๋ยเคมีและปุ๋ยเคมีไม่สามารถผลิตได้ในเมืองไทยจำเป็นต้องนำเข้านะครับ1/3ของปุ๋ยไนโตรเจนมาจากประเทศที่คุณก็รู้ว่าใครนะครับประเทศใหญ่มากประเทศหนึ่งทางด้านเหนือ
1: ด้
0: ป
1: าร น
0: ะเท
1: บ
0: ศเ
1: น
0: ราข
1: น
0: ึ้นไป
1: ด้าน
0: อ
1: บน
0: อย่างเงี้ยครับเนาะนั่นหมายความว่าเขากุมอำนาจการผลิตเกษตรของบ้านเราอยู่แล้วไม่ใช่ของบ้านเราของหลายๆพื้นที่ทั่วโลกครับนะฮะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะมีความยั่งยืนนะครับทางด้านเกษตรและอาหารของเราจริงๆอ่ะเราควรจะต้องทำตัวเองให้อิง

0: ใสเส้นทางของปุ๋ยเคมีให้น้อยลงนะครับแล้วถ้าเกิดเราทำให้อันนั้นคือในภาพใหญ่ในภาพย่อยคือถ้าเกิดเราหาวิธีที่สามารถเลี้ยงสลายโดยใช้ปุ๋ยเคมีได้พึ่งพาปุ๋ยเคมีน้อยลงเนี่ยนะครับเกษตรกรรายย่อยเขาก็สามารถอยู่ได้ด้วยนะครับนะครับเพราะว่าปัญหาทุกวันนี้เนี่ยที่สาหร่ายสเปรย์นาเมืองไทยค่อนข้างแพงเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามันจำเป็นต้องนำเข้าปุ๋ยแล้วเราไม่มีความสามารถในการควบคุมราคาถูกไหมครับถ้าเราสามารถใช้ของที่มีอยู่ในเมืองไทยนะครับในการผลิตได้เนี่ยเรามีอำนาจในการควบคุมราคาคนตัวเล็กๆน้อยๆเกษตรกรทั้งหลายเขาก็สามารถเติบโตได้นะครับแล้วเราก็มั่นใจได้ด้วยว่าเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นครับ
1: ครับต้องเรียกว่าคืออย่างนี้ต้องเดี๋ยวคนฟังนะอาจจะตกกระจายว่าโอ้มันเข้าไปเรื่องการเมืองไว้ด้วยนะอะไรเงี้ยนะต้องบอกงี้ในความเห็นของผมแล้วกันนะหลังจากฟังอาจารย์ต้นพูดมาช่วงแรกๆนะแล้วก็ฟังคือตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจงานของอาจารย์ต้นขนาดนั้นนะแต่สิ่งที่ผมสนใจจริงๆคือเรื่องนี้แหละคือเรื่องที่อาจารย์ต้นพูดเรื่องเมื่อกี้แหละว่าอย่างน้อยทำให้คนไทยเนี่ยลืมตาอ้าปากได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งต่างชาติมากเกินไปซึ่งไม่ได้หมายความว่าต่างชาติไม่ดีนะแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าการนำเข้าสารอาหารมาจากต่างประเทศไม่ดีนะต้องบอกว่าไม่ใช่แต่มันกลายเป็นว่าความยั่งยืนอะที่ความยั่งยืนที่แท้จริงมันต้องเกิดจากการที่เราสามารถดูแลตัวเองได้เนาะแล้วผมเชื่อว่าประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยสารอาหารในประเทศไทยอะไรประมาณนี้ก็ดีไม่แพ้กันโดยเฉพาะตัวสไปรูลินาเนี่ยเราสามารถพัฒนาต่อได้ฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยอยากชักชวนนะเชิญชวนแล้วกันนะเกษตรกรหรือใครก็ตามที่สนใจอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆศึกษากันไปนะครับแล้วก็ลองดูผมก็จะโพสต์ลงไปในเพจชมบ้างแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจของอาจารย์บ้างใช่ไหมครับอาจารย์มีเพจไหมหรือว่าเป็น Facebook ส่วนตัวครับ
0: เอาเป็น Facebook ส่วนตัวครับแต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสปิริน่าส่วนใหญ่ผมก็เปิด Public ครับสามารถเข้าไปอ่านได้ครับ
1: ได้เลยใช่ไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวถ้าอาจารย์โพสต์เดี๋ยวผมโพสต์ต่อให้ได้โอเคไหม
0: ได้อ
1: ย่างนั้นได้ไห
0: มครับผมได้ครับ
1: มันจะได้เป็นเวอร์ไวหน่อยแล้วคนจะได้ตามอ่านกันแล้วก็หลายคนก็สนใจเรื่องนี้อยู่นะว่าเอ้ยฉันบริโภคสไปรูลินาที่ถูกพัฒนาจากคนไทยแล้วนะเฟ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มันกลายเป็นสไปรูลินาที่ผมว่าคือถ้าเท่าที่คุยกันนะผมคิดว่าภายในปีหน้าเนี่ยอาจารย์ต้องเนื้อหอมแน่ๆอาจจะไม่มีเวลาคุยกับผมนะ
0: ผม
1: อาจจะเนื้อหอมแปลว่าคือคนทั่วโลกอ่ะถ้ารู้เรื่องนี้เขาก็จะสนใจมากๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็ฉะนั้นผมก็จะบอกฝากบอกผู้ประกอบการนะว่าอย่ารอให้คนทั่วโลกวิ่งมาหาอาจารย์ต้นจนกระทั่งอาจารย์ต้นไม่มีเวลาแล้วก็สุดท้ายคนไทยไม่ได้อะไรนะผมต้องพูดอย่างนี้แล้วกันเนาะถูกไหมฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่วันนี้เราค่อยๆเริ่มขยับแล้วฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นถ้าใครรู้จักผู้ผลิตผู้อะไรพวกเนี้ยก็เดี๋ยวจะค่อยๆให้ข้อมูลนะอาจารย์ต้นก็จะค่อยๆให้ข้อมูลกันนะครับเนาะ
0: ครับผม
1: ประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์ต้น
0: ครับผมยินดีครับยินดีร่วมมือครับ
1: ยินดีร่วมมือนะก็คือตอนนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นนะเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะร่วมมืออะไรกันยังไงแต่อย่างน้อยลองไปอ่านงานวิจัยของอาจารย์ต้นก่อนเป็นเบื้องต้นเอ๊ะอาจารย์ต้นไอการตีพิมพ์เนี่ยมันสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ไหมหรือว่ามันต้องอ่านภาษาอังกฤษนั่นแหละ
0: จริงๆคืองานวิจัยที่เราตีพิมพ์มันเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ Chat GPT ก็ช่วยเราได้เยอะมากแล้วเขาแปลงานทางวิทยาศาสตร์เป็นภาษาไทยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ
1: อ๋อโอเค
0: ครับ
1: มันไม่ผิดกฎหมายเหรอถ้าจะเอา Chat GPT ไปอ่านงานวิจัยแล้วก็สมมุติว่าผมโพสต์เข้าไปให้ในอินเทอร์เน็ตเงี้ยผิดกฎหมายมั้ย
0: ผิดกฎหมายหรือเปล่า
1: น่าจะผิดอยู่นะ
0: ผมคิดว่าผิดไหม
1: เดี๋ยวต้องหาข้อมูลก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมโพสต์ไปได้สวยนะโอ้โหเพจผมปิวเลยนะอะไรเงี้ยไม่ได้นะ
0: ครับแต่ผมคิดว่าทุกคนสามารถทำได้คือทำด้วยตัวเองครับคือตัวงานที่ผมตีพิมพ์เนี่ยมันตีในระบบ open access ครับนั่นหมายความว่าทุกคนจากทั่วโลกสามารถเข้าไปอ่านได้ฟรี
1: โอเคโอเครู้เข้าใจละ
0: ครับ
1: ถ้า open access เข้าได้โอเคทำได
0: ้ครับ
1: นะเอางี้โดยสรุปก็คือเดี๋ยวคนงงแล้วเราคุยกันเรื่องอะไรกลายเป็นเรื่องแบบการเมืองเล็กน้อย อย่างนี้วันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของสไปรูลินาซึ่งความน่าสนใจก็คือว่าณตอนนี้เนี่ยคนไทยก็คืออาจารย์ต้นนี่แหละ

0: สามารถผลิตสไปรูลิน่าเนี่ยในอยู่ในรูปแบบของธรรมชาติสุดๆอ่ะแล้วก็การเลี้ยงแบบธรรมชาติก็ช่วยในการที่จะลดต้นทุนค่าขนส่งสารอาหารมาจากต่างประเทศนะครับแต่ว่าการเลี้ยงแบบธรรมชาติได้สารอาหารที่อยู่ในสไปรูลิน่าหรือว่าสไลด์กระท้องเนี่ยดีขึ้นด้วยมีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยแล้วก็ข้อดีเนี้ยสุดท้ายมันก็ถึงผู้บริโภคนั่นแหละผู้ที่ทานก็จะได้รู้สึกว่าโอเคกินแล้วปลอดภัยได้สารอาหารดีไม่ขาดโปรตีนไม่ขาดกรดอะมิโนอะไรเงี้ยนะครับเนาะประมาณนี้เดี๋ยวขอดูคำถามนิดนึงนะครับเนี่ยมีคนคุณณัฐพรบอกว่าสนใจค่ะเออใจเย็นนะครับยังไม่มีคำจำหน่ายนะครับอันนี้เป็นช่วงสตาร์ทอัพปี
1: คร
0: หน
1: ั
0: ้
1: บ
0: ามาแน
1: ป
0: ่
1: ี
0: น
1: หน
0: อ
1: ้านแน
0: ร
1: ่
0: ับ
1: นอ
0: ร
1: น
0: อง
1: ครับ
0: เออนะครับที่ผมฟังอาจารย์ต้นเนี่ยมีที่มีแน่ๆก็คือ YLG เนาะแบบเลี้ยงแบบธรรมชาตินี้แบบตัวเบสนะครับตัวเบสิกอันที่2ก็คือตัวสไปรูลิแคลก็คือมีแคลเซียมเพิ่มขึ้นพร้อมก
1: ใ
0: ั
1: ช
0: บ
1: ่ครับ
0: สไปรูลิน่าอันที่3เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ต้นไม่ได้พูดแต่ขอพูดให้ก็คือตัวโมเมนทราใช่ไหมครับไม่ร
1: ใช
0: ู้
1: ่ครับอ
0: เน
1: า
0: า
1: ห
0: ะ
1: าร
0: ก็
1: เพื่
0: ค
1: อ
0: ือ
1: การนอนครับ
0: ช่วยในการนอนหลับซึ่งในที่คลินิกผมเนี่ยนะมีสไลด์กระท้องให้ทานอยู่แล้วเนาะหลายท่านกินแล้วอันนี้คือแบบยังไม่ถูกพัฒนาแบบที่อาจารย์ต้นว่าด้วยซ้ำนะก็นอนหลับแล้วนะแต่ว่าอย่าไปกินก่อนนอนนะไปกินตอนเช้านั่นแหละแล้วก็ทําให้สารอาหารระหว่างวันครบถ้วนดีก็นอนได้ด้วยเนี่ยแค่3อย่างเนี้ยก็เรียกว่าอาจารย์ต้นก็เนื้อหอมจะแย่อยู่แล้วนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมไปตอบให้ในคนไข้แล้วกันนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นถามเรื่องสุขภาพเนื้อเรื่องกินนานเท่าไหร่อะไรไงเพราะว่าอาจารย์ต้นเนี่ยจะอยู่ในเรื่องของงานวิจัยมากกว่าเรื่องของการเลี้ยงการเพาะปลูกอะไรเงี้ยใช่ไหมเนา
1: ค
0: ะ
1: รับผม
0: โอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์ต้นมากๆเลยนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสไปรูลิน่าหรือว่าสาหร่ายเขียวทองโอกาสหน้าขอชวนใหม่นะ
1: อ
0: น
1: ๋
0: ะ
1: อ
0: ครั
1: ไ
0: บ
1: ด้
0: เดี๋ย
1: ย
0: ว
1: ิน
0: ผม
1: ด
0: เ
1: ี
0: ข้าไปหา
1: มา
0: ค
1: ก
0: ํา
1: ๆค
0: ถ
1: รา ั
0: ม
1: บ
0: เด็ดๆก่อนนะแล้วก็ขอไปอ่านงานวิจัยของอาจารย์ต้นแบบให้มันแม่นๆก่อนแล้วก็จะมาถามเพิ่มขึ้นว่าเอ๊ะตรงนี้มันอธิบายเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ
1: ครับผ
0: วันน
1: ม
0: ี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณครับ

0: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: จริงๆแล้วน้ำมันมะกอกโดยเฉพาะ Extra Virgin บางคนเนี่ยถึงก็เรียกว่าเป็นน้ำมันที่ใช้ทอดระดับพรีเมียมด้วยซ้ำและน้ำมันรำข้าวยังมีสารตัวเด่นด้วยก็คือแกมมาโอเรซานอลแล้วก็ไฟโตสเตอรอลที่จะช่วยในการลด LDL คอเลสเตอรอลได้อีกเรารู้ว่ากรดไขมันอิ่มตัวจะสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ LDL คอเลสเตอรอลในเลือดสมาคมโรคหัวใจอเมริกาก็บอกเลยนะครับว่าไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันมะพร้าวถ้าผมหยุดเรื่องน้ำมันมะพร้าวแค่นี้นะครับแฟนๆน้ำมันมะพร้าว

แต่จะต้องมีคำถามมาแย้งผมมากมายแน่ๆเลยน้ำมันมะกอกกับน้ำมันรำข้าวก็จะมีคำถามว่าแล้วเราจะเลือกตัวไหนดีล่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่หมอบอกเล่าคลิปนี้ผมจะพามารู้จักกับน้ำมัน3ชนิดนะครับ3อันเนี้ยจะเป็นตัวแทนจากน้ำมันจากฝั่งตะวันตกก็คือน้ำมันมะกอกแล้วก็ตัวแทนจากฝั่งตะวันออกแท็กทีมกัน2อันครับก็คือน้ำมันรำข้าวแล้วก็น้ำมันมะพร้าวเรามาดูส่วนประกอบและก็คุณสมบัติที่โดดเด่นของน้ำมันแต่ละตัวกันครับซึ่งคุณสมบัติที่ผมจะโฟกัสในคลิปนี้ก็คือเรื่องของการเพิ่มหรือว่าการลดไขมันในเลือดแล้วก็เรื่องของการเกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดเพราะเป็นเรื่องที่คนสนใจแล้วก็พูดถึงกันมากถ้าใครที่ยังไม่แน่ใจว่าน้ำมันแต่ละตัวเนี่ยดียังไงแล้วก็เอาไปใช้ปรุงอาหารอะไรได้บ้างเหมาะกับใครและน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับจะสู้น้ำมันมะกอกได้หรือเปล่าเรามาดูคลิปนี้กันครับสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้ subscribe รบกวน subscribe เป็นกำลังใจให้หมอกด้วยนะครับดูคลิปแล้วอยากจะพูดคุยอะไรเขียนเม้นต์มาได้เลยนะครับหรือใครที่เป็นแฟนน้ำมันมะกอกน้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะพร้าวถ้ากินอยู่ก็เขียนมาคุยกันได้ครับผมขอเริ่มที่น้ำมันมะกอกครับน้ำมันมะกอกเนี่ยเรียกว่าเป็นส่วนประกอบหลักในอาหารเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งอาหารเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารที่ดีกับสุขภาพอย่างมากแล้วก็เป็นอาหารที่ยูเนสโกครับจัดเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเลยทีเดียวน้ำมันมะกอกนะครับเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เรียกว่ามูฟ่ามีกรดไขมันตัวนี้สูงมากโดยเฉพาะกรดโอเลอิกจะเจอประมาณ 50-80% มากน้อยขึ้นอยู่กับเกรดของน้ำมันจะมีคุณสมบัตินะครับก็คือช่วยลดระดับ LDL คอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันไม่ดีนั่นเองต้านการอักเสบและถ้ายิ่งเป็นแบบสกัดเย็นแบบ extra virgin ก็จะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระพวกโพลีฟีนอลหรือว่าวิตามินต่างๆสูงกว่าแบบปกติทั่วไปปกติใช้น้ำมันมะกอกทำอะไรครับคนส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการทานกับสลัดหรือว่าดิปทานกับขนมปังเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเอาน้ำมันมะกอกมาใช้ผัดหรือทอดได้ไหมคำตอบคือใช้ได้ครับแต่ถ้าเราเอาน้ำมันมะกอกมาโดนความร้อนสูงๆโดยเฉพาะถ้าเป็นเกรด extra virgin พวกสารที่มีประโยชน์เช่นพวกโพลีฟีนอลสารพวกนี้ก็จะลดลงครับมีการทดลองเอาน้ำมันมะกอกแบบ extra virgin มาเรียนแบบการให้ความร้อนแบบผัดที่120แล้วก็170องศาเซลเซียสปรากฏว่าที่120องศาเซลเซียสสารโพลีฟีนอลเนี่ยจะลดลง 40% แล้วก็ที่170องศาเซลเซียสเนี่ยจะลดลงไปถึง 75%ดูเหมือนจะลดเยอะใช่ไหมครับแต่เพราะว่า extra virgin เนี่ยมีสารพวกโพลีฟีนอลสูงมากเพราะฉะนั้นถึงแม้จะลดขนาดเนี้ยก็ยังผ่านเกณฑ์คุณภาพของสหภาพยุโรปอยู่ดีมีอย่างหนึ่งที่คนกลัวกันนะครับก็คือการผัดทอดด้วยความร้อนสูงๆเนี่ยจะทำให้เกิดสารอันตรายหรือว่าสารก่อมะเร็งได้ไหมเพราะว่าความเชื่อนี้อาจจะมาจากการที่เราใช้น้ำมันมะกอกนะครับโดยเฉพาะ extra virgin ที่มีจุดเกิดควันต่ำพอให้ความร้อนปุ๊บผัดหรือทอดควันก็จะขโมงเลยทีเดียวเราก็กลัวว่าอุ๊ยน้ำมันสลายตัวแล้วน่าจะเกิดสารก่อมะเร็งซึ่งอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องซะทีเดียวครับจุดเกิดควันต่ำไม่ได้เกี่ยวกับสารก่อมะเร็งทีเดียวนักเพราะน้ำมันมะกอกมีสารพวกต้านอนุมูลอิสระแล้วก็พวกโพลีฟีนอลสูงมากก็เลยช่วยยับยั้งสารไม่ดีพวกนี้ได้ในระดับหนึ่งมีการทดสอบนะครับเอาน้ำมันมาให้ความร้อนแล้วดูว่ามีสารที่ไม่ปลอดภัยถึงเกณฑ์ที่กำหนดเมื่อไหร่พบว่าน้ำมันดอกทานตะวันใช้เวลา17ชั่วโมงแต่น้ำมันมะกอกต้องให้ความร้อนถึง33ชั่วโมงกว่าจะมีสารที่ไม่ปลอดภัยถึงเกณฑ์เห็นว่าน้ำมันมะกอกนะครับจะทนกว่าน้ำมันดอกทานตะวันเยอะเลยจริงๆแล้วน้ำมันมะกอกโดยเฉพาะ extra virgin บางคนเนี่ยถึงก็เรียกว่าเป็นน้ำมันที่ใช้ทอดระดับพรีเมียมด้วยซ้ำคือนอกจากจะปลอดภัยแล้วนะครับยังมีกรดไขมันแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ด้วยแต่ก็นะครับปกติคงไม่มีใครเอาน้ำมันมะกอกมาใช้ทอดเท่าไหร่เพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือราคาแพงกว่าน้ำมันใช้ทอดอย่างอื่นและที่สำคัญก็คือการให้ความร้อนเนี่ยจะทำให้สารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็วิตามินเนี่ยหายไปโดยไม่จำเป็นต่อมาเรื่องน้ำมันรำข้าวน้ำมันตัวนี้มีสัดส่วนของมูฟ่าหรือว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวแบบที่มีในน้ำมันมะกอกเมื่อกี้นะครับแล้วก็ยังมีเขาเรียกว่าพูฟ่าหรือว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนด้วยมีในระดับที่ใกล้ๆกันนะครับก็คือโอเลอิกมูฟ่าจะมีประมาณ 40-45% แล้วก็ลินโนเลอิกพูฟ่าจะมี 30-40% ซึ่งก็จะช่วยในการลด LDL คอเลสเตอรอลได้และน้ำมันรำข้าวยังมีสารตัวเด่นด้วยก็คือแกมมาโอริซอนอลแล้วก็ไฟโตสเตอรอลที่จะช่วยในการลด LDL คอเลสเตอรอลได้อีกน้ำมันรำข้าวเป็นน้ำมันที่สามารถเอามาใช้ในการผัดหรือการทอดแบบปกติทั่วไปได้ครับอย่างที่ว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนลินโนเลอิก

สิทธิ์ประมาณ 30-40% เพราะฉะนั้นถ้าเก็บรักษาไม่ดีเช่นถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานานหรือใช้ในการทอดที่อุณหภูมิสูงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทอดเป็นเวลานานก็มีโอกาสที่จะเกิดสารไม่ดีกับสุขภาพได้เช่นพวกไฮโดรพีออกไซด์หรือว่าอัลดีไฮด์อย่างนี้เป็นต้นและถ้าใช้น้ำมันซ้ำๆก็จะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดสารก่อมะเร็งได้ง่ายกว่าน้ำมันมะกอกอีกอย่างนึงก็คือกรดไขมันลินโนเลอิกเป็นโอเมก้า6ซึ่งถ้าเรากินพวกโอเมก้า6มากๆโดยที่ไม่ค่อยกินโอเมก้า3คือมีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3สูงมากเกินไปก็อาจจะเพิ่มความสัมพันธ์กับการเกิดการอักเสบเรื้อรังภายในร่างกายได้ส่วนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันตัวนี้มีกรดไขมันอิ่มตัวสูงมากครับประมาณ 80-90% แล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นกรดลอริกซึ่งเป็นกรดไขมันสายกลางไปทางยาวกรดไขมันแบบนี้จะดูดซึมได้เร็วเผาผลาญได้เร็วแล้วก็ไม่ค่อยสะสมในร่างกายเท่าไหร่เพราะน้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงมากอย่างที่ว่าครับจึงค่อนข้างคงตัวกับความร้อนจึงเหมาะกับการผัดแล้วก็การทอดเรารู้ว่ากรดไขมันอิ่มตัวจะสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของ LDL คอเลสเตอรอลในเลือดสมาคมโรคหัวใจอเมริกาก็บอกเลยนะครับว่าไม่แนะนำให้ใช้น้ำมันมะพร้าวส่วน Heart Foundation ก็เขียนในบล็อกเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันมะพร้าวนะครับระบุว่าน้ำมันมะพร้าวมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงเพราะฉะนั้นจึงแนะนำให้ใช้น้ำมันที่มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงแทนส่วนองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้ระบุถึงน้ำมันมะพร้าวตรงๆแต่ก็บอกว่ามีการทำวิจัยแบบ RCT ในเด็กๆ ก็พบว่าถ้าจะให้ไขมันในเลือดอยู่ในระดับที่ดีที่เหมาะสมไม่ควรกินไขมันอิ่มตัวมากกว่า 10% ของพลังงานทั้งหมดถ้าผมหยุดเรื่องน้ำมันมะพร้าวแค่นี้นะครับแฟนๆน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะต้องมีคำถามมาแย้งผมมากมายแน่ๆเลยคือเรารู้ว่า LDL คอเลสเตอรอลที่สูงขึ้นเนี่ยสัมพันธ์กับภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดแต่ก็มีคนบอกอย่างนี้ครับว่า LDL คอเลสเตอรอลที่เกิดจากน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเป็น LDL คอเลสเตอรอลขนาดใหญ่งานวิจัยหลายปีหลังเนี่ยบอกเลยครับว่า LDL คอเลสเตอรอลขนาดใหญ่ไม่น่ากลัวเท่าขนาดเล็กในแง่ของการทำให้เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดอีกอย่างก็ครับก็คือน้ำมันมะพร้าวเนี่ยก็เพิ่ม HDL คอเลสเตอรอลหรือที่เรียกกันว่าไขมันดีได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวในเรื่องของการกินน้ำมันมะพร้าวเขาว่าอย่างนี้นะครับคราวนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตแย้งแบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่า LDL คอเลสเตอรอลจากน้ำมันมะพร้าวขนาดใหญ่มีความเสี่ยงน้อยกว่าก็จริงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่อุดตันเลยและอย่าลืมเรื่องของปริมาณและก็ระยะเวลาก็สำคัญด้วยต่อให้ขนาดใหญ่แต่ถ้าปริมาณเยอะแล้วก็ต่อเนื่องเป็นเวลานานความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นส่วนระดับ HDL คอเลสเตอรอลหรือที่เรียกกันว่าไขมันดีเนี่ยนะครับHDL คอเลสเตอรอลที่เพิ่มขึ้นจากอาหารหรือยาเนี่ยการศึกษาทางคลินิกสรุปว่าไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับการช่วยลดความเสี่ยงของเส้นเลือดอุดตันเพราะการลดความเสี่ยงของเส้นเลือดอุดตันที่ถูกต้องจริงๆก็คือการลด LDL คอเลสเตอรอลแบบเป็นประจำและต่อเนื่องแบบนี้มากกว่าครับน้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันที่คนถกเถียงกันยังไม่จบนะครับเชื่อไหมครับมีการสำรวจเลยนะครับว่าคนทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยดีกับสุขภาพแต่ถ้าหมอหรือว่านักวิชาการหลายคนก็จะบอกว่าน้ำมันมะพร้าวควรหลีกเลี่ยงนะผมเลยพยายามไปหามาครับว่าจริงๆแล้ว end point ของเรื่องนี้ก็คือถ้า LDL คอเลสเตอรอลสูงขึ้นสิ่งที่เรากลัวกันอันนึงก็คือเรื่องของไขมันอุดตันในเส้นเลือดก็เลยไปดูว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะทำให้เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือดไหมก็ต้องบอกเลยนะครับว่าทั้งเรื่องของน้ำมันมะพร้าวเรื่องของการกินเนื้อมะพร้าวหรือว่าการกินกะทิพวกเนี้ยไม่มีหลักฐานอย่างชัดเจนในคนไม่มีหลักฐานแบบ RCT อย่างชัดเจนที่ยืนยันว่าจะทำให้เพิ่มไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้เพราะฉะนั้นด้วยหลักฐานที่มีอยู่ตอนนี้น้ำมันมะกอกและน้ำมันลำข้าวเนี่ยก็เลยเป็นน้ำมันที่เหมาะกับคนที่มีภาวะ LDL คอเลสเตอรอลในเลือดสูงแล้วก็อาจจะเหมาะกับคนปกติทั่วไปที่ต้องการดูแลเรื่องของระดับไขมันในเลือดส่วนน้ำมันมะพร้าวนะครับที่ทำให้ LDL คอเลสเตอรอลเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นเนี่ยจะเป็นสาเหตุของภาวะไขมันอุดตันในเส้นเลือดในคนหรือเปล่าก็ต้องตามดูกันต่อไปครับถ้าถามผมในฐานะที่เป็นหมอก็ต้องบอกว่าควรหลีกเลี่ยงไปก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วครับคราวนี้ระหว่างน้ำมันมะกอกกับน้ำมันรำข้าวก็จะมีคำถามว่าแล้วเราจะเลือกตัวไหนดีล่ะในแง่ของไขมันในเลือดนะครับมีการศึกษาพบว่าน้ำมัน2ตัวนี้ลด LDL คอเลสเตอรอลได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญส่วนในเรื่องของการกินสดหรือว่าการศึกษาทางคลินิกน้ำมันมะกอกมีหลักฐานที่เยอะกว่ามากครับ
พราะฉะนั้นถ้าสมมติให้ผมเลือกผมก็จะเลือกทั้ง2แบบครับผมจะกินสดดิบกินกับขนมปังหรือว่ากินกับสลัดก็จะใช้น้ำมันมะกอกส่วนถ้าใช้ในการผัดหรือว่าทอดเบาๆก็จะใช้น้ำมันอรำข้าวครับก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะไม่ยากไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากครับผมไปหาข้อมูลมาดูไปดูมาหลายอันก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่แต่ผมก็พยายามดูภาพรวมแล้วก็สรุปมาให้ฟังในคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่สนใจด้วยนะครับใครที่มีความเห็นข้อเสนอแนะก็เขียนกันเข้ามาได้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ต่อเรื่องความสวยความงามกันต่อเลยตลอดทั้งวันนะคะในเรื่องของข้าวข้าวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นอาหารที่คู่คนไทยอยู่แล้วรับประทานทุกวันขาดไม่ได้ด้วยเวลาไปเมืองนอกไม่ได้ทานข้าวนานๆก็จะอยากเนาะแต่ทีนี้ค่ะมีการสกัดเอาน้ำมันจากข้าวมาต่อยอดประโยชน์มากขึ้นนะคะวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันนะคะคณะวิจัยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ทำน้ำมันรำข้าวค่ะ
1: ใช่ค่ะซึ่งน้ำมันรำข้าวเรารู้ดีว่า

0: ดีแต่ดีอย่างไรแล้วก็เราจะสามารถนำมาใช้อะไรยังไงได้บ้างตอนนี้เราอยู่กับเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญเภสัชกรปฏิบัติการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้ำมันรำข้าวเรารู้ว่าดีแต่จริงๆแล้วดียังไงคะ
2: ก็จริงๆก่อนอื่นเรามารู้จักกันก่อนเลยว่ามันมาจากส่วนไหนของข้าวจริงๆเนี้ยก็คือส่วนของรำข้าวที่ในอดีตเนี่ยเราให้แบบสัตว์กินเป็นอาหารนะคะให้หมูให้อะไรกินอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มข้าวที่ได้จากการสีข้าวใช่ค่ะแล้วก็เราตรงส่วนนั้นนะจริงๆเรามาบีบอัดแล้วก็สกัดเป็นน้ำมันรำข้าวค่ะ
0: แล้วนี่ดีกับสุขภาพยังไงบ้างคะ
2: จริงๆดีตั้งแต่หัวจดเท้าเลยค่ะก็คือบำรุงเส้นผมบำรุงผิวพรรณนะคะบำรุงสมองได้
0: บำรุงสมองด้วยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าตัว
3: รีบดื่มเลยค่ะ
2: เพราะว่าตัวน้ำมันนำข้าวเนี่ยนะคะเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากก็คือพวกแกมมาออริซานอลวิตามินอีแล้วก็กรดโอเมก้า3กรดโอเมก้า6กรดโอเมก้า9ค่ะ
0: แล้วอย่างนี้ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านแล้วเราอยากจะบำรุงสมองให้กับผู้สูงอายุเนี่ยควรจะรับประทานยังไงคะ
2: จริงๆเนี่ยถ้าแบบเบสิกเลยที่แบบว่าไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเนี่ยจริงๆสามารถที่จะทานอยู่ในข้าวกล้องคือยังมียังไม่ได้ขัดสีออกหมดอะค่ะใช่ค่ะ
3: ก็คือเอาง่ายๆไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหาไม่ต้องเพิ่มกิจกรรมร่างกายนะก็ทานข้าวกล้อง
0: ค่ะฟันเขาไม่ค่อยดีอะค่ะเวลาเคี้ยวข้าวพวกนี้เขาจะรู้สึกหนึบๆสมัยก่อนตอนที่อาม่ายังอยู่นะคะเวลาป้อนข้าวอาม่าเนี่ยค่ะแล้วให้ข้าวกล้องเขาจะเคี้ยวแล้วติดเข้าไปในฟันปลอมแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะหาอะไรเข้าไปทดแทนเขามากกว่าให้เขาเคี้ยวกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะสามารถทำอะไรได้บ้างเช่นผัดผักใช้น้ำมันรำข้าวได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะก็คืออาจจะใช้น้ำมันรำข้าวในการประกอบอาหารก็ได้ค่ะซึ่งจริงๆที่แนะนำเป็นตัวข้าวกล้องเนี่ยเพราะว่าส่วนสำคัญที่จะบำรุงสมองในข้าวเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่แบบพวกน้ำมันเท่านั้นแต่มันยังมีพวกวิตามิน B ที่ช่วยบำรุงประสาทและสมองที่อยู่ในข้าวค่ะ
3: ตุ๊กขอย้อนนิดนึงถึงก่อนที่จะมีที่มาของดีๆแบบนี้นะคะ
2: ใช่ค่ะ
3: คืออภัยภูเบศเนี่ยเน้นที่จะใช้สมุนไพรอยู่ละไม่ใช้วัตถุดิบอื่นแต่สมุนไพรก็มีอยู่มากมายทำไมถึงคิดที่จะมาทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันรำข้าวค
2: ่ะจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าอภัยภูเบศเนี่ยมีการเอาน้ำมันรำข้าวเนี่ยมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางมามากกว่า10ปีแล้ว
3: แต่โดยเป็นส่วนประกอบ
2: ใช่แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเครื่องสำอางแต่ว่าคือในปีนี้เนี่ยเราก็อยากจะทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
3: โดยตรง
2: ขึ้นมาสัก1ตัวนะคะเป็นตัวแรกของอภัยภูเบศก็เลยคิดว่าข้าวของเราเนี่ยแหละค่ะของคนไทยเนี่ยดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราอยากที่จะช่วยเกษตรกรในเรื่องของการสร้างมูลค่าส่งเสริมรายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นนะคะปกติเขาจะมีแชมพูสบู่นู่นนี
2: ่ใช่ๆแ
3: ต่ยังไม่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นเม็ดๆทานบำรุงเหมาะกับใครบ้างคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันรำข้าว
2: จริงๆเนี่ยเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะคะแต่ถ้าเด็กๆเลยเนี่ยเขาไม่ได้มีแบบปัญหาสุขภาพอะไรอยู่แล้วก็อาจจะแนะนำที่12ปีขึ้นไปค่ะส่วนที่จะต้องระวังนิดนึงเนี่ยก็คืออาจจะเป็นคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดอย่างยาวาฟรินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์เหมือนป้องกันหลอดเลือดตีบตันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันอาจจะไปเสริมฤทธิ์ยาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทานยาละลายลิ่มเลือดวาฟรินอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะใช้ค่ะ
3: ก็คือใช้ได้ไม่มีอันตรายแต่ถ้าเด็กๆมันไม่ได้จำเป็นไม่ต้องเปลืองก็12ปีขึ้นไปแต่คนที่มีโรคประจำตัวและมียาประจำตัวอยู่แล้วปรึกษาคุณหมอก่อนจะใช้ยาร่วม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: นี่คือวิธีใช้
0: วันนี้นอกเหนือจากจะมาคุยให้เราฟังถึงประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวแล้วเนี่ยยังจะมีสูตรเคล็ดลับดีๆมาฝากกันด้วย
2: ค่ะก็น้ำมันรำข้าวเนี่ยนอกจากจะมาประกอบอาหารแล้วนะคะจริงๆก็อยู่ในเครื่องสำอางแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมาสาธิตการทำสครับขัดผิวสมุนไพรจากสมุนไพรแล้วก็น้ำมันรำข้าวค่ะเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใช้พวกผงสมุนไพรเนี่ยค่ะขัดที่ผิวเนี่ยเห็นได้ว่ามันมีการผัดเซลล์ผิวออกไปใช่ไหมคะซึ่งคนที่แบบผิวแห้งลอกง่ายอยู่แล้วเนี่ยค่ะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นหลังจากการขัดผิวซึ่งการที่เรามีน้ำมันรำข้าวเพิ่มเข้ามาในส่วนประกอบของการขัดผิวเนี่ยค่ะมันก็เหมือนเติมความชุ่มชื้นของไขมันแบบใต้ผิวอะค่ะทำแบบบาลานซ์ให้มันสมดุลทำให้ผิวไม่แห้งกร้านค่ะ
3: คุณเภสัชกรก็ใช้สูตรนี้ไม่ให้จะบอกนะอยู่ใกล้หน้าใสมากหน้าใสแล้วผิวละเอียดมากเลย
0: ใช้สูตรแต่คนหน้าใสอะ
3: เจอแต่คนหน้าด
2: ีจริงจริงจริงก็เคยใช้ผงสมุนไพรอยู่บ่อยๆค่ะ
3: อยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ

0: ี้สูตรเนี้ยที่จะทำเนี่ยที่อภัยภูเบศมีขายหรือว่าซื้อวัตถุดิบมาทำเองกันคะจะได้ทำตามเลย
1: จริงๆอภัยภูเบศมีขายแต่ว่าเรื่องของผงสมุนไพรเนี่ยนะคะคือท่านผู้ชมสามารถที่จะแบบหาได้ตามที่แบบสะดวกเพราะว่าเป็นผงขมิ้นก็ได้นะคะ
0: สดๆเลย
1: ใช่ค่ะหรือว่าถ้าหาไม่ได้จริงๆน้ำซาวข้าวที่เราแบบใช
0: ้
1: ล้างข้าวก่อนที่จะไปหุงอะค่ะแต่ต้องเป็นข้าวที่แบบปลอดสารพิษสารเคมีอะไรเงี้ยค่ะก็เอามาล้างเป็นแบบน้ำสุดท้ายหลังล้างหน้าได้ให้แบบเนื้อแป้งจากข้าวอ่ะมันเคลือบผิว
2: เดี๋ยววันนี้จะหุงข้าว
0: ทุกทีแล้วล่ะ
2: ทุกทีไม่หุง
0: ข้าวสำเร็จ
2: ทุกทีเอาข้าวจากกองถ่ายไปกินที่บ้าน
0: นอกจากไม่ทำแล้วประหยัดด้วย
2: ไม่จะหุงข้าวเพราะว่าอะไรจะได้เก็บน้ำมันได้เอาไว้สเปรย์ที่หน้าให้หน้าใสงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าสูตรนี้มีอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: โดยผงสมุนไพรที่เลือกมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นผงขมิ้นจริงๆเราผสมพวกแบบผงข้าวกล้องงอกแล้วก็ผงเปลือกมังคุดมาด้วยซึ่งจะช่วยในเรื่องของลดสิวนะคะแล้วก็ทำให้ผิวขาวใสนะคะลดจุดด่างดำ
0: ค่ะอันนี้เป็นผงขมิ้นของอภัยภูเบศใช่ไหมใช่ค่ะใครไม่สะดวกจะทำเองเนาะก็เป็นอย่างนี้ได้เลย
1: แล้วก็อย่าผสมนิดอ่างเลยแล้วกันนะคะ
0: แต่ตุ๊กเชื่อนะว่าพวกผงสมุนไพรอ่ะถ้าดูจากแหล่งที่เชื่อถือได้จะสะอาดและสกัดมาดีกว่า
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: เคยใช้ง่ายๆเหมือนกันเห็นเป็นสมุนไพรก็พอปนเปื้อนก็แอบสิวอุดตันเหมือนกันนะนะคะก็ต้องใช้ของสะอาดนิดนึงนะคะ
1: ก็จริงๆถ้าเราใช้จริงๆเนี่ยมันใช้น้อยกว่าที่สาธิตนะคะ
0: ค่ะไม่ต้องเป๊ะใช่ไหมคะก
1: ับไม่ต้องเป๊ะค่ะเราแค่จะผสมน้ำให้แบบ
0: ค่ะ
1: มันสามารถที่จะมาร์ค
0: ให้ละลาย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ข้นนิดนึงพอที่จะแปะอยู่บนหน้าแล้วไม่ไหลนะคะนี่คือวิธีค่ะ
2: ปกติบางทีก็จะใช้น้ำผึ้งก็สามารถเอามาทำได้
0: เป็นน้ำผสมยาแทนน้ำเปล่าได้ไหมใช่
1: ใช่ได้ค่ะ
0: ก็คือน้องไดก็เอาประโยชน์จากน้ำผึ้งได้เลย
1: ใช่
0: หรือโยเกิร์ตได้ไหมคะถ้าอย่าง
1: โยเกิร์ตก็ได้ค่ะ
0: อ
1: ัน
0: นี้ข้นไปเนาะเราจะไหลไปตามผิวหน้าไม่ได้เราก็เลยเพิ่มน้ำประสานของเราสักนิด
1: ค่ะแล้วก็เราก็ผสมน้ำมันลำข้าวลงไป
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้จริงๆใช้แค่แบบ 2-3 หยดก็พอค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะอะไรที่เป็นส่วนประกอบจากน้ำมันไม่ใช่เยอะนะคะ
1: ใช
0: ้เป็นหยดเลยทีเดียวนิดเดียวเอง
1: แต่นี้เราไม่มีหลอดหยดเราก็ขออนุญาต
0: พอดีเราเตรียมมาไม่พร้อมเพราะงั้นก็คือต้องแยกเนาะแยกช้อนกันนะคะอันนี้โดยประมาณ
1: เนี่ยนะคะก็จะได้แล้ว
0: ค่ะ
1: อันนี้เดี๋ยวเราลองขัดที่ผิวมือก่อนก็ได้ค่ะ
0: เอ้ามีใหญ่แบบมาสองคนเลยเห็นไหมอยากสวยอ่ะมือน้องไดอยู่ใกล้ๆ
1: เดี๋ยวเอาไงดีคะอย่างนี
2: ้ได้ค่ะ
0: ไหนขัดเองเลย
2: ขัดเลยนะคะ
1: ค่ะได้ค่ะ
2: ถูเลยนะคะ
1: ถูเลย
0: แสดงว่า texture เขาเนื้อของส่วนผสมเนี่ยเขาจะไม่ได้เนียนมันจะมีอะไรให้ขัดๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมได้มีเม็ดๆนะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็คือปกติเวลาเราไปซื้อพวกผลิตภัณฑ์ขัดหน้าหรือสครับอะไรพวกนี้มันจะบางทีมันจะกระด้างหน่อยแต่เนี้ยเนื้อมันจะละเอียดละเอียด
0: ไม่เบ
1: าจริงๆมันดูนิ่มลงเพราะว่าเราเติมน้ำมันลำคาวด้วยค่ะใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โหเป็นตัวประสานไปเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างนี้ถ้าไม่ใช่ว่าเกรงใจคุณผู้ชมนี่จะขอทำหน้าเลยนะคะอย่าหน้าใสเดี๋ยวล้างออกก่อน
0: ล้างตรงนี
1: ้
0: ค่ะวิธีใช้ส่วนผสมนี้ที่ทำแล้วสครับของเราเนี่ยแหละค่ะวิธีใช้ที่ถูกต้องใช้อะไรยังไงบ้างคะ
1: จริงๆเรื่องของความถี่ในการใช้ก่อนละกันค่ะก็สัปดาห์ละ1ครั้งก็พอแล้วค่ะแต่ถ้าใครแบบหน้าแห้งจริงๆเนี่ยก็เป็น2สัปดาห์ครั้งก็ได้ค่ะแล้วก็ถ้าคนที่ยังมีปัญหาแบบสิวอักเสบเยอะๆหรือว่ายังมีแพ้ปัญหาผิวแพ้ง่ายมากๆเนี่ยอาจจะเลี่ยงการขัดหน้าไปก่อนค่ะ
0: การขัดหน้าไม่ได้เหมาะกับคนที่หน้าอักเสบหรือเป็นสิวเพราะจะยิ่งไปกระตุ้นแล้วผิวเราอักเสบอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าหน้าปกติไม่มีอะไรก็เดือนละ1-2ครั้งอันนี้คือเป็นวิธีผัดเซลล์ปกติไม่ต้องมากกว่านั้น
1: ค่ะ
0: คุณจะทำเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนตอนไหนคะ
1: จริงๆตอนไหนก็ได้แต่ปกติก็แนะนำเป็นช่วงแบบตอนเราก่อนอาบน้ำนอนก็น่าจะแบบเหมือนบำรุงแล้วก็อะไรไปในตัวอะไรอย่าง
0: ทำความสะอาดผิวหน้าขัดลงบำรุงนอนไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้คือจะเห็นบอกว่าน้ำมันรำข้าวของอภัยภูเบศเลือกใช้ข้าวออร์แกนิกจากยโสธรด้วยทำไมถึงเลือกแหล่งผลิตอันนี้คะ
1: จริงๆเขาเป็นเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ของอภัยภูเบศอยู่แล้วเพราะว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์จากลำข้าวในเครื่องสำอางใช่ค่ะแต่อีกเหตุผลนึงที่เลือกก็คือว่าเขาได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในระดับสากลก็คือรับรองในเรื่องของความปลอดภัยที่ว่าเขาปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีแน่นอนค่ะอีกอย่างนึงก็คือน้ำมันลำข้าวของไพโพเบตเนี่ยเป็นวิธีการสกัดแบบหีบเย็น ก็คือไม่มีการใช้สารเคมีหรือตัวทำลายที่ในอดีตบางเจ้าอาจจะใช้อะไรเงี้ยค่ะบางเจ้าจะใช้พวกแบบเฮกเซนหรืออะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็จะเป็นมลพิษต่อแบบสิ่งแวดล้อมหรือว่าอาจจะก่อมะเร็งได้ถ้ามันแบบตกค้างอะไรเงี้ยค่ะอีกอย่างนึงก็คือว่าโรงสีข้าวที่ยโสธรที่เราเลือกมาเนี่ยนะคะเขาจะทำการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงหลังจากทำการสีข้าว
0: คือเร็ว
1: เพราะฉะนั้น
0: ยังไม่สลาย
1: สดใหม่ค่ะคงคุณค่าของสารสำคัญในน้ำมันน้ำข้าวเนี่ยอยู่ครบ
0: โอ้ให้ความสำคัญทุกขั้นตอนเลย
1: ค่ะ
0: ดีจังเลยเนาะเหมือนที่เราไปยโสธรก็เมืองแห่งข้าวอยู่แล้วนะ
2: ใช่ค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ผิวผ่องขึ้นมาเลยนะคะ
0: โอ้แต่เครื่องนึงผ่องกว่าจริงๆอ่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะ
1: แต่มันมีขมิ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ก็บอกแล้วไงคะเดี๋ยววันนี้หุงข้าวเพราะจริงๆแล้วในข้าวเนี่ยนะคะก็มีวิตามินแล้วก็ประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยรับประทานก็ดีสามารถนำมาช่วยบำรุงผิวก็ได้วันนี้ขอขอบคุณคุณหมอมาก
0: ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
2: เป็นไงคะชมพู่คะสนใจ
3: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

สวัสดีครับสำหรับสายสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มที่กินอาหารแบบคีโตหรือคีโตเจนิกไดเอทเนี่ยนะครับก็มักจะพูดถึงเรื่องของน้ำมันมะพร้าวหลายคนไปได้ยินมาว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันช่วยเพิ่มไขมันตัวดีลดการอักเสบในร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานฆ่าเชื้อโรคนะครับลดน้ำหนักให้เราได้อีกต่างหากป้องกันเบาหวานได้ด้วยวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องราวของน้ำมันมะพร้าวมาเล่าให้ฟังถึงรายละเอียดเลยว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับแน่นอนครับกลุ่มที่กินอาหารแบบคีโตเจนิกไดเอทหรือแม้กระทั่งคนที่กินแบบเนื้ออย่างเดียวหรือพวกที่เรียกว่าคาร์นิวอร์ไดเอทเนี่ยเขาก็จะมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบนะครับและเขาเนี่ยก็จะมีการเน้นเรื่องของการกินน้ำมันและตัวหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของน้ำมันมะพร้าวนะครับเพราะก็มีการโฆษณาว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีส่วนประกอบหลักเป็นสิ่งที่เรียกว่า MCT oil นะครับหรือย่อมาจากคำว่า medium chain triglyceride นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ดีต่อสุขภาพนะครับก็เลยมีการเอาน้ำมันมะพร้าวมาใช้โดยเขาอ้างว่าการที่เรากินมันเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยเผาผลาญแคลอรี่ในร่างกายนะครับทำให้ไขมันตัวดีเพิ่มขึ้นน้ำหนักก็ลดลงเปอร์เซ็นต์ไขมันรอบเอวเนี่ยก็ดีขึ้นหมดนะครับแถมยังช่วยป้องกันเบาหวานลดการอักเสบฆ่าเชื้อโรคต่างๆได้อีกต่างหากนะครับดังนั้นจึงสมควรที่จะต้องกินแบบนี้แล้วก็มีการบอกอีกว่าเราจะต้องเลือกน้ำมันมะพร้าวแบบชนิด extra virgin coconut oil นะครับเพราะมันมีความแตกต่างจากตัวน้ำมันมะพร้าวชนิดอื่นนะครับหรือบางคนก็จะเรียกมันว่า cold pressนะครับสกัดเย็นนะครับหรือ cold extract สกัดเย็นน้ำมันมะพร้าวให้เลือกน้ำมันมะพร้าวแบบสกัดเย็นเพราะเขาโฆษณาไว้ว่ากลุ่มพวกนี้มันมีกระบวนการที่ใช้ความเย็นเป็นหลักนะครับแล้วก็จะได้สารอาหารดีๆครบถ้วนนะครับข้อแรกก็คือจะมีเรื่องของ medium chain triglyceride ที่เขาบอกนะครับจะมีอย่างอื่นเพิ่มเติมขึ้นมาที่วิธีกระบวนการอื่นมันไม่มีนั่นก็คือเรื่องของสารต้านอนุมูลอิสระนะครับสารกลุ่มโพลีฟีนอลวิตามินอีและอื่นๆที่มันดีๆนะครับถ้าเราสกัดเย็นเป็นแบบ virgin coconut oil หรือถ้าแบบสุดยอดไปเลยก็จะเป็น extra virgin coconut oil นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่กลุ่ม2กลุ่มเนี่ยเขาจะแนะนำให้ใช้เพราะมันดีต่อสุขภาพร่างกายปัญหาอยู่ตรงนี้ครับตอนนี้มีงานวิจัยที่เรียกว่า systematic review and meta analysis ออกมาเป็นงานวิจัยที่ออกมาตั้งแต่ปี2020แล้วมันใหญ่มากนะครับเป็นการเอางานวิจัยย่อยหลายๆงานวิจัยทั้งหมด16งานวิจัยมารวมกันเป็นตัวอย่างกลุ่มใหญ่นะครับและสิ่งที่เขาเอามารวมกันแล้วศึกษาเนี่ยคือเขาศึกษาน้ำมันมะพร้าวทุกแบบนะครับโดยไม่แยกว่ามันเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือสกัดปกติหรือ extra virgin หรือแบบไหนก็ตามเขาเอามารวมในการศึกษาครั้งนี้เทียบกันกับน้ำมันพืชนะครับน้ำมันพืชที่เข้ามาเทียบก็จะมีคาโนล่าออยล์นะครับมีซอยบีนมีโอลีฟมีพีนัทมีน้ำมันข้าวโพดน้ำมันแซฟฟลาเวอร์นะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่เข้ามาเทียบนะครับซึ่งหลายคนจะทราบดีอยู่แล้วว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยประกอบไปด้วยไขมันอิ่มตัวค่อนข้างสูงนะครับกว่า 90% เป็นไขมันอิ่มตัวหมดเลยนะครับแต่น้ำมันพืชจะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวซะส่วนใหญ่แล้วผมก็เคยคุยเรื่องของน้ำมันหมูกับน้ำมันพืชไปแล้วน้ำมันหมูเนี่ยเป็นน้ำมันไขมันอิ่มตัวเป็นหลักทั้งหมดเลยด้วยน้ำมันพืชเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไขมันไม่อิ่มตัวนะครับและตอนนั้นผมก็บอกไปแล้วว่าน้ำมันหมูกับน้ำมันพืชในปริมาณที่เท่ากันเป๊ะๆนะแล้วก็เอาไปใช้ทำอาหารโดยที่ไม่เกิดควันดำน้ำมันพืชปลอดภัยกว่านะครับปลอดภัยกว่าในแง่ของการก่อโรคหลอดเลือดและหัวใจหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองพวกนี้นะครับน้ำมันพืชปลอดภัยกว่าแล้วถ้าเราไม่ทำจนกระทั่งมันเกิดควันดำมันก็ไม่เกิดสารก่อมะเร็งดังนั้นมันยังคงปลอดภัยกว่าส่วนเรื่องที่มีคนถกเถียงว่ากระบวนการใน

ทีนี้กลับมาที่ถ้าเราจะเทียบน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันพืชสิ่งที่เราเจอนะครับน้ำมันมะพร้าวไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามมันเพิ่มไขมันตัวเลวครับ LDL คอเลสเตอรอลสูงขึ้นจากน้ำมันมะพร้าวแต่ตัว DHDL คอเลสเตอรอลก็สูงขึ้นเช่นกันน้ำมันมะพร้าวยังเพิ่ม total คอเลสเตอรอลได้อีกน้ำมันมะพร้าวไม่เปลี่ยนแปลงไตรกลีเซอไรด์นะครับแต่ที่สำคัญครับน้ำมันมะพร้าวไม่ลดน้ำตาลในร่างกายไม่ลดการอักเสบในรูปของ CRP หรือ C-reactive peptide นะครับไม่ช่วยลดน้ำหนักไม่ช่วยลดรอบเอวใดๆทั้งสิ้นเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอในงานศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนี้มันเป็นแบบนั้นแหละครับทีนี้คำถามก็คือแล้วทำไมมันเป็นแบบนั้นน่ะเขาทำงานวิจัยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่างานวิจัยตัวนี้มันเป็นงานวิจัยใหญ่ที่สุดก็จริงแต่มันมีข้อจำกัดบางอย่างนะครับคือมันเป็น systematic review and meta analysis คือมันจะเอางานวิจัยย่อยๆมารวมกันนะครับงานวิจัยย่อยๆที่เขาคัดมาเนี่ยผมไปดูแล้วมันเป็นงานวิจัยที่ค่อนข้างจะโอเคเลยในเรื่องของน้ำมันมะพร้าวเพราะเป็นงานวิจัยแบบที่เรียกว่า randomized control trial นะครับก็คือมีการแบ่งกลุ่ม2กลุ่มชัดเจนกลุ่มนึงใช้น้ำมันมะพร้าวอีกกลุ่มนึงใช้อย่างอื่นนะครับน้ำมันพืชแล้วมาเทียบกันเลยนะครับแตกต่างกันแค่นี้นะครับจะไม่มีการเอาน้ำมันมะพร้าวมาปนกับน้ำมันพืชนะคือกลุ่มหนึ่งได้น้ำมันพืชกับน้ำมันพืชกลุ่มหนึ่งน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันมะพร้าวแยกกันแล้วดูซิว่า2กลุ่มนี้มันโตไปแล้วจะแตกต่างกันยังไงไหมนะครับในงานวิจัยครั้งนี้จะมีความหลากหลายค่อนข้างจะมากเราจะเรียกว่า heterogeneity ค่อนข้างสูงก็คือมันมีความแตกต่างกันของวิธีการทำงานเยอะอย่างไรก็ตามครับทุกงานวิจัยเนี่ยเห็นตรงกันหมดว่าน้ำมันมะพร้าวมันเพิ่ม LDL คอเลสเตอรอลซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีนะครับทุกงานวิจัยพูดตรงกันหมดเลยนะฮะและงานวิจัยพวกนี้ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยทำระยะยาวก็คือมีตั้งแต่3อาทิตย์ถึงประมาณ3เดือนมีอยู่แค่งานเดียวที่นานกว่านั้นนะครับแต่ขนาดทำระยะสั้นแบบนี้ทุกงานยังเห็นตรงกันว่าเฮ้ยกินน้ำมันมะพร้าวแป๊บเดียวเนี่ยนะ LDL เพิ่มแล้วอะนะฮะเพิ่มแล้วในระยะสั้นนะครับไม่รู้ระยะยาวจะเพิ่มมากกว่านั้นอีกหรือเปล่านะครับนี่คือสิ่งที่เขาทำข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีการวัดผลที่ outcome หรือผลสัมฤทธิ์ต่อร่างกายนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันไม่มีการดูว่าคนที่ดื่มน้ำมันมะพร้าวเมื่อเทียบกับน้ำมันปกติหรือใช้น้ำมันมะพร้าวในการทำอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อเทียบกับน้ำมันพืชปกติเนี่ยไม่มีการวัดว่าเกิดเบาหวานขึ้นมากี่เปอร์เซ็นต์เกิดโรคหัวใจไหมมีโรคสมองอะไรหรือเปล่ามันไม่มีการวัดแบบนั้นแต่มันวัดสิ่งที่อยู่ตรงกลางก็คือน้ำหนักคอเลสเตอรอล LDL HDL น้ำตาในเลือดแล้วก็ค่าการอักเสบ CRP เท่านั้นมันไม่มีการวัดแบบนั้นนะครับดังนั้นจะบอกว่าการดื่มหรือการใช้น้ำมันมะพร้าวทำให้เกิดโรคพวกนั้นขึ้นมาใช่หรือเปล่าอันนี้ก็ยังตอบ 100% ไม่ได้เพราะมันไม่มีการวัดผลตรงนั้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณก็จะบอกว่าน้ำมันมะพร้าวสามารถช่วยเรื่องของเบาหวานความดันไขมันสูงในร่างกายเผาผลาญแคลอรี่แล้วก็ทำให้หัวใจมันดีขึ้นไม่ได้เช่นกันเพราะมันไม่มีงานวิจัยตัวนั้นเหมือนกันนั่นแหละนะครับแปลว่าอะไรมันแปลว่าในการโฆษณาต่างๆที่เราได้ยินมาเนี่ยเขาโฆษณาเกินจริงว่ามันสามารถช่วยเรื่องของพวกนั้นได้ทีนี้ผมอยากจะลงลึกไปกว่านั้นอีกว่าแล้วน้ำมันมะพร้าวเนี่ยที่เขาอ้างว่ามันมี MCT oil อยู่ในนั้นน่ะแล้ว MCT oil เรารู้ว่ามันดีอ่ะทำไมมันถึงไปทำวิจัยอย่างเงี้ยแล้วได้ผลตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราคิดมันควรจะต้องช่วยเหลือเรื่องของไขมันในร่างกายช่วยทุกอย่างสิทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะในเมื่อน้ำมันมะพร้าวมี MCT oil สูงนี่แหละครับประเด็นน้ำมันมะพร้าวเนี่ย 90% เป็นน้ำเป็นไขมันอิ่มตัวนะครับและในไขมันอิ่มตัวทั้งหมดที่น้ำมันมะพร้าวมีเนี่ยครึ่งหนึ่งจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าลอริกแอซิดนะครับลอริกแอซิดชื่อมันเป็นกรดแต่มันเป็นกรดไขมันมันถูกจัดไว้อยู่ใน MCT oil นะครับถูกจัดว่าเป็นมีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์หรือบางคนเรียกว่ามีเดียมเชนแฟตตี้แอซิดนะครับตัวนี้โดยนิยามมีเดียมเชนแฟตตี้แอซิดจะต้องเป็นสิ่งที่เราดื่มเข้าไปในร่างกายแล้วถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบหลอดเลือดของตับที่เรียกว่า portal

circulation ทันทีหลังจากนั้นเนี่ยมันจะไปรวมกับโปรตีนอัลบูมินแล้วก็ถูกนำไปสลายไปเป็นพลังงานแล้วก็สร้างสารคีโตนบอดี้นะครับนี่คือ medium chain triglyceride ที่ควรจะเป็น lauric acid เนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้แต่ปัญหาคือพฤติกรรมของมันไม่เหมือนกลุ่มนี้เลยนะครับ medium chain triglyceride เนี่ยจะวัดกันด้วยความยาวของสายตัวสารนะครับสายที่มันอยู่ใน medium chain triglyceride เนี่ยจะประกอบไปด้วยคาร์บอน8 10และ12อะตอมนะครับไอ้ lauric acid เนี่ยเป็นแบบ12อะตอมคือตัวยาวที่สุดของมันเลยนะปัญหาที่วิทยาศาสตร์เราเจอก็คือแทนที่เราดื่มตัว lauric acid ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของน้ำมันมะพร้าวเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะเข้าไปในระบบเลือดของตับมันไม่เป็นแบบนั้นครับตัวมันใหญ่จนเกินไปสายมันยาวเกินไปมันก็เลยถูกดูดซึมเข้าไปสู่เซลล์ลำไส้ที่เรียกว่าเอนโทรไซต์นะครับจากนั้นจึงมีการรวมตัวไปเป็นสิ่งที่เรียกว่าไคโลไมครอนเพื่อนำการขนส่งเข้าไปที่น้ำเหลืองหลังจากน้ำเหลืองเนี่ยมันจะวิ่งเข้าไปที่หลอดเลือดของร่างกายนะครับตรงบริเวณใกล้ๆไหปลาข้างในเนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่าทอแร็กซิกดักทอแร็กซิกดักนี่ก็คือท่อน้ำเหลืองที่มันเข้าไปรวมกับหลอดเลือดของเราก็เป็นที่มาของการที่ตัวไคโลไมครอนมันเข้าไปสู่หลอดเลือดของเราโดยตรงได้ที่เรียกว่า systemic circulation นะครับคนละอันกับหลอดเลือดในตับซึ่งอันนั้นคือ portal circulation ถ้าคุณได้ไคโลไมครอนปุ๊บเนี่ยมันจะแปลงร่างไปเป็น LDL และ LDL ตรงนี้เรารู้ว่ามันสามารถไปเกาะหลอดเลือดต่างๆแล้วก่อโรคหลอดเลือดได้เช่นหลอดเลือดหัวใจถ้ามันตีบจาก LDL แล้วมีการอักเสบเนี่ยก็เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดถ้าเป็นที่สมองก็เกิดสโตรกนะครับหลอดเลือดสมองมันตีบก็แน่นอนครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะฮะนี่คือปัญหานะฮะแล้วบังเอิญส่วนประกอบหลักของน้ำมันมะพร้าวที่ถูกเรียกว่าเป็น MCT oil มันดันมีพฤติกรรมไม่เหมือน MCT oil มันไปเหมือน long chain fatty acid ที่เราไม่ชอบนะครับในน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไม่ใช่มีแค่ตัว lauric acid เท่านั้นที่มันมีพฤติกรรมคล้าย long chain fatty acid แต่น้ำมันมะพร้าวเนี่ยประมาณ 20-25% มีตัวที่เป็น long chain fatty acid นะครับ myristic acid นะครับกับ palmitic acid พวกนี้เป็นไขมันที่มันตัวยาวๆแล้วเวลาตัวยาวๆดูดซึมเท่าในร่างกายจะกลายไปเป็นไคโลไมครอนและกลายไปเป็น LDL ในเลือดเราในที่สุดนะครับอันนี้มันมีอยู่ 20% แล้วถ้าเกิดคุณรวมคุณแบ่งตามพฤติกรรมอ่ะไม่ได้แบ่งตามจำนวนคาร์บอนอ่ะคุณรวมเอาลอริกแอซิดเข้าไปเป็นไงครับคราวนี้แหละมีไขมันตัวปัญหามหาศาลในน้ำมันมะพร้าวและนี่แหละครับที่เป็นเหตุผลลึกๆว่าทำไมน้ำมันมะพร้าวจึงทำให้ LDL ในร่างกายสูงขึ้นได้ตอนนี้เริ่มตามผมทันแล้วนะครับว่าทำไมมันมีปัญหาทีนี้ผมอยากจะลงลึกนิดนึงนะครับเพราะว่าไหนๆเราพูดถึงคำว่า medium long chain fatty acid long chain triglyceride แล้วมันก็มี short chain fatty acid และไอ้3อย่างนี้มันต่างกันยังไงนะครับเริ่มอย่างนี้ก่อนครับทั้ง3เนี่ยเราแบ่งตามจำนวนคาร์บอนอะตอมของโมเลกุลนั้นๆ นะครับถ้าเป็นกลุ่ม short chain fatty acid เนี่ยมันจะมีคาร์บอนอะตอมได้ตั้งแต่2 3 4 6อะไรอย่างเงี้ยยังพอได้อยู่นะครับแต่บางคน6ก็จะจัดเป็นมีเดียมนะครับที่เราจะเจอกันหลักๆ short chain fatty acid เนี่ยบางคนอาจจะเคยได้ยินผมพูดแป๊บหนึ่งมันคือสิ่งที่เรียกว่า post biotic ครับPostbiotic ก็คือสิ่งที่แบคทีเรียตัวดีในลำไส้มันสร้างนะครับถ้าใครจำเรื่องโปรไบโอติกที่ผมเล่าได้เนี่ยมันจะมีคำว่าพรีไบโอติกเป็นอาหารของโปรไบโอติกซึ่งโปรไบโอติกคือแบคทีเรียตัวดีในลำไส้และแบคทีเรียตัวดีพวกนี้มันจะสร้างสารที่ดีซึ่งเรียกว่าโพสต์ไบโอติกและสารกลุ่มโพสต์ไบโอติกนี่แหละครับคือช็อตเชนแฟตตี้แอซิดครับมันประกอบไปด้วยอะซิเตตบิวทิเรตแล้วก็โปรพิโอเนต3ตัวนะครับตัวนี้มันจะเป็นสารที่ดูดซึมเข้าไปแล้วก็เป็นสารสื่อประสาทให้กับลำไส้แล้วก็เป็นสารที่ดีในร่างกายด้วยไม่ค่อยได้เอาไปใช้เป็นพลังงานแต่ก็มีบางส่วนเอาไปใช้เป็นพลังงานเช่นกันนะครับต่อมา medium chain triglyceride
สายยาวขนาดกลางก็คือมีคาร์บอนแบบ8อะตอม10อะตอม12อะตอมนะครับแต่อย่างที่บอกตัว12อะตอมลอริกแอซิดเนี่ยมันออกฤทธิ์แล้วก็หน้าที่ของมันดันไปเหมือนกับลองเชนแฟตตี้แอซิดนะครับตัวเนี้ยถ้าในสายสั้นเนี่ยจริงๆมันมีแบบ6อะตอมด้วยนะครับถ้าใครนับ6เป็นมีเดียมเชนก็จะ6ก็จะอยู่ในเนี้ยก็จะมีคาปริลิกคาโปรอิกนะครับพวกเนี้ยก็จะเป็นกรดไขมันที่มีความยาวขนาดกลางนะครับคาโปรอิกคาปริกแล้วก็คาปริก3ตัวนะทีนี้ถ้าเป็นสายยาวไปเลยก็เป็นตัวอื่นไปแล้วแต่สายยาวเป็นตัวที่เราไม่อยากได้ยินไม่อยากชอบไม่ชอบมันนะครับอย่างไรก็ตามครับน้ำมันมะพร้าวยังไม่จบแค่นี้มันมีคนพยายามจะชูโรงตัวลอริกแอซิดมากๆเพราะมันเป็นส่วนประกอบหลักก็จะมีคนเอาบอกว่าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมันมีลอริกแอซิดเป็นส่วนประกอบนะเข้าไปในร่างกายเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นสารชื่อว่าโมโนลอรินนะครับแล้วทั้งลอริกแอซิดกับโมโนลอรินเนี่ยมันดีต่อร่างกายเพราะมันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้บูสต์ภูมิต้านทานนะครับทำทุกอย่างให้ร่างกายดีแต่ต้องบอกว่าไม่จริงครับมันเพิ่ม LDL อย่างที่ผมเล่าไปแล้วนะครับเพิ่ม HDL ได้ถึงแม้ว่า HDL จะเป็นไขมันตัวดีแต่ว่ามันก็ไม่สามารถหักล้างฤทธิ์ของไขมันตัวไม่ดีได้ปัจจุบันเรารู้แล้วนะครับว่ามันทำแบบนั้นไม่ได้นะฮะตรงนี้ต้องขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับว่า LDL เนี่ยเรารู้ว่าตัวของมันมีความเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหลอดเลือดเพราะมันไปฉาบตรงข้างผิวของหลอดเลือดเนี่ยมันไปฉาบด้านในของผิวหลอดเลือดแล้วมันเกิดการอักเสบแล้วทำให้เกิดการตีบตันของหลอดเลือดแต่ HDL เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่ามาร์กเกอร์นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าตัวมันเองไม่ไปยุ่งอะไรมันไม่สามารถไปทำให้ตัวไขมันที่พอกแล้วในหลอดเลือดมันหายไปไหนได้นะครับไม่สามารถทำแบบนั้นได้และมีงานวิจัยในอดีตหลายๆงานที่พยายามจะเพิ่มไขมัน HDL แทนที่เพิ่มไขมัน HDL มากๆแล้วมันจะสามารถลดโรคหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมันไม่ลดครับมันไม่ลดลงเลยเมื่อเทียบกับยาไขมันชนิดอื่นๆมันจะมียาตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าไนอาซินนะครับไนอาซินเนี่ยเป็นยาที่มีการออกฤทธิ์กลไกการออกฤทธิ์ที่ดีมากเลยเพราะว่ามันลด LDL คอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นไขมันที่เราไม่อยากให้มันมีแล้วมันก็เพิ่ม HDL ได้ซึ่งดูแล้วน่าจะเป็นยาลดไขมันที่เพอร์เฟคที่สุดในโลกถูกไหมปรากฏว่ามันไม่ช่วยลดผลเสียในด้านของหลอดเลือดเลยแม้แต่น้อยเมื่อเทียบกับยาลดไขมันกลุ่มสเตตินเนี่ยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแบบชัดเจนอะชัดเจนแบบเถียงไม่ได้เลยงานวิจัยมันเยอะซะจนแบบผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคนที่บอกว่ายาสเตตินไม่ดีเนี่ยเขาไปอ่านงานวิจัยอะไรมานะครับคืองานวิจัยทุกงานพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดว่ามันดีนะแต่คนที่เอาไปบอกว่ากินสเตตินแล้วเนี่ยเดี๋ยวสมองเสื่อมเดี๋ยวเป็นเบาหวานเดี๋ยวไตวายเดี๋ยวกล้ามเนื้อสลายเรื่องของสมองเนี่ยเขาตีตกไปนานแล้วครับมีงานวิจัยชัดเจนผมก็เคยเอามาพูดแล้วนะฮะมันไม่ทำให้สมองเสื่อมนะกล้ามเนื้อสลายมันมีโอกาสเป็นไปได้แต่น้อยมากมากนะครับผลประโยชน์ของมันเยอะกว่านะครับแล้วถ้าเรากินมาแล้วปวดกล้ามเนื้อก็เปลี่ยนชนิดได้นะฮะหรือบอกว่าทำให้เกิดเบาหวานโอเคมันเกิดจริงแต่มันเกิดในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วเช่นคนที่อ้วนมากๆถ้าคนที่ตัวผอมแล้วมีไขมันสูงตัวนี้ไม่เกิดนะครับมันเป็นซะแบบนี้นะครับก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เขาอ่านงานวิจัยนี้เขาไปเอามาจากไหนนะฮะผมยังไม่เจองานวิจัยนั้นถ้าเจอก็ส่งมาให้ผมด้วยนะว่ามันไม่ดียังไงนะครับแล้วผมจะดูว่างานวิจัยนั้นดีจริงหรือเปล่านะครับทำได้ถูกต้องไหมนะทีนี้กลับมาที่เรื่องของตัว HDL นะครับเรารู้แล้วว่าไนอาซินพยายามไปเพิ่มมันแต่มันก็ไม่ช่วยเรื่องของผลพวกนั้นเลยก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าในขณะที่ LDL เนี่ยเรารู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดพวกนี้แน่ๆแต่ HDL อาจจะไม่ค่อยเกี่ยวปัจจุบันเราจึงไม่สามารถเอาคำว่า HDL สูงมาหักลบล้างผลเสียจาก LDL ได้นะครับนี่คือตอนนี้มันเป็นแบบนี้อยู่นะฮะทีนี้คนก็สงสัยว่าโมโนลอรินกับลอริกแอซิดเนี่ยมันฆ่าเชื้อโรคได้จริงไหมฆ่าได้จริงครับในหลอดทดลองสามารถฆ่าแบคทีเรียกรัมบวก Staph aureus ได้นะครับ Staphylococcus aureus ฆ่าเชื้อรา Candida albicans ได้ฆ่าไวรัสที่มันมีเปลือกหุ้มหรือเรียกว่า enveloped virus ได้เช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่ influenza virus นะครับไวรัส HIV นะมีเปลือกหุ้มโควิดมีเปลือกหุ้มนะครับพวกนี้สามารถที่จะไปจัดการมันได้
แต่

การดื่มน้ำมันมะพร้าวไม่สามารถป้องกันโรคพวกนี้ได้ครับมันต้องเอาน้ำมันมะพร้าวไปเทใส่เชื้อโรคพวกนี้เท่านั้นมันถึงจะตายถ้าเรากินเข้าไปในร่างกายแล้วมันดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดมันไม่สามารถทำอะไรกับเชื้อโรคพวกนี้ได้ซึ่งบางคนก็อาจจะเอาบอกว่ามันจะมีบางคนเอาน้ำมันมะพร้าวเนี่ยมาบ้วนปากนะครับสามารถฆ่าเชื้อโรคดับกลิ่นปากพวกนี้ทำได้จริงๆนะแต่อย่าเผลอกินมันเข้าไปแล้วกันเพราะว่ามันเป็นแคลอรี่น้ำมันมะพร้าวนี่ไม่ว่าจะคุณทำวิธีไหนสกัดเย็นหรือสกัดปกติเนี่ย1ช้อนโต๊ะมีประมาณสัก117กิโลแคลอรี่นะครับดังนั้นถ้าคุณกินเยอะก็มีปัญหาถ้าคุณบ้วนปากแล้วไม่ได้บ้วนออกมาคือกลืนเข้าไปเลยคุณก็ได้แคลอรี่ฟรีๆไปนะครับทีนี้เรารู้จักเรื่องของน้ำมันมะพร้าวว่ามันมีปัญหายังไงงานวิจัยตัวนี้มันมีข้อจำกัดตรงไหนนะครับแล้วก็ช็อตมีเดียมลองเชนฟาตติแอซินเป็นยังไงคุณรู้ส่วนประกอบของน้ำมันมะพร้าวแล้วผมอยากจะเสริมอีกอย่างนึงว่าแล้วคนที่จะกินมีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์ MCT oil ตรงๆเลยได้ไหมเพราะว่ามันมีประเด็นว่ามันมีประโยชน์สูงนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่ากรุณาไปดูด้วยว่า MCT oil คุณมีลอริกแอซิดในนั้นไหมถ้ามีก็ต้องขอให้เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยและให้มันเป็น MCT oil จริงๆนะครับ MCT oil เนี่ยเขาพูดไม่ผิดถ้าเขาจะรวมลอริกแอซิดเข้าไปนะพูดไม่ผิดนะเพราะว่าในการแบ่งตามโครงสร้างเราเอามันรวมเข้าไปอยู่แล้วเพียงแต่พฤติกรรมของมันอ่ะมันไม่ใช่มีเดียมเชนไตรกลีเซอไรด์เท่านั้นนะครับดังนั้นคุณต้องไปดูแล้วว่ามันมีคาร์บอนอะตอม6อะตอม8อะตอม10อะตอมเช่นคาปริลิกแอซิดคาโปรอิกนะครับกับคาปริก3ตัวเนี้ยมันตัวที่โอเคนะฮะและ MCT oil ถ้าเกิดคุณกินเข้าไปมันเพิ่มการเผาผลาญได้บ้างนะไม่ได้เยอะแต่มันเพิ่มได้บ้างนะฮะช่วยเรื่องภูมิกันไหมไม่ช่วยลดการอักเสบได้ไหมอาจจะเล็กน้อยแทบไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงนะครับน้ำมันมะพร้าวเนี่ยไม่สามารถลดการอักเสบได้เลยนะ MCT oil เนี่ยมันอาจช่วยเผาผลาญพลังงานได้แค่นั้นแหละน้ำหนักบางคนจะลดลงมาแต่น้อยไม่ได้ลดแบบเยอะอะไรที่เห็นได้ชัดนะครับเพราะตัวมันเองก็เป็นแคลอรี่เหมือนกันถ้าคุณกินเยอะมันก็มีปัญหานะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเข้าใจมันอาจจะต้านอนุมูลอิสระได้บ้างนะครับถ้าสกัดมาดีๆนะอนุมูลอิสระที่มันต้านก็อาจจะช่วยร่างกายได้บ้างนะครับดังนั้น MCT oil นะมันอาจจะพอมีประโยชน์บ้างในกรณีที่คุณกินมันเล็กน้อยอาจจะช่วยเรื่องของน้ำหนักถ้าคุณไม่ได้กินมันเยอะจนเกินไปเพราะไม่ฉะนั้นถ้ากินเยอะจนเกินไปคุณอาจจะได้แคลอรี่นะครับทดแทนถ้าคุณจะกินก็สักช้อนโต๊ะเดียวก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปมากกว่านั้นนะฮะบางคนใส่เยอะก็ไม่ดีนะดังนั้นโดยสรุปเรื่องของน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเมื่อเทียบกับน้ำมันพืชแล้วมันแย่กว่านะครับมันแย่กว่าในการที่มันเพิ่ม LDL คอเลสเตอรอลเพิ่ม total คอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ไม่ได้ช่วยอะไรอย่างอื่นเรื่องของน้ำหนักเรื่องของเบาหวานเรื่องของการอักเสบเลยแม้แต่น้อยถ้าคุณจะกินได้ปริมาณไม่ต้องเยอะมากเท่าไหร่นะครับก็เอาไปผสมกับสลัดอะไรพวกนี้เพื่อรสชาติก็ได้นะครับอ้อมีอีกอย่างนึงซึ่งงานวิจัยตัวนี้มันทำก็คือเปรียบเทียบระหว่างน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันปาล์มซึ่งหลายคนในหัวแวบมาเลยว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยมันไม่ดีแต่รู้เลยไหมครับว่าน้ำมันมะพร้าวแย่กว่าน้ำมันปาล์มซะอีกในแง่ของตัวเมื่อกี้ที่ทดสอบทั้งหมดเลยนะฮะ LDL น้ำมันมะพร้าวเพิ่มมากกว่าน้ำมันปาล์มนะครับเพราะว่าน้ำมันปาล์มจริงๆเนี่ยมันมีไขมันไม่อิ่มตัวประมาณ 50% ในขณะที่ตัวน้ำมันมะพร้าวมี 90% นะครับงั้นตรงนี้ทั้งหมดถ้าใครจะกินน้ำมันมะพร้าวเพื่อสุขภาพนะครับเรากินคีโตก็ระมัดระวังด้วยอย่ากินเยอะมันไม่ช่วยอะไรทำให้คุณลดน้ำหนักได้ไม่ได้ช่วยทำให้คุณสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงมีพลังงานฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรค NCD เบาหวานลดการอักเสบมันไม่ได้ทำแบบนั้นได้เลยแล้วกินเข้าไปเยอะๆเผลอๆจะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองเพราะลอริกแอซิดตัวนี้มันดันทำหน้าที่เหมือนกันกับลองเชนแฟตตี้แอซิดซึ่งทั้งหมดนี้เป็นไขมันอิ่มตัวด้วยอันนี้ก็น่ากลัวไปกว่าเดิมเพราะงั้นก็ต้องระมัดระวังในส่วนนี้นะครับอ่ะวันนี้ก็สรุปให้ฟังประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มีคำถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับส่วนใครที่เป็นสายคีโตเจนิกไดเอทนะครับหรือสายกลุ่มคาร์นิวอร์ไดเอทกินพวกนี้พอประมาณอย่าไปกินเยอะแล้วถ้าไปฟังกูรูคนไหนแล้วจะมาเถียงผมเนี่ยนะครับคุณส่งข้อความไปเถียงคนทำงานวิจัยนี้ให้ได้ซะก่อนครับคุณเอาให้รอดซะก่อนหลายครั้งที่ผมเห็นคน

0: เถียงผมในเรื่องพวกนี้ประจำว่าผมไม่รู้จักเรื่องของน้ำมันดีไม่ใช่คนกินคีโตเป็นทาสของบริษัทน้ำมันใช่ไหมเป็นทาสบริษัทยาอะไรพวกนี้ใช่ไหมสนับสนุนการกินยาผมไม่ได้สนับสนุนอะไรพวกนั้นเลยแต่ผมสนับสนุนในข้อมูลที่มันถูกต้องและมีเหตุผลเชิงประจักษ์แบบนี้งานวิจัยต้องเป็นงานวิจัยที่ดีถูกต้องพิจารณาอ่านเองได้ซึ่งวันนี้ผมก็จะทิ้งงานวิจัยตัวนี้ให้คุณไปอ่านเองถ้าใครไม่เห็นด้วยกับงานวิจัยตัวนี้คุณก็ส่งข้อความไปหาคนที่เขาเขียนหรือ corresponding author เองนะครับวันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่าง
2: นี่อีสวยอีพระใสเย็นนี้ไปช้อปปิ้งกัน
3: ไม่วะกูต้องตัดผมลูกขา
4: ฟ้าใสก็ต้องเข้าเวร
2: เข้าไปตอนนี้เลย
3: ตอนนี้ก็ไม่ว่า
2: ไม่ว่าแม่งกูยังไม่เห็นลูกค้ามึงเข้ามาซะคน
3: แล้วกูเดินออกไปลูกค้ามึงเดินเข้ามาล่ะ
2: หนาไปเพื่อนกูหน่อย
4: ถามจริงพี่วิทย์ทำไมถึงอยากไปช้อปปิ้งจังเลย
2: กูไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แล้วเนี่ยอ่
3: ะแต่ที่ใส่อยู่นั่นล่ะ
2: โอ้กูใส่เสื้อตัวนี้มา5ปีแล้วมั้งเก่าแล้ว
4: เก่าตรงไหนดูสิเนี่ยสีก็ยังสดอยู่เลย
2: เด็กกลัวเห็นครบทุกชุดแล้วค่ะกลัวน้องเขาเบื่อ
3: มึงก็จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าทำไมล่ะมึงก็เปลี่ยนเด็กใหม่สิคะใส่ชุดเดิมจบ
2: แล้วกูจะเสียตัวไหมอ่ะ
3: มึงชอบอยู่แล้วแนวเนี้ย
4: สวยเกาเลยนักหนาเนี่ยเป็นไร
3: ก็หูคันหัว
2: เห็บขึ้นหัวปะ
3: คนเนาะไม่ใช่หมาเนาะคันอ่ะ
4: สระผมบ้างไหมเนี่ย
3: กูเพิ่งสระมาเลยเนี่ย
2: มึงแพ้แชมพูปะ
3: กูจะไปแพ้ได้ไงกูใช้ประจำค่ะคันอ่ะคันอยู่ที่เดียวเลยตรงเนี้ย
4: มาเถอะฟ้าถ่ายดูดิ
3: เออดูดิกูก็ว่ากระเพราไปไหนหมด
4: เออฟ้าถ่ายดูแลอ
3: ะไรอีกอ่ะ
4: ผมงอกพี่เนี่ยขึ้นอยู่เส้นเดียว
3: หรอ
2: เออมานี่มาเดี๋ยวกูถอดให้มา
3: เฮ้ยไม่ได้
2: ทำไม
3: ผมงอกอ่ะเขาห้ามถอดเขาบอกว่าเป็นผมบรรพบุรุษฝากไว
2: ้เขาฝากหรือตัดของมันดีกว่ามั้ง
4: นั่นก็ทนคันต่อไปค่ะ
3: กูคันกูเกาเอง
2: กูเห็บขึ้นหัวมั้งมึงเอาจริงนะมันโดดอยู่เส้นเดียวว่ายอมไหม
3: ม
2: ึ
3: งจะบ้าเหรอมึงเติมน้ำยาค่ะ
4: เส้นเดียวเนี่ยนะ
3: อ่ะเวลามึงแกะกล่องอ่ะมันก็ต้องใช้ให้หมด
2: ถอดมันจะได้จบ
3: ไม่ขั้นวะ
2: กูรู้ว่าทำไง
3: ไงอะไรอีกอะทำอะไรอะโอ้ยขอเร็วๆลีวิทฟินจัดเลยอะ
2: ดีขึ้นไหม
3: ดีแล้ว
2: จะผมมึงอุบาทครับผมออกนะ
3: เออทำไปทำไปกูว่ากินข้าว
5: ฝืดคอเนี่ยเลย
6: เอ้ยเอาไอ้ข้าวกะเพราไข่ดาวมากินจานดิ
7: กะเพราแล้วชั่วโมงนี้ข้าวคุ้งน้ำปลาไข่ต้มนี่หรูละ
6: ก่อนร้านเรามันขายข้าวกะเพราไม่เหรอทำไปกินจานดิ
5: โอ้ยลุงไม่ได้หรอกเปลืองเก็บไว้ลูกค้าบ้าง
6: จานเดียวได้เปลือง
7: พี่ได้ดูข่าวเนี่ยสงครามมันยังไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เนี่ยอะไรก็แพงไปหมด
5: หมูก็ขึ้นไข่ก็ขึ้นข้าวสารก็ขึ้นอีก
7: มีอย่างเดียวไม่ขึ้น
6: อะไรอ่ะ
7: ค่าแรงพวกเราอ่ะ
6: เออหาพวกเรากูไม่ลดไม่ปลดระวางมันก็บุญแล้วไม่เคยทำอะไรเลย
5: นี่ลุงตอนนี้นะขายกะเพราจานละ60เนี่ยแทบจะขาดทุนแล้วนะ
6: ขาดทุนขึ้นราคาดิ
7: โอ้โหนี่ขนาดเราขายถูกมันยังไม่มีใครซื้อเลยขึ้นราคาอีกพี่ใครจะเอาอ่ะ
6: แล้วแต่เก่งนักก็คิดเองเลยเงินเนี่ย
7: งอนไ
6: หมพวกรุ่นนี้ก็ไม่งอนหรอก
7: นะเนี่ยงอน
6: เออเอาพามาอาจารย์นึง
5: ร้อยหนึ่งอ่ะ
6: โหแพงเลยเหรอ
7: เห็นไหมพี่ยังบ่นเลยลูกค้าจะไม่พูดอย่างนี้อ่ะเออ
5: คนทำไมพี่ไม่กินนะพี่เนี
7: ่ยเอาให้มาเข้าเนื้อข้าวมึงกินแบบญี่ปุ่น
6: เฮ้ยว่าไปเจอหน้านานเลยสงกรานต์ไปไหนสงกรานต์อ่ะ
8: เขาไปเล่นคอนเสิร์ตเขาดิพี่มึงจะไปรู้ไหมล่ะถามอะไรไม่โดนลมเลย
6: สงกรานต์ไปไหนเขาก็ไม่ได้คอนเสิร์ตเขาสิสงกรานต
7: ์อ๋อสงกรานต์เดี๋ยวไว
5: ้อ๋อนักร้องเหรอ
7: พี่ไม่ไปถามไอ้ถั่วเทศกาลสงกรานต์ไปไหน
6: โอ้ต้องเช้าเทศกาลสงกรานต์ด้วย
7: ก็คนอย่างมันนี่แหละต้องถามเงี้ย
6: เมื่อกี้กูเกือบซวยเนี่ยมันบอกว่าถามแรงดูอารมณ์ด้วยกระเพราจานไป
5: ร้อยหนึ่งอ่ะ
6: โอ้ย
2: ได้แล้วครับ
9: เท่าไหร่คะ
2: 120บาทคร
9: ับ โหพี่120เลยเหรอปกติหนูกินแค่60เองอะ
7: โหน้องน้องไม่รู้อะช่วงนี้ของมันขึ้นหมดอะนี่พี่ยังไม่ได้คิดค่าช้อนพลาสติกค่าถุงค่ากล่องอีกนะ
9: โหพี่งั้นไม่เอาแล้วได้ไหมคะ
7: โหน้องพี่ทำมาแล้วสิ
9: ก็ได้ค่ะสแกนนะคะหมดแล้วค่ะ
5: ขอบคุณนะครับเดี๋ยวครั้งหน้ามาอุดหนุนใหม่นะ
9: 120ราคานี้หนูไม่มาแล้วดีกว่าพี่ครั้งเดียวพอ
5: โหอะไรไปเนี่ยขายแพงก็ไม่ได้เอาไงต่อดีอะลุง
7: ลดปริมาณอาหารไหมโอ้ยธรรมดานี่มันก็น้อยอยู่แล้วมึงไปลดอีกแล้วลูกค้าจะกินอะไรเนี่ยฮะ
5: เฮ้ยลุงเราลองลดต้นทุนไหมล่ะ
7: ไอ้สินมึงมีงานที่อื่นอีกไหม
5: ทำไมอ่ะ
7: คือเหตุการณ์วิกฤตว่ะมันต้องทำอะไรสักอย่าง
5: จะทำอะไรอ่ะ
7: มันต้องเอาคนออกจากร้านเพื่อรักษาร้านกะเพราไว
5: ้ทำไมต้องเป็นกูวะพี่จะป้าจะเอาวิธีอื่นที่วิธีแต่ถ้าเกิดครั้งนี้พี่ยอมพี่เป็นฮีโร่เลยนะกูเป็นคนธรรมดาดีกว่า
7: โอกาสมีให้มึงนะฮีโร่ไอ้ฟอร์ผู้ถูกแล้ว
5: โอ้ยเป็นฮีโร่ไม่มีแดกกูแมวหรอกดูเนี่ยแหละธรรมดาเนี่ยคนธรรมดาเลยมึงจะบ้าหรือเปล่าเดินเตะฝุ่นดูฮีโร
7: ่ถ้างั้นกูเอง
5: เฮ้ยลุงโชคดีพี
7: ่กูไม่ได้ออก
5: อ้าวทำไม
7: กูเองที่จะเป็นคนตัดสินใจ

0: ข่าแล้วยูจะโตเด็กอยู่ได้นะพี่วิทย์เห็น
1: กันเด็กมันอีนี่มึงหลับทั้งคันหัวนี่เลยเน
0: า
1: ะ
0: ใส่จะคันหนักจริงอะพี
1: ่กูเห็นแล้วต้องคันแทนว่ะ
0: ตายตายเกาแบบนี้ทั้งคืนผมร่วงตายแบบนี
1: ้กูรู้ว่าทำไง
0: ทำไง
1: นี่ไงตัวปัญหา
2: โอ๊ยอะไรอะ
1: เป็นไงหายคันไหมล่ะ
2: เอออยู่หายคันได้ไงปะ
1: อืม
2: ยิ้มแหละ
1: เปล่าจ้ะ
2: เฮ้ยติดมึงถอดหมวกงอกกูเหรอ
1: เออก็เห็นมึงคันอยู่ตั้งนานลำคาญ
2: สวยแล้วตอนนี้สวยละ
0: สวยเรื่องอะไร
2: ก็กูบอกว่าบรรพบุรุษเขาฝากไว้ถ้าถอดออกมันจะสวยทำอะไรก็ไม่ขึ้นนะเว้ย
1: ไร้สารละที่บอกว่าทำอะไรไม่ขึ้นเป็นเพราะมึงไม่ทำเองมากกว่าก
2: ูขอให้บรรพบุรุษกูลงโทษมึงเลยแหละ
1: โอ้ถ้าบรรพบุรุษกูยอมค่ะแต่ถ้าบรรพสตรีไปไหนก็ไป
0: โอ้ยพี่วิทย์มึงจะเล่นอีกนะ
2: งอกมาเลย
1: อ้าวห่วงนะแค่นี้ต้องทำเป็นเรื่องใหญ่แค่ผมงอกเนี่ยแค่มึงย้อมขาวก็หายแล้วงอกเหมือนเดิม
2: มันไม่เหมือนกันค่ะ
3: โอ้โหพี่แล้วมันก็ไม่ตรงพี่ไปติดเร็วๆทำไมเนี่ย
4: อ้าวมันอาร์ตไงทำไมอ่ะโอ้แกะไม่ออกแล้วอย่างนี้แหละเห็นเหมือนกัน
3: ข้าวกะเพราจานละ120มันแพงไปไหมเนี่ยพี
4: ่โอ้ย
5: กูเห็นติดอย่างนี้บันเนื้อขายเต็มที่เลยกล่องนึงว่า
4: โอ้โหพี่ของมันอร่อยสักอย่างนะราคาลูกค้าก็ไม่ติดหรอก
5: จ้าทุกขอยเป็นเปล่งๆอย่างนั้นเถอะจะได้รอด
6: โอ้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนบ่นกันเสียงดังเจ้าเจ้าขึ้นมาข้างบน
5: หูดีเกินมึงเลย
6: พ่อหน้าต่างอยู่ตรงนี้เองกะเพราหมูจานนึงดิไข่ดาวด้วยนะ
3: แป๊บหนึ่งพี่
6: หิวมากเลยวันนี้หิวพ่อทำไมวันนี้ปิดร้านดึกจัง
5: ขยายเวลา
6: ขยายเวลา
5: อืม
4: อ่ะ
5: หมอนงหมอนวดเขาเลิกดึกมาจะได้มีอะไรกินไง
4: เผาหมูเสร็จแล้ว
6: พี่จิน
4: อะไร
6: กระเพาะหมูไข่ดาว
4: ยังไง
6: อ้าวดิบนี่วันนี้อ้าวทำไมเป็นเงี้ย
4: เนี้ยของแพงโกงเออเอาเป็นเส้นเงี้ยแหละกลับไป
6: ประหยัดเกินไปป่ะเนี่ย
4: เอาพี่โป่งเอาไงหรือว่าจะกินแพงๆเอาล่ะ
6: เอาแล้วนี่โป่งจะกินไงมันดิบอย่างเงี้ย
5: ก็เหมือนก็กลับเอาไปทำที่บ้านไงมันก็เนี่ยวัตถุดิบมันครบแล้วเนี่ยพริกกระเพราหมูไข่ดาวไข่ดาวแล้วเนี่ยน้ำปูนปลาครบหมดแล้ว
6: นี่ก่อนจะได้กินเออไปทำก็จบแล้ว
4: อ่ะถ้าทำแล้วจบนะ
6: เออ
4: เอามา120
6: เฮ้ยไปโกงป่ะเนี่ย120บาทเนี่ย
5: โกงแล้วมึงเห็นป้ายป่ะเนี่ยเนี่ย
6: กะเพราจานละ120
5: โอ้ยโอ้ยดี
6: ไม่ใช่ถามดูเฉยๆพ่อค้าขายงี้หรอแล้วเซตเนี่ยเท่าไหร่เนี่ย
4: เซตเนี่ย60
6: งั้นก็ยืมกระทะหน่อยแล้วกัน
4: งั้น120
6: โอ้ย
4: ก็ถ้าทำก็พูดกันไม่เข้าใจหรอกนะของซื้อของขายน่ะ
6: นี่แบบนี้ก็รวยไม่ไหวแล้วโว้ย
5: โอ้ใครพูดเนี่ยคุณ
6: รวยไม่ไหวแล้วพ่อถ้าทำอย่างนี้เนาะ120บาทเซตนี้ยังไม่ได้ทำให้ด้วย
5: ก็จะทำเองมันก็ต้องมีค่าโกงค่าแก๊สอีก
4: นะเอาไงรีบตัดสินใจนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำมันจะขึ้น
6: ก็คือจะขาย120ว่างั้นเถอะ
5: ก็ราคานี้แล้วนี่ทำ100ทำอีกเนี่ยมันก็ขึ้น150หรอกน้ำมันขึ้นตามนะ
6: ไม่เอาน้ำมันแบบตัดแห้งๆไปเลย
5: ผมบอกว่ามีค่าโกงค่าแก๊สค่าโรงค่าแรงมาผัดอีกอ่ะ
6: คือยังไงก็จะขาย120
4: ไม่กินก็ไปกินที่อื่น
6: อ่ะ120กว่า120ไปทำมา
5: เออแค่นั้นแหละง่าย
6: แล้วไม่ใช่ใส่น้ำปลาทั้งหมดถ้วยอย่างเงี้ยตายแดกกูอีก
4: อันนี้เผื่อให้ไงแต่ถ้าทำที่ร้านก็
6: ถ้าไม่หมดน้ำปลาใส่ไม่หมดอะไรไม่หมดปองกลับไปแช่ตู้เย็นได้ไหม
5: อันนี้แล้วแต่เลย
6: เออถ้างั้นได
5: ้ใส่ถุงก็ถุงที่20
6: เอางั้นตัดทำให้หมดไปเลย
5: อ้าวเอาเค็มไม่ว่า
4: ไม่ว่ากันนะ
6: ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่าแต่หมูต้องใส่หมดนะไม่ใช่แบ่งครึ่งนะ
4: โถจะรู้เหรอต้องใส่อ่ะ
5: เออ
4: ต้องใส่มากก็มายืนข้างนี
6: ่เอาเงินไปทำอะไรกันไหมถามจริงพ่อมันเดือดร้อนขนาดนั้นเลยเหรอ
5: เอาเก็บไว้เยอะๆไว้ทำศพมึงอ่ะ
6: คำพูดมันน่าพูด
2: จังเลยถ้าพี่กุมารกินมั่งดีกว่าสาธุค่ะเฮงๆปังๆเลยนะคะพี่กุมารสั่งไปเนี่ยอร่อยจริงๆนะถั่ว
0: พี่ขอตัดผมหน่อยค่ะ
2: โอ้นั่งเลยค่ะทำงานละโน้ตอยากได้ทรงไหนคะ
0: ขอประมาณติ่งหูเลยอะค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อแบบติ่งหูเลยเนาะได้เลยเองหูแล้วนะ
0: โอ๊ย
7: อุ๊ยอะไรคะ
8: พี่ตัดหูหนูทำไมคะ
7: สวยแล้วกู อันนี้พี่ไม่ได้ตั้งใจนะคะหนูเดี๋ยวรอแป๊บนะคะ
8: เฮ้ย
7: ทำไงดีวะปฐมพยาบาลอุ๊ยตายแล้ว
1: โอ๊ยเฮ้ยอะไร
7: กูตัดหูลูกค้าไปแล้วอะ
8: พี่สวยในเดี๋ยวฟ้าใสขอดูหน่อยโทษนะคะโหเลือดออกเยอะเลยเอาทิชชู่ห้ามเลือดก่อนละ
7: เดี๋ยว
1: อะไรจะให้กูช่วยอะไร
7: ปฐมพยาบาลให้หน่อย
1: มันไม่ได้มีในหลักสูตรมีแต่ผายปอดเอาไหมล่ะ
8: เรียบร้อยแล้วนะคะคุณลูกค้าหนูขอเรียกค่าเสียหายด้วยค่ะ 20,000
1: นี่มันเยอะไปป่ะ 20,000 น่ะ
8: ถ้าพี่ไม่ให้หนูฟ้องนะคะ
7: ชีวิต
1: อะไร
9: กูไม่ชีวิต
7: มึงนั่นแหละไม่ใช่ เร็วก็รักเดี๋ยวก่อนเร็ว
1: ๆ 2,000 ดอก
7: ได
1: ้ QR มาที่ของมึงสแกนเลย
7: อันนู้น
1: แอปเจ็บปะก็ไม่รู้แค่หูขาดเองสำออยนี่อีสวดมึงใจลอยอะไรเนี่ยไปแง้มหูเขาน่ะ
7: เพราะมึงเลยค
1: ่
7: ะ
1: อ้าวเกี่ยวอะไรกับกูเป็นคนให้มึงยืมตังค่ะ
7: ก็มึงถอดผมงอกกูอ่ะกูบอกแล้วว่าเส้นนั้นมันเป็นของบรรพบุรุษฝากไว้ซวยเลยไหม
1: ว่ามึงงมงายเกินมันเป็นอุบัติเหตุไหม
7: กูว่าผีบรรพบุรุษชัวร์เลยเงี้ย
1: มึงก็ยืนยันคำเดิมมึงก็อยู่กับเขาไปบรรพบุรุษเจ้าค่ะไปให้เขาฝึกตัดผมด้วย
8: ไ
1: ปฟ้าใส
8: ฟ้าใสไปด้วย
7: ถึงว่าเราจะแกล้งย้อมผมงอกสักเส้นเลยไหมจุกเลยไหมจุกเลยไหมหลอกเอาไว้หลอกมันพับรูปไม่รู้หรอกอันไหนฝากอันไหนของจริงต้องไงดีวะ
5: อร่อยกลมกล่อมหอมกลิ่นคั่วเข้มเหมือนเดิม
10: พี่สนใจรับอีกสักแก้วไหมพี
4: ่โอ้ยเดี๋ยวก่อนน้องรอแก้วนี้หมดก่อน
5: เออ
4: ยังมีดักใหม
10: ่ครับ
4: วางก่อนเลย
1: โอ้โหอะไรเนี่ย
4: เฮ้ยไอ้ฟ้อมมึงจะปิดทำไมว่ามันร้อน
1: โอ้โหช่วยกันไม่ยากดิพี่อดทนเอาหน่อย
5: โอ้ยแก่แค่พัดลมสองตัวเนี่ยมันจะเปลืองเท่าไหร่วะ
1: เท่าไหร่อ่ะเนี่ย
5: ว่า 5,000
4: พี่ดูที่ส่งผิดบ้านมันอ่ะ
1: ไม่ผิดหรอกบ้านเราเนี่ยแหละ
5: อะไรวะแล้วกูจะเอาตังค์ไหนจ่าย
4: เดี๋ยวเขาเงินล้างกระเพราเราเนี่ยแหละ
5: ก็เหรอนี่นั่งพักใหญ่มึงเห็นไหมขายเสื้อชักจานไหมเนี่ย
10: ผมว่านะลุงเราต้องเริ่มเงินประหยัดแล้วนะเนื้อมันแพงอยู่ทุกเดือนนะเราแย่นะ
5: ร้านเราก็ไม่มีแอร์มันแพงตรงไหนวะ
4: หรือใครขโมยไฟเราใช้ป่ะวะพี
10: ่มันไม่มีหรอกพี่ค่าน้ำมันมันขึ้นอ่ะค่าไฟมันก็แพงขึ้นตามนั่นแหละ
4: เอางี้ยกหม้อแปลงออกไปเลยจะได้ไม่เปลืองไฟ
5: โอ้ยถึงบ้านก็ต้องคืนเห็นกันยังไงเนี่ยเดือนตกบ้านตกเรือนเลย
4: เย็นเลย
5: แล้วก็ไฟไหม้ขนาดหรอก
10: หรือว่าเราไปนอนบ้านอื่นกันไหมล่ะ
5: ใครจะให้นอนอ่ะ
4: เออก็โอเคเราไม่ถึงกูไปนอนบ้านสวย
10: เออผมก็นอนกับฟ้าใสกัน
5: โอ้แล้วกูก็คนเดียวรับผิดชอบคนเดียวค่าไฟ
4: ก็ช่วยประหยัดไงอะไรของพี่อยู่เนี่ยของวิธีไหนจะวิธีไหนพูดมาเลย
5: ไอ้เชี่ยพ่อเอามือถือมา
10: ทำไม
5: ปิดมือถือเลย
10: ปิดเพื่ออะไร
5: ประหยัดแบตจะได้ไม่ต้องชาร์จบ่อย
10: เอาติดเครื่องมันมีประโยชน์แหละโทรศัพท์อ่ะ
5: เขาเปิดเครื่องเดียวไง
4: เครื่องใคร
5: เครื่องกู
4: โอ้โหไลน์ก็ไม่มีไปตอบลูกค้าไงนี่เครื่องนี่ดังเอ็กซ์อะไรเต็มไปหมดเลยของพี่แหละ
5: ว่าเอาแค่ไลน์พอแล้วมึงจะพูดเรื่องไหน
4: ไอ้เด็กมันรู้กันประจานมันเลยเออตอบลูกค้าไงพี่จะบ้าเหรอ
10: ผมว่าประหยัดอย่างอื่นดีกว่าลุง
5: เฮ้ยกูคิดออกแล้วเอาปลั๊กไฟประสิทธิ์ไม้โป่งเลยแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มแม็กซ์แล้วก็เปิดพัดลมเอาให้ฉ่ำ
4: ฉลาดว่ะ
5: อ
4: ้
5: าวแจมเลยนะปัดชาร์จเต็มที่เลย
10: นั่นไม่ติดหรอพี่ติดป่ะ
5: เปิดเลยเอาเต็มที
10: ่
5: เบอร์สามแล้วเออเนี่ย
10: เออน
5: ี่
10: เนี่ย
5: เอาฉ่ำเลย
10: โอ้โห
5: นั่งชั่วโมงเดียวกูปอดบวมแน่น่ะ
4: พี่ฉลาดจริงว่ะ
5: อ้าวโธ่คนเรามุมนี้มันต้องมีมั่งเว้ย
10: ได้พี
4: ่แจมดิไปน้องเก็บตังค์แล้ว
10: 500บาทครับ
4: ฮะ
5: เฮ้ย
4: อะไรเนี่ย
10: กาแฟ2แก้ว500บาทเลยเหรอรวมค่าไฟของร้านด้วยครับพี
4: ่อ๋อเออก็จริงของมันอ่ะ
5: ก็
4: เป็นไงหัวหม
5: อมือรวนไฟเข้าเลยเดี๋ยวจะพังเหรอ

0: นี่พี่สวยไปไหนเนี่ย
1: เขาเก็บตัวอยู่หรือเปล่าพี
0: ่เก็บเพื่อ
1: ก็กลัวไง
0: กลัวอะไรมัน
1: ก็กลัวซวยไงก็พี่ไปดึงผมงอกเขาอะ
0: เผลอเจอ
2: ช่วยด้วยผี
1: หุยผีหุยกลัวผีได้ยินเสียงปะเสียงพี่สวยปะพี่
0: อย่าไปสนใจนี่ไม่ชอบเล่นใหญ่
1: แต่เสียงเขาดูตกใจมากเลยนะ
0: ตกใจทุกวันอีนั้นน่ะตื่นมาเจอหน้าตัวเองก็ตกใจแล้ว
1: เฮ้ยผี
2: นั่นไง
1: อะไรพี่
0: ผี
2: ผี
0: มึงตกใจผมตัวเองปะเนี่ย
2: ไม่ใช่กูเห็นผี
1: พี่แล้วพี่คิดไงย้อมขาวทั้งหัวแบบเนี้ย
2: กูบอกว่ากูไม่ได้ย้อม
0: อาบ้านไม่ย้อมผมจะขาวได้ไง
2: ก็มึงไง
0: เกี่ยวอะไรกู
2: ก็มึงดึงหัวงอกว่ะที่บ้านพระบุรุษฝากไว้อ่ะเขาบริจาคเต็มให้กูขนาดนี้เนี่ยชีวิตกูกลัวว่ะ
1: กลัวอะไรล่ะพี่สวย
2: กลัวผีจะมาเอาชีวิตกูสิ
0: มึงรู้ได้ไงมาจะเอาชีวิตมึงคะ
2: ก็เมื่อเช้าเนี้ยมีผู้หญิงใส่ชุดไทยอ่ะไทยโบราณเลยนุ้ยยืนอยู่ตรงนี้นี่มองจ้องหน้ากูนุ้ย
0: เขาอาจจะไปแล้วก็บ้างเขาจะอยู่ทำไม
2: เขาไปแล้วเขาจึงทิ้งผมงอกให้กูทั้งหัวเลยล่ะ
0: มึงคนเราเวลากลัวอะไรมากๆผมก็จะงอกแบบนี้แหละ
2: พาไปหาอาจารย์คงหน่อย
0: ไปได้แต่ต้องหวีก่อนไหม
2: เร็ว
0: ๆเข้าแล้วหรอ
2: เร็วๆไม่เล่นนะชีวิต
1: ไป

0: เออไหนอ๋อนั่งไป
1: โอ้ยอะไรของมึงเนี่ยไอ้สิ
0: อะไรอะพี่มันมืดมองไม่เห็น
1: มึงแกล้งกูเปล่า
0: แกล้งอะไรพี่โอ้ยทะเลาะกันทำไมเดี๋ยวผมเปิดไฟให้ปะ
1: แป๊บเดียวนะ
0: อะไรของพี่วะเฮ้ย
1: มันเปลืองไฟ
0: โอ้ยนี่ลงผมว่าทำแบบนี้นะเดี๋ยวฟิวมันขาดจะเปลืองกว่าเดิมอีก
1: อ่าเปิดทุกคืนเลยงั้นน่ะ
0: นะประชดประชันเก่งเออแป้งก็ติดเลย
2: โอ้ย
1: เอา
2: อาจารย์คะ
1: ไม่ต้องนอนกับกูวันน
2: ี้อาจารย์ช่วยด้วยค่ะ
0: โอ้มาดามเหมือนแนวฝรั่งเหรอเนี่ย
3: เออสวยดีนะพี
4: ่มันไม่ได้ย้อมผมค่ะ
1: แล้วมันขาวเงี้ยนี่ขาวทำหมดไปเนี่ยฮะ
2: ขาวของผมค่ะอาจารย์คือพี่สุดเขาโดนผีหลอกค่ะ
1: เจอที่ไหนอ่ะ
2: ก็เนี่ยอีวิทอะค่ะดึงผมงอกหนูที่บรรพบุรุษให้ไว้อะ
4: มันไม่เกี่ยวหรอกกูเห็นมึงผมงอกกูก็ช่วยดึงไหมนะ
2: เสื้อ
0: ผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเท่าหลอกเด็กเปล่าแบบกลัวหัวร้านอะไรอย่างเงี้ย
2: ไม่ค่ะกูเจอผีจริงๆอาจารย์ช่วยด้วยนะคะ
1: เดี๋ยวก็เรียกผีมาคุยด้วยกันเนี่ยโอมมานะมานีปิติชูใจโอมเพียง
2: เป็นไงคะมาไหมอาจารย
1: ์ไม่มา
2: อ่ะ
4: นั่นไงกูบอกแล้วมึงคิดไปเอง
2: เออหรือว่ากูจะกลัวไปเองจริงวะ
5: อืมเป็นไปได้นะพี่สวย
2: แล้วผมจะกลับมาดำไหมคะอาจารย์แบบเนี้ย
1: นะวันนี
2: ้
1: ไม่ไกลนะ
2: ข่าวเหมือนเดิม
1: ยังไม่จบเลย
2: ยังไงคะมีอะไรอีกคะ
1: เอาอีไอ้ฟ้าใส
2: อ
1: ่
2: ะ
1: หยิบมาเล่นน่ะ
2: โอ
1: ้
2: อ่ะ
1: เอาที่ไป
2: น้ำยาย้อมผมเอาไปบูชาเหรอคะอาจารย
0: ์โอ้ย
1: เอาไปย้อม
0: โอ้งี้มึงแวะมินิมาร์ทก็ได้เนี่ยต้องมาถึงนี่หรอก
1: นี่มันน้ำยาลงอาคมเนี่ยจะดำยันลากเลยแหละ
2: แต่อย่างนี้โคนมันก็ขาวอยู่ดีสิคะ
4: โกนทิ้งไหมให้มันจบๆไปซะ
2: ไม่เดี๋ยวไม่สวย
4: โอ้มึงก็ไม่สวยอยู่แล้วค่ะ
5: พี่สวยงั้นก็ปล่อยขาวไปเลยไหมล่ะ
2: ไม่กูไม่ชอบค่ะเน
0: า
2: ะ
0: เฮ้ยแต่กูชอบนะเหมือนฟิลแม่มังกรทาคิเลียนเลยได้
2: หยุดดิอาจารย์คะช่วยหน่อยได้ไหมคะเนี่ย
1: งั้นมันก็ต้องหาอะไรบำรุงรากผมแล้วล่ะ
2: เริ่มเลยค่ะ
1: โอ้ยพรุ่งนี้เหรอ
5: ทำไมอะคะต้องเตรียมของด้วยใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่หรอกเปลืองไฟ
0: ทำไมจะกลับหรือว่าจะนอน
2: กลับสิมีหัวไหมล่ะมีหัวหน้ากลัว
0: กลัวไหมคนกันเองนั้น
2: ห
0: ัวหน้ากลัวไว
1: ้นอนวันวันก็มีแต่เรื่องราวอ้าวใครเปิดวะเนี่ย
0: คุณหนูไปตบยุงทำไม
1: โ
4: ไปสยามกูไปแล้วพรุ่งนี้มาลืน
6: สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเรื่องผมนะไว้ใจโป่งนะครับ
2: กูเริ่มไม่ไว้ใจเลยอย่างเงี้ยอุ๊ยพี่สวยลองดูสินะผมพี่โป่งก็เริ่มขึ้นแล้วนะ
4: มึงดูดีๆที่สักหรือผมขึ้น
6: นี่โป่งนี่โกนทุกวันนะนี่ถ้าไม่โกน3วันนี้ยาวเป็น2เมตร3เมตรเลยนะละพื้นเลยนะครับเนี่ย
0: นี่คิดว่าตัวเองเป็นไอ้ลาพันสิวอ่ะ
3: ลาพันสิวป่ะพี่
1: เออลาพันสิวถูกแล้วเหมาะกับมันน่ะ
6: โทษนะครับ
0: หลับไม่ได
6: ้อันดับแรกนะครับต้องหมักผมด้วยไข่แดงครับ
1: เคยมีจริง
6: เออ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ดำ
6: อืมพี่สิมบุรี
4: เฮ้ยไข่แดงเค็มเนี่ยนะ
2: เอออย่างนี้ก็ใส่ยำอร่อยเลยดิน
6: ี่พี่สวยนี่คือโปรตีนล้วนๆนะครับบำรุงรากผมเพื่อให้ผมเนี่ยแข็งแรงไม่ต้องเข้าฟิตเนส
2: พี่โป่งคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะ
6: ต่อด้วยปลาดิบครับ
2: ปลาดิบของชอบกูเลยอ่ะ
6: ของชอบก็จัดไปครับ
1: ไอ้บ้าตื้อปลาทู
6: อ่ะก็มันยังไม่สุกเนี่ยพ
2: ่อกูก็นึกว่าพวกปลาแซลมอนอะไรอย่างงี
6: ้พี่สวยอันนั้นของนอกอย่าไปทานครับทานของไทยเราเนี่ยฮะปลาทูคือปลาสองตัวตัวเดียวก็ยังเป็นปลาทูอยู
1: ่ไอ้นี่ออกขั้นไปเนี่ย
2: พี่โป่งแล้วกินแบบนี้จะไม่ท้องเสียหรอคะ
6: ไม่เสียหรอกครับ
1: ไอ้โป่งของแบบไม่คาวมีไหม
6: งั้นต้องเป็นงาดำครับกิน

0: แล้วผมจะดกดำเนี่ยดูรูปเนี่ยเป็นตอเลย
1: อ่ะนี่ดีเลยนี่ดีเลยเอานี้เลยงาดำ
0: มาเป็นงูเหลือมมาแล้วครับ
2: อะไรเป็นน่ะ
3: ไอ้โป่งเม็ดไหนงาดำวะ
0: อ๋อพอดีมันหมดก็เลยเปลี่ยนเป็นงาขาว
2: ไอ้โป่งมึงเอาแบบจริงจังเลยวะเดี๋ยวเล่นเดือน
0: เอาจริงจังเลยนะ
2: ไอ้นี่อายุเยอะขึ้นไปใหญ่แล้วเนี่ยสมองเริ่มฝ่อไม่กวงแล้ว
0: ต้องนี่เลยครับ
2: อะไรตระกูลถั่ว
0: กินให้หมดเลยพี่สวย
1: จะบ้าเหรอกินหมดนี่ก็ตดแตกพอดี
4: ไม่ลองเหรอพี่สวย
2: ถั่ว
0: ถั่วครับ
2: กูก็ไอ้ก็กินจริง
3: เอาดิสวยกินดิ
1: โอ้ยไม่เอาพี่สวยแล้วพี่จะปล่อยให้ผมตัวเองขาวแบบนี้หรอไม่ค่ะ
4: พี่เอางี้เดี๋ยวลองปัดรวมกันไหมเผื่อกินง่ายขึ้น
0: ต้องอย่างนั้นฮะถ้าอยู่คนเดียวผมแนะนำเป็นถั่วปากอ้าครับเราจะไม่เหงา
4: ทำไมอ่ะ
0: เขาจะอ้าปากตลอดเหมือนตอบรับคำพูดของเราไม่เป็นไรครับ
1: ปัดเลย
4: ปัดเลยนะ
0: เราใส่ไปทั้งตัวได้เลยพ่อเพราะว่าก้างเกิ้งเดี๋ยวมันจะละเอียดหมด
4: ตัวแม่อะไร
0: เอ๋อให้แม่ฉัน
2: เออ
0: แม่ฉัน
2: เขาต้องหัวเราะทำไมวะ
0: ฉันนี่มาไวไปนี
2: ่เหมือนไม่มั่นใ
0: จเอาลงไปลูกเดี๋ยวเขาจะลงไปเอง
2: น้ำร้อนหน่อย
4: แล้วใครจะกินอันนี
0: ้เออต้องทานนะ
4: ถั่ว
0: ถ
4: ั
0: ่วถั่วด้วยต้องใส
3: ่วัดปิดก่อนไอ้โป่งเขาประทูก็คาวเนี่ยดูคุณถึงต้องไปล้างหน้าเลยนะ
2: ปิดก่อนถั่วใส่ดิ
0: เยอะเ
2: คโอ้โหกลิ่นเนี่ย
0: กลิ่นติดมือไงพ่อหยิบถั่วมาดิโอเคระวังนะครับคือเราไม่ต้องมาใช้นี่อันนี้เป็นเครื่องปั่นรุ่นใหม่แค่บิดแค่นี้ฮะแต่ถ้าเราจะใช้กดก็ได
2: ้มึงจะมาทำแบบผมหรือมึงจะมาขายเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: เรียบร้อยครับแก้งครับผม
3: ค่ะ
0: เรียบร้อยนะครับพี่สวยอันดับแรกอันเดิม
1: อุ้ย
0: ตีจมูกนะจ๊ะ
1: อู้ไม่เอา
0: เอ้าไม่ด้วยลองนิดนึงเอ้า
1: ตัวทำไมแล้วเนี่ย
4: มันก็อย่าไปดมดิมันก็ปิดจมูกเอาไว้สิ
1: บ้าเหรอใครอยู่ตรงนี้ก็ได้กลิ่นแล้วเนี่ย
2: หลอดอยู่ไหม
0: ได้ต่อก็ได้นะ
1: อ
0: ่
1: ะงั้นดูให้ดูก่อนไป
0: พี่สินทำให้พี่สวยดูสิ
3: เขาอุตส่าห์เป็นห่วงเนี่ยหวานเป็นลมขมเป็นยาเคยกินแล้วระดมพลอ่ะยาถ่ายอ่ะมันก็รสชาติปลาแรมปลาแรมอยู่แล้วแหละ
1: ก็กินดิอาบ
3: เอาเลยนี่อยากกลับไปผมดำเหมือนเดิมเหรอวะแค่นี้ทนเอาหน่อยสิเพื่อให้ตัวเองหายอ่ะโอ้โหหืออะไรวะ
4: ไปของดีๆไม่เอา
0: เอาเลย
2: นี่มันไม่ขึ้นอ่ะ
3: ไม่จะบอกผมสีทองดีอยู่แล้วผมอยากผมดำ
0: มีใครอยากลองไหมพี่พร้อมพ่อจะได้หัวจะไม่งอกไง
2: มึงเหรอสองสูตรอะ
0: จริงๆเราก็ทานปลาทูกันอยู่แล้วใช่ไหมปลาทูเราก็ทานไข่แดงเราก็ทานถั่วเราก็ทานมันก็เหมือนกันแหละเข้าไปรวมกัน
2: ถูกต้อง
0: แค่กินปลาทู
4: ไปครับไป
1: อุ้ยอย่างแล้วสวย
0: ไม่มีใครลองเลยครับ
1: ไม่เอาแล้ว
3: ถ้ามันไม่มีปลาทูมันจะน่าจะโอเค
0: ไม่แบ่งใครนะครับไม่อยากผมดกดำไม่อยากผมแข็งแรงไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บไว้กินอีกแช่ตู้ไว้กินได้เป็นปีนะเนี่ยเอามาเนี่ยไม่เอาจะได้เก็บมนุษย์เกิดมามันต้องลองให้ทุกสิ่งอย่างลองให้ครบเราจะได้รู้จะได้บอกลูกบอกหลานว่าเอ้ย
2: พอแล้วหยุดแพ้มือ
0: มันจะไม่บอกลูกบอกหลานถูก
2: เอากินเลยอังอึ๊กอังไม่ถึงไม่ถึง
4: นี่อีสวยมึงพากูมาห้างทำไมเนี่ย
1: เดี๋ยวมึงก็รู้น้องคะโอ้คุณยายแต่งตัวเปรี้ยวนะคะเนี่ย
4: แกยังไม่อยากแก่ค่ะ
1: ถึงว่ายังดูแข็งแรงอยู่เลยนะคะ
5: พอดีแกเป็น

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งในคอนเทนต์วันนี
1: ้คุณเข้านอนด้วยความตั้งใจว่าจะนอนให้ครบ8ชั่วโมงแต่พอถึงเวลาประมาณตีสองร่างกายกลับไม่ให้ความร่วมมือความรู้สึกปวดปัสสาวะค่อยๆเกาะตัวขึ้นจนคุณต้องลุกจากเตียงเดินไปห้องน้ำและทำให้การนอนหลับลึกของคุณสะดุดลงคุณอาจคิดว่าสาเหตุมาจากการดื่มน้ำก่อนนอนหรืออาจเป็นเพราะอายุที่มากขึ้นแต่ถ้าผมบอกว่าสาเหตุจริงๆไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำที่คุณดื่มแต่อยู่ที่ท่านอนของคุณล่ะครับมันน่าหงุดหงิดใช่ไหมครับคุณพยายามดูแลตัวเองให้ดีดื่มน้ำเพียงพอกินอาหารสุขภาพแต่การนอนหลับของคุณก็ยังไม่เต็มอิ่มเหมือนกับว่าคุณกำลังต่อสู้กับร่างกายของตัวเองความจริงแล้วกระเพาะปัสสาวะไม่ใช่ตัวการหลักมันเป็นเพียงผู้ส่งสัญญาณเท่านั้นตัวการจริงๆคือแรงโน้มถ่วงและการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนไปตามอายุเมื่อระบบเหล่านี้ทำงานไม่สมดุลไตของคุณต้องทำงานหนักขึ้นในเวลากลางคืนทำให้คุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำในวิดีโอนี้ผมในฐานะแพทย์ที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพในชีวิตจริงจะพาคุณมารู้จัก5ความผิดพลาดสำคัญที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงของการตื่นกลางดึกเราจะเริ่มนับจากข้อที่5ไปจนถึงข้อที่1ซึ่งข้อสุดท้ายเป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดและมักถูกมองข้ามมันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่คุณกินหรือดื่มเลยแต่ถ้าคุณทำได้ถูกต้องมันจะช่วยลดจำนวนครั้งที่คุณตื่นกลางดึกได้ถึงครึ่งหนึ่งและคุณอาจเริ่มเห็นผลได้ตั้งแต่คืนนี้อยู่กับผมจนจบครับเพราะข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญมากหากคุณต้องการกลับมานอนหลับลึกอย่างต่อเนื่องและให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างแท้จริงปัญหาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่คุณดื่มน้ำมากหรือน้อยก่อนนอนแต่เกิดจากการที่ร่างกายของคุณไม่สามารถควบคุมกระบวนการตามธรรมชาติได้เหมือนเดิมโดยเฉพาะการเคลื่อนตัวของของเหลวในร่างกายและการรักษาอุณหภูมิของร่างกายขณะนอนหลับเมื่อทั้งสองระบบนี้ทำงานได้ไม่ดีการนอนของคุณจะถูกรบกวนทำให้ตื่นขึ้นกลางดึกหลายครั้งโดยไม่รู้สาเหตุดังนั้นแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การควบคุมกระเพาะปัสสาวะเพียงอย่างเดียวคุณควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการนอนหลับของทั้งร่างกายเพื่อให้ไตระบบไหลเวียนเลือดและระบบประสาททำงานอย่างสมดุลตลอดทั้งคืนแพทย์มอริสันเรียกสิ่งนี้ว่าแนวทางแบบองค์รวมหมายถึงการดูแลร่างกายทั้งระบบไม่ใช่แค่แก้ที่อาการเดียวและตอนนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของเรา 5. ความผิดพลาดใหญ่ที่สุดที่ทำให้คุณต้องตื่นกลางดึกซึ่งทุกข้อสามารถแก้ไขได้ง่ายและอาจเปลี่ยนคุณภาพการนอนของคุณได้ตั้งแต่คืนนี้ข้อผิดพลาดอันดับที่5

ไตต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อกรองน้ำส่วนเกินออกกระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 1-3 ชั่วโมงหมายความว่าหากคุณดื่มน้ำตอน4ทุ่มและเข้านอนตอน5ทุ่มระบบกรองของไตจะเริ่มทำงานเต็มที่ตอนประมาณตีหนึ่งหรือตีสองซึ่งเป็นเวลาที่คุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำพอดีร่างกายของเรามีฮอร์โมนชนิดหนึ่งชื่อว่า ATH Anti-diuretic Hormone ทำหน้าที่ยับยั้งการสร้างปัสสาวะในตอนกลางคืนเพื่อให้เรานอนหลับลึกขึ้นแต่ถ้าคุณดื่มน้ำช้าเกินไปฮอร์โมนนี้จะถูกยับยั้งทำให้ร่างกายยังคงอยู่ในโหมดกลางวันและไตยังคงกรองน้ำอย่างต่อเนื่องงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางเดินปัสสาวะคลินิกพบว่าผู้ที่หยุดดื่มน้ำก่อนนอน3ชั่วโมงสามารถลดจำนวนครั้งในการตื่นกลางดึกได้เฉลี่ย 40% เมื่อเทียบกับผู้ที่หยุดเพียง1ชั่วโมงแนวทางง่ายๆที่ควรทำคือดื่มน้ำส่วนใหญ่ของวันในช่วงเช้าและบ่ายต้นๆนะครับมองว่าร่างกายของคุณเหมือนอ่างเก็บน้ำเติมน้ำตอนกลางวันเมื่อยังตื่นตัวและปล่อยให้มันค่อยๆลดระดับตอนกลางคืนหากต้องกินยาให้จิบน้ำเพียงเล็กน้อยเท่าที่จำเป็นข้อผิดพลาดอันดับที่ 4. ทานอาหารเย็นช้าเกินไปและกับดักอาหารที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะแม้ว่าคุณจะควบคุมการดื่มน้ำก่อนนอนอย่างดีแต่ถ้าคุณรับประทานอาหารเย็นช้าเกินไปหรือเลือกอาหารไม่ถูกต้องก็ยังทำให้คุณต้องตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ำกลางดึกได้ข้อผิดพลาดนี้มี2ส่วนคือเวลาในการกินและชนิดของอาหารที่กินประการแรกหากคุณรับประทานอาหารมื้อใหญ่ภายใน3ชั่วโมงก่อนนอนร่างกายจะต้องใช้พลังงานจำนวนมากไปกับการย่อยอาหารแทนที่จะเข้าสู่โหมดพักผ่อนและซ่อมแซมร่างกายกระบวนการย่อยนี้ทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นและเกิดสิ่งที่เรียกว่าน้ำเมตาบอลิกซึ่งเป็นน้ำที่ร่างกายสร้างขึ้นในระหว่างการสลายคาร์โบไฮเดรตไขมันและโปรตีนน้ำเหล่านี้จะเข้าสู่กระแสเลือดเพิ่มปริมาณของเหลวที่ไตต้องกรองออกจึงทำให้คุณปวดปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืนประการที่2 อาหารหลายชนิดมีฤทธิ์ทิขับปัสสาวะโดยธรรมชาติซึ่งหลายคนไม่รู้เช่นขึ้นฉ่ายแตงกวาหน่อไม้ฝรั่งพริกหวานและผักชีฝรั่งนอกจากนี้แอลกอฮอล์และคาเฟอีนก็เป็นตัวกระตุ้นที่ทำให้ฮอร์โมน ADH ลดลงส่งผลให้ร่างกายขับปัสสาวะมากขึ้นอาหารที่มีรสเผ็ดหรือรสจัดก็อาจทำให้กระเพาะปัสสาวะไวต่อการกระตุ้นมากขึ้นเช่นกันแนวทางแก้ไขมีดังนี้ควรรับประทานอาหารเย็นให้เสร็จก่อนนอนอย่างน้อย 3-4 ชั่วโมงเพื่อให้ร่างกายมีเวลาย่อยอย่างเต็มที่หลีกเลี่ยงอาหารที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะในมื้อเย็นหากคุณชอบกินสลัดควรกินในมื้อกลางวันแทนส่วนมื้อเย็นควรเลือกผักที่ปรุงสุกเช่นแครอทบรอกโคลีหรือมันเทศซึ่งย่อยง่ายและไม่กระตุ้นการทำงานของไตนี้ข้อผิดพลาดอันดับที่3เข้าห้องน้ำก่อนนอนไม่สุดนี่คือข้อผิดพลาดที่หลายคนมองข้ามแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามหลายคนมีนิสัยเข้าห้องน้ำก่อนนอนแต่ทำแบบรีบเร่งกำลังคิดถึงงานพรุ่งนี้บางคนก็เล่นโทรศัพท์ไปด้วยและเมื่อรู้สึกว่าพอแล้วก็รีบลุกออกจากห้องน้ำความจริงแล้วส่วนใหญ่จะปัสสาวะออกเพียง 80-90% ของทั้งหมดเท่านั้นส่วนที่เหลืออีก 10-20% แม้ดูเหมือนน้อยแต่เขาทำให้กระเพาะปัสสาวะเต็มเร็วขึ้นและเป็นสาเหตุที่คุณต้องตื่นกลางดึกเร็วกว่าเดิมหากกระเพาะปัสสาวะเต็มที่400มิลลิลิตรแต่ยังเหลืออยู่50มิลลิลิตรนั่นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มากพอสำหรับการกระตุ้นครั้งต่อไปเพื่อแก้ปัญหานี้แพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและผู้เชี่ยวชาญด้านกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแนะนำให้ใช้เทคนิคที่เรียกว่า double voiding หรือการปัสสาวะ2ครั้งติดต่อกันซึ่งเป็นวิธีง่ายปลอดภัยและได้ผลดีมากขั้นตอนการทำมีดังนี้ 1. นั่งลงบนโถส้วมแม้จะเป็นผู้ชายก็ตามเพราะท่านนั่งช่วยให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานผ่อนคลายเต็มที่ 2. ปัสสาวะตามปกติไม่ต้องเบ่งหรือเกร็งกล้ามเนื้อ 3. หลังจากปัสสาวะเสร็จแล้วอย่าเพิ่งลุกขึ้นทันทีให้นั่งต่ออีกประมาณ 30-60 วินาทีหายใจลึกๆสัก 2-3 ครั้ง 4. โน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยวางแขนบนเข่าแล้วลองปัสสาวะอีกครั้งคุณอาจจะแปลกใจเมื่อพบว่ายังมีน้ำปัสสาวะเหลืออีกเล็กน้อยการทำเช่นนี้ช่วยให้กระเพาะปัสสาวะว่างอย่างสมบูรณ์ลดแรงกดดันในตอนกลางคืนและทำให้คุณนอนหลับได้ต่อเนื่องมากขึ้นลองทำให้ขั้นตอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรก่อนนอนใช้เวลาเพียง2นาทีแต่ช่วยปรับ

มคุณภาพการนอนได้อย่างเห็นผลข้อผิดพลาดอันดับที่ 2. อุณหภูมิในห้องนอนไม่เหมาะสมร่างกายของมนุษย์ทำงานเหมือนเครื่องวัดอุณหภูมิและอุณหภูมิของห้องนอนมีผลโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับรวมถึงการทำงานของไตในเวลากลางคืนเมื่อห้องนอนร้อนหรือเย็นเกินไปร่างกายจะตอบสนองโดยอัตโนมัติทำให้หลับไม่สนิทและตื่นบ่อยขึ้นถ้าห้องร้อนเกินไปหรือคุณสวมชุดนอนที่ไม่ระบายอากาศเช่นผ้าโพลีเอสเตอร์ร่างกายจะเก็บความร้อนส่งผลให้ไม่สามารถเข้าสู่ช่วงหลับลึกได้ในช่วงหลับลึกนี้เองที่ร่างกายจะผลิตฮอร์โมน ADH ซึ่งช่วยลดการสร้างปัสสาวะในเวลากลางคืนเมื่อคุณไม่เข้าสู่ช่วงนี้ฮอร์โมนดังกล่าวจะลดลงทำให้คุณต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้ำกลางดึกในทางกลับกันหากห้องนอนเย็นเกินไปร่างกายจะเกิดภาวะที่เรียกว่าภาวะปัสสาวะเพิ่มจากความเย็น Cold Diuresis ซึ่งเป็นกลไกปกติของร่างกายในการรักษาความอบอุ่นหลอดเลือดที่แขนขาจะหดตัวเพื่อส่งเลือดกลับเข้าสู่ร่างกายส่วนกลางทำให้ความดันในระบบหมุนเวียนเลือดเพิ่มขึ้นไตจึงเข้าใจผิดว่าร่างกายมีของเหลวมากเกินไปและเริ่มขับปัสสาวะเพิ่มขึ้นเพื่อปรับสมดุลของความดันโลหิตงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการนอนหลับคือ 18-20 องศาเซลเซียสในระดับนี้ร่างกายจะสามารถเข้าสู่การหลับลึกได้ง่ายฮอร์โมนทำงานได้สมดุลและไม่กระตุ้นกระเพาะปัสสาวะแนวทางแก้ไขที่ควรทำคือรักษาอุณหภูมิในห้องนอนให้อยู่ระหว่าง 18-20 องศาเซลเซียสสวมชุดนอนที่ระบายอากาศได้ดีเช่นผ้าฝ้ายผ้าลินินหรือผ้าไผ่ถ้ารู้สึกหนาวให้ใช้ผ้าห่มที่เบาและสามารถถอดออกได้ง่ายแทนการสวมเสื้อผ้าที่หนาเกินไปเพียงแค่ปรับอุณหภูมิห้องนอนให้เหมาะสมคุณจะสังเกตได้ว่าการนอนหลับของคุณดีขึ้นตื่นน้อยลงและรู้สึกสดชื่นมากขึ้นในตอนเช้าข้อผิดพลาดอันดับที่1ท่านอ่อนและแรงโน้มถ่วงของร่างกายนี่คือข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดและเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องตื่นกลางดึกหลายครั้งในระหว่างวันเมื่อคุณยืนหรือนั่งเป็นเวลานานแรงโน้มถ่วงจะดึงของเหลวในร่างกายลงไปสู่บริเวณขาและข้อเท้าทำให้เกิดการสะสมน้ำในเนื้อเยื่อที่เรียกว่าภาวะบวมน้ำส่วนปลายซึ่งเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะในผู้สูงอายุหรือผู้ที่นั่งนานเมื่อคุณนอนลงแรงโน้มถ่วงจะหายไปของเหลวที่ค้างอยู่ในขาจะเริ่มไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดทำให้ปริมาณเลือดหมุนเวียนเพิ่มขึ้นและไตจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงนี้ว่าร่างกายมีของเหลวมากเกินไปจึงเริ่มกรองและขับน้ำออกมาเป็นปัสสาวะผลก็คือคุณต้องตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำแม้ว่าตอนกลางวันคุณจะไม่ได้ดื่มน้ำมากก็ตามแนวทางแก้ไขนั้นง่ายมากก่อนนอนประมาณ 1-2 ชั่วโมงให้นอนราบแล้วยกขาให้อยู่สูงกว่าระดับหัวใจโดยใช้หมอนผ้าห่มหรือพิงขากับผนังวิธีนี้จะช่วยให้ของเหลวส่วนเกินในขากลับเข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือดตั้งแต่ตอนเย็นเพื่อให้ไตสามารถกรองออกได้ก่อนที่คุณจะเข้านอนตอนเข้านอนควรนอนหงายโดยมีหมอนเล็กๆรองใต้หัวเข่าหรือนอนตะแคงซ้ายพร้อมหมอนหนุนระหว่างขาท่านี้ช่วยลดแรงกดทับที่กระเพาะปัสสาวะส่งเสริมการไหลเวียนของเลือดและยังช่วยลดอาการกรดไหลย้อนอีกด้วยงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารผู้สูงอายุแห่งอเมริกาปี2015พบว่าผู้สูงอายุที่ยกขาสูงก่อนนอนเป็นเวลา 2-3 ชั่วโมงสามารถลดจำนวนครั้งที่ต้องตื่นกลางดึกเพื่อเข้าห้องน้ำได้อย่างชัดเจนเพียงแค่ปรับท่านอ่อนและยกขาเล็กน้อยคุณก็สามารถหลับได้ลึกขึ้นไม่ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกและตื่นเช้ามาพร้อมความสดชื่นและพลังใหม่หมดสรุปกดเปลี่ยนทีละอย่างหลังจากที่เราได้เรียนรู้ทั้ง5ข้อผิดพลาดที่ทำให้คุณต้องตื่นกลางดึกหลายคนอาจรู้สึกสับสนว่าจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีหรือคิดว่าต้องเปลี่ยนทุกอย่างพร้อมกันแต่ความจริงแล้วคุณไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดในครั้งเดียวเคล็ดลับสำคัญคือกฎของการเปลี่ยนทีละอย่างให้คุณเลือกเพียงข้อเดียวที่ทำให้คุณรู้สึกว่านี่แหละคือปัญหาของฉันแล้วเริ่มแก้ที่จุดนั้นก่อนหากคุณชอบดื่มน้ำก่อนนอนให้เริ่มจากกดหยุดดื่มน้ำ3ชั่วโมงก่อนนอนหากคุณมีอาการขาบวมในตอนเย็นให้ลองยกขาก่อนนอนหรือถ้าคุณมักหนาวในตอนกลางคืนให้ปรับอุณหภูมิห้องให้อบอุ่นพอดีการเปลี่ยนเพียงอย่างเดียวแต่ทำอย่างต่อเนื่องจะสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืนกว่าการพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันการนอนหลับที่ดีไม่ใช่เรื่องของยาหรือเคล็ดลับวิเศษใดๆแต่เกิดจากการเข้าใจและดูแลร่างกายของตัวเองอย่างถูกวิธี

เมื่อร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ระบบต่างๆเช่นไตหัวใจและประสาทจะกลับมาทำงานสมดุลคุณจะนอนหลับลึกและตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นเริ่มคืนนี้เลยครับเลือกสิ่งเล็กๆที่เหมาะกับคุณที่สุดแล้วทำมันให้ต่อเนื่อง3คืนคุณจะรู้ว่าการนอนหลับที่สงบและยาวนานนั้นไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลย

คนหมายเป็นทางพอได้เที่ยวมั่งได้มาอยู่รวมนำเจ้าผู้เดียวอย่าได้เลี้ยวปั่นแบ่งทางใดอย่าได้เลี้ยวปั่นแบ่งทางใดอย่าเป็นคนไหลใจให้หักเกี่ยวเพียงขา

0: Dragon Blood สบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: คุณรู้ไหมคะว่าของกินเล่นเคี้ยวเพลินอย่างเมล็ดต่างๆที่เราคิดว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพหรือกินตอนดูทีวีบางชนิดทำให้ความดันพุ่งหรือแม้กระทั่งสำลักได้ในผู้สูงอายุหลายคนกินเมล็ดทานตะวันเค็มตอนดูทีวีทุกวันโดยไม่รู้ว่ากำลังกินระเบิดโซเดียมที่ทำให้ความดันสูงขึ้นเรื่อยๆหรือกินแตงโมไม่คายเม็ดคิดว่าไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเสี่ยงสำลักได้ง่ายมากโดยเฉพาะคนสูงวัยแต่ในขณะเดียวกันก็มีเมล็ดบางชนิดที่ดีต่อสุขภาพจริงๆเมล็ดงาให้แคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าเมล็ดฟักทองช่วยลดอาการปัสสาวะบ่อยในผู้ชายและเมล็ดเจียที่กำลังมาแรงมันมีโอเมก้า3สูงช่วยดูแลหัวใจได้ดีวันนี้นุ่นและลุงหมอมาโกโตะทานากะจะมาเปิดเผย4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงพร้อมวิธีกินที่ถูกต้องและเคล็ดลับที่หลายคนยังไม่รู้ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะลุงหมอคะวันนี้เรามาเริ่มกันเลยว่าเมล็ด4ชนิดแรกที่ผู้สูงอายุควรกินเป็นประจำมีอะไรบ้างและทำไมถึงดีขนาดนี้ค่ะ
2: ได้เลยครับคุณนุ่นผมจะเล่าให้ฟังทีละอย่างนะครับเริ่มจากเมล็ดแรกที่ผมอยากให้ทุกคนโดยเฉพาะผู้หญิงรู้จักนั่นคือเมล็ดงาผมจะถามคำถามหนึ่งนะครับหลายคนที่ฟังอยู่คงกังวลเรื่องกระดูกพรุนใช่ไหมครับก็เลยดื่มนมทุกวันหวังว่าจะได้แคลเซียมแต่ถ้าผมบอกว่ามีเมล็ดชนิดหนึ่งที่ให้แคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าเลยน่าทึ่งไหมครับเมล็ดที่ว่านั่นคือเมล็ดงานี่แหละครับแค่หนึ่งช้อนโต๊ะก็ได้แคลเซียมเยอะมากดีต่อกระดูกช่วยป้องกันกระดูกพรุนและที่สำคัญที่สุดคือหาง่ายมากขายตามตลาดทุกแห่งราคาก็ไม่แพงแค่20ถึง40บาทเท่านั้นวิธีกินง่ายมากครับคั่วแล้วโรยบนข้าวหรือจะทำน้ำงาก็ได้แค่วันละ1ถึง2ช้อนโต๊ะก็พอแล้ว
1: ว้าวแคลเซียมสูงกว่านม8เท่าเลยหรอคะนี่ข้อมูลที่น่าตื่นเต้นมากเลยนุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่โดยเฉพาะคนที่กลัวกระดูกพรุนต้องจดจำเมล็ดงาไว้เลยแล้วเมล็ดชนิดที่2ล่ะคะ
2: เมล็ดชนิดที่2นี่ผมอยากให้ผู้ชายที่ฟังอยู่จดจำไว้เลยนั่นคือเมล็ดฟักทองผมจะถามผู้ชายที่ฟังอยู่นะครับว่ามีใครบ้างที่ตื่นกลางดึกปัสสาวะบ่อยหรือรู้สึกว่าปัสสาวะไม่ค่อยสะดวกนี่เป็นปัญหาที่ผู้ชายวัย60ขึ้นไปเจอกันบ่อยมากเพราะต่อมลูกหมากเริ่มโตเมล็ดฟักทองมีสารสำคัญคือสิงค์กับแมกนีเซียมที่ช่วยดูแลต่อมลูกหมากลดอาการปัสสาวะบ่อยและที่น่าสนใจคือแมกนีเซียมยังช่วยให้นอนหลับดีขึ้นอีกด้วยวิธีกินง่ายมากครับคั่วแบบไม่เค็มไม่ใส่เกลือแล้วกินเป็นขนมขบเคี้ยววันละ1กำมือก็พอแต่อย่ากินมากเกินไปนะครับเพราะมันมีใยอาหารสูงกินเยอะไปอาจจะท้องเสีย
1: เมล็ดฟักทองนี่ผู้ชายต้องจำไว้เลยนะคะแล้วเมล็ดชนิดที่3ที่กำลังมาแรงคงหนีไม่พ้นเมล็ดเจียใช่ไหมคะลุงหมอนุ่นเคยเห็นโฆษณาเต็มไปหมดเลย
2: ถูกต้องเลยครับคุณนุ่นเมล็ดเจียนี่แหละครับตอนนี้หาง่ายขึ้นมากแล้วขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตหรือซื้อออนไลน์ก็ได้ราคาประมาณ150ถึง250บาทฟังดูแพงหน่อยแต่จริงๆคุ้มมากครับเพราะเมล็ดเจียมีโอเมก้า3สูงเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่ชอบกินปลาหรือคนที่มีเบาหวานเพราะมันช่วยคุมน้ำตาลในเลือดได้ดีแต่มีข้อสำคัญมากที่ผมต้องเตือนนะครับเมล็ดเจียห้ามกินแห้งๆนะครับต้องแช่น้ำก่อน10ถึง15นาที ทำไมล่ะเพราะเมล็ดเจียมันเหมือนฟองน้ำถ้าคุณกินแห้งๆมันจะไปดูดน้ำในลำไส้ของคุณทำให้ท้องผูกหรืออาจจะอุดตันได้แต่ถ้าแช่น้ำก่อนมันจะพองตัวแล้วปลอดภัยกินได้สบายครับวิธีกินง่ายมากแช่น้ำแล้วใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอและเมล็ดชนิดสุดท้ายผมเลือกมาเป็นพิเศษสำหรับคนที่ชอบของไทยๆไม่อยากปรับตัวมากนั่นคือเมล็ดบัวครับหาได้ตามตลาดหรือร้านขายของจีนราคาประมาณ 80-100 บาทเมล็ดบัวมีโปรตีนมีใยอาหารและที่สำคัญคือปลอดภัยคนไทยกินมานานแล้วต้องยอมรับนะครับว่าเมล็ดบัวไม่ได้เป็นซุปเปอร์ฟู้ดเหมือนเจียแต่มันดีตรงที่คนไทยคุ้นเคยทำขนมได้ต้มกินได้ไม่มีข้อห้ามอะไรมากเหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นง่ายๆวิธีกินก็ต้มให้นิ่มแล้วทำเป็นขนมหรือใส่น้ำหวานแต่อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะครับ
1: ถ้าให้นุ่นสรุป4เมล็ดนี้ให้คนฟังเข้าใจง่ายๆก็คือเมล็ดงาเป็นธนาคารแคลเซียมดีต่อกระดูกเมล็ดฟักทองเป็นฮีโร่ของผู้ชายช่วยเรื่องต่อมลูกหมากเมล็ดเจียเป็นซูเปอร์สตาร์มีโอเมก้า3แต่ต้องจำไว้ว่าต้องแช่น้ำก่อนเสมอและเมล็ดบัวเป็นตัวเลือกไทยๆที่ปลอดภัยเหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นง่ายๆแต่นุ่นสงสัยว่ามีเมล็ดอะไรบ้างที่เราควรหลีกเลี่ยงเพราะหลายคนอาจจะกินโดยไม่รู้ว่ามันอันตรายได้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะก่อนที่ลุงหมอจะเปิดเผย4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงนุ่นอยากให้ทุกคนกดไลค์ให้กำลังใจนุ่นและลุงหมอหน่อยนะคะและถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักได้รับความรู้ดีๆไปด้วยกันเดี๋ยวลุงหมอจะมาเปิดเผย4เมล็ดที่หลายคนกินทุกวันแต่อาจเป็นอันตรายโดยไม่รู้ตัวมาดูกันต่อเลยค่ะ
2: หลังจากที่เรารู้เมล็ดที่ควรกินกันไปแล้วต่อมาเรามาฟังเมล็ด4ชนิดที่หลายคนกินทุกวันแต่อาจเป็นอันตรายโดยไม่รู้ตัวผมจะเล่าให้ฟังทีละเมล็ดนะครับเมล็ดแรกที่ผมต้องเตือนเลยมันคือเมล็ดทานตะวันอบเกลือผมเรียกมันว่าระเบิดโซเดียมเพราะทำไมล่ะเพราะมันมีโซเดียมสูงมากครับลองนึกภาพดูนะครับคุณนั่งดูทีวีแล้วขบเคี้ยวเมล็ดทานตะวันเค็มๆไป 3-4 กำมือคุณกำลังกินโซเดียมเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาณที่ควรได้รับทั้งวันเลยปัญหาของโซเดียมสูงคืออะไรมันทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นเสี่ยงต่อโรคหัวใจหลอดเลือดสมองและไตวายซึ่งผู้สูงอายุเสี่ยงสูงอยู่แล้วถ้ากินเมล็ดทานตะวันเค็มบ่อยๆก็ยิ่งเสี่ยงมากขึ้นไปอีกถ้าคุณชอบกินจริงๆให้เลือกแบบไม่เค็มไม่เติมเกลือดีที่สุดครับ
1: เมล็ดทานตะวันนี่คือเมล็ดที่หลายคนกินมากที่สุดเลยค่ะกินดูทีวีดูหนังกินไปโดยไม่รู้ตัวว่ากินเท่าไหร่ต้องระวังเรื่องโซเดียมสูงกันด้วยนะคะแล้วเมล็ดชนิดที่2ล่ะคะลุงหมอ
2: เมล็ดชนิดที่2ก็เป็นอีก1เมล็ดที่คนไทยกินบ่อยมากนั่นคือถั่วลิสงเค็มถั่วลิสงนี่มีอันตราย3อย่างเลยครับอย่างแรกคือแพ้ง่ายมากหลายคนเริ่มแพ้ถั่วลิสงเมื่ออายุมากขึ้นอาการอาจจะเป็นผื่นคันบวมหรือรุนแรงถึงหายใจลำบากอย่างที่2คือเรื่องของเชื้อราถ้าเก็บถั่วลิสงผิดวิธีชื้นร้อนมันจะเกิดเชื้อราที่ผลิตสารชื่อว่าอัลฟาท็อกซินซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งตับวิธีดูก็ไม่ยากถ้าเห็นถั่วลิสงสีเหลืองคล้ำหรือมีจุดดำทิ้งเลยครับอย่ากินเลยมาถึงเมล็ดชนิดที่3นี่หลายคนอาจจะแปลกใจครับนั่นคือเมล็ดแตงโมหลายคนคิดว่ากินแตงโมไม่คายเมล็ดก็ไม่เป็นไรมันจะออกมาเองอยู่แล้วใช่มันจะออกมาเองผ่านการขับถ่ายเพราะร่างกายย่อยไม่ได้แต่ปัญหาคืออะไรปัญหาคือการสำลักครับผู้สูงอายุมีกล้ามเนื้อกลืนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเมล็ดแตงโมมันลื่นเล็กถ้าไม่ระวังมันอาจจะเข้าหลอดลมได้ทำให้สำลักได้ง่ายมากและถ้ากินเมล็ดเยอะมากๆโดยไม่คายเมล็ดเลยเมล็ดอาจจะสะสมในลำไส้ทำให้ท้องอืดท้องผูกได้วิธีแก้ก็ง่ายที่สุดเลยครับคายเมล็ดออกอย่ากลืนไม่ต้องทำอะไรมากแค่นี้ก็ปลอดภัยแล้ว
1: อ๋อเมล็ดแตงโมด้วยหรอคะที่เราก็กินมาตลอดเพราะขี้เกียจคายเลยกลืนไปเฉยๆนุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงทำแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าผู้สูงอายุต้องระวังเรื่องการสำลักต้องเปลี่ยนนิสัยกันแล้วนะคะแล้วเมล็ดชนิดสุดท้ายล่ะคะ
2: เมล็ดชนิดสุดท้ายคือมะม่วงหิมพานต์ดิบหรือที่ยังมีเปลือกติดครับ ในเปลือกมะม่วงหิมพานต์มีสารที่เรียกว่ายูโรชิออลซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้รุนแรงมากถ้าสัมผัสหรือกินจะทำให้เกิดผื่นคันบวมบางคนแพ้รุนแรงมากเลยนะครับปัญหาที่พบคือบางคนซื้อมะม่วงหิมพานต์ราคาถูกแล้วก็อาจจะเป็นแบบที่คั่วไม่สุกหรือยังมีเปลือกติดอยู่วิธีดูก็ง่ายครับถ้าเห็นมะม่วงหิมพานต์สีซีดหรือมีเปลือกสีน้ำตาลเข้มติดอยู่อย่าซื้อมะม่วงหิมพานต์ที่ปลอดภัยต้องคั่วสุกลอกเปลือกเรียบร้อยแล้วซึ่งส่วนใหญ่ที่ขายในห้างสรรพสินค้าจะปลอดภัยและข้อระวังอีกอย่างหนึ่งครับมะม่วงหิมพานต์มีแคลอรี่สูงมากไม่ควรกินเกิน1กำมือต่อวันไม่งั้นจะอ้วนได
1: ้ถ้าให้นุ่นสรุป4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงก็คือเมล็ดทานตะวันเค็มระเบิดโซเดียมทำให้ความดันสูงถั่วลิสงเค็มแพ้ง่ายบวกกับเสี่ยงเชื้อราที่ก่อมะเร็งตับเมล็ดแตงโมเสี่ยงสำลักโดยเฉพาะผู้สูงอายุและมะม่วงหิมพานต์ดิบที่อาจทำให้เกิดผื่นแพ้รุนแรงตอนนี้เราทราบแล้วว่า4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วคำถามต่อไปคือเราจะกินเมล็ดที่ดียังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่และปลอดภัยเดี๋ยวลุงหมอจะมาบอกวิธีกินที่ถูกต้องให้ฟังค่ะลุงหมอคะตอนนี้เราทราบแล้วว่า4เมล็ดที่ควรกินและ4เมล็ดที่ต้องหลีกเลี่ยงแล้วคำถามต่อไปคือเราจะกินเมล็ดที่ดียังไงให้ได้ประโยชน์เต็มที่และปลอดภัย
2: คำถามดีมากครับคุณนุ่นผมจะบอก4ขั้นตอนง่ายๆที่ทำได้ทันทีในชีวิตประจำวันไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนขั้นตอนแรกการเตรียมเมล็ดให้ถูกวิธีนี่สำคัญมากครับเพราะถ้าเตรียมผิดวิธีคุณอาจจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่หรือยากกว่านั้นอาจจะอันตรายได้เมล็ดงาต้องคั่วก่อนโรยทำไมล่ะเพราะเมล็ดงาดิบมันมีสารบางอย่างที่ขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมแต่พอคั่วแล้วสารนั้นจะหายไปทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นเมล็ดฟักทองต้องคั่วแบบไม่เค็มอย่าเลือกแบบเค็มเพราะจะกลายเป็นเหมือนเมล็ดทานตะวันเค็มที่เราพูดถึงในตอนที่แล้วเมล็ดเจียนี่สำคัญที่สุดต้องแช่น้ำ 10-15 นาทีก่อนกินเสมออย่ากินแห้งๆเด็ดขาดให้มันพองตัวในน้ำก่อนแล้วค่อยใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองเมล็ดบัวต้องต้มให้นิ่มก่อนกินสดไม่ได้ต้มแล้วทำเป็นขนมหรือโรยในของหวาน
1: ขั้นตอนการเตรียมนี่สำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะเมล็ดเจียที่ต้องแช่น้ำเสมอนุ่นเคยเห็นหลายคนซื้อเมล็ดเจียมาแล้วก็โรยลงไปในโยเกิร์ตเลยโดยไม่แช่น้ำนี่อันตรายมากเลยอาจทำให้ท้องอืดหรือแย่กว่านั้นอาจอุดตันได้ถ้าเตรียมผิดวิธีไม่ได้แค่ไม่ได้ประโยชน์แต่อาจเป็นอันตรายด้วยแล้วขั้นตอนที่สองล่ะคะ
2: ขั้นตอนที่สองปริมาณที่เหมาะสมหลายคนคิดว่ายิ่งกินเยอะยิ่งดีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นครับเมล็ดงาวันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอแล้วถ้ากินเยอะไปแคลอรี่สูงมากอาจจะทำให้อ้วนได้เมล็ดฟักทองวันละ1กำมือก็พออย่ากินเกินไปเพราะมันมีใยอาหารสูงมากถ้ากินเยอะอาจจะท้องเสียท้องอืดได้เมล็ดเจียแช่น้ำแล้ววันละ 1-2 ช้อนโต๊ะก็เพียงพออย่ากินว่ากินเยอะจะได้โอเมก้า3เยอะเพราะร่างกายก็รับได้แค่นั้นเมล็ดบัวกินตามชอบได้เพราะมันมีแคลอรี่ต่ำกว่าแต่ก็อย่าใส่น้ำตาลเยอะนะครับจำไว้นะครับว่าไม่ใช่ยิ่งเยอะยิ่งดีบางอย่างกินมากเกินไปกลับเป็นโทษ
1: นี่สำคัญมากเลยค่ะเพราะหลายคนเข้าใจผิดว่าเมล็ดเล็กๆเป็นซูเปอร์ฟู้ดกินเท่าไหร่ก็ได้แต่ความจริงคือเมล็ดทุก

0: ชนิดมีแคลอรี่สูงมากถ้ากินเกินไปแทนที่จะผอมกลับอ้วนได้และถ้ากินใยอาหารมากเกินไปร่างกายรับไม่ไหวท้องจะอืดท้องเสียหรืออาจจะท้องผูกได้ดังนั้นพอดีดีที่สุดจริงๆค่ะแล้วขั้นตอนที่3คะ
1: มาถึงขั้นตอนที่3ครับเวลาที่เหมาะสมการเลือกเวลากินก็สำคัญนะครับกินพร้อมอาหารจะดีกว่ากินตอนท้องว่างเพราะร่างกายจะดูดซึมได้ดีกว่าและไม่ระคายกระเพาะอาหารเมล็ดเจียดีที่สุดคือตอนเช้าใส่โยเกิร์ตหรือนมถั่วเหลืองทานเป็นอาหารเช้าจะทำให้อิ่มนานไม่หิวง่ายเมล็ดฟักทองไม่เค็มเหมาะเป็นขนมขบเคี้ยวช่วงบ่ายแทนที่ขนมหวานหรือขนมที่กรุบกรอบที่ไม่ดีต่อสุขภาพเมล็ดงากินได้ทุกมื้อโรยบนข้าวโรยบนสลัดง่ายที่สุดครับและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่4ข้อควรระวังสำหรับผู้สูงอายุนี่สำคัญมากครับข้อแรกต้องดื่มน้ำมากๆวันละ8ถึง10แก้วโดยเฉพาะถ้ากินเมล็ดเจียหรือเมล็ดฟักทองเพราะมันมีใยอาหารสูงถ้าดื่มน้ำไม่เพียงพออาจจะท้องผูกได้และหากอยากลองเริ่มกินให้เริ่มทีละน้อยอย่าเพิ่งกินเยอะในวันแรกให้ระบบย่อยอาหารปรับตัวก่อนอาจจะเริ่มจากครึ่งช้อนโต๊ะต่อวันแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นข้อควรระวังนะครับถ้าคุณกินยาประจำโดยเฉพาะยาเกี่ยวกับหัวใจหรือยาละลายลิ่มเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนเพราะบางเมล็ดอาจจะมีปฏิกิริยากับยาได้แล้วถ้ากินแล้วท้องผูกหรือท้องเสียให้ลดปริมาณลงหรือหยุดกินชั่วคราวแล้วค่อยเริ่มใหม่ในปริมาณที่น้อยลงครับและข้อสุดท้ายถ้าคุณมีอาการแพ้เช่นผื่นคันหายใจลำบากหยุดกินทันทีและไปพบแพทย์
0: ข้อมูลครบถ้วนมากค่ะลุงหมอตอนนี้เรารู้วิธีกินเมล็ดที่ถูกต้องแล้วแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันสูงหรือกระดูกพรุนแล้วถ้ามีโรคประจำตัวเราควรเลือกกินเมล็ดอะไรบ้างคะลุงหมอ
1: คำถามดีมากเลยครับคุณนุ่นเพราะจริงๆแล้วคนที่มีโรคประจำตัวต้องเลือกกินให้ถูกบางเมล็ดช่วยได้ดีแต่บางเมล็ดอาจจะทำให้อาการแย่ลงได้ผมจะพูดถึงโรคหลักๆที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะครับโรคแรกเบาหวานหลายคนที่มีภาวะเบาหวานกังวลว่ากินแล้วน้ำตาลจะขึ้นไหมความจริงคือมีเมล็ดบางชนิดที่ช่วยคุมน้ำตาลได้ดีมากครับเมล็ดเจียนี่เหมาะมากสำหรับคนเบาหวานนะครับเพราะมันมีใยอาหารสูงช่วยให้น้ำตาลในเลือดไม่พุ่งขึ้นรวดเร็วหลังกินอาหารมีการศึกษาพบว่าคนเบาหวานที่กินเมล็ดเจียสม่ำเสมอค่าน้ำตาลในเลือดควบคุมได้ดีขึ้นเมล็ดฟักทองก็ดีเช่นกันเพราะมีแมกนีเซียมที่ช่วยให้ร่างกายใช้อินซูลินได้ดีขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังคืออย่ากินเมล็ดที่เคลือบน้ำตาลหรือน้ำผึ้งและถ้าจะกินเมล็ดเจียใส่โยเกิร์ตให้เลือกโยเกิร์ตแบบไม่มีน้ำตาลนะครับโรคที่2ความดันโลหิตสูงนี่เป็นอีกหนึ่งโรคที่พบบ่อยมากในผู้สูงอายุและการเลือกกินเมล็ดมีความสำคัญมากครับเมล็ดฟักทองเหมาะมากสำหรับคนความดันสูงเพราะมีแมกนีเซียมที่ช่วยคลายหลอดเลือดทำให้ความดันลดลงหรือกินเมล็ดเจียก็ดีเช่นกันเพราะมีโอเมก้า3ที่ดีต่อหัวใจและหลอดเลือดแต่ที่สำคัญมากที่ผมต้องเตือนคือถ้าคุณมีความดันสูงห้ามกินเมล็ดทานตะวันเค็มหรือถั่วลิสงเค็มนะครับเพราะโซเดียมจะทำให้ความดันพุ่งขึ้นทันทีถ้าคุณชอบกินเมล็ดเหล่านี้จริงๆต้องเลือกแบบไม่เค็มเท่านั้นผมเคยเจอผู้ป่วยหลายคนที่ควบคุมความดันได้ดีแต่พอกินเมล็ดทานตะวันเค็มบ่อยๆความดันก็กลับมาสูงอีกนี่คือสิ่งที่ต้องระวังมากครับ
0: นี่สำคัญมากเลยค่ะคนที่มีความดันสูงต้องเลือกเมล็ดไม่เค็มเท่านั้นแล้วโรคที่3ล่ะคะ
1: โรคที่3กระดูกพรุนหรือกระดูกไม่แข็งแรงโดยเฉพาะผู้หญิงวัยทองนี่เป็นปัญหาใหญ่มากเมล็ดงานี่คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนที่กังวลเรื่องกระดูกอย่างที่เราพูดไปแล้วว่าเมล็ดงามีแคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าแต่มีเคล็ดลับที่จะทำให้คุณดูดซึมแคลเซียมจากเมล็ดงาได้ดีขึ้นนั่นคือกินคู่กับวิตามินซีเช่นกินเมล็ดงาพร้อมกับส้มมะนาวหรือผักที่มีวิตามินซีวิตามินซีจะช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นมากเมล็ดเจียก็มีแคลเซียมดีเช่นกันและมีใยอาหารที่ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดี
0: แต่ที่สำคัญที่สุดคือถ้าคุณมีโรคประจำตัวโดยเฉพาะถ้ากินยาอยู่

0: ควรปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอนะคะเพราะบางเมล็ดอาจจะมีปฏิกิริยากับยาได้
1: ถูกต้องมากเลยครับคุณนุ่นผมอยากเน้นย้ำอีกครั้งว่าการกินเมล็ดเป็นการเสริมสุขภาพไม่ใช่การรักษาโรคถ้าคุณมีโรคประจำตัวต้องกินยาตามแพทย์สั่งเป็นหลักแล้วค่อยเสริมด้วยการกินเมล็ดที่เหมาะสมและที่สำคัญคือถ้ารู้สึกว่ามีอาการผิดปกติหลังกินเมล็ดเช่นท้องอืดคลื่นไส้ผื่นให้หยุดกินทันทีและไปพบแพทย์การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดคือการรู้จักร่างกายตัวเองเลือกกินอย่างชาญฉลาดและปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยครับ
0: ขอบคุณลุงหมอมากค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากจริงๆตั้งแต่เมล็ด4ชนิดที่ควรกิน4ชนิดที่ต้องหลีกเลี่ยงวิธีกินที่ถูกต้องและที่สำคัญคือคนที่มีโรคประจำตัวควรเลือกกินยังไงนุ่นเชื่อว่าทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้พร้อมที่จะเริ่มดูแลสุขภาพด้วยการกินเมล็ดที่เหมาะกับตัวเองแล้ววันนี้นุ่นและคุณผู้ฟังเองก็ได้เรียนรู้เรื่องที่ว่าไม่ใช่เมล็ดทุกชนิดจะดีต่อสุขภาพเสมอไปบางชนิดที่เราคิดว่าไม่เป็นไรกลับอันตรายได้แต่ในขณะเดียวกันก็มีประโยชน์ที่ดีจริงๆที่ช่วยดูแลสุขภาพเราได้เราได้เรียนรู้วิธีกินที่ถูกต้องเตรียมยังไงกินเท่าไรและคนที่มีโรคประจำตัวควรเลือกกินยังไงทุกอย่างที่ลุงหมอบอกวันนี้ทำได้จริงไม่ยุ่งยากไม่แพง
1: ผมดีใจมากครับที่ได้มาแชร์เรื่องราวของเมล็ดสิ่งเล็กๆที่มีอยู่รอบตัวเราแต่มีคุณค่ามหาศาลผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าการดูแลสุขภาพไม่จำเป็นต้องใช้อะไรแพงๆหรือซับซ้อนแค่เรารู้วิธีเลือกกินอย่างชาญฉลาดรู้จักร่างกายตัวเองและกินอย่างสม่ำเสมอสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นได้อย่าลืมนะครับว่าเมล็ดงาดีต่อกระดูกเมล็ดฟักทองดีต่อผู้ชายเมล็ดเจียดีต่อหัวใจแต่ต้องแช่น้ำก่อนและที่สำคัญคือหลีกเลี่ยงเมล็ดทานตะวันเค็มกับถั่วลิสงเค็มโดยเฉพาะคนที่มีความดันสูงเริ่มดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับสุขภาพดีเริ่มต้นที่การเลือกกินอย่างถูกต้อง
0: สำหรับทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้วันนี้เองลองเริ่มกินเมล็ดงาเมล็ดฟักทองหรือเมล็ดเจียตามที่เหมาะกับตัวเองและอย่าลืมหลีกเลี่ยงเมล็ดที่อันตรายถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอเพื่อไม่พลาดความรู้ดูแลสุขภาพอีกมากมายดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

ให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่

0: ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยเนื้อหยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มป่อยธาตุเกลือและการบูนจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีครับขณะนี้นะครับก็มีข่าวหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็มีหลายคนสอบถามกันเข้ามานั่นก็คือข่าวที่บอกว่าการที่เราผมงอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราแก่นะครับแต่มันหมายความว่าในร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งอยู่และในตัวเนื้อข่าวเองก็มีการอ้างอิงงานวิจัยที่ได้ลงวารสารระดับโลกอย่าง Nature และวันนี้ครับผมก็ตามไปอ่านงานวิจัยตัวนี้มาเลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเจออะไรกันแน่ผมงอกผมขาวมันเกี่ยวอะไรกับมะเร็งหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าพาดหัวที่เห็นในประเทศไทยกับพาดหัวของงานวิจัยเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมะเร็งที่ตัวงานวิจัยที่พูดถึงคือมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเมลานอมานะครับไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้แต่พอคุณดูเรื่องของการพาดหัวในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าการที่เราผมงอกมันอาจจะแปลว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งถ้าเราอ่านแค่นี้ทุกคนจะคิดเลยว่าเฮ้ยมันมีมะเร็งที่ตับที่ปอดที่ไตที่ไหนอยู่ในร่างกายสักที่หนึ่งหรือเปล่าซึ่งต้องบอกเขาว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมะเร็งที่เขากำลังพูดถึงก็คือมะเร็งผิวหนังเมลานอมาไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้นะตรงนี้มันจะทำให้เราเข้าใจผิดบางคนก็เข้าใจผิดอีกประการนึงก็คือว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ว่าถ้าเรานอนพักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายดีรับประทานอาหารดีไม่เครียดผมเรามันจะไม่ค่อยงอกอย่างนั้นมันแปลว่าแบบนั้นก็ไม่ดีสิถ้าเกิดว่าผมเราเนี่ยมันดำมันก็แปลว่าเราอาจจะสู้มะเร็งไม่ได้และอย่างนี้มันมีมะเร็งเกิดขึ้นมาในร่างกายเราหรือเปล่าหรือเราควรจะปล่อยให้ผมมันงอกนี่มีคนเข้าใจผิดแบบนี้เหมือนกันเข้าใจผิดอันที่3ที่ผมเจอมาจากการอ่านคอมเมนต์หลายๆที่เนี่ยก็บอกว่าอ้าวแล้วไอ้คนที่ผมงอกตั้งแต่อายุน้อยอ่ะหรือคนที่ไม่สบายแล้วผมมันงอกเลยเนี่ยแปลว่าในร่างกายมีมะเร็งอยู่หรือเปล่าต้องบอกว่า3กลุ่มเนี้ยเข้าใจผิดพลาดหมดเลยนะครับและผมก็จะเอาชื่องานวิจัยมาให้คุณดูเลยว่าจริงๆคนที่เขียนงานวิจัยเนี่ยเขาตั้งชื่องานวิจัยว่าอะไรกันแน่นะครับเขาเขียนลงในวารสาร Nature นะครับของ Cell Biology ลงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับชื่อของมันคือAntagonistic stem cell fates under stress govern decisions between hair graying and melanoma เห็นไหมครับเขาพูดถึงเมลานอมาชัดเจนเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของมะเร็งอะไรก็ได้นะมันชัดเจนว่าเขากำลังศึกษาเรื่องของผมงอกคือ graying นะครับกับมะเร็งเม็ดสีที่มันเป็นมะเร็งตรงผิวหนังเรียกว่าเมลานอมาแค่นี้เลยไม่ได้พูดถึงมะเร็งอะไรอย่างอื่นเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่างานวิจัยตรงเนี้ยทำที่มหาวิทยาลัยโตเกียวโดยมีผู้วิจัยหลักๆอยู่2คนคนแรกเป็นคนเขียนชื่อแรกก็คือคุณยาสุอากิโมริแล้วก็ Professor เอมินิชิมุระนะครับซึ่งเขาทั้ง2คนเนี่ยร่วมกับทีมวิจัยมีความสนใจว่าเรารู้มานานแล้วแหละว่าเวลาที่เซลล์ของเรามันแก่ตัวไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลายไปเป็นมะเร็งได้แล้วมันก็พอๆกับการที่มันแก่ตัวได้เหมือนกันเขาก็ไม่เข้าใจว่า2อย่างเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแต่เขารู้ว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันสักอย่างดังนั้นเขาก็เลยศึกษาในหนูนะครับเขาเอาหนูมาแล้วก็ศึกษาเซลล์เม็ดสีนะครับปกติเวลาที่ขนของหนูเนี่ยมันกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มมันจะต้องอาศัยเม็ดเมลานินที่เซลล์หนึ่งมันผลิตขึ้นมาเซลล์นี้มีชื่อว่าเมลานอไซต์นะครับก็เป็นเซลล์ชนิดเดียวกันกับเซลล์ที่สามารถผลิตเม็ดสีให้กับผมของเราได้หรือผิวหนังของเราได้นะครับแต่ในกรณีของขนหรือเส้นผมเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่มันงอกออกมาแล้วก็ร่วงไปเนี่ยไอ้เซลล์เม็ดสีตัวเนี้ยมันก็จะตายไปด้วยดังนั้นจึงจะเป็นจะต้องมีเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสีแบ่งตัวออกมากลายไปเป็นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีอีกต่อหนึ่งนะครับเซลล์ต้นกำเนิดนี้มันจะอยู่ตรงบริเวณรากผมถ้าในหนูก็รากขนนะครับและเซลล์ตัวนี้มีชื่อว่าเมลานอไซต์สเต็มเซลล์นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งคือเมลานอบลาสต์นะเมลานอบลาสต์คือเซลล์ตัวอ่อนของมันคำว่าสเต็มเซลล์เนี่ยหมายความว่า เซลล์ตัวนี้สามารถแบ่งตัวได้เรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับจะแตกต่างจากเซลล์อื่นๆที่มันไม่ใช่สเต็มเซลล์เพราะเซลล์อื่นเนี่ยมันแบ่งตัวจนสุดแล้วมันจะไม่แบ่งอีกแล้วนะครับ

DNA breakage นะครับคือ DNA ที่มันเป็นสายคู่เนี่ยเกิดมีอะไรสักอย่างมาทำให้มันฉีกขาดออกจากกันแล้วมันเสียเนี่ยนะครับเซลล์ของหนูเนี่ยมันก็ฉลาดเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นสเต็มเซลล์เราแบ่งตัวไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ DNA ของเรามันเสียคืนเราแบ่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะได้เซลล์ที่ผิดปกติอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งก็เป็นได้นะครับดังนั้นเมื่อเซลล์ของหนูเกิดตัว DNA breakage ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปให้ยีนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในเซลล์นะครับนั่นก็คือยีน P53 กับ P21 นะครับ2ตัวนี้จะทำงานคู่กันแล้วก็บอกว่าเซลล์สเต็มเซลล์ของคุณเนี่ยมันเสียแล้วนะครับดังนั้นเราจะทำให้กลายไปเป็นเซลล์แก่และหมดอำนาจในการแบ่งตัวอีกต่อไปสุดท้ายตรงนั้นก็จะเกิดเป็นบริเวณที่ไม่มีเมลานอไซต์ไม่มีเมลานอไซต์ก็จะไม่ผลิตเม็ดเมลานินไม่ผลิตเม็ดเมลานินขนตรงนั้นก็จะงอกนะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดมันเริ่มจากการที่มี DNA เสียหายนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะกระบวนการทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับมันชื่อว่า senescence coupled differentiation นะครับคือเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เซลล์มันรู้ตัวว่ามันเกิดความเสียหายกับ DNA มันจะโปรแกรมทำให้ตัวเองแก่ทันทีแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเซลล์ตัวเนี้ยมี DNA ที่มันเสียไปแล้วแต่ได้รับสารหรือของบางอย่างที่ทำให้กระบวนการในการแก่ของมันเสียไปในวิจัยตัวนี้นะครับเขาใช้แสง UVB นะครับแล้วก็สารตัวหนึ่งชื่อว่า 712-dimethylbenzanthracine นะครับ2ตัวนี้เนี่ยมันจะไปทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 เนี่ยเสียไปดังนั้นพอไม่มีกระบวนการนี้เซลล์เราเนี่ยที่มันเป็นเซลล์เม็ดสีซึ่งมันมีความผิดปกติของ DNA นะครับมันก็จะไม่สูญเสียสภาพในการแบ่งตัวมันจะไม่กลายไปเป็นเซลล์แก่มันจะยังคงแบ่งตัวไปได้เรื่อยๆนะครับและพอมันเป็นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาคือมะเร็งเม็ดสีที่เรียกว่าเมลาโนมานะครับดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้เขาจึงเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอมีแค่นี้เลยแล้วเจ้าตัวที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้เขาก็บอกเลยนะครับว่างานวิจัยของเขาไม่ได้พิสูจน์ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงของไอเซลล์ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เป็นมะเร็งเมลาโนมาเสมอไปเพราะมันอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับแล้วมันอาจจะไม่มีปัญหากับเรื่องของมะเร็งชนิดอื่นเป็นแบบนี้ก็ได้มันพูดถึงแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของมะเร็งเม็ดสีเท่านั้นเลยนะครับแล้วไม่ใช่มะเร็งผิวหนังอย่างอื่นด้วยนะมะเร็งเมลาโนมาอย่างเดียวแต่ตรงนี้นะครับมันเป็นการค้นพบที่น่าสนใจมากเพียงแต่ว่ามันก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ได้แค่กรณีเดียวก็คือว่าถ้าเกิดว่ามี DNA เสียไปแล้วมีสิ่งบางอย่างมาทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 มันเสียมันก็จะกลายไปเป็นเซลล์แก่ไม่ได้มันอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งเม็ดสีเมลาโนมาก็ได้แค่นี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอเท่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาคิดต่อไปว่าเอ๊ะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันมีข้อสรุปอะไรบางอย่างที่คนคิดไปเองแล้วมันอาจจะไม่ถูกหรือเปล่ามีเยอะเลยครับเราลองคิดอย่างนี้ปกติเนี่ยที่เราดูเรื่องของขนงอกหรือผมงอกนะมันเกิดจากเซลล์ตัวเนี้ยเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์ซึ่งมันจะอยู่บริเวณรากขนหรือรากผมนะครับแต่ผิวหนังของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มันมีสีนะครับบางคนตัวดำก็จะสีมันมีเยอะหน่อยถูกไหมครับก็คือเกิดจากเม็ดเมลานินแต่เม็ดเมลานินที่ผิวหนังของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์ที่อยู่ตรงรากขนรากผมแต่มันมาจากชั้นล่างของตัวผิวหนังดังนั้นมันจึงไม่เกี่ยวข้องกันและถ้าเราบอกว่ากระบวนการกลไกแบบนี้ที่เขาเจอมันเป็นจริงก็คือเมื่อโดนแสง UVB หรือสารก่อมะเร็งมันทำให้ตัวเซลล์ตัวเนี้ยแบ่งตัวจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งได้ถ้าแบบนั้นนะทุกที่ที่มีขนหรือมีผมมันควรจะต้องกลายไปเป็นมะเร็งตัวนี้ถูกไหมครับแต่เปล่าครับคือเขาทดสอบเนี่ยต้องบอกว่าในมนุษย์จริงๆเราเจอเมลาโนมาได้หลายที่มากครับตรงหน้าอกตรงหลังตรงแขนตรงหัวได้หมดเลยทุกที่นะครับแล้วมันก็มีโอกาสเท่าๆกันด้วยที่สำคัญนะพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ย
เราก็

จะต้องเข้าใจอยู่ว่ามันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่เขาบอกเราก็ได้แล้วที่สำคัญคือบางบริเวณเนี่ยตัวเมลาโนมาไม่ได้เกิดจากตัวเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์แต่มันเกิดจากตัวผิวหนังไม่ใช่ตรงขนถ้ามันเกิดจากตรงขนแน่นอนครับผมเราเนี่ยน่าจะเป็นบริเวณแรกเลยที่เกิดถูกไหมครับเพราะมันเยอะสุดเลยถ้าตรงที่ตัวเนี่ยโอเคคุณมีขนได้บ้างแต่ขนมันก็จะไม่มีความหนาแน่นเท่ากับบริเวณหัวถูกไหมแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยเมลาโนมาเราเจอน้อยไม่ได้เจอเยอะเลยแล้วก็เจอในหลายบริเวณที่เท่าๆกันแล้วบริเวณอื่นที่เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เกิดมาจากตัวเส้นขนหรือเส้นผมแต่เกิดมาจากตัวผิวหนังที่มันอยู่ด้านล่างแค่นั้นเลยนะครับทีนี้เราจะได้ถูกคิดอะไรบ้างที่มันไม่ตรงไปตรงมานะฮะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของเมลาโนมาตรงนี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะสอบถามว่าแล้วทำไมผมเรามันถึงขาวมันเพราะอะไรแน่นะฮะกลไกหนึ่งที่ทำให้ผมมันขาวเนี่ยก็คืออย่างที่ทีมงานวิจัยนี้เขาค้นพบก็คือสมมุติว่า DNA มันเสียด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วระบบป้องกันตัวของร่างกายยังใช้ได้มันก็จะทำให้สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยแก่แล้วก็ไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไปตรงนี้ก็จะเกิดผมขาวขึ้นแต่นี่คือแค่1กระบวนการเท่านั้นกระบวนการอื่นๆยังมีอีกเช่นบางคนเนี่ยเป็นทางพันธุกรรมที่ผมขาวเร็วนะครับบางคนมีเทโลเมียร์ที่สั้นผมก็ขาวเร็วแล้วไม่ได้ผ่านกระบวนการพวกนี้สักอย่างด้วยนะครับการที่คุณผมขาวไม่ได้เท่ากับคุณเป็นมะเร็งอยู่ครับไม่ได้เท่ากับมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายหรือมะเร็งเม็ดสีมันกำลังสร้างไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยด้วยซ้ำไปนะฮะตรงนี้ขอให้เข้าใจดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเอาไปตีความกันผิดพลาดไปหมดนะครับทีนี้ถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยนะฮะก็เรื่องของผมขาวนอกเหนือจากเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของที่เขาเจอในงานวิจัยตัวนี้แล้วมันยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นความเครียดหลายคนอาจจะบอกว่าเครียดมากหรือเจ็บป่วยบางอย่างแล้วทำไมมันผมขาวเลยนะครับมันมีงานวิจัยอันนึงเพิ่งตีพิมพ์ออกมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนี้เองนะครับเขาเจอว่าการที่เรามีความเครียดเยอะๆมันจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติแบบซิมพาเทติกแล้วทำให้เกิดการสร้างสื่อประสาทสารสื่อประสาทตัวนึงชื่อว่านอร์อะดรีนาลีนนะครับนอร์อะดรีนาลีนนี้ถ้ามันไปอยู่ตรงบริเวณที่มันมีเซลล์ต้นกำเนิดของตัวเมลาโนไซต์ก็คือไอเนี้ยเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์มันจะทำให้ไอเซลล์ตัวเนี้ยต้องออกมาเยอะๆเพื่อไปที่รากผมแล้วทำการสร้างเป็นเซลล์เม็ดสีสุดท้ายเนี่ยการที่มันโดนผลักออกไปเยอะๆเซลล์พวกเนี้ยมันจะหายไปหมดเลยนะครับคือมันเหมือนโดนไล่ออกจากบ้านนะครับจนในบ้านไม่เหลือใครเลยที่จะแบ่งตัวแบ่งไม่ทันเพราะโดยปกติมันออกไปที่อาจจะในบ้านเนี่ยมีอยู่10ตัวใช่ไหมครับเราออกไปตัวนึงเราก็แบ่งตัวมันทดแทนก็มี10ตัวเหมือนเดิมแต่ในกรณีที่มีนอร์อะดรีนาลีนอยู่ตรงนั้นเนี่ย10ตัวเนี่ยอาจจะโดนไล่ออกจากบ้านรวดเดียวหมดแล้วมันก็แบ่งตัวแล้วสุดท้ายมันก็ตายไปเพราะเวลามันแบ่งตัวปุ๊บมันจะต้องกลายไปเป็นเมลาโนไซต์แล้วเมลาโนไซต์เนี่ยไม่สามารถย้อนคืนกลับมาเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่ยังคงแบ่งตัวได้มันแบ่งแล้วแบ่งเลยแล้วก็จบชีวิตแล้วก็จบไปเลยผมก็เลยขาวเพราะแบบนี้นี่คือกรณีของความเครียดที่เกิดทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะครับอีกกรณีนึงก็คือกรณีของโรคทางพันธุกรรมที่มันอาจจะทำให้เกิดโรคออโตอิมูนต่างๆนะครับเช่นโรคด่างขาวนะครับมีการสร้างสารกลุ่มหนึ่งชื่อว่าอินโทรเฟรอนแกมมาตัวพวกนี้ก็จะทำให้มีปัญหากับเส้นผมเหมือนกันบางคนมีปัญหาที่ไมโตคอนเดรียหรือมีสารอนุมูลอิสระที่มันสูงจนเกินไปไมโตคอนเดรียทำงานไม่เพียงพอไม่ได้เซลล์มันก็จะตายผมก็จะขาวนะครับมีหลากหลายวิธีที่ทำให้เกิดผมขาวได้ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลายคนพยายามจะหาวิธีอะไรก็ได้ที่ทำให้ผมมันกลับมาดำเหมือนเดิมมีอาหารเสริมมียาอะไรสักอย่างไหมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยของที่ทำให้ผมกลับมาดำอ่ะมันยังไม่มีนะครับไอ้ที่มีเนี่ยแล้วทำได้แน่ๆมันก็มักจะทำให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกันนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นยาที่เราใช้ในการทำภูมิคุ้มกันบำบัดรักษาโรคมะเร็งมันอาจจะทำให้ตัวผมหรือขนมันดำขึ้นได้แต่มันก็ไม่ได้ทุกคนที่เป็นเช่นนั้นนะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีคนที่ว่าอยากจะเอาของพวกนี้มาใช้เพราะว่ามันก็มีความอันตรายมากพอสมควรนะฮะแล้วบางคนจะไปขอทดลองยาตัวนู้นตัวนี้ปัจจุบันยังไม่มีตัวไหนที่พิสูจน์แบบ 100% ว่ามันสามารถทำให้ผมกลับมาดำได้แล้วตัวมันเองก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับภูมิคุ้มกันบำบัดมีบางตัวทำได้นะครับยาบางกลุ่มอาจจะทำได้แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับนั้นปัจจุบันนี้การที่เราผมขาวเนี่ยนะครับมันไม่ได้แสดง

0: ถึงอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าผมขาวเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเช่นอายุ40ขาวทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณอาจจะต้องไปตรวจดูซิว่าคุณมีปัญหาเรื่องของเทโลเมียร์ที่มันสั้นหรือเปล่านะครับเทโลเมียร์อธิบายให้ฟังนิดนึงก็คือถ้าคุณเคยใส่รองเท้าผ้าใบแล้วผูกเชือกเนี่ยตรงปลายของเชือกมันจะเหมือนมีพลาสติกหุ้มอยู่อันนึงใช่ไหมครับไอ้พลาสติกนั่นเนี่ยมันมีไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเชือกรองเท้ามันรุ่ยออกมาแล้วมันก็เสียถูกไหมครับเทโลเมียร์ก็เปรียบเสมือนไอ้พลาสติกอันนั้นแหละครับ DNA ของเรามันยาวๆเป็นสายตรงปลายเนี่ยจะต้องมีตัวหุ้มก็คือตัวเทโลเมียร์ถ้ามันสั้นจนกระทั่งมันเสียมันก็คล้ายๆกับการที่ไอ้ตัวพลาสติกหุ้มปลอกตรงบริเวณเชือกรองเท้ามันเสียสุดท้ายตัวเชือกรองเท้าก็จะรุ่ยนะครับในที่นี้ถ้า DNA มันปราศจากตัวเทโลเมียร์แล้วมันก็จะรุ่ยพอมันรุ่ยเสร็จปุ๊บเซลล์นั้นก็จะเสียแล้วก็จะแก่ตายนะครับดังนั้นคนที่มีโรคบางโรคที่ทำให้ตัวเทโลเมียร์มันสั้นกว่าปกติก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้หลายคนก็จะไปหาเรื่องของอาหารเสริมเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีตัวไหนได้ผลครับแล้วบางคนเอางานวิจัยมาให้ผมดูด้วยผมก็เคยเข้าไปอ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วทดสอบได้ไม่ค่อยดีมีการทดลองกับตัวอย่างเพียงไม่กี่ตัวนะครับไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้นเองแล้วก็เอามาบอกว่ามันสามารถได้ผลคือคุณต้องอ่านงานวิจัยให้เป็นอย่ายกมาเฉยๆแล้วตีโพยตีพายไปว่าเฮ้ยนี่ไงมีงานวิจัยสนับสนุนเราต้องใช้อาหารเสริมตัวนี้เพราะเขามีงานวิจัยคุณลองเข้าไปอ่านก่อนครับมันมีไม่กี่ตัวอย่างดังนั้นเนี่ยจะเอางานวิจัยที่ทำแบบไม่สมบูรณ์แล้วมาอ้างว่าอาหารเสริมชนิดนี้ทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นก็คงไม่ได้ครับนะเราต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับไม่ฉะนั้นเราอาจจะตีความอะไรผิดพลาดไปเยอะเลยก็ได้นะฮะแปลว่าถ้าเราผมขาวยอมครับตอนนี้มีแค่วิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นที่มันได้ผลแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวการที่เราผมขาวเนี่ยเราจะป้องกันได้ยังไงอย่างที่ทุกคนรู้ครับลดความเครียดให้มันน้อยที่สุดออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอรับประทานอาหารที่สมดุล นะครับความเจ็บป่วยก็อยู่ให้ห่างไกลจากมันก็จะมีโอกาสที่เราจะผมขาวช้านะครับการที่เป็นผมขาวขึ้นมาแล้วผมงอกขึ้นมาแล้วถ้าเราดูจากงานวิจัยตัวนี้นะครับมันไม่ได้บอกเลยว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งแล้วในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยถ้าเอาไปแปลเป็นภาษาไทยนะมันไม่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับมะเร็งครับการที่เซลล์มันกลายไปเป็นเซลล์แก่แล้วเกิดผมงอกมันไม่ได้แปลว่าคุณกำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในงานวิจัยชิ้นนี้หนูหลายตัวไม่ได้เป็นมะเร็งครับมันงอกแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งดังนั้นมันจึงไม่มีความที่เขาต่อสู้อะไรกันเลยมันงอกก็งอกถ้าจะบอกว่าต่อสู้ก็คือผมหรือขนงอกปุ๊บจะต้องมีมะเร็งอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้ความงอกเนี่ยจะต้องไปทำอะไรกับมะเร็งทำให้มะเร็งมันสู้ตัวหนูไม่ได้นะครับแต่มันไม่มีเช่นนั้นดังนั้นแปลว่าเขาไม่ได้กำลังสู้อยู่กับอะไรครับโดยสรุปทั้งงานเนี่ยคือจะบอกว่างานตัวนี้เขียนได้ดีมากตีพิมพ์ในวารสารระดับโลกอย่าง Nature แต่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบก็คือความเกี่ยวโยงกันของเซลล์ที่อายุเยอะและมะเร็งเมลานโนมาในขนหรือผมเท่านั้นไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งชนิดอื่นไม่มีการต่อสู้กันระหว่างผมขาวกับมะเร็งนะครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยดังนั้นถ้าเอามาดูในคนงานวิจัยชิ้นนี้ก็จะไม่บอกอะไรได้เลยยกเว้นกรณีที่ผมพูดไปไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังเป็นมะเร็งอยู่ถ้าคุณผมขาวนะครับไม่ได้บอกว่าคุณแย่แล้วมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายแล้วตอนนี้มันกำลังสู้ไม่ได้บอกว่าการพักผ่อนนอนหลับออกกำลังกายต่างๆเพื่อชะลอผมดำมันจะทำให้คุณเป็นมะเร็งหรือสู้กับมะเร็งไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็หวังว่าหลายคนจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับงานวิจัยตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนสามารถไปอ่านได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าปัญหาคือมันต้องเสียเงินเข้าไปอ่านอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับบางคนที่ไม่ได้อยู่สถาบันที่เขาให้ดูฟรีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วงงไม่เข้าใจก็ฟังที่ผมเล่าไปดีกว่านะครับแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองอ่านได้แล้วก็สามารถที่จะเสียตังค์เข้าไปดูหรือว่ามีสถาบันที่เป็นคนสนับสนุนผมแนะนำนะครับเข้าไปดูเพราะงานวิจัยชิ้นนี้เขียนได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟัง
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มป่อยว่านหางจระเข้

สเลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือ Doctor Top Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง10อาหารโคตรอันตรายนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปจริงๆแล้วผมบอกเลยว่า30ปีขึ้นไปก็อันตรายเช่นกันแต่40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อชีวิตไงดังนั้นถ้า40ปีนี้ท่านเลือกทานอาหารได้ถูกต้องชีวิตท่านก็ดีครับแต่ถ้าท่านทานอาหารผิดโดยเฉพาะ10อาหารอันตรายนี้เป็นประจำชีวิตท่านก็พุ่งลงเหวครับแค่นี้เองครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสำหรับท่านที่มีเวลาน้อยผมขออนุญาตให้ท่านกระโดดไปที่3นาทีสุดท้ายครับผมสรุปไว้ให้แล้วส่วนท่านที่มีเวลาเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับเพราะว่าถ้าท่านอยากที่จะสุขภาพดีอายุยืนยาวผมมั่นใจว่าการสละเวลาเพียงแค่15นาทีถึง20นาทีในการที่จะเรียนรู้สิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไปตลอดชีวิตนั้นมันคุ้มค่าแน่นอนครับหลังอายุ40ปีเนี่ยร่างกายของท่านเนี่ยจะเริ่มทนสิ่งเดิมๆได้น้อยลงคือแต่ก่อนเราอาจจะทนได้บอกเฮ้ยตอนแต่ก่อนเราทานได้ไม่เห็นเป็นไรนี่หว่าแต่วันนี้ไม่ใช่ครับเมื่อท่านอายุ40ปีเนี่ยมันเป็นช่วงขาลงครับของร่างกายมันเป็นสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้นะครับอาหารที่ท่านเคยกินแล้วไม่เป็นอะไรวันนี้อาจจะกำลังเป็นสาเหตุของท่านที่ทำให้ร่างกายของท่านร่วงโรยอย่างรวดเร็วครับโดยไม่รู้ตัวและถ้าไม่เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการกินโรคเงียบๆนะครับจะค่อยๆเข้ามาเยือนอย่างแนบเนียนที่สุดไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันความดันหลอดเลือดหลอดเลือดสมองนะครับท่านอาจจะพิการท่านอาจจะเสียชีวิตท่านอาจจะทำให้คนที่ท่านรักยากลำบากไปตลอดชีวิตถ้าท่านไม่รู้จักดูแลตัวท่านเองครับวันนี้ผมได้รวมนะครับ10 eating chips ก็คืออาหารที่ท่านควรลดละเลิกไม่ได้ห้ามทานนะครับแต่ให้ปรับให้ลดให้เปลี่ยนนะครับและให้รู้ว่าเฮ้ยทานแบบไหนอันตรายทานแบบไหนไม่อันตรายนะครับและต้องบอกว่าทุกอัน10ข้อนี้มีหลักฐานวิจัยรองรับนะครับจากมหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับว่านะครับถ้าท่านทำตามที่ผมแนะนำแล้วอายุท่านจะยืนยาวชีวิตท่านจะดีขึ้นค่าน้ำตาลในเลือดท่านจะดีเบาหวานความดันไขมันของท่านจะเริ่มเข้าสู่เกณฑ์ปกติทำตาม1เดือนจะเริ่มเห็นผลทำตาม3เดือนเห็นหน้าเห็นหลังทำตาม6เดือนท่านจะเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับและเหมาะกับคน40บวกแบบโคตรๆที่อยากมีชีวิตอย่างยืนยาวและสามารถพึ่งพาตัวเองได้จนแก่เฒ่านั่นเองครับข้อแรกครับให้ระวังผมใช้คำว่าให้ระวังน้ำมันพืชที่มาจากเมล็ดนะครับไม่ได้ห้ามทานแต่ให้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นได้น้ำมันพืชที่มาจากเมล็ดหรือเรียกว่า seed oils นะครับมีงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับชี้ว่าน้ำมันพืชหลายชนิดนะครับเช่นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับน้ำมันคาโนล่ามีกรดไขมันโอเมก้า6สูงถ้าท่านเคยได้ยินโอเมก้า3อันนั้นเนี่ยเป็นไขมันดีนะครับที่จะทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นถูกต้องไหมแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามสัดส่วนของโอเมก้า3กับโอเมก้า6เนี่ยมันผันแปรกันคือโอเมก้า3ดันต่ำแต่โอเมก้า6ดันสูงมันจะทำให้เกิดภาวะอักเสบเรื้อรังในร่างกายและกลุ่มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันคาโนล่าที่ผมบอกเนี่ยมันมีโอเมก้า6ที่สูงนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายได้รับนะครับน้ำมันพืชกลุ่มนี้ที่มีโอเมก้า6สูงๆนะครับเป็นประจำเป็นเวลานานร่างกายจะเกิดการอักเสบทีละเล็กทีละน้อยจนกลายเป็นการอักเสบเรื้อรังโดยเฉพาะหลอดเลือดต่างๆและหลอดเลือดไปที่ไหนบ้างหัวใจสมองพวกนี้ครับสมองท่านจะแย่ลงหัวใจท่านจะเสื่อมลงหัวใจขาดเลือดสมองขาดเลือดเป็นอัมพาตตลอดชีวิตและลุกลามไปถึงมะเร็งบางชนิดนั่นเองทั้งเรื่องที่ผมแนะนำนะครับนั่นก็คือน้ำมันที่ดีต่อสุขภาพจริงๆโดยเฉพาะกลุ่มน้ำมันสกัดเจนต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะกอกแต่ต้องเป็นน้ำมันมะกอก extra virgin นะครับท่านพิมพ์คำว่า extra virgin ให้ผมนิดนึงครับน้ำมันมะกอกจะต้องเป็น extra virgin ถ้ามันเป็น light virgin อย่างนี้ไม่ใช่พวกนั้นก็เป็นน้ำมันที่ผ่านกระบวนการหรือเรียกว่า ultra processed food เช่นกันโอเคไหม ultra processed food ไม่แนะนำนะครับน้ำมันผ่านกระบวนการคือน้ำมัน ultra processed food นะครับเพราะนั้นผมอยากให้ทุกท่านพิมพ์มาว่าไม่เอาอาหารแปรรูปไม่เอาอาหารแปรรูปนะครับต่อมาครับน้ำมันอะโวคาโดนะครับน้ำมันอะโวคาโดเนี่ย
สามารถทนความร้อนได้สูงกว่าน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินดังนั้นน้ำมันคาโวคาโดสามารถผัดที่ไฟแรงขึ้นมาหน่อยได้ไม่ว่าจะเป็นผัดผักนะครับหรือการรวนเนื้อสัตว์ต่างๆที่มีอุณหภูมิ180-190อย่างเงี้ยยังพอไหวแต่ถ้าน้ำมันมะกอกเอสตราเวอร์จินแนะนำให้ใส่ในสลัดผักจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเอามาผัดเอามาทอดโดยมีความร้อนมากกว่า180องศาก็คือจุดเกิดควันของมันแบบนี้น้ำมันที่ดีจะกลายเป็นน้ำมันที่เลวทันทีครับต่อมาครับเนยครับเนยมี2แบบเนยแท้กับเนยเทียมเนยเทียมคือสิ่งที่ท่านต้องหลีกเลี่ยงครับมันคือเนยที่เกิดจากอัลตราโปรเซสกระบวนการอุตสาหกรรมแบบขีดสุดและสุดทางมันสามารถเก็บได้นานเป็นปีอยู่บนเชลล์ไลฟ์นานมหาศาลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่มีอายุยืนยาวหมายถึงว่ามันไม่บูดไม่เน่าอายุท่านจะสั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่อายุสั้นอายุท่านจะยืนยาวท่านพิมพ์มาครับทานอาหารอายุยืนท่านอายุสั้นทานอาหารอายุสั้นท่านอายุยืนหมายความว่าอะไรครับอาหารอายุสั้นก็คืออาหารสดอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการพวกนี้เนี่ยจะเก็บนานไม่ได้ยกเว้นกลุ่มสกัดเย็นหรือฟรีซไดอันนั้นเป็นข้อยกเว้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อาหารผ่านกระบวนการต่างๆนะครับน้ำมันพืชแบบนี้นะครับเนยเทียมแบบนี้โอ้โหเสร็จเลยท่านเนยให้กินเนยแท้และท่านเลือกได้แบบสุดๆเลยขอให้เนยแท้นั้นมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยย่าเขาเรียกว่า grass fed meat นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่า grass fed butter นะครับเป็นเนยที่เลี้ยงมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยย่านะครับแต่ไม่ซีเรียสหรอกฮะก็อย่างน้อยขอให้เป็นเนยแท้ก็แล้วกันนะมาต่อกันข้อที่2ครับก่อนไปพิมพ์มาครับ222นะครับพิมพ์มาครับ222โอเคนะครับก็ข้อที่2ครับอันนี้ตรงไปตรงมาครับงดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF นะครับงดน้ำตาลกับทานแป้งต่ำก็คือการลดแป้งขาวเส้นขาวขนมปังขาวพวกนี้ถือว่าเป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการสูงหรือเป็นแป้งที่มีการทำโปรเซสค่อนข้างมากนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานแป้งขัดสีเยอะๆหรือน้ำตาลเยอะๆการศึกษาจาก American Journal of Clinical Nutrition นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับพบว่าอาหารที่ผ่านการขัดขาวนะครับก็คือเอาของดีออกเหลือแต่ของไม่ดีกับความอร่อยคือมันจะอร่อยมันจะนุ่มมันจะหวานมันจะง่ายมันจะเคี้ยวมันจะเพลินมันจะหยุดไม่ได้นั่นแหละฮะมันคือกระบวนการที่ทำให้ท่านทานไม่หยุดและอร่อยแต่มันได้ดึงเอาของดีออกไปดึงเอาเปลือกออกไปดึงเอาวิตามินออกไปดึงเอากากใยออกไปนะครับทำให้น้ำตาลในเลือดของท่านนั้นพุ่งเร็วหรือที่เรียกว่า sugar spiking เมื่อเกิด sugar spiking สิ่งที่ตามมาคือ insulin spiking เมื่อ insulin spiking นานๆนะครับมี roller coaster ก็คือinsulin กับน้ำตาลเนี่ยสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงบ่อยๆร่างกายจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินนะครับดื้ออินซูลินนานๆ5ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเบาหวานดังนั้นถ้าท่านทานแป้งขัดขาวไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆน้ำตาลไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านจะเป็นเบาหวานในอนาคตภายใน5ปีนะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับท่านจะทานก็ทานนะเพราะชีวิตใครชีวิตมันอยู่แล้วจริงป่ะเออสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยผมไม่เคยบังคับให้ใครทำนะครับแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องทำตามผมด้วยแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมด้วยท่านสามารถดูที่ผมเล่าให้ฟังได้ท่านสามารถใช้ความคิดของท่านตัดสินใจด้วยตัวเองว่าท่านจะเชื่อผมหรือท่านจะเชื่อคนอื่นก็ไม่ผิดครับมันเป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะทำตามผมหรือไม่ทำตามผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านอีกเช่นกันครับโอเคไหมนะฮะโอเคครับต่อมาครับทางเลือกที่ดีกว่าอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับท่านจะทำตามหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมจะแนะนำว่าถ้าท่านยังอยาก

านแป้งและน้ำตาลอยู่นะครับให้แนะนำให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องนะครับนะครับหรือว่าบะหมี่ที่แบบเขาเรียกว่าค่อนข้างธรรมชาติมากๆเป็นบะหมี่ผักนะครับแล้วก็เป็นโลคาร์บนูดเดิลคือบะหมี่ที่มีแป้งต่ำหรือเส้นอัลมอนด์อย่างนี้พอได้แต่ดีที่สุดก็คือทานให้น้อยที่สุดและถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงค่าฮีโมโกลบิน A1C น้ำตาลสะสมสูงผมแนะนำให้งดครับให้งดไปเลยครับท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะขาดแป้งขาดน้ำตาลร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างน้ำตาลได้จากตับครับเรียกกระบวนการนี้ว่า gluconeogenesis ดังนั้นท่านไม่ทานน้ำตาลและแป้งเลยแม้แต่คำเดียวตลอดเดือนท่านก็ไม่เป็นอะไรครับถ้าท่านทานอาหารโปรตีนและไขมันดีได้ถูกต้องตับของท่านจะสร้างน้ำตาลให้ท่านเองโอเคครับมาต่อในข้อที่3ครับพิมพ์มาครับ333หวานแทนหวานด้วยสารให้ความหวานธรรมชาติบางคนเนี่ยนะฮะหลงมัวเมาไปกับเรื่องของสารทดแทนความหวานไปตามหาสารทดแทนความหวานที่ดีที่อร่อยที่ฟินสุดท้ายแล้วสารทดแทนความหวานมันก็คือน้ำตาลเทียมโอเคครับอย่างน้อยๆแคลอรี่มันน้อยกว่าน้ำตาลแต่ไม่ใช่ว่ามันดีนะครับมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโอเคไหมฟังผมชัดๆนะครับน้ำตาลหรือสารทดแทนความหวานเนี่ยมันดีกว่าน้ำตาลปกติก็จริงแต่มันไม่ได้ดีมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโดยเฉพาะน้ำตาลสารทดแทนพวกกลุ่มแอสปาร์ตามซูคราโลสพวกนี้นะครับจะทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเสียสมดุลหรือโปรไบโอติกท่านทานนานๆเนี่ยลำไส้ท่านจะรั่วท่านจะเกิดภาวะภูมิแพ้ระบบขับถ่ายมีปัญหาลำไส้แปรปรวนสิวขึ้นสิวเห่อร่างกายไม่ดีนะครับร่างกายของท่านจะงงนะครับจะมีเมตาบอลิกคอนฟิวชั่นคือร่างกายแยกแยะความหิวไม่ออกและท่านจะหิวง่ายหิวบ่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานสารทดแทนความหวานบ่อยๆท่านจะหิวบ่อยและกินเยอะหลังจากที่ท่านทานน้ำหวานต่างๆที่ใส่สารทดแทนความหวานงานวิจัยต่างๆนะครับสนับสนุนว่าการให้สารทดแทนความหวานแทนที่น้ำตาลไม่ได้ช่วยลดโรคอะไรแถมท่านยังทานเยอะกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำจากที่จะดีกลายเป็นแย่โอเคไหมครับสิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมอย่าคิดว่าโจรเป็นคนดีครับเหมือนกับอย่าคิดว่าสารทดแทนความหวานนั้นเป็นสิ่งที่ดีผมไม่ได้ห้ามท่านทานครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าท่านเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นสารทดแทนความหวานมันก็เลวน้อยลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดท่านเลิกได้ลดได้อันนั้นคือสุดยอดโอเคไหมคือพยายามลดลงให้ทดแทนได้แต่ไม่มากจนเกินไปนะครับนะทางเลือกธรรมชาติโอเคมีสารทดแทนความหวานที่พอใช้ได้ไหมพอใช้ได้ไหมก็มีครับในกลุ่มพวกหญ้าหวานสตีเวียนะครับหรือว่ามองฟรุตนะครับหล่อหางกล้วยหรืออิริทริโอลนะครับพวกนี้จะกระตุ้นอินซูลินน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากให้ทานน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าพอคนศึกษาเรื่องนี้เยอะๆแล้วเนี่ยก็ไปทานสตีเวียไปทานหล่อหางกล้วยไปทานอิริทริโอลในปริมาณที่เยอะมากๆสุดท้ายคือร่างกายก็แย่เหมือนกันสมองก็แย่เหมือนกันดังนั้นไม่เอาโอเคนะมาต่อกันข้อที่4ครับพิมพ์444มาลัวๆครับเป็นความเข้าใจผิดมานานนะครับแล้วก็ทำให้คนหลงผิดงงงวยมานานนั่นคือการเลือกทานโยเกิร์ตครับหรือนมต่างๆที่เขียนว่า 0% แฟตแล้วทุกคนจะโดนหล่อหลอมว่าถ้าเกิดเราเลือกกินนมให้สุขภาพดีต้อง 0% แฟตโอเคเลือกโยเกิร์ตให้สุขภาพดีต้อง 0% แฟตที่เราเข้าใจถูกต้องไหมแต่จริงแล้วมันผิดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น 0% แฟตแปลว่าเขาได้ดึงส่วนที่ดีที่สุดนั่นก็คือไขมันดีที่ต้องการเพิ่ม HDL ในร่างกายของท่านนั่นแหละออกไปจากโยเกิร์ตออกไปจากนมแต่สิ่งที่เขามักเติมเข้ามาเพราะเวลาเนี่ยความอร่อยของอาหารมันเกิดจาก2 อย่างครับไม่ไขมันก็น้ำตาลเขาดึงไขมันออกเขาเติมอะไรครับเขาเติมน้ำตาลเข้ามาเขาก็กลัวว่าท่านจะมาดูว่าน้ำตาลมันเยอะขึ้นเขาก็ใส่สารทดแทนความหวานที่ผมบอกเข้ามาเมื่อกี้สุดท้ายคือร่างกายท่านพังเขาขายดีครับก็แค่นี้นะครับนะถ้าเรามีความรู้เราก็จะไม่มัวเมาอะไรกับเรื่องพวกนี้จริงไหมเพราะนั้นหลายคนเชื่อว่าไขมันต่ำคือสุขภาพดีร่างกายมนุษย์ต้องการไขมันครับเราอย่าไปหลงผิดนะครับโอเคคนที่น้ำหนักเยอะมากๆมีไขมันทั่วตัวเราอาจจะลดปริมาณไขมันลงเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำได้ถูกต้องเขาสามารถใช้ไขมันของร่างกายตัวเองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าท่านแบบเฮ้ยชีวิตปกติอะถ้าท่านไม่มีไขมันเข้าไปในร่างกายเลยเนี่ยฮอร์โมนท่านจะสร้างยังไงครับสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนส่วนหนึ่งก็คือคอเลสเตอรอลที่ท่านกลัวก

0: ครับผมไม่ได้แนะนำให้ท่านมีคอเลสเตอรอล500แล้วท่านดีใจไปชนะคนอื่นนะฮะผมว่ามันก็ไร้สาระแต่สิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าอย่ากลัวคอเลสเตอรอลจนเกินไปถ้าท่านสูง200 220 250คอเลสเตอรอลแต่สิ่งที่สูงคือ HDL 90มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขไม่ได้บอกว่าท่านจะแย่หรือไม่แย่สุขภาพกายกับความรู้สึกในตอนเช้ากับร่างกายที่แข็งแรงต่างหากนั่นคือบอกว่าท่านดีหรือไม่ดีโอเคหรือยังนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกโยเกิร์ตให้เลือกเป็นกรีกโยเกิร์ตก่อนนะครับอันที่สองครับให้เลือกเป็นฟูลแฟตอันที่สามครับให้เลือกเป็นแบบธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลไม่เติมสารปรุงแต่งเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านมีรสชาติเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านหวานอร่อยเมื่อไหร่ก็ตามของท่านโยเกิร์ตของท่านมีรสผลไม้ต่างๆให้นึกไว้เสมอครับนั่นคือขนมครับไม่ใช่โยเกิร์ตและไม่ใช่อาหารสุขภาพครับเป็นอาหารสุขภาพที่ใส่ขนมหวานลงมาครับแล้วท่านมักให้ลูกหลานของท่านกินเข้าไปเยอะๆถ้าลองพลิกหลังฉลากโยเกิร์ตรสผลไม้ต่างๆดูระวังนะครับน้ำตาลมากกว่า 5-6 ช้อนชานะครับหรือถ้าไม่มีน้ำตาลก็มีสารทดแทนความหวานที่ทำลายจุลินทรีย์ในลำไส้ของท่านถ้าจึงท้องผูกไม่หายซะทีอย่างเงี้ยมันก็เป็นซะอย่างนี้นะเอาล่ะต่อมาครับผักเยอะไม่ใช่ว่าดีเสมอไปโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบทานผักนะครับแต่ผักที่เยอะเกินไปก็จะเกิดออกซาเลตในร่างกายสูงแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาผมไม่ได้ห้ามทานผักนะครับโดยเฉพาะสปีแนชหรือผักขมที่มีออกซาเลตสูงท่านสามารถทานได้เลยครับผมก็ทานครับเพียงแต่ว่าท่านไม่ควรที่จะทานแบบปริมาณเยอะๆบางคนทานผักขมทุกวันแล้วเยอะแบบเยอะจริงๆไอ้อย่างนี้เป็นแต่ถ้าท่านทานแบบวันละนิดวันละหน่อยหรือว่าวันเว้นวันไอ้อย่างนี้ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้แค่ระมัดระวังไว้ในกลุ่มนี้นะครับผักบางชนิดไม่ว่าจะป่วยเล้งผักขมใบชะพลูผักกูดพวกนี้มีออกซาเลตสูงนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเป็นเกาต์ท่านปวดข้อนะครับหรือว่าเสี่ยงเกิดการเป็นนิ่วอันนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังพวกนิ่วออกซาเลตงานวิจัยจาก Harvard Health นะครับแนะนำให้หมุนเวียนผักอย่างหลากหลายเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแนะนำให้ทานผักวันหนึ่ง5ชนิดขึ้นไปวันหนึ่ง7ชนิดยิ่ง10ชนิดยิ่ง15ชนิดนี่ยิ่งดีคือยิ่งโรเตชันยิ่งมีหลากหลายเท่าไหร่โอกาสการสะสมนะครับของสารไม่ดีมันก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นหมุนเวียนเป็นประจำนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับดูกราฟตัวไหนไม่เยอะสุดไม่ว่าผักโขมก็จะเยอะไล่ลงมาแต่ไม่ได้ห้ามทานผักโขมผมก็กินไม่ได้ผิดอะไรอย่างผมเนี่ยนะฮะผมชอบทานผักแต่เราทานผักไม่ได้ทุกวันถูกต้องไหมเราจะทานผักทุกวันเวลาวันไหนทำงานยุ่งอยากจะกินสลัดผักสักจานเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีเวลานะครับบางคนบอกเนี่ยผมถามคนไข้ทานผักทุกวันไหมทานทุกวันทานยังไงเวลาสั่งกับข้าวมามีผักแซมข้างๆเล็กนิดนึงไม่ใช่นะฮะการทานผักให้พอต่อวันคือ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับหรือถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณเฉยๆนะผัดผักบุ้งไฟแดงจานเล็กๆอ่ะเวลาเราไปร้านข้าวต้มอ่ะ9จานนั่นแหละคือที่เรียกว่าผักพอท่านทานพอไหมล่ะท่านทานพอก็โอเคถ้าท่านทานไม่พอก็หาผักเสริมเข้าไปอย่างผมก็ไม่พอผมก็กินเนี่ยผักผงของผมเนี่ยนะฮะดูแลสมดุลร่างกายดูแลพวกกินผักเนี้ยยิ่งกินก่อนอาหารเนี่ยน้ำตาลไม่สวิงอาการดื้ออินซูลินเนี่ยแฮปปี้เลยนะครับผมดื่มก่อนอาหารทุกมื้อแล้วก็จิบดื่มได้ทั้งวันด้วยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารทดแทนความหวานพวกผักผงเนี่ยไม่ใช่อาหารเสริมนะครับบอกงี้ก่อนผักผงไม่ใช่อาหารเสริมนะผักผง
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
0: ผักผงเป็นอาหารจริงนะครับลงทะเบียนอาหารจริงนะครับทานได้ไม่หลุด IF ผมทานเป็นประจำนะครับตื่นมาตอนเช้าทานเลยสดชื่นผสมน้ำเย็นได้ผสมน้ำอุ่นได้นะครับเติมน้ำแข็งได้ผสมชาเขียวได้ผสมนมได้ผสมโปรตีนได้หมดเลยโรยข้าวได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีไม่มีฟันยิ่งแฮปปี้คือท่านบอกให้ผู้สูงอายุอะกินผักเยอะๆกินผักเยอะๆกินไงอ่ะ

เคี้ยวไม่ได้อ่ะท่านบอกให้คนป่วยกินผักเยอะๆลำไส้มันไม่ย่อยอ่ะคือร่างกายมันไม่ได้อ่ะท่านบอกให้ลูกท่านกินผักเยอะๆแทบจะง้างปากออกมากินไม่ได้อ่ะผงผักนะฮะผมสร้างมาเพื่อกินเองเพื่อให้ครอบครัวกินเพื่อให้ลูกกินฮะรสชาติเหมือนน้ำใบเตยนะครับไม่มีสารทดแทนความหวานเพียวออริจินออริจินอลของผัก15ชนิดมาจากเพชรบูรณ์เกษตรอินทรีย์ไม่มีสารตกค้างไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีไข่พยาธิไม่มีเชื้อพยาธิคือใครอยากกินผักสดแบบสะอาดๆชัวร์ก็ลองดูนะครับมาต่อข้อ6ครับเสริมธาตุเหล็กดีจริงเหรอบางคนเนี่ยชอบเสริมธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กบำรุงเลือดเนาะเวลาเราอ่อนเพลียเราก็บอกเสริมธาตุเหล็กดีกว่าเสริมธาตุเหล็กดีกว่าต้องระวังนะครับการทานธาตุเหล็กเกินเนี่ยมันก็มีปัญหานะคนที่อายุ40บวกขึ้นไปซึ่งไม่ได้มีภาวะโลหิตจางและอยู่ดีไปเสริมธาตุเหล็กมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเซลล์เสื่อมเร็วกว่าปกติโดยไม่จำเป็นนะก็คือหาเรื่องไงและถามมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหม Journal of Nutrition ชี้ว่าธาตุเหล็กที่มากเกินไปกระตุ้นภาวะร่างกายแย่แล้วก็เสื่อมโทรมลงคำแนะนำที่เหมาะสมนะครับถ้าท่านจะทานธาตุเหล็กเสริมท่านไปตรวจก่อนท่านเลือดจางเปล่าถ้าท่านเลือดจางทานธาตุเหล็กเสริมได้หรือเลือกเหล็กจากธรรมชาติเช่นสาหร่ายนะครับตับหอยนะครับเนื้อสัตว์ได้หมดเลยนะครับผงผักก็ได้ผักใบเขียวเข้มต่างๆเนี่ยนะฮะเหมาะมากนะครับในตัวเวจี้บาลานซ์เนี่ยมีสาหร่ายคอเลล่ากับสาหร่ายสไปรูลีน่านะครับพวกนี้ก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับก็ถือว่าครบเลยจริงๆนะครับสำหรับบำรุงเลือดนะครับร่างกายสมดุลน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาครับข้อที่7ครับโปรตีนครับจริงๆแล้วเนี่ยการทานโปรตีนเนี่ยผมไม่ได้ติดอะไรนะครับผมเป็นคนที่ทานโปรตีนเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นไข่วันนึง3ฟองนะครับเนื้อสัตว์วันนึง 2-3 ฝ่ามือถึง4ฝ่ามือก็ผมก็ทานได้นะครับแต่ต้องสลับกันทานนะครับโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงแล้วก็ผ่านความร้อนสูงๆพวกนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยที่คนที่ไตยังไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับก็ต้องลดตัวนี้ลงหรือเปลี่ยนจากเนื้อแดงนะครับให้เป็นเนื้อขาวเปลี่ยนจากเนื้อขาวนะครับให้เป็นโปรตีนพืชสลับกันไปนะครับโปรตีนแม้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆขาดไม่ได้เลยแต่ถ้ามากจนเกินไปเกินเหตุเกินการโดยเฉพาะเนื้อแดงถ้ากินเนื้อแดงทุกวันทุกมื้อแล้วผ่านความร้อนสูงนะครับแล้วเติมน้ำตาลเข้าไปโอ้โหร่างกายจะเร่งนะครับ IGF-1 นะครับซึ่งทำให้การเสื่อมของร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับงานวิจัยจาก University of Southern California เนี่ยยืนยันว่าการที่เราทานโปรตีนเนี่ยหลากหลายไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับสลับโปรตีนสัตว์บ้างโปรตีนพืชบ้างโฮลฟู้ดแพลนเบสบ้างสามารถช่วยทำให้อายุไขเรายืนยาวขึ้นให้ร่างกายเราดีขึ้นผิวพรรณเราดีขึ้นนะครับเซลล์ต่างๆเราดีขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะที่สุดคือถ้าให้ผมแนะนำครับให้กินโปรตีนหลากหลายถ้าวันหนึ่งท่านทาน2มื้ออย่างน้อยๆโปรตีนควรได้ 30-45 กรัมต่อมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF16/8 ด้วยนะครับถ้าท่านทาน3มื้อโปรตีนสัก 25-30 กรัมต่อมื้อนั่นก็คือโอเควันหนึ่งผมแนะนำว่าคนไทยก็โปรตีนประมาณ60-80กรัมต่อมื้อนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ปลานะครับทานให้หลากหลายโปรตีนสัตว์ผสมโปรตีนพืชสลับไปสลับมาสลับไปสลับมานะครับแล้วก็ผ่านความร้อนที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรับสารอาหารต่างๆได้ดีแล้วก็ไม่มีสารที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของเรามากจนเกินไปนั่นเองนะจ๊ะนะครับการบริโภคโปรตีนที่เหมาะสมก็สำคัญจริงๆนะครับเพราะนั้นอันดับแรกคำนวณโปรตีนผมคำนวณให้แล้ว60-80กรัมต่อวันท่านเขียนมาครับ60-80กรัมต่อวันคือโปรตีนที่ท่านควรได้รับเลือกโปรตีนให้หลากหลายกระจายโปรตีนในแต่ละมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF intermittent fasting นี่ก็คือ4ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านได้แน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อ8ครับพิมพ์มาครับ888ก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เรียกว่า ultra processed food หรือกลุ่มพวก UPF นั่นเองครับอาหารแปรรูปสูงต่างๆเช่นของทอดซอสที่อยู่ในขวดขนมขบเคี้ยวที่เป็นถุงมีสารกันเสียสารกันบูดเติมน้ำตาลเติมเกลือไขมันทรานส์ก็อะไรที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อแล้วฉีกมาแล้วท่านกินแล้วไม่หยุดไม่หมดไม่เลิกนั่นแหละพวกนั้นแหละฮะนั่นแหละครับ ultra processed food เขาสร้างมาเพื่อให้ท่านต้องกินหมดเท่านั้นเพื่อให้ท่านหยุดไม่ได้เพื่อให้ท่านกินต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ท่านหิวตลอดเวลางานวิจัยเนี่ยมาจาก British Medical Journal ปี2023นี่เองนะครับย้ำว่าคนที่กิน UPF มากๆเนี่ยมีแนวโน้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมมากกว่าถึง25เท่าซึ่งเอาจริงๆผมว่าเขาเกรงใจแล้วนะฮะจริงๆผมว่าน่าจะเสื่อมสัก 50% นะ 25% เป็น 50% นะฮะเพราะนั้นแนะนำนะครับให้สวิตช์จาก Ultra Processed Food นะครับเปลี่ยนเป็น Whole Natural Foods

ครับก็จะดีกว่าก็คือเปลี่ยนจากอาหารแปรรูปเป็นอาหารสดนะครับอาหารสะอาดอาหารที่มีอายุสั้นจะทำให้เราอายุยืนนั่นเองนะครับอาหารแปรรูปสูงมีอะไรบ้างของทอดซอสขวดขนมขบเคี้ยวอาหารเครื่องสำเร็จรูปวิธีที่ง่ายที่สุดอาหารเรียลฟู้ดครับท่านเดินไปตลาดนั่นแหละเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรากินเป็นประจำนั่นแหละเรียกว่าเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่เด็กๆสมัยนี้ชอบทานเป็นขนมขบเคี้ยวส่วนใหญ่เป็นอัลตร้าโปรเซสฟู้ดมันเป็นเรื่องจริงครับนะฮะแล้วก็กินที่มันไม่แปรรูปกินผักกินผลไม้ก็กินผักกินผลไม้อย่าไปกินแบบพวกน้ำหวานนะครับผลไม้ที่แบบคั้นสดออกมาพวกนี้น้ำตาลเยอะต้องระมัดระวังอยากให้ท่องไว้นิดนึงครับแค่นี้เลยง่ายๆสมมติว่าท่านแบบโหฟังแล้วโอ้โหยากหวานคือไม่ดีพิมพ์มาครับหวานคือไม่ดีไม่ใช่ห้ามทานนะครับแต่ว่าให้น้อยลงหน่อยหวานคือไม่ดีโอเคเนาะมาต่อกันข้อที่9ครับอันนี้สำคัญมากเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักงงไหมฮะเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักโดยปกติเนี่ยถ้าให้ดีสมมติเรากินข้าว3มื้อแล้วคนก็เราก็ควรกินผัก3มื้อถูกต้องไหมแล้วท่านกินได้ไหมฮะท่านคิดว่าท่านกินได้ไหมกินผัก3มื้อยากมากจริงป่ะแล้วบางวันเนี่ยบางที3วันแล้วผักแทบไม่ตกถึงท้องเลยท่านเชื่อไหมเวลาท่านไปเมืองนอกอ่ะท่านหาผักสดกินได้ไหมล่ะยากมากนะยกเว้นว่าบุฟเฟ่ดีๆตอนเช้าก็ยังพอหาสลัดผักได้แต่บางคนก็อิ่มกินไม่ไหวพอจะกินตอนเย็นก็ไม่ค่อยมีผักแล้วเนี่ยมันยากตรงนี้เพราะนั้นต้องเติมผักเข้าไปในมืออ่ะอย่างผมเนี่ยผมพกเวจี้บาลานไปตลอดอันนี้ไม่แล้วแต่เลยท่านจะซื้อหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมแนะนำเฉยๆว่าถ้าเกิดท่านไม่สามารถนะครับทานผักได้เป็นประจำเราก็มีตัวช่วยแค่นั้นเองซึ่งมันเป็นอาหารจริงเป็นอาหารธรรมชาติไม่ใช่อาหารเสริมฮะผมก็ทำมาทานผมเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำ IF นะครับดื่มน้ำเปล่าดื่มกาแฟดำดื่มชาทุกอย่างดีหมดเลยแต่ลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารเพราะนั้นท่านอย่าลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารอันดับแรกแหละผมแนะนำให้เป็นผักสดนะครับหรือว่าผักผัดหรือผักอะไรที่สะอาดนะครับปราศจากเชื้อโรคถ้าท่านมั่นใจว่าผักของท่านซื้อมาแล้วออร์แกนิกสะอาดปราศจากเชื้อโรคเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารเร่งโตไอ้แบบนี้ทานเลยถ้าท่านไม่มั่นใจก็ต้องลองดูครับอย่างพวกเวจี้บาลานเนี่ยเราคัดมาแล้วนะครับเพราะผมทานเองนะครับผมไปเลือกที่เพชรบูรณ์มาก็ผมเนี่ยเข้าไปในแปลงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ไปดูพวกใบมอนเอ้ยนะครับไปดูเคลเอ้ยไปดูใบเตยเอ้ยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกรไปช่วยเหลือเขานั่นแหละครับเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเราก็ไปดึงผลิตภัณฑ์เนี้ยนะครับมาเพื่อนะครับทำให้คนในเมืองกรุงเนี่ยที่ห่างจากธรรมชาติเนี่ยกลับมามีสุขภาพดีได้ง่ายนั่นเองจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับเมืองกรุงหรอกใครก็ตามที่กินผักยากอ่ะผมก็มั่นใจว่าเวจี้บาลานเนี่ยช่วยท่านได้แน่นอนนะครับก็ตามชื่อฮะมันไม่ใช่ยาวิเศษครับมันคืออาหารที่เป็นผงผักเป็นผักธรรมชาติจริงๆเพียงแต่ว่ามันทำให้มันง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมก็ทานทุกเช้านะครับถ้าท่านเห็นผมไลฟ์สดตอนเช้าผมก็วิ่งดื่มผงผักตลอดนะฮะผมทำมาทานเองนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานทำให้ลูกทานทำให้คนที่ผมรักทานทุกคนนั่นเองนะครับก็สนใจก็นะครับแอดไลน์ไปตามนี้ได้เลยนะครับท่านสามารถครอปหน้าจอนี้ไปแล้วก็บอกว่าได้ส่วนลด 5% นะครับครอปหน้าจอนี้ไปนะครับและแอดไปที่ไลน์นี้ก็จะได้ส่วนลด 5% นั่นเองนะครับมาต่อข้อที่10ครับกินช้าเคี้ยวนานล้างพิษลำไส้วิธีกินเนี่ยแหละครับก็สำคัญครับไม่ใช่แค่อาหารที่เรากินนะแต่วิธีกินต่างๆเนี่ยสำคัญมากจาก University of Tokyo นะครับพบว่าการเคี้ยวช้าๆช่วยลดฮอร์โมนความเครียดกระตุ้นการย่อยและลดการอักเสบในลำไส้นะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับ3ข้อวางช้อนระหว่างคำคือถ้าเรากินตลอดเราก็จะกินเยอะสมองเรายังไม่ทันรับรู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มกินมันใช้เวลา20นาทีนะฮะจากคำแรกเข้าไปดังนั้นเนี่ยสิ่งเทคนิคที่สำคัญนะผมแนะนำให้ดื่มผมเนี่ยจะดื่มน้ำผักก่อนแก้วหนึ่งก่อนมื้ออาหารสัก10นาทีเนี่ยไอ้ตรงน้ำผักเนี่ยแหละมันจะไปกระตุ้นสมองว่าเราจะเริ่มทานอาหารแล้วเพราะนั้นเราทานไปแป๊บเดียวเนี่ยร่างกายเราจะสัมผัสได้ว่าอาหารเนี่ยเราพอแล้วแต่มนุษย์ปกติท่านรู้ไหมถ้าท่านไม่ดื่มน้ำหรือน้ำผักเข้าไปก่อนตอนแรกเนี่ยกว่าที่ท่านจะรู้สึกตัวว่าอาหารเข้ากระเพาะเนี่ยประมาณ15นาทีดังนั้นเวลาคนท่านจะเกิดความรู้สึกที่ว่ากินตอนแรกไม่อิ่มสักทีเลยกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพออิ่มปุ๊บเท่านั้นแหละจุกเลยก็คือจริงๆมันเลยจุดความอิ่มมา15นาทีแล้วแต่ท่านไม่รู้ตัวดังนั้นนะครับเทคนิคไม่ว่าจะเป็นดื่มน้ำนะครับเขาเรียก pre-loading เทคนิคนะครับกินผักก่อนดื่มน้ำผักนะครับวางช้อนระหว่างคำเนี่ยทำให้ท่านไม่พลาดในการกินเยอะจนเกินไปเคี้ยวให้นานใช้เวลาในการกินให้นานแต่ไม่นานจนเกินไปมื้ออาหารมื้อนึงเนี่ยผมอยากให้ท่านใช้เวลาในการกินประมาณสัก 15-30 นาทีถ้าใครกิน5นาทีนี่ถือว่าเร็วไปมากยัดทนานหมดเลยแล้วถ้าใครกิน1ชั่วโมงผมก็ว่ามันนานเกินไป

0: ประมาณสัก 15-30 นาทีกำลังสวยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดมีเพื่อนกินด้วยนะฮะเราก็นั่งกินนั่งคุยกันไปได้ไม่เป็นไรนะครับแบบสบายๆนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยสมองเราจะรับรู้ว่าเราอิ่มเร็วแล้วลำไส้ของท่านจะแฮปปี้มากๆเพราะท่านเคี้ยวอย่างละเอียดลำไส้ท่านก็ไม่ต้องทำงานหนักนะครับเพราะนั้นถ้าท่านทำอย่างเงี้ยท่านจะไม่ง่วงหลังกินถ้าเกิดลำไส้ท่านทำงานหนักมันจะดึงเลือดมาที่ลำไส้แล้วท่านจะง่วงหลังกินตลอดแล้วฮะและถ้าเกิดยิ่งท่านกินหวานมันจะสวิงน้ำตาลท่านจะง่วงนะครับเพราะนั้นเทคนิคง่ายๆครับวางช้อนระหว่างคำเคี้ยวเกิน15ครั้งต่อคำสมองจะอิ่มเร็วแล้วก็ลำไส้ของท่านจะขอบคุณท่านสุดๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็คือ10ข้อนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: ำไมต้องส่งเรากลับ
1: ก็บอกแล้วไงว่าเราชอบชีวิตแบบนี้ตั้งใจจะอยู่ที่นี
2: ่ที่ตรงนี้อ่ะมันเป็นแค่ที่พักไม่ใช่ที่อยู่

0: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: วันนี้ผมแปลบทความดีๆจากเว็บไซต์มาให้นะครับเรื่อง5สัญญาณที่บ่งบอกว่าเราขาดโปรตีนคือโปรตีนเนี่ยเป็นสารอาหารหมู่ที่สำคัญมากเขาเรียกว่าแมคโครนิวเทรียนร่างกายเราต้องการปริมาณเยอะเลยเพราะว่ามันเป็นส่วนประกอบของทุกเซลล์ในร่างกายเราเลยนะครับแล้วก็กระบวนการทำงานต่างๆในร่างกายเราเนี่ยเรียกว่ามีโปรตีนเข้าไปเกี่ยวข้องแทบทั้งนั้นเลยปัญหาคือคนส่วนใหญ่ทุกวันนี้กินโปรตีนไม่เพียงพอครับถ้าไม่เพียงพอถึงขั้นแสดงอาการหนักๆเลยเนี่ยอันนั้นมันอาจจะอยู่ในกลุ่มคนที่เป็นโรคอนอเร็กเซียหรือโรคคลั่งผอมไม่กล้ากินกินแล้วล้วงคออ้วกหรือบางคนเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยก็อาจจะได้โปรตีนไม่เพียงพอด้วยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ขาดเล็กๆน้อยๆแล้วมีอาการเล็กๆน้อยๆโดยที่เราไม่ทันสังเกตเห็นเนี่ยก็มักจะเกิดจากรูปแบบการกินหรือประเภทไดเอทที่เราเลือกกินนะครับอย่างบางคนที่เลือกกินเจเลือกกินมังสวิรัติแล้วเลือกไม่เป็นเนี่ยไปกินโปรตีนจากพืชเนี่ยก็อาจจะได้โปรตีนไม่เพียงพอเพราะโปรตีนจากพืชในปริมาณที่เท่ากันนะครับก็มักจะมีโปรตีนน้อยกว่าจากสัตว์อยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นนมวัวแก้วหนึ่งเขาบอกว่าได้โปรตีนประมาณ9กรัมแต่ถ้าเป็นนมจากอัลมอนด์นะครับแก้วหนึ่งได้โปรตีนแค่กรัมเดียวเองเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้ขาดโปรตีนได้ทีนี้ถึงคำถามสำคัญที่ว่าแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้โปรตีนไม่พอนะครับในบทความนี้เขาสรุปมาให้ครับ5สัญญาณมาลองไปเช็คตัวเองดูนะครับข้อที่1ก็คือผมและเล็บของเราเนี่ยจะเปราะบางมากกว่าปกติคือโปรตีนมันเป็นส่วนประกอบสำคัญทุกส่วนอยู่แล้วผมและเล็บเราเช่นกันดูง่ายจะเริ่มจากเล็บจะฉีกขาดง่ายกว่าปกตินะครับแล้วก็ผมเนี่ยช่วงต้นที่เรากินโปรตีนไม่พอผมอาจจะเริ่มไม่นุ่มสลวยเหมือนแต่ก่อนมันจะเริ่มหยาบๆแล้วถ้ายังไม่ดูแลปล่อยไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มแตกหักง่ายแล้วก็อาจจะเริ่มเป็นผมแตกปลายนะครับซึ่งหลายๆคนก็จะไปบำรุงภายนอกใช้ครีมนวดนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมาจากภายในเรายิ่งปล่อยไปนานเข้าเรื่อยๆถึงขั้นอาการหนักแล้วเนี่ยก็อาจจะผมร่วงแบบชัดเจนนะครับผมร่วงแบบเยอะกว่าปกติมากๆเราลองสังเกตเรื่องเล็บเรื่องผมเหล่านี้ดูนะครับว่ามันมีอาการเหล่านี้ไหมทีนี้ผมแถมเพิ่มให้จากบทความนะครับหนวดเนี่ยอันนี้ชัดเจนมากเลยในช่วงไหนที่ผมกินโปรตีนเพียงพอหรือกินโปรตีนเสริมจากอาหารเสริมเข้าไปเนี่ยผมโกนหนวดทุกวันเลยนะครับแต่มันจะมีบางช่วงที่เรากินโปรตีนน้อยไม่ได้กินโปรตีนจากอาหารเสริมเนี่ย 2-3 วันถึงโกนหนวดมันฟังดูเป็นเรื่องตลกเรื่องเล็กน้อยแต่อย่าลืมนะครับโปรตีนคือส่วนสำคัญในการซ่อมแซมเซลล์หนวดเรามันไม่ได้จำเป็นถ้าโปรตีนไม่เหลือพอนะร่างกายเอาไปซ่อมหัวใจไปซ่อมปอดไปซ่อมตับซ่อมไตละไปซ่อมส่วนที่สำคัญน่ะพอเรากินโปรตีนเพียงพอมันซ่อมทุกส่วนเสร็จแล้วมันเลยทำให้ผมเรายาวเร็วหนวดเรายาวเร็วขึ้นด้วยมันลองสังเกตดูได้ครับถ้าเกิดใครที่แบบผมยาวช้าหนวดยาวช้าอะไรอย่างเงี้ยบางทีภายในโปรตีนเราอาจจะไม่เพียงพอในการไปซ่อมอวัยวะสำคัญก็ได้หรืออีกอย่างนึงก็คือผิวนะครับอันนี้ชัดเจนมากโดยส่วนตัวผมเนี่ยช่วงที่เรากินโปรตีนดีดูแลสุขภาพดีเนี่ยนะครับผิวจะลื่นเรียบเนียนเลยแล้วก็เวลาหน้าหนาวเนี่ยผิวจะไม่แห้งด้วยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยหน้าหนาวทีไรผิวจะแห้งเป็นขุยเลยทุกวันนี้ไม่เป็นแล้วนะครับบางทีผิวรู้สึกสักๆเนี่ยนอกจากกินน้ำไม่พอบำรุงผิวไม่พอแล้วส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะขาดโปรตีนไปด้วยก็ได้ลองเช็คตรงนี้ดูข้อที่2เหมือนจะดีนะครับเขาบอกว่าเราจะน้ำหนักลดลงแต่เป็นลดลงจากกล้ามเนื้อที่หายไปหลายๆครั้งเนี่ยเราชอบดีใจเวลาลดน้ำหนักเนี่ยเห็นตัวเลขบนตาช่างลดลงแล้วก็แบบเฮ้ยน้ำหนักลงน้ำหนักลงดีใจแต่มันไม่ใช่เรื่องดีเสมอไปครับเพราะบางทีน้ำหนัก

ที่ลงไปนั้นถ้าลดผิดวิธีกลายเป็นกล้ามเนื้อที่หายไปครับโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับโปรตีนมันจำเป็นแล้วพอเรากินโปรตีนขาดไปเนี่ยร่างกายก็จะไปสลายโปรตีนที่มีอยู่แล้วออกมาใช้ซึ่งส่วนใหญ่โปรตีนก็จะอยู่ในกล้ามเนื้อเท่ากับว่าเขาจะไปสลายกล้ามเนื้อออกมาใช้ครับมันทำให้กล้ามเนื้อเราหายน้ำหนักลงก็เพราะกล้ามเนื้อหายไปซึ่งระยะยาวถ้าเป็นแบบนี้ยังไงไม่ดีแน่นอนการเผาผลาญคุณก็จะต่ำลงมีโอกาสโยโย่ได้มากขึ้นสุขภาพโดยรวมก็จะแย่ลงแล้วเผลอเนื้อตามจุดต่างๆก็จะแบบไม่แน่นนะเป็นเหลวๆเป็นเละๆด้วยแบบนี้มันจะทำให้องค์ประกอบร่างกายเราเปลี่ยนครับแต่ก่อนกล้ามเนื้อเยอะกลายเป็นกล้ามเนื้อน้อยลงแล้วเปอร์เซ็นต์แฟตก็จะเพิ่มขึ้นทีนี้วิธีการเช็คง่ายที่สุดทุกวันนี้นะครับคือการใช้เครื่อง body compositionขึ้นไปวัดเลยว่าน้ำหนักที่เราลดลงไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์แฟตเราลดด้วยไหมหรือน้ำหนักลดลงแล้วเปอร์เซ็นต์แฟตดันไม่ลดหรือเปอร์เซ็นต์แฟตเพิ่มขึ้นด้วยแบบนี้เราจะได้รู้ทันท่วงทีไงผมถึงแนะนำว่าเวลาจะลดน้ำหนักพยายามใช้เครื่อง body composition นะครับในการ tracking เราจะได้ดูทันถ้าเกิดน้ำหนักลงแล้วกล้ามเนื้อหายนะจะได้มาดูแลกินโปรตีนเพิ่มขึ้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ช่วยได้ใครที่ยังไม่มีเครื่อง body composition นะครับแนะนำนะ 27-29 มีนานี้นะปี64นะครับที่ Lazada เขาจะมีฉลองครบรอบ 8-9 ปีของ Lazada เนี่ยนะครับก็จะลดราคาเพียบเลยช่วงนี้เราสามารถเข้าไปเก็บคูปองได้แล้วเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะรุ่นที่ผมใช้เนี่ยของ Omron นะครับก็วัดได้ค่อนข้างแม่นแล้วก็เชื่อมต่อกับ Bluetooth ได้ด้วยกดเข้าไปดูเลยลดราคาโอ้หลายพันนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นถูกกว่านั้นไม่จำเป็นต้องเชื่อม Bluetooth เก็บข้อมูลในมือถือเนี่ยก็มีนะครับเข้าไปเลือกดูเอาได้ลงทุนทีเดียวจบนะครับวัดได้ทั้งบ้านใช้ได้ตลอดคุ้มค่ามากข้อ3ครับเราจะรู้สึกอ่อนแอ you feel weak นะครับรู้สึกอ่อนแอรู้สึกไม่แข็งแรงเหมือนเดิมซึ่งเราอาจจะไม่ได้รู้สึกในทันทีทันใดอาจจะไม่รู้สึกแบบอ่อนแอขนาดนั้นนะแต่หมายถึงเอาเป็นว่ารู้สึกอ่อนล้ารู้สึกเหนื่อยเพลียง่ายแล้วกันแล้วมันจะค่อยๆสะสมทีละนิดทีละหน่อยจนเราไม่ได้เอะใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาอะไรคิดว่าเป็นเรื่องปกติอะแต่ถ้าเกิดเราได้สังเกตตัวเองเราจะรู้เลยครับว่าเฮ้ยแต่ก่อนเราเดินขนาดนี้เราไม่รู้สึกอะไรทำไมช่วงที่เรารู้สึกเหนื่อยง่ายขึ้นกว่าเดิมหรือทำไมกลางวันเราก็ง่วงเหงาหานอนง่ายกว่าเดิมบ่อยกว่าเดิมเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยหนังท้องตึงหนังตายหย่อนหรือเปล่าแต่จริงๆเราอาจจะเป็นอาการหนึ่งของคนขาดโปรตีนอยู่ก็ได้โปรตีนเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของฮีโมโกลบินนะครับซึ่งฮีโมโกลบินเนี่ยมันอยู่ในเม็ดเลือดแดงทำหน้าที่ในการเอาออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลยแล้วปรากฏว่าถ้าเรากินโปรตีนไม่พอฮีโมโกลบินมันก็ทำงานได้ไม่เต็มที่ออกซิเจนที่เกาะไปกับเม็ดเลือดแดงเนี่ยมันก็เอาไปได้น้อยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ไม่พอมันก็เลยเหนื่อยง่ายแล้วพอออกซิเจนไม่พอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะต้องทำให้หัวใจสูบฉีดบ่อยขึ้นครับเพื่อเอาออกซิเจนไปเลี้ยงให้มันเพียงพอพอหัวใจสูบฉีดบ่อยขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นเราก็หายใจบ่อยขึ้นมันทำให้เราเหนื่อยง่ายขึ้นด้วยคือมันส่งผลต่อกันเป็นลูกโซ่เลยนะครับเพราะจุดหนึ่งบางทีที่เราทำให้เราหายใจเร็วหัวใจเต้นแรงเนี่ยนอกจากไม่เคยออกกำลังกายออกกำลังกายน้อยแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเราขาดโปรตีนด้วยนอกจากเรารู้สึกอ่อนล้าง่ายเนี่ยบางทีนะครับเราสังเกตกับเพื่อนๆได้นะครับที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันเวลาไปรวมรุ่นกันเนี่ยเราจะเจอว่าเฮ้ยเพื่อนอายุเท่ากันนะแต่บางคนเนี่ยจะดูหน้าไปเกินอายุหรือบางคนหน้ายังเด็กกว่าอายุจริงอยู่ส่วนใหญ่เลยนะครับไปถามดูได้อยู่ที่พฤติกรรมการใช้ชีวิตและเรื่องอาหารการกินด้วยซึ่งโปรตีนเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญเลยทำให้เราดูเด็กกว่าอายุจริงอยู่ได้นะครับข้อ4นะครับ you always catching a cold คือเป็นไข้บ่อยไม่สบายบ่อยอาจจะไม่ใช่เป็นไข้เอาเป็นคำว่าไม่สบายเวลาเจอเชื้อโรคต่างๆแล้วกันโปรตีนคือส่วนประกอบสำคัญของแอนติบอดีนะครับซึ่งมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยระบบภูมิคุ้มกันภายในร่างกายเราพูดง่ายๆคือเวลาเรามีเชื้อโรคเข้าไปไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีเรียหรืออย่างโควิด-19 เนี่ยก็ได้พอมันเข้ามาเนี่ยร่างกายจะมีระบบไปจัดการเชื้อโรคเหล่านี้อยู่แล้วแต่ไอ้ระบบที่ไปจัดการเนี่ยมันใช้โปรตีนในการสร้างถ้าเราได้โปรตีนไม่พอภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันเราก็จะต่ำกว่าปกติเราก็จะป่วยง่ายป่วยบ่อยถ้าเราไม่สังเกตนะครับเราจะรู้สึกว่าป่วยก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราชินน่ะโดยที่เราลืมคิดไปว่าเฮ้ยทำไมคนอื่นเขาไม่ป่วยกันบ้างวะแต่แน่นอนระบบภูมิต้านทานเรามันก็มีหลายปัจจัยเนาะทั้งเรื่องพฤติกรรมการใช้ชีวิตแล้วก็สารอาหารคงไม่ใช่แค่โปรตีนอาจจะมีวิตามินเกลือแร่วิตามินซีอะไรด้วยเราก็ต้องดูหลายส่วนควบกันแต่ขอบอกไว้เลยว่าถ้าเกิดเราภูมิต้านทานไม่ดีหรือป่วยง่ายเนี่ยครับส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยก็คือตัวโปรตีนนี่แหละลองกลับไปเช็คดูว่าเรากินเพียงพอไหมนะครับและการสุดท้ายข้อที่5นะครับคือกระดูกเราอาจจะมีปัญหาบางทีเราคิดว่ากระดูกเนี่ยเฮ้ยกินแคลเซียมดีก็เป็นการบำรุงกระดูกให้แข็งแรงแล้วโปรตีนไม่เกี่ยวจากรีเสิร์ชล่าสุดปี2018 2-3 ปีที่ผ่านมาเองนะครับเป็นรีเสิร์ชขององค์กรที่เกี่ยวกับเรื่องกระดูกพรุนโดยตรงเลยเขาบอกว่าการกินอาหารที่ high protein ครับมีโปรตีนสูงช่วยลดโอกาสเสี่ยงโรคกระดูกพรุนได้นะครับทีนี้ปัญหาคือไอ้โรคกระดูกพรุนหรือกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยมันเป็นภัยเงียบครับมันไม่ส่งผลมาให้เรารู้สึกได้ง่ายๆนะนึกออกไหมกระดูกพรุนเราก็ไม่ได้เจ็บปวดนะเราก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติคือเราไม่รู้เลยว่าภายในมันเป็นยังไงเขาก็เลยบอกว่ามันมีวิธีสังเกตอย่างนี้ครับก็คือให้นึก

งตอนที่สมมติเราไปออกกำลังกายเยอะกว่าที่เคยเป็นเช่นปกติเราวิ่งชั่วโมงหนึ่งได้5กิโลใช่ไหมครับแล้วเราลองไปวิ่งชั่วโมงหนึ่งได้6หรือ7กิโลเนี่ยสิ่งที่กลับมาคือเราจะรู้สึกตึงๆขาเจ็บๆขาเจ็บกระดูกกระเดี่ยวซึ่งอันนั้นมันเป็นเรื่องปกติของการออกกำลังกายเยอะออกกำลังกายที่มันหนักกว่าเดิมใช่ไหมครับซึ่งอาการเหล่านั้นเนี่ยเรานอนพักคืนนึงวัน2วันก็หายละแต่ถ้าเกิดคนมีปัญหาเรื่องกระดูกไม่แข็งแรงเนี่ยนะครับอาการเจ็บอาการปวดแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้แม้คุณไม่ได้ไปออกกำลังกายนะครับคือเดินไปเดินมาใช้ชีวิตประจำวันก็เดินเยอะกว่าปกตินิดหน่อยก็รู้สึกเจ็บกระดูกเจ็บฝ่าเท้าแล้วอาการนี้ก็จะอยู่ค่อนข้างนานนี่ให้ดูจากในรูปนะครับเขาบอกว่าเป็นการสแกนเท้าของคนคนหนึ่งที่มีปัญหานี้อยู่แล้วเขาไปเดินคือเดินเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์ตามปกตินะครับภาพฝั่งซ้ายมือเนี่ยก็เป็นกระดูกเท้าตามปกติเลยส่วนภาพฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นว่ากระดูกเขามีการเคลื่อนออกจากกันหน่อยนึงนี่คือเดินเที่ยวตามปกตินะเรื่องพวกนี้ถ้าเราสังเกตตัวเองเราจะรู้ครับว่าบางทีเราไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้ใช้แรงเยอะแต่เราเจ็บกระดูกปวดเนื้อปวดตัวอยู่เรื่อยๆแล้วมันไม่หายสักทีเนี่ยระยะยาวมันส่งผลต่อกระดูกเราได้และนั่นก็เป็น5สัญญาณนะครับของคนที่ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอส่วนถามว่าเราต้องการโปรตีนเยอะขนาดไหนในแต่ละวันเราจะเช็คได้ยังไงแล้วมีวิธีการหรือมีโปรตีนไหนแนะนำอาหารไหนโปรตีนเยอะๆบ้างเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยแยกเป็นอีกคลิปนึงแล้วกันจะได้ไม่ยาวเกินไปเนาะถ้าใครคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับหรือมีอาการเหล่านี้อยู่นะครับส่งให้เพื่อนๆเช็คอาการเขาเองดูได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งถัดไปนะครับขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายครับ

ักลาเอ้ยความหักของคนเฮานี่มันต้องใส่ความทุ่มเทความเสียสละหลายเติบอยู่ดิสำตูนี่มันหูเนาะไงมามันสิหูเอง

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: 7ขั้นตอนนะครับลดน้ำหนัก7วันลดไขมันได้ทั้งตัวนะครับทำยังไงดูคลิปนี้ให้จบนะครับสวัสดีครับผมหมอ1 Healthy Hero นะครับลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตคิดถึงหมอ1 Healthy Hero นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหมอ1ก็จะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะครับที่จะช่วยให้คุณเนี่ยลดน้ำหนักลดความอ้วนเร่งด่วนได้นะครับโดยที่คุณเริ่มต้นทํา7วัน7อย่างนี้เท่านั้นนะครับหลายๆคนเนี่ยพอคิดถึงการเริ่มต้นลดน้ำหนักก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มทำอะไรก่อนหลังเนาะหมอ1เรียงมาให้แล้วว่าในแต่ละวันจะปรับอะไรบ้างนะครับปรับไปทีละ1อย่างเนาะแล้วมันจะง่ายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดอาหารในการลดน้ำหนักการจัดเวลาการทานหรือแม้กระทั่งการออกกำลังกายนะครับนะว่าทำยังไงคุณถึงจะผอมได้นะครับแล้วบอกเลยนะครับว่าถ้าคุณปรับตามนะมันลดไขมันได้ทั้งตัวเลยซึ่งหมอ1กล้ายืนยันนะครับเพราะว่านักเรียนในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ของหมอ1เนี่ยเอาไปปรับใช้เนี่ยได้ผลลัพธ์กันหมดเลยนะครับอย่างคนแรกเนี่ยทำตามไปแค่5วันนะครับลดน้ำหนักกิโลแรกได้แล้วคือหลายคนเนี่ยอาจจะเคยท้อมาก่อนเนาะเพราะว่าเคยลดมาหลายวิธีแล้วกว่าจะลดได้1กิโลนี่ยากมากเลยแต่พอทำตามเทคนิคหมอ1ปั๊บกิโลแรกลดง่ายจังเลยเนาะแล้วก็มีกำลังใจจะทำต่อนะครับอีกคนนึงนะครับเอาเทคนิคของหมอ1ไปปรับนะครับลดไปแค่10วันลดไปแล้ว3กิโลเลยคุณก็สามารถทำแบบนี้ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นตั้งใจฟัง7ขั้นตอนนี้ให้ดีๆนะครับขั้นตอนที่1หรือวันที่1นะครับนะคุณจะสามารถลดน้ำหนักเร่งด่วนใน7วันได้เนี่ยวันแรกสิ่งที่คุณต้องทำนั้นง่ายมากง่ายที่สุดเลยก็คือการที่คุณจะต้องงดเครื่องดื่มหรือขนมอะไรต่างๆที่มันมีน้ำตาลเพราะอะไรนะครับใครที่เคยฟังคลิปของหมอ1มานะครับนะหรือติดตามเพจหรือช่องการลดน้ำหนักของหมอ1มาจะรู้เลยว่าผมจะย้ำเรื่องนี้เสมอว่าร่างกายของคุณจะลดน้ำหนัก

ได้คุณต้องเข้าใจระบบพลังงานก่อนร่างกายของคุณจะใช้พลังงานจากแค่ไม่น้ำตาลกับแป้งก็ใช้ไขมันถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายของคุณมีน้ำตาลกับแป้งร่างกายของคุณจะใช้น้ำตาลกับแป้งก่อนแล้วน้ำตาลกับแป้งส่วนที่คุณใช้ไม่หมดนะครับจะเอาไปถูกสะสมเป็นไขมันดังนั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักได้ดีคุณอยากจะใช้ไขมันที่มันสะสมอยู่ได้เยอะๆคุณจำเป็นจะต้องมีน้ำตาลกับแป้งในร่างกายเนี่ยน้อยลงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นขั้นตอนที่1ง่ายที่สุดเลยนะครับวันหนึ่งเลยบอกว่าให้คุณเนี่ยวันแรกงดอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลก่อนง่ายๆที่สุดนะครับนะเช่นเครื่องดื่มต่างๆที่มีน้ำตาลน้ำอัดลมเปลี่ยนเป็นน้ำเปล่าชาที่เคยเป็นชานมเปลี่ยนเป็นชาที่ไม่มีน้ำตาลได้ไหมชาเขียวไม่มีน้ำตาลจะร้อนจะเย็นได้หมดเลยนะครับแล้วก็พวกกาแฟที่เคยเป็นกาแฟใส่นมใส่น้ำตาลเปลี่ยนเป็นกาแฟดำได้ไหมคุณเชื่อไหมว่าแค่วันแรกคุณเปลี่ยนแค่3สิ่งนี้นะภายใน3วันคุณจะเกิดความเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเพราะร่างกายของคุณพอน้ำตาลมันลดลงมันก็ไม่มีอะไรไปสะสมเป็นไขมันพอน้ำตาลกับแป้งใช้ไม่พอมันก็ไปเอาไขมันมาใช้เป็นพลังงานด้วยพอเห็นภาพเนาะง่ายมากแต่ก่อนเรามักจะเข้าใจว่าอยากลดน้ำหนักต้องงดของมันของทอดใช่ไหมวันแรกไปงดน้ำตาลก่อนนะครับอย่างน้อยงดน้ำตาลจากเครื่องดื่มหรือพวกขนมได้แต่ส่วนพวกอาหารนะครับบางคนบอกว่าไปกินตามร้านเขาใส่มาแล้วท่องไว้นะครับดีที่สุดในจุดที่ทำได้อันไหนที่เราควบคุมไม่ได้ช่างมันไม่เป็นไรถ้าเขาใส่น้ำตาลในอาหารมาคุณก็เลี่ยงตัวที่เป็นน้ำๆของมันนะอาหารส่วนใหญ่น้ำตาลจะละลายอยู่ในน้ำเช่นอาหารที่เป็นอาหารผัดถ้าเขาผัดมาแฉะไอ้ตรงน้ำตรงนั้นแหละที่จะมีน้ำตาลละลายอยู่นะครับกินส้มตำได้ไหมส้มตำนะเวลาคุณตำเนี่ยไอ้ตรงน้ำๆมันอ่ะตรงนั้นอ่ะคือส่วนที่มีเครื่องปรุงกับน้ำตาลอยู่ก็แค่เลี่ยงส่วนนั้นดีที่สุดในจุดที่ทำได้เนาะนะครับเพราะนั้นข้อที่หนึ่งงดน้ำตาลโดยเฉพาะพวกขนมกับเครื่องดื่มนะครับนะอันนี้คือวันที่หนึ่งนะครับถัดไปคือวันที่สองหลังจากที่คุณงดน้ำตาลในวันแรกไปแล้วเนี่ยหมอหนึ่งบอกเลยว่าคุณอาจจะเจอภาวะที่เรียกว่าภาวะหยาดน้ำตาลจะเจอทุกคนนะครับแต่จะอยู่ในช่วงปรับตัวประมาณ 1-3 วันนะครับนะ 1-3 วันไม่นานเกินไปนะครับคือร่างกายของคุณที่เคยติดน้ำตาลมาเยอะๆลิ้นคุณเคยติดรสหวานมาเยอะๆเนี่ยพอขาดรสหวานไปวันแรกๆคุณจะรู้สึกว่ามันห่วยจังเลยนะครับมันหิวจังเลยแต่ถ้าคุณทำตามเทคนิควันที่2อาการนี้มันจะหายไปนะครับข้อที่2ก็คือคุณจำเป็นที่จะต้องกินอาหารที่เป็นโปรตีนให้เพียงพอนะครับหลายคนเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองหิวเพราะว่าเรากินน้อยไปก็เลยพยายามกินเยอะๆแต่จริงๆไม่ใช่ร่างกายของคุณแสดงความหิวออกมาเพราะว่าร่างกายของคุณยังไม่ได้สารอาหารที่อยากได้โดยเฉพาะโปรตีนนั่นเองโปรตีนได้แก่อะไรบ้างนะครับเนื้อสัตว์นะไม่ว่าจะเป็นหมูกุ้งไก่ปลาหมึกหอยได้หมดเลยนะครับเนื้อสัตว์นมไข่ทัวต่างๆเต้าหู้หรือแม้กระทั่งพวกเวโปรตีนพวกนี้ก็ถือเป็นหมวดโปรตีนทั้งหมดนะครับนะอาหารพวกนี้คุณควรจะต้องทานให้เพียงพอนะครับคำว่าทานเพียงพอหมายความว่าอะไรคนที่เป็นคนปกติที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวใดๆนะครับนะควรจะต้องกินโปรตีนให้ได้ 0.8 ถึง 1เท่าของน้ำหนักตัว1กิโลอย่างหมอหนึ่งหนัก70นะครับหมอหนึ่งก็ควรจะต้องกินโปรตีนให้ได้70กรัมต่อวันเพื่อที่จะมีชีวิตที่สุขภาพดีแต่ถ้าสมมติบางคนที่อยากจะลดน้ำหนักและอยากจะมีหุ่นที่มีกล้ามเนื้อด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจำเป็นที่จะต้องกินโปรตีนให้เยอะขึ้นนะครับอาจจะต้องกิน 1.2 เท่าถึง 1.6 เท่าของน้ำหนักตัวเลยทีเดียวส่วนในคนที่มีโรคประจำตัวก่อนที่จะปรับการทานโปรตีนแนะนำว่าควรปรึกษาหมอก่อนเนาะนะครับเพราะโรคประจำตัวแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนเดิมมีโรคไตอยู่ก็จะกินโปรตีนได้ไม่เท่ากับคนทั่วไปนะครับนะอันนี้ก็ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนซึ่งพอคุณกินโปรตีนได้เพียงพอแล้วนะครับกินโปรตีนจนอิ่มพูดง่ายๆนะแต่ก่อนเราจะกินข้าวเยอะกินกลับน้อยใช่ไหมพอคุณเพิ่มกลับแล้วลดข้าวลงเนี่ยมันจะอิ่มได้โดยธรรมชาตินะครับเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมันอยู่ท้องได้ค่อนข้างนานเนาะก็จะทำให้คุณเนี่ยลดอาการหิวไปได้แล้วทำให้สุขภาพคุณดีมีกล้ามเนื้อที่จะทำให้ระบบเผาผลาญของคุณดีขึ้นด้วยนะครับอันนี้คือข้อที่2 ส่วนใครที่อยู่ในกลุ่มลดน้ำหนัก VIP ของหมอ1นะครับลองกลับไปทบทวนบทที่3นะบทที่3นั้นดีมากๆเลยนะครับนะที่เรียนกันอยู่ในกลุ่มนะเพราะว่าผมสรุปไว้ให้แล้วใครจำไม่ได้เข้าไปดูซ้ำอีกรอบนึงนะครับว่าโปรตีนของน้ำหนักตัวแต่ละคนเนี่ยต้องกินยังไงนะครับนะปริมาณประมาณเท่าไหร่เนาะนับยังไงนะครับเข้าไปดูได้นะครับอ่ะถัดมานะครับข้อที่3นะครับอันที่1งดน้ำตาลไปแล้ววันที่2เราเพิ่มโปรตีนเพื่อไม่ให้หิวแล้ววันที่3สิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องลดปริมาณแป้งจากข้อ1ที่หมอ1พูดไปว่าการที่คุณอ้วนขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณเนี่ยมีน้ำตาลกับแป้งในปริมาณที่มากเกินไปและร่างกายใช้ไม่หมดถูกไหมร่างกายก็เลยเปลี่ยนน้ำตาลกับแป้งนั้นไปสะสมเป็นไขมันคุณเลยจำเป็นจะต้องลดปริมาณน้ำตาลไปแล้วคุณต้องลดปริมาณแป้งด้วยนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้ว่าแป้งได้แก่อะไรบ้างนะครับแป้งได้แก่พวกข้าวเส้นต่างๆขนมปังพวกผักหัวบางชนิดเช่นข้าวโพดเผือกมันฟักทองนะครับนะพวกนี้เป็นพวกแป้งเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีข้อดีข้อเสียต่างกับแป้งอย่างอื่นยังไงนะครับแล้วก็พวกนมก็มีแป้งอยู่ในนั้นนะแล้วก็ผลไม้วันหนึ่งไม่ได้บอกว่าแป้งทำให้คุณอ้วนขึ้นคุณเลยต้องตัดแป้งไม่กินแป้งไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่แป้งที่มากเกินไปกว่าที่ร่างกายของคุณต้องการต่างหากนะครับบางคนเนี่ยไม่ได้มีกิจวัตรประจำวันอะไรเยอะแยะเลยแต่กินแป้งปริมาณมากก็ไม่รู้จะเอาไปใช้ที่ไหนถูกไหมใช้ไม่หมดก็เอาไปสะสมเป็นไขมันเพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องลดปริมาณแป้งที่คุณทานลงก่อน

ครับอย่างน้อยก็ลดลงครึ่งนึงก็ยังดีเช่นเคยกินข้าว2ทัพพีเหลือ1ทัพพีเคยกินขนมปัง2แผ่นเหลือ1แผ่นเคยกินผลไม้ทีนึง3ลูกเหลือลูกนึงเห็นภาพมั้ยนะครับและอีกเทคนิคนึงที่ใช้ได้นะครับก็คือไม่กินแป้งซ้ำซ้อนเช่นมื้อไหนเรากินฟักทองแล้วอ่ะเราก็เอาขนมปังออกได้ไหมเห็นไหมบางคนกินสลัดแล้วก็ใส่ทุกอย่างลงไปหมดเลยนะครับกินฟักทองเราเอาขนมปังออกได้ไหมหรือมื้อไหนที่เรากินข้าวแล้วมื้อนั้นเราไม่กินผลไม้นะแค่นี้ก็จะลดปริมาณของแป้งลงได้เยอะพอสมควรเลยจะทำให้ร่างกายของคุณสลับไปใช้ไขมันได้ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าห้ามกินเลยนะครับยังกินได้แต่ลดปริมาณมันลงหน่อยแล้วพอคุณผอมลงแล้วร่างกายคุณระบบเผาผลาญดีขึ้นคุณจะกลับไปกินแป้งเยอะขึ้นอันนี้ไม่มีปัญหาเลยแต่ในช่วงลดน้ำหนักให้ลดแป้งลงก่อนนะครับอันนี้คือข้อที่3วันที่3นะถัดมาวันที่4ครับวันที่4ตอนนี้3วันผ่านไปร่างกายคุณจะเริ่มรู้สึกแล้วแหละเพราะว่าคุณลดน้ำตาลตั้งแต่วันแรกแล้วถูกไหมร่างกายคุณเริ่มใช้พลังงานจากไขมันได้ดีคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าท้องคุณเป็นยุบลงเราจะมีกำลังใจทำต่อวันที่4แล้วต้องทำอะไรมีกำลังใจแล้วหมอวันที่4นะครับคุณต้องเลือกชนิดแป้งอย่างที่หมอหนึ่งบอกนะว่าแป้งไม่ได้ทำให้คุณอ้วนแต่แป้งที่มากเกินไปทำให้คุณอ้วนดังนั้นคุณต้องเลือกชนิดของมันให้ถูกด้วยแป้งหรือที่ภาษาคนทั่วไปเขาจะเรียกกันอีกอันนึงก็คือคำว่าคาร์บหรือคาร์โบไฮเดรตนะครับคาร์บเนี่ยได้แก่อาหารจำพวกข้าวเส้นขนมปังผักผัวทั้งหลายผลไม้ถูกไหมแต่มันจะแยกเป็น2ชนิดนะครับชนิดที่1คือคาร์บเชิงเดี่ยวชนิดที่2คือคาร์บเชิงซ้อนคาร์บเชิงเดี่ยวกับคาร์บเชิงซ้อนต่างกันยังไงคาร์บเชิงเดี่ยวคำว่าเชิงเดี่ยวคือผ่านการขัดสีมาแล้วคุณเคยเห็นพวกข้าวใช่ไหมมันมีเปลือกมาพอไปเข้าขัดสีปั๊บออกมากลายเป็นข้าวขาวหรือขนมปังที่เอามาขูดออกจนหมดจนเหลือแต่เป็นขนมปังสีแผ่นสีขาวๆนะครับพวกนั้นอ่ะคือคาร์บเชิงเดี่ยวส่วนอีกอันนึงคือคาร์บเชิงซ้อนคือธรรมชาติมายังไงก็เอามากินแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นพวกที่เป็นข้าวกล้องพวกที่เป็นขนมปังโฮลวีตพวกที่เป็นผักหัวทั้งหลายผลไม้พวกนี้นะครับนะฟักทองเอ่ยเผือกมันหวานเอ่ยพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นพวกอาหารที่มีใยอาหารอยู่ด้วยจะเป็นคาร์บเชิงซ้อนเพราะนั้นถามว่าคาร์บเชิงเดียวกับคาร์บเชิงซ้อนต่างกันยังไงการที่คุณทานอาหารที่มีเส้นใยอาหารอยู่ด้วยหรือเป็นอาหารที่ค่อนข้างธรรมชาติเนี่ยจะทำให้ร่างกายของคุณดูดซึมน้ำตาลได้ช้าลงพูดง่ายๆก็คือเฮ้ยดูดซึมน้ำตาลช้าลงก็ดีสิถูกไหมนะครับนะร่างกายเนี่ยไม่ได้น้ำตาลเข้าไปทีเดียวเยอะๆเนาะเพราะฉะนั้นอาหารที่มีใยอาหารจะดีกว่าเพราะนั้นถ้าคุณเลือกได้มีระหว่างข้าวขาวกับข้าวกล้องเราก็เลยมักจะได้ยินว่าให้เลือกข้าวกล้องดีกว่าถูกไหมถ้าสมมุติว่ามีข้าวขาวกับฟักทองผมก็จะเลือกฟักทองเพราะฟักทองมีใยอาหารเห็นไหมแต่บางคนบอกว่าหมอคะที่ทำงานพี่ไม่มีพวกแบบนี้เลยอ่ะมันมีแต่ข้าวขาวอ่ะทำยังไงดีประยุกต์เอาได้นะครับหมอหนึ่งบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดมันคือเส้นใยอาหารถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณก็กินข้าวขาวคุณอาจจะต้องเพิ่มผักที่เป็นผักใบที่มีใยอาหารนิดนึงก็จะทำให้ร่างกายของคุณเนี่ยพอแป้งมันย่อยเป็นน้ำตาลแล้วก็จะดูดซึมช้าลงเห็นภาพไหมนะครับแค่นี้เองเนาะเลือกชนิดของอาหารด้วยลดปริมาณแล้วต้องเลือกชนิดของมันด้วยส่วนผลไม้ก็เลือกผลไม้ที่มีรสหวานน้อยแค่นั้นเองนะครับนะ4วันเนี่ยคุณจะชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเยอะเลยแค่ปรับทีละข้อแต่ถ้าคุณปรับวันเดียว4ข้อมันยากเนาะแต่ถ้าค่อยๆปรับทีละวันละข้อนะมันจะเริ่มง่ายขึ้นนะครับนี่ข้อที่4ถัดมานะครับข้อที่5เมื่อกี้เราพูดถึงโปรตีนพูดถึงแป้งไปแล้วนะครับไม่พูดถึงไขมันก็ไม่ได้เนาะนะครับของมันของทอดกินได้ไหมคะหมอถ้าคุณอยากจะลดน้ำหนักแล้วอยากกินของมันของทอดได้ทำได้ครับหลายคนก็บอกว่าเคยได้ยินค่ะหมอมันมีการลดน้ำหนักที่เรียกว่าคีโตจินิกไดเอทแต่คุณอาจจะไม่ต้องขนาดกินคีโตจินิกไดเอทนะครับเพราะคีโตจินิกไดเอทเนี่ยเราอาจจะทำยากนิดนึงเพราะเขาไม่กินแป้งเลยแล้วกินของมันเยอะนะถูกไหมแต่เราอาจจะอยากแค่ใช้ชีวิตเป็นปกติได้กินของมันของทอดบ้างมันมีเทคนิคไหมมีนะครับวันที่5เนี่ยให้คุณลองปรับดูไม่ถึงกับขนาดไม่กินของมันของทอดเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณอยากกินของมันของทอดคุณจะต้องรู้ว่าพลังงานของคุณไม่เลือกใช้น้ำตาลกับแป้งก็ใช้ของมันของทอดถูกไหมถ้าคุณจะกินของมันของทอดเยอะแล้วคุณกินแป้งกับน้ำตาลเยอะด้วยร่างกายก็เอาแป้งกับน้ำตาลไปใช้ก่อนของมันของทอดที่คุณกินเข้าไปมันก็เหลือสิมันก็เอาไปสะสมถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นวันไหนกินของมันของทอดให้ลดปริมาณแป้งกับน้ำตาลลงอีกคุณจะได้ใช้พลังงานจากไขมันที่คุณกินเข้าไปได้ดีและไขมันที่คุณกินจะต้องเป็นโปรตีนทอดไม่ใช่แป้งทอดคำว่าโปรตีนทอดกับแป้งทอดต่างกันยังไงหมอหนึ่งยกตัวอย่างนะครับไก่ทอดคือเอาไก่ลงไปทอดเลยกับไก่ที่เอาไปชุบแป้งแล้วทอดแบบนี้ต่างกันนะเห็นภาพเนาะนะครับเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายเป็นอะไรเอ่ยเฟรนช์ฟรายเป็นมันเนาะเพราะฉะนั้นมันคือแป้งทอดนะเราบอกแล้วว่าเราจะไม่เอาโปรตีนไปชุบแป้งทอดหรือเราจะไม่กินแป้งทอดถ้าจะกินของทอดจะต้องเป็นโปรตีนทอดเห็นภาพนะครับนะเพราะนั้นคุณจะกินชาบูกิน3ชั้นกินปิ้งย่างกินได้ไหมกินได้นักเรียนในกลุ่ม VIP ของหมอ1นะครับนะกินหมดแต่มื้อไหนที่กินมื้อนั้นลดแป้งลงเยอะๆมื้อไหนกินชาบูมื้อนั้นจะไม่แตะอะไรที่เป็นแป้งส่วนมื้อไหนที่เรากินแป้งเลือกแป้งชนิดดีหน่อยลดปริมาณลงแล้วกินอาหารตามปกติ
เห็นไหมไม่จำเป็นต้องใช้ยาไม่ต้องเป็นต้องใช้อาหารเสริมไม่ต้องลดน้ำหนักพิสดารเลยกินได้ทุกอย่างเพราะจะมีการลดน้ำหนักบางแบบก็จะกินผักผลไม้เยอะบางแบบกินแต่ของมันของทอดแต่เราอยากใช้ชีวิตปกติอ่ะเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องเข้าใจร่างกายแล้วก็เข้าใจว่าข้อดีข้อเสียของการกินอาหารแต่ละอย่างเป็นยังไงเทคนิคมันมีอะไรบ้างเห็นภาพนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนได้5วันแล้วนะเข้าใจทั้งโปรตีนทั้งคาร์บทั้งไขมันแล้วนะครับข้อที่6เนี่ยสำคัญมากๆมันคือการจัดเวลาการทานหรือที่หลายๆคนเรียกว่าการทำ IF เนี่ยมันย่อมาจาก intermittent fasting นะครับ intermittent แปลว่าเป็นช่วงๆ fasting แปลว่าอดอาหารเพราะฉะนั้น intermittent fasting พอเอามารวมกันเลยแปลว่าอดอาหารเป็นช่วงๆใน1วันหรือใน24ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าย้อนไปนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะมีวิถีชีวิตการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเนาะบางคนตื่นมา8โมงเช้าก็เริ่มกินละแล้วก็กินจุกจิกไปเรื่อยๆทั้งวันจะนอนเที่ยงคืนปั๊บขอกินอีกนิดนึงก่อนนอนนะครับเข้าปากงับร่างกายของคุณเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอะไรเข้าไปในร่างกายมันจะใช้พลังงานจากสิ่งที่คุณกินก่อนเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คนที่กินตั้งแต่8โมงเช้ายันเที่ยงคืนเกิดอะไรขึ้นก็จะใช้พลังงานตั้งแต่8โมงเช้ายันเที่ยงคืนจากอาหารที่กินเข้าไปส่วนร่างกายจะเอาไขมันสะสมมาใช้ตอนไหนก็เอามาใช้ไอ้ตอนที่คุณนอนก็คือเที่ยงคืนถึง8โมงเช้าโอ้8ชั่วโมงได้ตั้งเยอะนะหมอแต่งานวิจัยบอกว่า8ชั่วโมงไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้คุณผอมลงจากการใช้ไขมันระหว่างนอนหลับนะครับงานวิจัยเมื่อปลายปี2019บอกไว้ว่าถ้าคุณอยากจะใช้ไขมันเพื่อจะทำให้คุณเนี่ยผอมลงได้ดีเนี่ยจะต้องมีช่วงเวลาของการหยุดกินใน1วันเนี่ยอย่างน้อย12ชั่วโมงขึ้นไปหมายความว่าอะไรครับวันหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆถ้าคุณเริ่มกินคำแรกของวันตอน8โมงเช้า2ทุ่มคุณต้องหยุดกินละหรือคุณอาจจะหยุดกินก่อน2ทุ่มได้ยิ่งดีนี่คือพื้นฐานของการจัดเวลาการทานที่ดีเพื่อให้ร่างกายใช้ไขมันได้เยอะขึ้นถ้าคุณเริ่มกิน10โมงเช้าคุณควรจะต้องหยุดกินก่อน4ทุ่มหยุดกิน6โมงเย็นได้ยิ่งดีเห็นภาพไหมนะครับนะและในช่วงที่คุณหยุดกินเนี่ยคุณก็กินน้ำเปล่าได้คุณก็กินชากินกาแฟที่เป็นกาแฟดำพวกนี้ได้แต่อาหารที่มีแคลอรี่คุณจะไม่กินละเพื่อให้ร่างกายไปเอาไขมันมาใช้เห็นภาพเนาะนี่คือพื้นฐานของการทำ IF ใครที่อยากรู้เรื่องการทำ IF มีคำถามเกี่ยวกับการทำ IF เพิ่มเติมนะครับนะจะพิมพ์ไว้ก็ได้หรือว่าเข้าไปดูนะในหมอหนึ่งในเพจ Facebook กับใน YouTube หมอหนึ่งมีคลิปที่ทำเกี่ยวกับ IF เต็มๆ1อันเลยตอบคำถามครบกับทุกอย่างเลยนะครับไปดูได้เนาะนี่คือ6วันแล้วนะ5วันแรกเราปรับอาหารวันที่6เราปรับเวลาการทานวันที่7พูดมาทั้งหมดแล้วยังไม่ได้ออกกำลังกายเลยถูกไหมวันที่7คุณไปเริ่มออกกำลังกายออกแบบไหนออกแบบไหนก็ได้อย่าไปใส่ใจว่าคุณออกแบบนี้ต้องออกแบบนั้นคุณเคยออกกำลังกาย1ชั่วโมงแล้วคุณไม่ผอมไหมเคยเพราะอะไรเพราะตอนนั้นร่างกายของคุณเนี่ยออกกำลังกายไปแต่ใช้แต่น้ำตาลกับแป้งเพราะคุณเนี่ยไม่สามารถสลับระบบพลังงานไปใช้ไขมันได้ไงแต่ถ้าคุณตาม6วันที่ผ่านมา6ข้อที่ผ่านมาวันที่7เนี่ยร่างกายของคุณเนี่ยมีไขมันมารอให้ใช้แล้วเพราะมันไม่ค่อยมีน้ำตาลกับแป้งมันก็เอาไขมันมารอให้คุณใช้คุณออกกำลังกายไปเลยนะอะไรก็ได้นะจะเต้นตาม YouTube จะวิ่งจะเดินสลับวิ่งได้หมดเชื่อผมนะครับและไม่ต้องคิดว่าโหเคยได้ยินว่า45นาทีถึงจะผอมนักเรียนผมแต่ละคนเริ่มต้นแค่10ถึง15นาทีต่อวันคุณคิดว่า10นาทีต่อวันที่พอจะเริ่มต้นนี่กัดฟันอ้าววันนี้เราจะสู้10นาทีคุณทำได้ไหมทำได้นักเรียนของผมที่อายุมากที่สุด80ปีนะครับน้ำหนักเยอะที่สุดที่ผมเคยสอนแล้วช่วยเขาลดน้ำหนักมาคือ160กิโลกรัมถามว่าผอมได้ไหมผอมได้แต่ผมคงไม่ให้เขาไปออกกำลังกายตั้งแต่วันแรกไปนะครับไปเดิน1ชั่วโมงคนอายุ80อีกคนน้ำหนัก160ให้ไปเดิน1ชั่วโมงเข่าพังพอดีถูกไหมนะครับเพราะฉะนั้นหลักสำคัญอยู่ที่การปรับอาหาร6ข้อข้างบนและข้อที่7ออกกำลังกายอะไรก็ได้ท่องไว้นะครับว่าดีที่สุดในจุดที่ทำได้วันนี้ไหว10นาทีก็10นาทีออกอะไรก็ได้ในแบบที่ชอบแล้วเดี๋ยวพอน้ำหนักคุณลดลงคุณเบาตัวขึ้นเข่าคุณไม่รับน้ำหนักมากขึ้นคุณจะออกกำลังกายได้นานขึ้นเองความอึดจะมากขึ้นเองกล้ามเนื้อคุณจะแข็งแรงขึ้นเองแล้วคุณจะออกกำลังกายได้นานขึ้นเองพอเห็นภาพเนาะนี่คือ7ข้อที่อยากให้ทุกคนเอาไปทำนะครับเพราะฉะนั้นสรุปนะครับนะตารางลดน้ำหนัก7วันนะไม่ยากเลยนะครับนะวันที่1ลดน้ำตาลวันที่2กินโปรตีนเพิ่มขึ้นกินโปรตีนให้อิ่มวันที่3ลดแป้งวันที่4ฝึกเลือกชนิดของแป้งให้ดีวันที่5ฝึกเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการทานของมันของทอดวันที่6ปรับเวลาการทานหรือการทำ IF แล้ววันที่7ไปเริ่มออกกำลังกาย7วันฝึก7อย่างผ่านไป2สัปดาห์นะครับอีก7วันมาอัปเดตกันเนาะคุณจะมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีขึ้นมากๆนะครับส่วนมีคำถามบางคนนะที่พอดีหมอหนึ่งไปเห็นนะครับว่ามีคนพิมพ์ถามว่าลดน้ำหนัก7วันเนี่ยจะลดได้กี่กิโล10กิโลเป็นไปได้ไหมเลยอยากจะเอามาพูดเพิ่มนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของแต่ละคนจะลดน้ำหนักได้เร็วหรือช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักตั้งต้นถ้าน้ำหนักตั้งต้นของคุณเยอะคุณก็มีโอกาสลดได้เร็วถ้าน้ำหนักตั้งต้นของคุณไขมันเหลือไม่เยอะมันก็อาจจะลดช้าหน่อยก็อยากให้โฟกัสทั้งน้ำหนักและสัดส่วนอย่าไปดูแต่น้ำหนักอย่างเดียวนะครับเพราะน้ำหนักที่
คุณขึ้นไปยืนบนตาช่างมันประกอบไปด้วยน้ำไขมันกระดูกกล้ามเนื้อถูกไหมน้ำหนักของคุณที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นมันก็ไม่ได้บอกนะเช่นน้ำหนักคุณลด1กิโลมันอาจจะเป็นน้ำที่ลดลงก็ได้น้ำหนักคุณเพิ่มขึ้น1กิโลคุณอาจจะไม่ได้อ้วนขึ้นแต่ว่าร่างกายคุณบวมน้ำก็ได้หรือมีอุจจาระคงค้างอยู่ยังไม่ได้ถ่ายก็ได้เห็นภาพไหมนะครับเพราะฉะนั้นให้สนใจทำน้ำหนักและสัดส่วนนะครับแล้วก็อย่าไปโฟกัสให้น้ำหนักเราลดเร็วเกินไปบางคนบอก7วันขอลด10กิโลอันนี้ค่อนข้างอันตรายมากๆนะครับน้ำหนักที่หมอหนึ่งเคยลดให้นักเรียนเนี่ยที่มากที่สุดก็คือ1เดือน10กิโลเนี่ยพอเป็นไปได้ในคนที่น้ำหนักเกิน100กิโลแต่1สัปดาห์ลดได้10กิโลนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย

นอกจากคุณป่วยเพราะฉะนั้นตอนที่คุณอ้วนมันก็ใช้เวลาตอนผอมก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับเนาะเพราะนั้นอย่าดูถูกตัวเองว่าในระยะ3เดือนมันจะลดได้เท่าไหร่นะครับนะเชื่อมั่นในตัวเองเข้าไว้แต่ต้องใช้เวลานิดนึงแต่ถ้าคุณมีความรู้ที่คุณดูจากหมอหนึ่งไปมันจะประหยัดเวลามากขึ้นนะครับ

คุณคุ้นเคยกับสิ่งนี้ไหมมันเป็นเวลาตีสามและคุณก็เดินกึ่งหลับกึ่งตื่นไปเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะอีกแล้วและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกระหว่างที่คุณพักผ่อนยามค่ำคืนการหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องนี้ไม่เพียงแต่ทำลายการนอนหลับของคุณเท่านั้นแต่ยังขโมยความสดใสพลังงานและความมีชีวิตชีวาของคุณไปในวันรุ่งขึ้นด้วยความหงุดหงิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนแล้วคืนเล่าในขณะที่คู่นอนของคุณนอนหลับสบายและคุณก็สงสัยว่านี่เป็นแค่การแก่ตัวลงเท่านั้นหรือหลายคนเชื่อเช่นนั้นและยอมจำนนต่อการพักผ่อนที่ถูกรบกวนวันที่เหนื่อยล้าเรื้อรังและแม้แต่ความกลัวที่จะสะดุดล้มหรือเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางไปเข้าห้องน้ำแต่ผมอยากจะบอกคุณให้ชัดเจนว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนั้นคุณไม่จำเป็นต้องยอมรับชีวิตที่มีการนอนหลับไม่ต่อเนื่องและความเหนื่อยล้าตลอดเวลาผมคือดร.ปรเมศผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสมองและการสูงวัยอย่างมีคุณภาพผมได้ช่วยเหลือผู้สูงอายุชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า60ปีให้มีจิตใจที่กระฉับกระเฉงความจำที่แข็งแกร่งและสุขภาพจิตที่ดีมานานกว่า20ปีวันนี้ผมจะไม่ให้คำแนะนำทั่วไปแก่คุณแต่เป็นกลยุทธ์ที่เรียบง่ายใช้งานได้จริงและได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์มันคือวิธีและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อไหร่ที่ควรดื่มน้ำเพื่อให้กระเพาะปัสสาวะของคุณปล่อยให้คุณนอนหลับได้อย่างเต็มอิ่มมันง่ายและมีเหตุผลมากจนคุณจะสงสัยว่าทำไมไม่มีใครอธิบายเรื่องนี้ให้คุณฟังมาก่อนก่อนอื่นลองดูว่าทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญมากคุณรู้ไหมว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีมากกว่า 70% ตื่นขึ้นมาทุกคืนเพื่อไปเข้าห้องน้ำบางคน2 3หรือมากกว่านั้นปัญหานี้มีชื่อเรียกมันคือโนนาทูเรียหรือภาวะปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนและถึงแม้หลายคนจะมองว่าเป็นเรื่องปกติเมื่ออายุมากขึ้นแต่ความจริงก็คือมันไม่ปกติมันคือสัญญาณเตือนจากร่างกายของคุณและผลที่ตามมาจากการละเลยมันนั้นเกินกว่าความไม่สะดวกสบายเพียงเล็กน้อยในเวลากลางคืนในความมืดและกึ่งหลับกึ่งตื่นการไปเข้าห้องน้ำแต่ละครั้งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการหกล้มกระดูกสะโพกหักและการบาดเจ็บที่ศีรษะแต่สมองของคุณก็ได้รับผลกระทบด้วยหากไม่มีการนอนหลับที่ลึกคุณจะไม่สามารถกำจัดสารพิษหรือรวบรวมความทรงจำได้และนั่นจะส่งผลให้เกิดอาการสมองล้าขี้ลืมและขาดสมาธิในระยะยาวเนี่ยมันสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองและภาวะสมองเสื่อมได้กล่าวคือร่างกายทั้งหมดของคุณจะแปรปรวนทุกครั้งที่คุณตื่นนอกจากนี้ภาวะนกทูเรียเนี่ยยังกระตุ้นฮอร์โมนความเครียดเพิ่มความดันโลหิตและทำให้หัวใจของคุณต้องทำงานหนักเกินความจำเป็นและที่แย่ไปกว่านั้นความเหนื่อยล้าเรื้อรังยังขโมยกำลังใจความปรารถนาและความสุขในวันของคุณไปพูดง่ายๆคือนกทูเรียไม่ใช่แค่การลุกไปเข้าห้องน้ำเท่านั้นแต่เป็นวงจรเลวร้ายที่ทำให้ร่างกายจิตใจและอารมณ์เสื่อมโทรมอและด้วยเหตุนี้เองอีกสักครู่ผมจะแสดงให้คุณเห็นกลยุทธ์ที่ง่ายที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุดในการดื่มน้ำอย่างถูกต้องอย่างชาญฉลาดและกลับไปนอนหลับยาวได้อีกครั้งทีนี้ทำไมปัญหานี้ถึงเกิดขึ้นบ่อยขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นไม่ใช่ว่าการลุกไปเข้าห้องน้ำเป็นเรื่องปกติเพียงเพราะคุณมีอายุมากขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเวลาผ่านไปมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในร่างกายที่ทำให้สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นแต่ข่าวดีคือสิ่งนี้สามารถ

จัดการได้หากคุณทำตามคำแนะนำที่ผมจะให้โปรดสังเกตเมื่อเวลาผ่านไปร่างกายจะผลิตฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกน้อยลงในตอนกลางคืนฮอร์โมนนี้เป็นตัวบอกให้ไตของคุณลดอัตราการผลิตปัสสาวะในขณะที่คุณนอนหลับและหากมีฮอร์โมนนี้น้อยลงโรงงานผลิตปัสสาวะของคุณนั่นก็คือไตก็ยังคงทำงานเหมือนตอนกลางวันปัจจัยอื่นคือกระเพาะปัสสาวะอาจสูญเสียความสามารถในการเก็บปัสสาวะเมื่ออายุมากขึ้นซึ่งหมายความว่าอวัยวะนี้อาจสูญเสียความยืดหยุ่นไปเล็กน้อยและจะไม่ยืดตัวได้มากเท่าเมื่อก่อนซึ่งทำให้ส่งสัญญาณว่าเต็มเร็วกว่ามากแม้ว่าความจริงแล้วจะยังไม่เต็มทั้งหมดก็ตามนี่คือเหตุผลที่หลายคนเนี่ยรู้สึกอยากลุกไปเข้าห้องน้ำอย่างเร่งด่วนทั้งที่เพิ่งปัสสาวะไปหรือมีปัสสาวะสะสมอยู่น้อยมากตอนนี้มีปัจจัยที่3ที่น้อยคนนักจะรู้และสำคัญมากที่คุณจะต้องรู้นั่นคือการกระจายตัวของเหลวใหม่ทำความเข้าใจเรื่องนี้หากข้อเท้าและเท้าของคุณบวมระหว่างวันของเหลวส่วนเกินนั้นไม่ได้หายไปไหนเมื่อคุณนอนลงแรงโน้มถ่วงจะหยุดการกักเก็บของเหลวในขาของคุณมันจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดถูกกรองที่ไตและลงเอ่ยที่กระเพาะปัสสาวะของคุณผลลัพธ์คือคุณตื่นขึ้นมากลางดึกเพื่อปัสสาวะหลายครั้งกล่าวอีกในหนึ่งโนนาทูเรียไม่ใช่ปัญหาของอายุในตัวมันเองแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาที่เราต้องเรียนรู้ที่จะควบคุมตอนนี้เมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นในร่างกายของคุณเรามาดูกันว่าคนส่วนใหญ่ทำผิดพลาดตรงไหนหลายคนด้วยความตั้งใจที่ดีที่สุดทำผิดพลาดในการดื่มน้ำซึ่งในความเป็นจริงแล้วทำให้สถานการณ์แย่ลงอย่างแรกคือดื่มน้ำน้อยเกินไประหว่างวันสำหรับบางคนนี่อาจฟังดูมีเหตุผลฉันดื่มน้ำน้อยลงของเหลวเข้าสู่ร่างกายน้อยลงดังนั้นฉันจะปัสสาวะน้อยลงในตอนกลางคืนแต่ร่างกายของคุณไม่ได้ทำงานแบบนั้นเมื่อคุณไม่ดื่มน้ำเป็นเวลาหลายชั่วโมงปัสสาวะจะมีความเข้มข้นมากขึ้นและปัสสาวะที่เข้มข้นนี้ที่เต็มไปด้วยสารที่ควรจะถูกกำจัดออกไปจะระคายเคืองกระเพาะปัสสาวะของคุณทำให้กระเพาะปัสสาวะไวเกินหรือทำงานมากเกินไปมันเหมือนกับการบีบน้ำมะนาวใส่บาดแผลแม้ว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณจะยังไม่เต็มแต่มันก็จะเริ่มส่งสัญญาณให้คุณไปเข้าห้องน้ำอย่างเร่งด่วนและที่แย่กว่านั้นคือหลังจากที่แทบไม่ได้ดื่มน้ำมาทั้งวันพอถึงตอนเย็นคุณก็เริ่มดื่มน้ำหลายแก้วรวดเดียวและร่างกายของคุณทำอย่างไรมันพยายามประมวลผลของเหลวทั้งหมดนั้นแต่เป็นในตอนกลางคืนผลลัพธ์คือการไปเข้าห้องน้ำมากขึ้นในขณะที่คุณควรจะกำลังพักผ่อนทีเนี้ยข้อผิดพลาดที่สองคือการคิดว่าปัญหาคือฉันมีกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กและมันเป็นแบบนี้มาตลอดแต่ความจริงก็คือส่วนใหญ่แล้วปัญหาของการตื่นขึ้นมาปัสสาวะหลายครั้งในเวลากลางคืนไม่ใช่ขนาดของกระเพาะปัสสาวะแต่เป็นอัตราการผลิตปัสสาวะของไตดังที่เราได้เห็นไปแล้วเมื่อมีฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกน้อยลงที่จะชะลอการผลิตปัสสาวะในตอนกลางคืนบวกกับของเหลวส่วนเกินที่ไหลกลับมาจากขาที่บวมเมื่อคุณนอนลงไตของคุณสามารถกรองและกรองของเหลวได้อย่างไม่หยุดยั้งและแม้ว่าคุณจะมีกระเพาะปัสสาวะที่ใหญ่ที่สุดในโลกหากไตของคุณไม่หยุดทำงานคุณก็ยังคงต้องลุกขึ้นอยู่ดีดังนั้นการโทษกระเพาะปัสสาวะขนาดเล็กจึงไม่ช่วยแก้ปัญหาใดๆเคล็ดลับที่แท้จริงในการปรับปรุงเรื่องนี้คือการโจมตีที่รากเหง้าของปัญหานั่นคือวิธีและเวลาในการดื่มน้ำและฝั่งนี้ข้อผิดพลาดที่3ที่ผู้คนทำคือการเชื่อว่าการจิบไวน์หรือเบียร์เล็กน้อยจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นมันดูเหมือนเป็นนิสัยที่ไม่เป็นอันตรายแต่สิ่งนี้เป็นหนึ่งในความเชื่อที่ผิดที่อันตรายที่สุดเป็นความจริงที่ว่าแอลกอฮอล์สามารถทำให้คุณง่วงนอนในตอนแรกแต่จริงๆแล้วมันทำลายการพักผ่อนของคุณทำไมเพราะมันเป็นยาขับปัสสาวะที่มีศักยภาพสูงและนอกจากนี้มันยังยับยั้งฮอร์โมนแอนตี้ไดยูเรติกด้วยซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ควรจะชะลอการผลิตปัสสาวะในตอนกลางคืนกล่าวอีกในหนึ่งเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ก่อนนอนคุณทำผิดพลาดซ้ำซ้อนคุณเติมของเหลวพิเศษเข้าไปในร่างกายและในขณะเดียวกันคุณก็ปิดการทำงานของเบรกธรรมชาติของร่างกายผลลัพธ์ที่คาดเดาได้คือการผลิตปัสสาวะมากขึ้นและการตื่นกลางดึกมากขึ้นและราวกับว่ายังไม่พอแอลกอฮอล์ยังทำให้การนอนหลับไม่ต่อเนื่องนั่นคือเหตุผลที่แม้ว่าหลายคนจะหลับไปอย่างรวดเร็วแต่สุดท้ายก็จะตื่นขึ้นกลางดึกในช่วงที่กระเพาะปัสสาวะเริ่มส่งสัญญาณเตือนดังนั้นการหลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนเข้านอนจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพและส่งพลังที่สุดอย่างหนึ่งในการปรับปรุงภาวะโนคทูเรียดีมาก
ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าอะไรที่ทำให้ปัญหาแย่ลงคุณได้ก้าวไปสู่การแก้ปัญหาครั้งใหญ่แล้วเรามาดูกันว่าอะไรที่ได้ผลวิธีการที่เรียกว่า ASI กลยุทธ์การดื่มน้ำที่ชาญฉลาดที่สุดที่ได้ช่วยผู้คนนับพันมันประกอบด้วยอะไรบ้างแทนที่จะดื่มน้ำน้อยลงมันคือการจัดระเบียบวิธีการและเวลาที่คุณดื่มน้ำให้ดีขึ้นนั่นเป็นเหตุผลที่ผมสรุปเป็น3ขั้นตอนที่ง่ายต่อการจดจำมากคือ A คือเร่งการดื่มน้ำของคุณ SAS คือลดการเปลี่ยนผ่าน IE คือหยุดการรับของเหลวให้ทันเวลาหลักการ3ข้อนี้พร้อมกับกุญแจสำคัญเพิ่มเติม2ข้อที่ผมจะให้ในตอนท้ายประกอบกันเป็นระบบ5ขั้นตอนเพื่อให้คุณดื่มน้ำได้ดีในระหว่างวันและในขณะเดียวกันก็ทำให้กระเพาะปัสสาวะของคุณปล่อยให้คุณนอนหลับยาวได้เรามาดูกันทีละขั้นตอนขั้นตอนที่1คือ A ของเร่งการดื่มน้ำของคุณหนอและแนวคิดที่นี่ง่ายมากคือเติมน้ำให้ร่างกายของคุณในตอนเช้าและดื่มของเหลวต่อไปในช่วงครึ่งแรกของวันในทางปฏิบัติสิ่งที่เหมาะสมที่สุดคือการบริโภคน้ำทั้งหมด 75% ก่อน 4 โมงเย็นทันทีที่คุณตื่นนอนให้ฉวยโอกาสดื่มน้ำไปเลย2แก้วสิ่งนี้จะทำให้ระบบทั้งหมดของคุณเริ่มต้นทำงานหลังจากนั้นในช่วงเช้าให้วางขวดน้ำไว้ใกล้ตัวเสมอและจิบน้ำบ่อยๆโดยไม่ต้องรอให้กระหายเพราะเมื่อความกระหายมาถึงมันก็สายเกินไปแล้วนั่นเป็นสัญญาณว่าคุณขาดน้ำแล้วจากนั้นพร้อมอาหารกลางวันหรือแม้แต่1ชั่วโมงก่อนให้เพิ่มน้ำอีกแก้วด้วยวิธีนี้ไตของคุณจะมีเวลาที่จำเป็นในการประมวลผลของเหลวทั้งหมดนั้นในขณะที่คุณยังคงตื่นตัวและเคลื่อนไหวสิ่งนี้ทำให้เมื่อถึงตอนบ่ายพื้นฐานก็พร้อมแล้วร่างกายของคุณได้รับน้ำอย่างดีและพร้อมที่จะชะลอความเร็วและเริ่มต้นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่2คือ S ของลดการเปลี่ยนผ่านทีนี้ไม่ใช่การตัดน้ำไปเลยทันทีแต่เป็นการเข้าสู่การลดระดับลงอย่างนุ่มนวลหลัง4โมงเย็นคุณต้องเริ่มค่อยๆลดปริมาณน้ำที่คุณดื่มหากคุณกระหายกับน้ำครึ่งแก้วก็เพียงพอแล้วและมื้อเย็นก็สร้างความแตกต่างเช่นกันสิ่งที่ดีที่สุดคือการรับประทานอาหารเย็น2หรือ3ชั่วโมงก่อนเข้านอนและดื่มน้ำเพียงเล็กน้อยเท่านั้นพอให้กลืนอาหารได้การลดปริมาณของเหลวที่คุณดื่มอย่างค่อยเป็นค่อยไปนี้เป็นสัญญาณบอกร่างกายของคุณว่าควรเริ่มชะลอความเร็วลงและการผลิตปัสสาวะก็จะเริ่มสงบลงเมื่อถึงกลางคืนเมื่อทำเช่นนี้แล้วก็ถึงเวลาของขั้นตอนที่3คือ I ของหยุดการรับน้ำให้ทันเวลานี่อาจเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดมันคือการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในช่วงไม่กี่ชั่วโมงก่อนนอนที่คุณจะไม่ดื่มของเหลวใดๆเลยตัวอย่างเช่นถ้าคุณเข้านอนตอน4ทุ่มน้ำหยดสุดท้ายควรจะเป็นตอน2ทุ่มระยะขอบเวลานี้ทำให้ไตของคุณมีเวลาที่เหมาะสมในการกรองครั้งสุดท้ายและส่งปัสสาวะที่เหลือไปยังกระเพาะปัสสาวะก่อนที่คุณจะวางศีรษะลงบนหมอนนอนทีนี้หากคุณดื่มในช่วงเวลานี้มีแนวโน้มว่าตอน 1:00 หรือ 2:00 คุณจะต้องเดินไปเข้าห้องน้ำอีกครั้งและจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณกระหายน้ำในตอนกลางคืนคุณสามารถจิบน้ำเพียงเล็กน้อยหรือแค่ล้างปากก็ได้แต่อย่าดื่มน้ำทั้งแก้วกฎนี้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากและจะทำให้คุณไม่รู้สึกกระหายน้ำในตอนกลางคืนหากคุณดื่มน้ำได้ดีในระหว่างวันดีมากจนถึงตอนนี้คุณได้เห็นวิธีการ ASI แบบเต็มรูปแบบแล้วแต่ยังมีอีก2ขั้นตอนเสริมที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทำให้มันมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นขั้นตอนที่4คือสมอของอิเล็กโทรไลต์เคล็ดลับที่นี่ง่ายมากมันไม่ใช่แค่การดื่มน้ำแต่เป็นการทำให้น้ำนั้นไปถึงและให้ความชุ่มชื้นแก่เซลล์ของคุณจริงๆและจะช่วยร่างกายของคุณได้อย่างไรคำตอบคือการเติมอิเล็กโทรไลต์ลงในน้ำวิธีง่ายๆคือเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการดื่มน้ำแก้วใหญ่ผสมมะนาวาการเติมนี้จะเพิ่มโพแทสเซียมและแมกนีเซียมในรูปแบบธรรมชาติและทำให้การดื่มน้ำในตอนเช้าของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นผลลัพธ์คือความกระหายน้ำที่สะสมไว้จะน้อยลงเมื่อถึงตอนบ่ายและด้วยเหตุนี้ความจำเป็นในการดื่มน้ำก็จะน้อยลงในเวลาที่คุณควรจะเริ่มชะลอความเร็วแล้วขั้นตอนที่5คืออาหารเย็นที่ชาญฉลาดเพราะสิ่งที่คุณกินในตอนกลางคืนก็อาจเป็นผู้ทำลายล้างที่เงียบเชียบได้อาหารรสเผ็ดจัดหรือมีฤทธิ์เป็นกรดอาจทำให้กระเพาะปัสสาวะของคุณระคายเคืองนอกจากนี้น้ำตาลส่วนเกินและแป้งธรรมดาจะกระตุ้นการผลิตปัสสาวะแม้แต่อาหารที่มีน้ำมากเช่นซุปแตงโมหรือแตงกวาก็ควรจะรับประทานให้เร็วกว่านี้ในระหว่างวัน
และแน่นอนกาแฟชาน้ำอัดลมและช็อกโกแลตจะต้องถูกตัดออกจากสมการหากคุณต้องการพักผ่อนในตอนกลางคืนตัวเลือกที่ดีที่สุดคืออาหารเย็นมื้อเบาที่มีโปรตีนดีๆและผักปรุงสุกซึ่งจะรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และไม่ทำให้ระบบของคุณทำงานหนักเกินไปนี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่จะสร้างความแตกต่างอย่างมากต่อคุณภาพการนอนหลับของคุณตอนนี้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเคล็ดลับพิเศษนี้แม้ว่าวิธีการ ASI แบบเต็มรูปแบบเพียงอย่างเดียวก็สร้างความแตกต่างอย่างมากแล้วแต่มีเทคนิคเพิ่มเติม3อย่างที่สามารถเพิ่มผลลัพธ์ได้อย่างมากลองคิดว่าเป็นการปรับแต่งเล็กน้อยที่ทำให้ทุกอย่างทำงานได้ดีขึ้นเทคนิคหมายเลข1คือการถ่ายปัสสาวะ2ครั้งคุณเคยไหมที่ไปเข้าห้องน้ำก่อนนอนแต่พอนอนลงก็รู้สึกอยากไปอีกสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะกระเพาะปัสสาวะของคุณยังไม่ว่างเปล่าทั้งหมดวิธีแก้ปัญหานั้นง่ายก่อนเข้านอนให้ไปเข้าห้องน้ำและนั่งบนโถส้วมใช่แม้ว่าคุณจะเป็นผู้ชายก็ตามเมื่อนั่งลงกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานจะผ่อนคลายและการถ่ายปัสสาวะก็จะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อปัสสาวะเสร็จแล้วให้ผ่อนคลายสัก 2-3 วินาทีเอนไปข้างหน้าเล็กน้อยเหมือนกำลังเกรงหน้าท้องและลองปัสสาวะอีกครั้งหลายครั้งคุณจะสังเกตเห็นว่ามีปัสสาวะออกมาอีกเล็กน้อยและเล็กน้อยนั้นสามารถเป็นความแตกต่างระหว่างการนอนหลับอย่างสงบและเต็มอิ่มกับการตื่นตลอดทั้งคืนผมขอแนะนำให้คุณทำให้การถ่ายปัสสาวะ2ครั้งเป็นพิธีกรรมก่อนนอนของคุณมันง่ายและมีประสิทธิภาพมากเทคนิคหมายเลข2คือการใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์คุณจำของเหลวส่วนเกินนั้นได้ไหมที่ทำให้ขาของคุณบวมระหว่างวันและเมื่อคุณนอนลงมันจะกลับเข้าสู่กระแสเลือดและทำให้คุณปัสสาวะมากขึ้นเราสามารถจัดการล่วงหน้าได้เพื่อไม่ให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นในขณะที่คุณกำลังพยายามพักผ่อนมันประกอบด้วยอะไรบ้าง1หรือ2ชั่วโมงก่อนนอนในขณะที่คุณกำลังอ่านหนังสือหรือดูทีวีให้ยกขาของคุณพาดกับผนังหรือให้อยู่เหนือระดับหัวใจของคุณอาจจะเป็นบนเตียงบนหมอนหรือบนเบาะรองนั่งก็ได้ด้วยวิธีนี้คุณจะใช้แรงโน้มถ่วงให้เป็นประโยชน์ของเหลวจะไหลกลับเข้าสู่กระแสเลือดของคุณก่อนที่คุณจะเข้านอนไปของคุณจะกรองมันและคุณจะกำจัดมันออกไปในการถ่ายปัสสาวะ2ครั้งไม่ใช่ตอนตี 3 มและเคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพมากสำหรับผู้ที่มีเส้นเลือดคอร์ดหรือขาบวมมากคือการใช้ถุงหน่องรัดกล้ามเนื้อในระหว่างวันสิ่งนี้ยังช่วยป้องกันไม่ให้ของเหลวนั้นสะสมที่ขาตั้งแต่แรกด้วยเทคนิคหมายเลข3คือการควบคุมปริมาณโซเดียมที่คุณบริโภคเกลือที่มากเกินไปคือศัตรูที่มองไม่เห็นเมื่อคุณกินหรือรับโซเดียมมากร่างกายของคุณจะกักเก็บน้ำเพื่อเจือจางเกลือนั้นสิ่งนี้ทำให้คุณกระหายน้ำมากขึ้นและสุดท้ายคุณก็จะดื่มของเหลวมากขึ้นนอกจากนี้ไตของคุณต้องทำงานหนักเป็นพิเศษเพื่อกำจัดเกลือในปริมาณนั้นซึ่งหมายถึงปัสสาวะที่มากขึ้นเกลือที่ซ่อนอยู่นี้อยู่ที่ไหนในอาหารแปรรูปไส้กรอกอาหารที่ปรุงนอกบ้านและแม้แต่ในน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลการทำอาหารที่บ้านโดยใส่เกลือให้น้อยลงหรือใช้เครื่องปรุงรสอื่นๆที่มีประโยชน์จะช่วยให้คุณกลับมาควบคุมได้และไม่เพียงแต่กระเพาะปัสสาวะของคุณจะขอบคุณเท่านั้นหัวใจและความดันโลหิตของคุณก็จะขอบคุณด้วย

0: ร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100%อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำหดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
2: มีช่วงเวลาในชีวิตที่คนเราเริ่มสังเกตเห็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแทบจะมองไม่เห็นแต่มันบอกอะไรได้มากมายการเดินขึ้นบันไดหนึ่งชั้นรู้สึกว่าต้องใช้แรงมากกว่าเดิมเล็กน้อยการลุกขึ้นจากโซฟาเนี่ยต้องอาศัยการยันตัวด้วยมือและการแบกถุงจากซูเปอร์มาร์เก็ตรู้สึกเหมือนกำลังยกกล่องเครื่องมือในช่วงเวลาเหล่านี้หลายคนจะถอนหายใจยักไหลและพูดด้วยความจำนนว่าก็อายุมากแล้วคุณหมอแต่ขอให้ผมบอกคุณอย่างชัดเจนว่านั่นเป็นเพียงความจริงเพียงครึ่งเดียวไม่ใช่ตัวอายุเองที่ขโมยความแข็งแรงของคุณไปแต่เป็นสิ่งที่เราหยุดทำและสิ่งที่เราหยุดกินในเวลาที่เราต้องการมันมากที่สุดต่างหากมีศัตรูที่เงียบงันซึ่งค่อยๆแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของผู้สูงอายุนับล้านคนทั่วโลกมันคือขโมยความแข็งแรงขโมยความเป็นอิสระและขโมยความมั่นใจศัตรูนั้นมีชื่อว่าโรคซาร์โคพีเนียแม้ว่าชื่อจะฟังดูห่างไกลหรือเป็นศัพท์เทคนิคแต่ผลกระทบของมันเราสัมผัสได้ทุกวันซาร์โคพีเนียมาจากภาษากรีกซาร์กส์ที่แปลว่าเนื้อกล้ามเนื้อและพีเนียที่แปลว่าการสูญเสียมันคือการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงอย่างต่อเนื่องและแพร่กระจายที่มาพร้อมกับความชราแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มันไม่ใช่คำพิพากษาทางชีวภาพที่คุณจะต้องยอมรับโดยไม่ต่อสู้มันเป็นกระบวนการที่สามารถชะลอควบคุมและแม้กระทั่งย้อนกลับ

ได้ใช่แม้ว่าคุณจะมีอายุมากกว่า60หรือ70ปีคุณยังคงสามารถสร้างความแข็งแรงกลับคืนมาได้ผมได้เห็นมานับร้อยครั้งในผู้ป่วยของผมทั้งชายและหญิงที่เคยเชื่อว่าช่วงเวลาแห่งความมีชีวิตชีวาของพวกเขาได้ผ่านไปแล้วและด้วยนิสัยที่ถูกต้องพวกเขาไม่เพียงแค่ฟื้นฟูกล้ามเนื้อแต่ยังได้พลังงานการทรงตัวและสิ่งที่ล้ำค่ากว่าสิ่งใดคือความเป็นอิสระของพวกเขากลับคืนมาผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงบางสิ่งกับผมลองจินตนาการถึงการเดินขึ้นบันไดบ้านของคุณโดยไม่ต้องหยุดพักการลุกจากเตียงโดยไม่ต้องออกแรงมากการเล่นกับหลานๆโดยไม่ต้องกลัวการเสียการทรงตัวหรือการเดินในสวนสาธารณะด้วยก้าวที่มั่นคงโดยไม่มีอาการปวดขาอยู่ตลอดเวลาภาพนี้ไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันมันเป็นไปได้และกุญแจสำคัญอาจอยู่ใกล้ตัวคุณมากกว่าที่คุณคิดมันไม่ได้อยู่ในยาเม็ดวิเศษหรือการรักษาที่มีราคาแพงแต่อยู่ในบางสิ่งที่คุณอาจมีอยู่ในครัวของคุณแล้วนั่นคือผลไม้ผลไม้ชนิดหนึ่งที่เกือบทุกคนมองข้ามที่เราทิ้งไว้ที่ก้นลิ้นชักตู้เย็นโดยไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีเกราะป้องกันตามธรรมชาติต่อโรคซาโคพีเนียอยู่มันไม่ใช่ผลไม้แปลกใหม่หรือหายากจากมุมไกลๆของโลกมันเข้าถึงได้ราคาไม่แพงและมีพลังแต่ก่อนที่ผมจะเปิดเผยชื่อของมันผมอยากให้คุณเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆภายในร่างกายของคุณเมื่อคุณสูญเสียกล้ามเนื้อเพราะการรู้จักศัตรูคือก้าวแรกสู่การเอาชนะทำความเข้าใจศัตรูการสูญเสียกล้ามเนื้อคืออะไรเมื่ออายุ40ปีขึ้นไปเนี่ยร่างกายจะเริ่มสูญเสียมวลกล้ามเนื้อประมาณ 3-5% ต่อทศวรรษชหลังจากอายุ60ปีการสูญเสียนี้จะเร่งตัวขึ้นหากไม่ทำอะไรเลยมันอาจสูงถึง 8% ทุก10ปีและนี่ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่ความแข็งแรงทางกายภาพของคุณเท่านั้นกล้ามเนื้อคืออวัยวะแห่งการเคลื่อนไหวแต่ก็เป็นคลังเก็บสุขภาพการเผาผลาญด้วยเมื่อกล้ามเนื้อหายไปการเผาผลาญจะช้าลงไขมันในร่างกายเพิ่มขึ้นภาวะดื้อต่ออินซูลินจะแย่ลงและกระดูกจะอ่อนแอลงนั่นคือคุณไม่เพียงแค่สูญเสียกล้ามเนื้อแต่คุณสูญเสียการทรงตัวพลังงานความมีชีวิตชีวาและคุณภาพชีวิตด้วยเหตุนี้ผมจึงพูดเสมอว่าซาโคพีเนียไม่ใช่ปัญหาด้านความงามหรือปัญหาของอายุแต่มันเป็นปัญหาสุขภาพแบบองค์รวมอและสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือในกรณีส่วนใหญ่เนี่ยมันเริ่มต้นอย่างเงียบๆวันหนึ่งคุณสังเกตว่าคุณไม่สามารถเปิดขวดนั้นได้ง่ายเหมือนเดิมแล้วอีกวันหนึ่งคุณสะดุดเพราะไม่สามารถยกเท้าได้สูงพอและโดยไม่รู้ตัวร่างกายก็เริ่มเคลื่อนไหวด้วยความคล่องตัวน้อยลงความมั่นใจน้อยลงและความแข็งแรงน้อยลงแต่ก็มีความหวังวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าด้วยการผสมผสานที่เหมาะสมระหว่างโภชนาการและการเคลื่อนไหวมวลกล้ามเนื้อสามารถฟื้นฟูได้แม้ในวัยสูงอายุและนี่คือจุดที่ตัวเอกของเรื่องนี้เข้ามามีบทบาทอะโวคาโดเกราะธรรมชาติของกล้ามเนื้อใช่อะโวคาโดลูกเดียวกับที่คุณหลายคนใช้แค่เป็นส่วนประกอบของขนมปังปิ้งภายในเปลือกที่ครุขระนั้นซ่อนการผสมผสานของสารอาหารที่เกือบจะสมบูรณ์แบบซึ่งทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันกล้ามเนื้อของคุณอะโวคาโดทุกคำอัดแน่นไปด้วยโพแทสเซียมแมกนีเซียมวิตามินอีไขมันดีและสารประกอบออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่ทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อและลดการอักเสบลองคิดว่ามันเป็นยาธรรมชาติที่ปลอมตัวมาเป็นอาหารเริ่มต้นที่โพแทสเซียมแร่ธาตุแห่งการเคลื่อนไหวทุกครั้งที่กล้ามเนื้อหดตัวไม่ว่าจะเป็นการยกแขนการก้าวเดินหรือแม้แต่การยิ้มโพแทสเซียมคือผู้ส่งสัญญาณไฟฟ้าที่ทำให้สิ่งนั้นเป็นไปได้เมื่อขาดโพแทสเซียมกล้ามเนื้อจะอ่อนแรงเกิดตะคริวและความเหนื่อยล้าและนี่คือข้อมูลที่น่าประหลาดใจอะโวคาโดมีโพแทสเซียมมากกว่ากล้วยดังนั้นการเพิ่มอะโวคาโดครึ่งลูกต่อวันสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในความสามารถในการเคลื่อนไหวของคุณโดยไม่มีอาการตึงหรือรู้สึกไม่สบายแต่โพแทสเซียมไม่ได้ทำงานเพียงลำพังคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ของมันคือแมกนีเซียมแร่ธาตุแห่งการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหากโพแทสเซียมมีหน้าที่ในการกระตุ้นการเคลื่อนไหวแมกนีเซียมก็มีหน้าที่ในการทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายหลังจากนั้นหากไม่มีแมกนีเซียมกล้ามเนื้อจะตึงอยู่ตลอดเวลาร่างกายจะรู้สึกแข็งทื่อและตะคริวจะเกิดขึ้นบ่อยนอกจากนี้แมกนีเซียมยังมีบทบาทสำคัญในการ
สังเคราะห์โปรตีนซึ่งเป็นกระบวนการที่ร่างกายใช้ในการซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่เมื่อโพแทสเซียมและแมกนีเซียมอยู่ในสมดุลกล้ามเนื้อของคุณจะทำงานเหมือนเครื่องจักรที่มีการหล่อลื่นอย่างดีนอกจากนี้อะโวคาโดยังให้วิตามินอีสารต้านอนุมูลอิสระที่สำคัญซึ่งทำหน้าที่เหมือนระบบทำความสะอาดเซลล์ทุกวันกล้ามเนื้อของคุณต้องเผชิญกับความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นเหมือนการกัดกร่อนภายในที่เกิดจากอนุมูลอิสระอนุมูลอิสระเหล่านี้ทำลายเซลล์ทำให้เนื้อเยื่อแก่เร็วและขัดขวางการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อวิตามินอีจะต่อต้านความเสียหายนั้นทำให้กล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้เร็วขึ้นและทำงานได้ดีขึ้นแต่ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้อะโวคาโดเป็นอัญมณีทางโภชนาการที่แท้จริงนั่นคือไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวของมันไขมันเหล่านี้ไม่ได้เป็นอันตรายเลยแต่เป็นเชื้อเพลิงในอุดมคติสำหรับร่างกายของคุณพวกมันช่วยลดการอักเสบเรื้อรังซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการเสื่อมของกล้ามเนื้อตามวัยและปรับปรุงการผลิต EGF-1 ฮอร์โมนการเจริญเติบโตคล้ายอินซูลินชนิดที่1ตามธรรมชาติซึ่งเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อลองคิดว่า IGF-1 เป็นเหมือนหัวหน้าคนงานที่ควบคุมงานก่อสร้างในร่างกายของคุณยิ่งมันทำงานมากเท่าไหร่กล้ามเนื้อก็จะถูกสร้างมากขึ้นเท่านั้นนั่นคือเหตุผลที่อะโวคาโดมีพลังมากมันไม่เพียงแค่บำรุงกล้ามเนื้อแต่ยังสั่งให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อด้วยหากคุณรวมสิ่งนี้เข้ากับแหล่งโปรตีนเช่นไข่คุณจะได้รับอาหารมื้อที่สมบูรณ์ที่บำรุงซ่อมแซมและเสริมสร้างอาหารเช้าในอุดมคติก็คือขนมปังโฮโลวีตปิ้ง1แผ่นกับอะโวคาโดบดครึ่งลูกไข่ดาวน้ำวางอยู่ด้านบนน้ำมะนาวเล็กน้อยและพริกไทยดำนิดหน่อยมันไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเป็นระเบิดพลังงานที่ทำให้กล้ามเนื้อของคุณทำงานได้ตลอดทั้งวันและจำไว้ว่ามันไม่ใช่เรื่องของการอดอาหารอย่างรุนแรงแต่เป็นการสร้างนิสัยที่ชาญฉลาดการกินดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือมีราคาแพงแค่เข้าใจว่าอาหารชนิดใดที่ทำงานเพื่อร่างกายของคุณแอปเปิ้ลเกราะธรรมชาติป้องกันความเสื่อมเมื่อผมพูดคุยกับผู้ป่วยเกี่ยวกับการฟื้นฟูความแข็งแรงที่สูญเสียไปหลายคนประหลาดใจที่รู้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของโปรตีนหรือการออกกำลังกายเท่านั้นมันยังเป็นเรื่องของการเลือกที่ชาญฉลาดเล็กๆน้อยๆของอาหารที่ดูเหมือนไม่มีนัยยะสำคัญแต่ซ่อนห้องปฏิบัติการสุขภาพตามธรรมชาติที่แท้จริงไว้หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากจนอาจจะอยู่ในตะกร้าผลไม้ของคุณตอนนี้เลยมันกลมชุ่มฉ่ำหวานและผิวที่เงางามของมันสะท้อนให้เห็นถึงพลังที่มากกว่าที่คุณจินตนาการผมกำลังพูดถึงแอปเปิ้ลแดงหนึ่งในผลไม้ที่ถูกประเมินต่ำเกินไปที่สุดในโลกสมัยใหม่แต่เป็นหนึ่งในผลไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดในการปกป้องกล้ามเนื้อของคุณแต่ก่อนที่คุณจะคิดว่ามันเป็นแค่เรื่องของการกินผลไม้มากขึ้นขอให้ผมอธิบายว่าทำไมผลไม้ชนิดนี้โดยเฉพาะจึงมีบทบาทพิเศษแอปเปิ้ลไม่ได้เป็นเพียงแหล่งของใยอาหารหรือวิตามินเท่านั้นแต่เป็นเครื่องมือในการบำบัดรักษาที่แท้จริงและความลับของมันอยู่ที่ผิวภายในเปลือกสีแดงที่แข็งแรงนั้นเนี่ยซ่อนสารประกอบที่เรียกว่ากรดยูโซลิกไว้ชื่อที่ฟังดูเป็นซับเทคนิคแต่มีพลังทางชีวภาพที่ไม่ธรรมดาลองจินตนาการว่ากรดนี้เป็นเหมือนผู้ส่งสารอัจฉริยะที่เดินทางตรงไปยังใยกล้ามเนื้อของคุณและให้คำสั่งที่ชัดเจน2ข้อคำสั่งแรกคือหยุดการทำลายสารประกอบนี้ยับยั้งการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อที่เกิดขึ้นพร้อมกับความชราความเครียดและการไม่เคลื่อนไหวและคำสั่งที่2นั้นมีพลังยิ่งกว่าเริ่มการสร้างกล่าวอีกในนึงนะมันกระตุ้นการเจริญเติบโตของใยกล้ามเนื้อใหม่เสริมสร้างเนื้อเยื่อที่มีอยู่และปรับปรุงความหนาแน่นของมันมันเหมือนกับว่าร่างกายของคุณเนี่ยได้รับการเตือนทางชีวภาพว่ามันยังสามารถกลับมาแข็งแรงได้งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เช่นที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Metabolism ได้แสดงให้เห็นว่ากรดยูโซลิกกระตุ้นเส้นทางการเผาผลาญเดียวกันกับการออกกำลังกายแบบมีแรงต้านนั่นหมายความว่าแม้ว่าคุณจะไม่สามารถยกน้ำหนักหรือวิ่งมาราธอนได้สารประกอบนี้ก็ช่วยให้ร่างกายของคุณรักษามวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงในการใช้งานได้และไม่เพียงแค่นั้นกรดยูโซลิกยังกระตุ้นการผลิต IF-1 ฮอร์โมนการเจริญเติบโตเดียวกันกับที่เราเห็นในอะโวคาโดสร้างการทำงานร่วมกันที่สมบูรณ์แบบระหว่างอาหารทั้ง2ชนิดโดยวิธีนี้สิ่งหนึ่งจะเสริมสร้างการทำงานของอีกสิ่งหนึ่ง
แต่ความมหัศจรรย์ของ Apple

ยังไม่หมดแค่นั้นนอกเหนือจากกรดยูโซลิกแล้วผลไม้ชนิดนี้ยังมีใยอาหารที่ละลายน้ำได้ที่เรียกว่าเพกตินซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมระดับน้ำตาลกลูโคสและในการลดการอักเสบเพกตินจะชะลอการดูดซึมน้ำตาลในเลือดป้องกันไม่ให้น้ำตาลพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นสาเหตุของความเหนื่อยล้าการเพิ่มขึ้นของไขมันในร่างกายและภาวะดื้อต่ออินซูลินศัตรูโดยตรง3อย่างของมวลกล้ามเนื้อและมีอีกสิ่งหนึ่งแอปเปิลโดยเฉพาะแอปเปิลแดงอัดแน่นไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเควอซิทินและโพลีฟีนอลที่ปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อจากความเสียหายจากปฏิกิริยาออกซิเดชันกล่าวอีกในหนึ่งมันไม่เพียงแต่ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพแต่ยังปกป้องมันจากความเครียดในชีวิตประจำวันจากความชราและจากผลกระทบของชีวิตสมัยใหม่ลองคิดว่าแอปเปิลเป็นเหมือนเกราะธรรมชาติที่ช่วยยับยั้งความเสื่อมมอดังนั้นคำแนะนำของผมจึงง่ายๆอย่าปอกเปลือกแอปเปิลล้างให้สะอาดใช่แต่ให้กินพร้อมเปลือกของมันนั่นคือที่มาของพลังส่วนใหญ่ของมันหากคุณต้องการวิธีปฏิบัติที่ง่ายและอร่อยผมขอแบ่งปันสูตรอาหารที่ผมมักจะแนะนำให้ผู้ป่วยของผมนำแอปเปิลแดงที่ล้างสะอาดพร้อมเปลือกมาขูดด้วยที่ขูดหยาบเพิ่มอบเชยเล็กน้อยและน้ำมะนาว 2-3 หยดการผสมผสานที่เรียบง่ายนี้ไม่เพียงแต่อร่อยเท่านั้นแต่ยังช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดและให้สารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณเพิ่มเติมคุณสามารถเก็บไว้ในภาชนะสุญญากาศและนำติดตัวไปกินในช่วงกลางวันหรือเป็นของว่างยามบ่ายก็ได้มันเป็นอาหารว่างที่ใช้งานได้จริงที่บำรุงกล้ามเนื้อปรับสมดุลกลูโคสและลดการอักเสบทั้งหมดนี้ทำได้ในขั้นตอนเดียวและที่สำคัญที่สุดไม่ต้องใช้ความพยายามไม่แพงและเป็นธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ทีนี้ขอให้ผมถามคำถามสำคัญกับคุณคุณรู้หรือไม่ว่าอะไรคือหนึ่งในศัตรูที่เงียบงันหลักๆของกล้ามเนื้อหลังอายุ60ปีมันไม่ใช่การขาดโปรตีนอย่างที่หลายคนเชื่อแต่มันคือการอักเสบเรื้อรังระดับต่ำการอักเสบที่คงที่และละเอียดอ่อนนี้ที่ไม่ทำให้เกิดไข้หรืออาการปวดที่ชัดเจนแต่ค่อยๆทำลายเนื้อเยื่อรวมถึงกล้ามเนื้อด้วยและนี่คือจุดที่แอปเปิลซองประกายยิ่งขึ้นสารต้านอนุมูลอิสระของมันช่วยลดการอักเสบที่เงียบงันนี้ปกป้องไม่เพียงแค่กล้ามเนื้อของคุณเท่านั้นแต่ยังรวมถึงหัวใจและสมองของคุณด้วยโดยสรุปอะโวคาโดสร้างและกระตุ้นแอปเปิลปกป้องและรักษาพวกมันเป็นคู่หูที่ไม่มีใครหยุดยั้งได้และร่วมกันพวกมันสร้างรากฐานของร่างกายที่แข็งแรงและทนทานยิ่งขึ้นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่การซ่อมแซมและการสื่อสารของกล้ามเนื้อและระบบประสาทแต่กลยุทธ์ของเราไม่ได้จบลงแค่นี้ธรรมชาติด้วยภูมิปัญญาอันไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้ใส่เครื่องมือทั้งหมดไว้ในอาหารเพียงชนิดเดียวมีพันธมิตรอื่นๆที่เติมเต็มวงจรแห่งความแข็งแรงและกลุ่มผลไม้ถัดไปนี้เป็นอัญมณีที่แท้จริงในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อของคุณจากภายในผมกำลังพูดถึงผลไม้ตระกูลเบอร์รี่บลูเบอร์รี่แบล็คเบอร์รี่ราสเบอร์รี่และสตรอเบอร์รี่อัญมณีสีสันสดใสขนาดเล็กเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความสุขทางสายตาเท่านั้นแต่เป็นแคปซูลแห่งความเยาว์วัยของเซลล์ที่แท้จริงเม็ดสีตามธรรมชาติของพวกมันที่เรียกว่าแอนโทไซยานินทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันเซลล์กล้ามเนื้อสารต้านอนุมูลอิสระเหล่านี้จะต่อต้านอนุมูลอิสระที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อใยกล้ามเนื้อชะลอความชราของเซลล์แต่สิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือแอนโทไซยานินปรับปรุงการสื่อสารระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อและนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะเมื่ออายุมากขึ้นการเชื่อมต่อของกล้ามเนื้อและระบบประสาทนี้จะอ่อนแอลงนี่คือเหตุผลที่ผู้สูงอายุหลายคนสูญเสียการประสานงานการทรงตัวและการตอบสนองเมื่อการสื่อสารนี้ดีขึ้นร่างกายจะตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นตอบสนองต่อการล้มได้เร็วขึ้นและรักษาความมั่นคงได้ไม่เกินจริงที่จะกล่าวว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยป้องกันอุบัติเหตุแต่ยิ่งไปกว่านั้นพวกมันยังมีผลกระทบที่น่าสังเกตอีกอย่างพวกมันช่วยลดการอักเสบและปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตซึ่งช่วยให้สารอาหารไปถึงกล้ามเนื้อได้ง่ายขึ้นโดยวิธีนี้การทำงานของอะโวคาโดและแอปเปิลจึงถูกปรับให้เหมาะสม3สิ่งนี้รวมกันเป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบอะโวคาโดสร้างแอปเปิลปกป้องและผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ซ่อมแซมและคุณจะรวมสิ่งเหล่านี้ไว้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรอย่างอร่อยและง่ายดายคุณสามารถเตรียมชามโยเกิร์ตธรรมชาติหรือโยเกิร์ตกรีกที่ไม่มีน้ำตาลเพิ่มบลูเบอร์รี่หรือแบล็คเบอร์รี่1กำมือและเมล็ดเจียหรือเมล็ดแฟล็กซ์1ช้อนโต๊ะคุณจะได้อาหารเช้าหรือของว่างที่บำรุงกล้ามเนื้อควบคุมการย่อยอาหารและรักษาระดับพลังงานของคุณให้คงที่หากคุณชอบอะไรที่สดชื่นกว่า
ให้แช่แข็งบลูเบอร์รี่หรือสตรอเบอร์รี่และกินมันเหมือนขนมธรรมชาติเล็กๆความเย็นตัดกับความหวานของผลไม้เนี่ยจะกระตุ้นความรู้สึกและทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นทันทีกล้วยเชื้อเพลิงชีวภาพคุณภาพสูงมีประโยคนึงที่ผมพูดซ้ำๆในการให้คำปรึกษาและการบรรยายของผมกล้ามเนื้อไม่ได้ถูกเลี้ยงด้วยโปรตีนเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยพลังงานที่ชาญฉลาดและเมื่อผมพูดถึงพลังงานที่ชาญฉลาดผมไม่ได้หมายถึงน้ำตาลหรือแคลอรี่ที่ว่างเปล่าที่ทำให้ร่างกายอักเสบและอ่อนแอเท่านั้นแต่หมายถึงแหล่งธรรมชาติที่ร่างกายสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่บำรุงทุกเซลล์โดยไม่ทำให้มันทำงานหนักเกินไปหนึ่งในแหล่งพลังงานที่ทรงพลังเรียบง่ายและเข้าถึงได้มากที่สุดอยู่ใกล้ตัวเรามากจนบางครั้งเราประเมินมันต่ำเกินไปผมกำลังพูดถึงกล้วยผลไม้ที่ถูกตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมโดยหลายคนว่าหวานเกินไปหรือมีแคลอรี่สูงเกินไปทั้งที่จริงๆแล้วมันคือของขวัญที่สมบูรณ์แบบสำหรับกล้ามเนื้อและระบบประสาททอกล้วยเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพคุณภาพสูงอย่างแท้จริงที่ถูกออกแบบโดยธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวของมนุษย์ทุกครั้งที่คุณงอแขนเดินขึ้นบันไดหรือแค่รักษาการทรงตัวขณะเดินร่างกายของคุณต้องอาศัยปฏิกิริยาทางไฟฟ้าเคมีและกล้ามเนื้อหลายอย่างที่ต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่องและนั่นคือจุดที่กล้วยเข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างแรกของมันคือโพแทสเซียมแร่ธาตุที่เรากล่าวถึงแล้วว่าเป็นตัวเอกของการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อหากไม่มีโพแทสเซียมสัญญาณไฟฟ้าระหว่างสมองและกล้ามเนื้อจะช้าลงและไม่มีประสิทธิภาพลองจินตนาการว่าร่างกายของคุณเป็นเมืองและกล้ามเนื้อของคุณคือโรงงานที่ทำให้ทุกอย่างทำงานโพแทสเซียมคือไฟฟ้าที่ทำให้พวกมันทำงานเมื่อขาดกระแสไฟฟ้าจะไม่ถึงดีและโรงงานก็จะเริ่มล้มเหลวนั่นคือตอนที่เกิดตะคริวอ่อนเพลียและความรู้สึกว่าร่างกายไม่ตอบสนองเหมือนเดิมและกล้วยเป็นหนึ่งในแหล่งโพแทสเซียมจากธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสมดุลที่สุดที่มีอยู่แต่ความมหัศจรรย์ของมันไม่ได้จบลงแค่นั้นมันยังให้แมกนีเซียมในปริมาณมากแร่ธาตุแห่งความสงบของกล้ามเนื้อโพแทสเซียมและแมกนีเซียมทำงานร่วมกันเป็นคู่หูที่สมบูรณ์แบบสิ่งหนึ่งช่วยให้เกิดการหดตัวและอีกสิ่งหนึ่งรับประกันการผ่อนคลายความสมดุลนี้ป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อตึงแข็งหรืออ่อนล้าและช่วยให้ใยกล้ามเนื้อซ่อมแซมตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากการออกแรงเมื่อผู้สูงอายุมีอาการตะคริวในเวลากลางคืนขาอยู่ไม่สุกหรือตึงเมื่อตื่นนอนหลายครั้งพวกเขาไม่ต้องการหญ้าที่มีราคาแพงแต่ต้องการแมกนีเซียมและโพแทสเซียมในอาหารมากขึ้นและทั้งสองอย่างนี้มีอยู่ในกล้วยอย่างอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้กล้วยยังมีวิตามิน B6 ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเผาผลาญโปรตีนวิตามินนี้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางที่เปลี่ยนกรดอะมิโนจากอาหารให้เป็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใหม่หากไม่มี B6 เพียงพอโปรตีนที่คุณบริโภคไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังมี B6 ยังช่วยในการผลิตสารสื่อประสาทเช่นโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งควบคุมอารมณ์สมาธิและการนอนหลับด้วยเหตุนี้กล้วยธรรมดามาลูกเดียวต่อวันไม่เพียงแต่บำรุงกล้ามเนื้อของคุณเท่านั้นแต่ยังช่วยปรับปรุงพลังงานและความเป็นอยู่ที่ดีทางอารมณ์ของคุณด้วยและนั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะร่างกายที่แข็งแรงก็ต้องการจิตใจที่สงบและมีแรงจูงใจด้วยตอนนี้ผมอยากจะลบล้างความเชื่อผิดๆที่ทำให้เกิดความสับสนมากมายหลายคนบอกผมว่าคุณหมอผมหลีกเลี่ยงกล้วยเพราะมันมีน้ำตาลมากเกินไปแต่ก็ไม่จริงทั้งหมดกล้วยมีน้ำตาลธรรมชาติที่มาพร้อมกับใยอาหารน้ำแร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระนั่นหมายความว่าการดูดซึมของมันเป็นไปอย่างช้าๆและมีการควบคุมโดยไม่ทำให้เกิดน้ำตาลกลูโคสพุ่งสูงขึ้นเหมือนกับผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการแปรรูปมากนอกจากนี้เมื่อรวมกับแหล่งโปรตีนหรือไขมันดีเช่นโยเกิร์ตธรรมชาติเล็กน้อยอัลมอนด์หรือเนยถั่วลิสง1ช้อนโต๊ะผลกระทบต่อกลูโคสจะยิ่งคงที่มากขึ้นมันเป็นความสมดุลที่สมบูรณ์แบบในการรักษาพลังงานให้คงที่โดยไม่ทำให้ระบบอ่อนล้าและผมจะบอกบางสิ่งที่น่าประหลาดใจสำหรับผู้ป่วยหลายคนของผมกล้วยที่สุกกับกล้วยที่ค่อนข้างเขียวมีผลกระทบที่แตกต่างกันกล้วยที่สุกกว่ามีจุดสีน้ำตาลจะหวานกว่าและพลังงานจะถูกปล่อยออกมาอย่างรวดเร็วเหมาะอย่างยิ่งก่อน
หรือหลังการเดินหรือการออกกำลังกายเบาๆในทางกลับกันกล้วยที่เขียวหรือสุกปานกลางมีแป้งต้านทานมากกว่าซึ่งเป็นใยอาหารชนิดหนึ่งที่เลี้ยงแบคทีเรียที่ดีในลำไส้สิ่งนี้ช่วยปรับปรุงการย่อยอาหารการดูดซึมแร่ธาตุและสุขภาพการเผาผลาญโดยรวมกล่าวอีกในหนึ่งกล้วยแต่ละชนิดมีช่วงเวลาและหน้าที่ของมันและทั้งสองอย่างเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าในการต่อสู้กับโรคซาร์โคพีเนียนอกเหนือจากการบำรุงกล้ามเนื้อแล้วกล้วยยังสนับสนุนระบบประสาทโดยตรงอีกด้วยการรวมกันของโพแทสเซียมแมกนีเซียมและวิตามิน B6 ทำหน้าที่เหมือนยาระงับประสาทตามธรรมชาติช่วยลดความเครียดทำให้เส้นประสาทสงบลงและปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับและนี่คือรายละเอียดที่น่าทึ่งการนอนหลับที่ดีเป็นหนึ่งในเงื่อนไขที่ทรงพลังที่สุดในการรักษามวลกล้ามเนื้อในระหว่างการนอนหลับลึกร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตและซ่อมแซมเนื้อเยื่อเมื่อคนเรานอนหลับไม่ดีหรือตื่นบ่อยในตอนกลางคืนร่างกายจะเข้าสู่สภาวะความเครียดที่ขัดขวางการซ่อมแซมนั้นด้วยเหตุนี้การกินกล้วย1ชั่วโมงก่อนนอนจึงอาจเป็นเครื่องมือที่เรียบง่ายในการปรับปรุงการพักผ่อนและดังนั้นการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อมันเป็นนิสัยเล็กๆน้อยๆที่เปลี่ยนชีวิตผมขอแบ่งปันตัวอย่างที่ผมมักจะแนะนำในการให้คำปรึกษาของผมสมูทตี้นอนหลับฟื้นฟูนำกล้วยสุก1ลูกนมพืช1ถ้วยโกโก้บริสุทธิ์แบบไม่มีน้ำตาล1ช้อนโต๊ะและถ้าต้องการอบเชยเล็กน้อยปั่นทั้งหมดเข้าด้วยกันและดื่ม1ชั่วโมงก่อนเข้านอนมันอร่อยทำให้สงบและบำรุงร่างกายของคุณขณะที่คุณหลับมันเหมือนกับการส่งข้อความไปยังร่างกายของคุณว่าผ่อนคลายซ่อมแซมและฟื้นฟูแต่นอกเหนือจากรสชาติหรือกิจวัตรผมอยากให้คุณเข้าใจสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งกล้ามเนื้อไม่ได้ดูแลด้วยโปรตีนจากสัตว์หรืออาหารเสริมราคาแพงเพียงอย่างเดียวมันถูกดูแลด้วยความสม่ำเสมอสารอาหารรองและความสมดุลและกล้วยก็ตอบสนองหน้าที่ทั้งหมดเหล่านั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบผมยังอยากให้คุณจำไว้ว่าไม่มีอาหารมหัศจรรย์ด้วยตัวมันเองอะโวคาโดแอปเปิลและกล้วยเป็นชิ้นส่วนของปริศนาที่ใหญ่กว่าเมื่อรวมกันพวกมันสร้างซิมโฟนีของสารอาหารที่ฟื้นฟูความแข็งแรงและความมีชีวิตชีวาอะโวคาโดขับเคลื่อนการผลิตฮอร์โมนการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อแอปเปิลปกป้องใยกล้ามเนื้อที่มีอยู่และกระตุ้นการสร้างใหม่และกล้วยให้พลังงานที่สะอาดและยั่งยืนเพื่อให้ระบบทั้งหมดทำงานได้และนี่คือสิ่งที่มักจะไม่มีใครพูดถึงพลังงานจากกล้วยยังส่งผลต่อสภาวะทางอารมณ์ด้วยผู้สูงอายุหลายคนมีอาการเฉื่อยชาหรือท้อแท้และสิ่งนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการขาดพลังงานของกล้ามเนื้อและสมองเมื่อกล้ามเนื้อของคุณตอบสนองอีกครั้งเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณสามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องออกแรงบางสิ่งบางอย่างภายในตัวคุณก็จะตื่นขึ้นมาด้วยการฟื้นฟูความแข็งแรงไม่ได้เป็นเพียงทางกายภาพเท่านั้นแต่เป็นทางอารมณ์และจิตใจด้วยเพราะการเคลื่อนไหวคือชีวิตและกล้ามเนื้อคือมอเตอร์ของคุณและมอเตอร์นั้นต้องการเชื้อเพลิงบริสุทธิ์ที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปด้วยเหตุนี้เมื่อมีคนถามผมว่าวิธีที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับโรคซาร์โคพีเนียคืออะไรผมมักจะตอบว่าบำรุงร่างกายของคุณราวกับว่ามันเป็นพันธมิตรไม่ใช่ศัตรูปฏิบัติต่อมันด้วยความเคารพและความสม่ำเสมอแล้วมันจะตอบสนองกล้วยธรรมดามนาลูกเดียวแอปเปิลพร้อมเปลือกหรืออะโวคาโดครึ่งลูกต่อวันอาจเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนเส้นทางชีวิตของคุณได้แผนปฏิบัติการรายวันกิจวัตรที่ชาญฉลาดเมื่อผู้ป่วยของผมถามผมว่าคุณหมอผมควรเริ่มต้นที่ไหนผมมักจะตอบเหมือนเดิมมันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนทุกอย่างในวันเดียวแต่เป็นการสร้างกิจวัตรที่ชาญฉลาดโครงสร้างรายวันที่ทำงานเพื่อคุณโดยที่คุณไม่ต้องคิดมากเกินไปเคล็ดลับอยู่ที่ความสม่ำเสมอขั้นตอนเล็กๆน้อยๆที่ทำได้ดีมีค่ามากกว่าความพยายามครั้งใหญ่ที่ไม่สามารถรักษาไว้ได้ดังนั้นขอให้ผมแสดงให้คุณเห็นว่าจะนำทุกสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันของคุณได้อย่างไรด้วยวิธีที่เรียบง่ายอร่อยและยั่งยืนตอนเช้าการกระตุ้นและการสร้างใหม่เราจะเริ่มต้นในตอนเช้าเพราะร่างกายเมื่อตื่นขึ้นจะอยู่ในโหมดการสร้างใหม่ในตอนกลางคืนขณะที่คุณนอนหลับร่างกายของคุณได้ซ่อมแซมเนื้อเยื่อปรับสมดุลฮอร์โมนและบริโภคพลังงานสำรองเมื่อคุณลุกขึ้นคุณต้องการเชื้อเพลิงที่สะอาดไม่ใช่เพื่อเติมเต็มกระเพาะอาหารแต่เพื่อจุดชนวนกล้ามเนื้อและสมองด้วยเหตุนี้
มื้อแรกของคุณจึงควรมีโพแทสเซียมแมกนีเซียม

และไขมันดีสูงหนึ่งตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบคืออาหารเช้าแบบนี้ขนมปังโฮลวีตปิ้ง1แผ่นกับอะโวคาโดครึ่งลูกไข่ต้ม1ฟองวางอยู่ด้านบนและน้ำมะนาว 2-3 หยดกินคู่กับผลไม้1ชิ้นอาจเป็นแอปเปิลพร้อมเปลือกหรือบลูเบอร์รีสอร์ท1กำมือและน้ำอุ่น1แก้วพร้อมน้ำมะนาวเล็กน้อยอาหารเช้าแบบนี้ไม่เพียงแต่กระตุ้นการเผาผลาญของคุณเท่านั้นแต่ยังเตรียมกล้ามเนื้อของคุณให้พร้อมเคลื่อนไหวด้วยอะโวคาโดให้พลังงานที่ยั่งยืนแอปเปิลปกป้องใยกล้ามเนื้อและสารต้านอนุมูลอิสระจากผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ช่วยลดการอักเสบมันเป็นอาหารเช้าเพื่อการบำบัดที่ปลอมตัวมาเป็นความสุขหากคุณไม่หิวในตอนเช้าคุณสามารถเริ่มต้นด้วยอะไรที่เบาๆกว่าสมูทตี้ตอนเช้าปั่นกล้วยครึ่งลูกเมล็ดเจีย1ช้อนโต๊ะโยเกิร์ตธรรมชาติเล็กน้อยและนมพืช1ถ้วยสมูทตี้นี้ไม่เพียงแต่บำรุงเท่านั้นแต่ยังให้ความชุ่มชื้นจากภายในด้วยจำไว้ว่าภาวะขาดน้ำแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถทำให้กล้ามเนื้อและจิตใจของคุณอ่อนแอได้ดังนั้นก่อนรับประทานอาหารควรดื่มน้ำ1แก้วหรือชาอุ่นๆเสมอในช่วงกลางวันเมื่อร่างกายเริ่มต้องการพลังงานให้หลีกเลี่ยงคุกกี้หรือขนมปังหวานให้เลือกของว่างที่ใช้งานได้จริงแทนแอปเปิลขูดกับอบเชยหรือถั่ววอลนัท1กำมือการกระทำเล็กๆน้อยๆนี้ช่วยรักษาระดับน้ำตาลกรูโคสของคุณให้คงที่และทำให้จิตใจของคุณแจ่มใสบางครั้งผู้ป่วยบอกผมว่าคุณหมอในวัยของผมมันคุ้มค่าจริงๆหรือที่จะดูแลอาหารมากขนาดนี้และคำตอบของผมก็ชัดเจนเสมอใช่ยิ่งกว่าที่เคยเป็นมาเพราะเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยทุกเซลล์มีความสำคัญทุกเมื่ออาหารอาจเป็นยาหรืออาจเป็นความเสื่อมและคุณมีอำนาจที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกอะไรมื้อกลางวันและช่วงบ่ายการสร้างและการสนับสนุนพลังงานเรามาถึงมื้อกลางวันซึ่งเป็นมื้ออาหารหลักนี่คือจุดที่มวลกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของคุณถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากช่วงเวลานี้จานอาหารควรมี3เสาหลักโปรตีนพลังงานที่สะอาดและผักที่อุดมด้วยแร่ธาตุตัวอย่างเนื้อปลาหรือเนื้อไก่เสิร์ฟพร้อมข้าวกล้องหรือควินัว1ส่วนน้ำมันมะกอกเล็กน้อยและสลัดที่มีผักใบเขียวอะโวคาโดและเมล็ดงาหากคุณต้องการอาหารมังสวิรัติคุณสามารถแทนที่โปรตีนจากสัตว์ด้วยถั่วเลนทิลถั่วชิกพีหรือเต้าหู้และอย่าลืมเติมมะนาวหรือน้ำส้มสายชูธรรมชาติเพราะความเป็นกรดของมันช่วยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมและธาตุเหล็กสิ่งสำคัญคือมื้อกลางวันไม่ควรทำให้คุณรู้สึกหนักหรือมีอาการง่วงนอนหากคุณรู้สึกเหนื่อยหลังรับประทานอาหารเป็นไปได้ว่าอาหารนั้นมีคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวสูงเกินไปหรือมีใยอาหารน้อยเกินไปฟังเสียงร่างกายของคุณมันกำลังพูดกับคุณอยู่ในช่วงบ่ายร่างกายต้องการการกระตุ้นใหม่กล้วยเป็นตัวเอกในที่นี้กินกล้วยขนาดกลาง1ลูกพร้อมกับอัลมอนด์1กำมือหรือเนยถั่วลิสง1ช้อนชาการรวมกันนี้จะช่วยรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่และให้พลังงานแก่คุณสำหรับส่วนที่เหลือของวันหากคุณมีนิสัยชอบเดินในช่วงบ่ายหรือออกกำลังกายบางประเภทของว่างนี้เหมาะอย่างยิ่งก่อนที่คุณจะเคลื่อนไหวและเมื่อพูดถึงการเคลื่อนไหวโปรดจำสิ่งนี้การออกกำลังกายเป็นคู่หูที่แยกจากกันไม่ได้ของโภชนาการไม่มีอาหารใดที่จะส่งพลังได้หากกล้ามเนื้อไม่ถูกใช้งานแต่คุณไม่จำเป็นต้องไปยิมมอแค่เคลื่อนไหวเดิน 20-30 นาทีขึ้นบันไดออกกำลังกายด้วยน้ำหนักตัวของคุณเองฝึกโยคะหรือแค่เต้นรำสิ่งสำคัญคือการรักษาสัญญาณการเคลื่อนไหวให้ทำงานอยู่เพราะทุกครั้งที่คุณเคลื่อนไหวเนี่ยคุณกำลังบอกร่างกายของคุณว่าฉันยังคงต้องการกล้ามเนื้อของฉันร่างกายรับฟังและตอบสนองตอนกลางคืนการซ่อมแซมและการพักผ่อนเมื่อถึงเวลากลางคืนเป้าหมายจะเปลี่ยนไปไม่ใช่การกระตุ้นอีกต่อไปแต่เป็นการซ่อมแซมและสำหรับสิ่งนั้นร่างกายต้องการการผ่อนคลายสารอาหารในการฟื้นฟูและการพักผ่อนอย่างลึกซึ้งอาหารเย็นของคุณควรเบาแต่มีคุณค่าทางโภชนาการคุณสามารถเตรียมซุปผักกับเนื้อไก่หรือถั่วบางชนิดหรือสลัดอุ่นๆกับอะโวคาโดผักโขมคารอทขูดและชีสสดเล็กน้อยหลีกเลี่ยงน้ำตาลอาหารทอดและอาหารที่ผ่านการแปรรูปมากเพราะสิ่งเหล่านี้ขัดขวางการหลั่งฮอร์โมนการนอนหลับและการสร้างกล้ามเนื้อใหม่ในเวลากลางคืน1ชั่วโมงก่อนนอนคุณสามารถดื่มสมูทตี้ที่ผมได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้กล้วยนมพืชโกโก้และอบเชยพิธีกรรมยามค่ำคืนนี้ช่วยให้ระบบประสาทส่งลงปรับปรุงการนอนหลับและเตรียมร่างกายของคุณให้พร้อมสำหรับการซ่อมแซมกล้ามเนื้อ
มันเป็นการกระทำที่เรียบง่าย

0: แต่เปลี่ยนแปลงได้อย่างลึกซึ้งสารอาหารรองที่มองไม่เห็นและทัศนคติเมื่อสิ้นสุดวันเมื่อคุณมองไปที่จานของคุณอย่ามองว่ามันเป็นแค่อาหารในตอนนี้คุณรู้แล้วว่าโภชนาการไม่ใช่แค่สิ่งที่เรากินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวิธีการทำเมื่อไหร่และด้วยความตั้งใจอะไรแต่ผมต้องการเจาะลึกอีกหน่อยเพราะมีองค์ประกอบที่เรามักจะมองข้ามไปและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นในการชะลอโรคซาร์โคพีเนียผมกำลังพูดถึงสารอาหารรองที่มองไม่เห็นสิ่งที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงในหัวข้อข่าวเสมอไปแต่หากไม่มีสิ่งเหล่านี้กล้ามเนื้อก็ไม่สามารถซ่อมแซมเติบโตหรือรักษาตัวเองได้มาเริ่มที่วิตามินดีวัตถุที่แท้จริงของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกก่อวิตามินนี้ซึ่งทำงานเหมือนฮอร์โมนควบคุมการดูดซึมแคลเซียมฟอสฟอรัสและแมกนีเซียม3แร่ธาตุสำคัญสำหรับการหดตัวและการสร้างกล้ามเนื้อใหม่เมื่อร่างกายขาดวิตามินดีร่างกายจะสูญเสียความแข็งแรงการประสานงานจะอ่อนแอแรงและการล้มจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นการศึกษาที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเมโยคลินิกได้แสดงให้เห็นว่าผู้สูงอายุที่มีระดับวิตามินดีต่ำมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงในการทำงานเพิ่มขึ้นถึง2เท่าด้วยเหตุนี้ผมจึงแนะนำผู้ป่วยของผมเสมอว่าให้ออกไปรับแสงแดดอย่างน้อย15หรือ20นาทีต่อวันโดยเฉพาะในช่วงเช้าตรู่แสงแดดจะกระตุ้นการผลิตวิตามินนี้ตามธรรมชาติในผิวหนังและการกระทำที่เรียบง่ายนั้นสามารถเปลี่ยนความมีชีวิตชีวาของคุณได้อย่างสิ้นเชิงนอกจากนี้ยังมีอาหารที่มีวิตามินดีปลาแซลมอนปลาซาร์ดีนไข่และน้ำมันตับปลาเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมตอนนี้มาพูดถึงแมกนีเซียมแร่ธาตุที่เรากล่าวถึงซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่สมควรได้รับบทบาทที่โดดเด่นอย่างยิ่งแมกนีเซียมมีส่วนร่วมในปฏิกิริยาทางชีวเคมีมากกว่า300ปฏิกิริยาในร่างกายรวมถึงการสังเคราะห์โปรตีนของกล้ามเนื้อและการผลิตพลังงานในเซลล์หากไม่มีแมกนีเซียมเพียงพอร่างกายก็ไม่สามารถใช้แคลเซียมหรือโพแทสเซียมได้อย่างถูกต้องสิ่งนี้ทำให้เกิดความตึงของกล้ามเนื้อตะคริวและความเหนื่อยล้ามันเหมือนกับว่ามอเตอร์มีน้ำมันเบนซินแต่ไม่มีน้ำมันเครื่องมันจะติดขัดแหล่งแมกนีเซียมที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดคือผักโคมอัลมอนด์อะโวคาโดและแน่นอนกล้วยด้วยเหตุนี้เนี่ยแผนที่เราได้เรียนรู้ซึ่งอิงจากผลไม้เหล่านี้เนี่ยจึงไม่เพียงแต่บำรุงกล้ามเนื้อเท่านั้นแต่ยังปรับสมดุลแร่ธาตุที่ทำให้มันทำงานได้ด้วยสุดท้ายนี้สังกะสีเป็นอีกสิ่งที่ถูกลืมไปมากมีความสำคัญต่อการซ่อมแซมเซลล์และการผลิตเทสโทสเตอโรนและฮอร์โมนการเจริญเติบโตซึ่งจำเป็นต่อการรักษามวลกล้ามเนื้อทั้งคู่เมื่ออายุมากขึ้นระดับสังกะสีจะลดลงซึ่งนำไปสู่การสูญเสียความแข็งแรงและการอ่อนแอของระบบภูมิคุ้มกันสังกะสีทำหน้าที่เหมือนช่างซ่อมในเวลากลางคืนขณะที่คุณหลับมันช่วยให้เนื้อเยื่อที่เสียหายสร้างตัวเองใหม่และใยกล้ามเนื้อสร้างตัวเองขึ้นใหม่คุณสามารถได้รับมันจากอาหารเช่นเมล็ดฟักทองถั่วเปลือกแข็งไข่และอาหารทะเลวิตามินดีแมกนีเซียมและสังกะสีเมื่อรวมกันจะสร้าง3สหายของการสนับสนุนการเผาผลาญที่เปลี่ยนอาหารของคุณให้เป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้หากไม่มีสิ่งเหล่านี้สารอาหารจากผลไม้ก็ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์โดยเหตุนี้คำแนะนำสุดท้ายของผมคือการรวมองค์ประกอบเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของวันของคุณมันไม่เกี่ยวกับอาหารเสริมราคาแพงแต่เกี่ยวกับความสมดุลกินอาหารเช้ากลางแดดเดินเล่นกลางแจ้งรวมผักใบเขียวและเพิ่มถั่วหรือเมล็ดพืชในอาหารของคุณทุกการกระทำเล็กๆน้อยๆจะบำรุงความแข็งแรงของคุณจากภายในแต่มีบางสิ่งที่สำคัญกว่าวิตามินหรือแร่ธาตุใดๆนั่นคือทัศนคติของคุณสิ่งที่สร้างความแตกต่างมากที่สุดระหว่างคนที่แก่ตัวไปพร้อมกับความแข็งแรงกับคนที่อ่อนแอแรงไม่ใช่พันธุกรรมหรือเงินแต่คือทัศนคติผู้ที่ยังคงรักษาความปรารถนาที่จะเคลื่อนไหวที่จะเรียนรู้ที่จะดูแลร่างกายที่จะหัวเราะและแบ่งปันจะรักษาพลังงานภายในไว้ซึ่งวิทยาศาสตร์เพิ่งจะเริ่มเข้าใจในตอนนี้เพราะจิตใจและกล้ามเนื้อมีความเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งหากความคิดของคุณดับลงร่างกายของคุณก็จะดับลงเช่นกันแต่ถ้าคุณยังคงอยากรู้อยากเห็นรู้สึกขอบคุณและกระตือรือร้นร่างกายของคุณก็จะตอบสนองต่อไปผมได้เห็นมานับร้อยครั้งผู้ป่วยที่มาหาผมโดยลากเท้าไปมาด้วยสายตาที่เหนื่อยล้าและพูดว่าคุณหมอผมแก่แล้วไม่มีอะไรจะทำแล้ว3เดือนต่อมา มเห็นพวกเขาเดินตัวตรงไหลไปด้านหลังใบหน้าที่สดใสขึ้นและสิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นที่สุดคือแสงแห่งความหวังในดวงตาของพวกเขาไม่ใช่เพราะปาฏิหาริย์แต่เพราะการตัดสินใจเพราะพวกเขาตัดสินใจที่จะเชื่อว่าพวกเขาสามารถดีขึ้นได้เพราะพวกเขาลุกขึ้นทุกวันและกินอย่างมีสติเคลื่อนไหวหายใจและรู้สึกขอบคุณและนั่นคือข้อความสุดท้ายของผมสำหรับคุณอย่ายอมแพ้ต่อความแข็งแรงของคุณอย่าพอใจกับความคิดที่ว่าอายุหมายถึงความอ่อนแอคุณไม่ได้ถูกกำหนดให้สูญเสียความเป็นอิสระของคุณคุณสามารถฟื้นฟูความมั่นคงของขาความปลอดภัยในการเดินความมั่นใจในการลุกขึ้นได้เองและทุกอย่างเริ่มต้นด้วยสิ่งที่คุณใส่ลงในจานของคุณและสิ่งที่คุณคิดเมื่อตื่นนอนลองนึกถึงร่างกายของคุณเป็นเหมือนบ้านที่คุณอาศัยมาตลอดชีวิตมันอาจมีรอยร้าวหรือผนังที่สึกหรอแต่ถ้าคุณดูแลรากฐานของมันบ้านหลังนั้นก็จะยังคงอยู่ต่อไปอีกหลายปีผลไม้ที่เราพูดถึงอะโวคาโดแอปเปิลผลไม้ตระกูลเบอร์รี่และกล้วยเป็นอิฐตามธรรมชาติที่ทำให้โครงสร้างนั้นแข็งแกร่งพวกมันไม่ใช่อาหารเท่านั้นแต่เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูอะโวคาโดด้วยไขมันดีของมันแสดงถึงความมั่นคงแอปเปิลด้วยกรดยูโซลิกของมันเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ด้วยแอนโทไซยานินของมันนะรวบรวมการซ่อมแซมและกล้วยด้วยพลังงานบริสุทธิ์ของมันสะท้อนถึงความมีชีวิตชีวา4เสาหลักที่สนับสนุนความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจแต่ขั้นตอนสุดท้ายขึ้นอยู่กับคุณเท่านั้นเพราะไม่มีผลไม้ใดที่สามารถแทนที่พลังของการตัดสินใจได้ดังนั้นผมขอเสนอคำมั่นสัญญาที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้จงเลือกอย่างมีสติใส่สีสันลงในจานของคุณกินอย่างสงบเคลื่อนไหวอย่างมีจุดมุ่งหมายและทุกคืนก่อนนอนให้พูดกับตัวเองซ้ำๆว่าวันนี้ฉันได้เสริมสร้างร่างกายของฉันและพรุ่งนี้ฉันจะทำต่อไปนี่คือยาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกความสม่ำเสมอไม่มีเม็ดยาใดที่สามารถแทนที่มันได้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ยืนยันเรื่องนี้แต่ภูมิปัญญาของร่างกายรู้เรื่องนี้มาโดยตลอดร่างกายของคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ยอมแพ้มันถูกสร้างมาเพื่อปรับตัวเพื่อสร้างใหม่เพื่อมีชีวิตอยู่ไม่มีอายุใดที่สิ่งนี้จะไม่เป็นความจริงกล้ามเนื้อสามารถเกิดใหม่ได้ความแข็งแรงสามารถกลับมาได้ความมีชีวิตชีวาสามารถกระตุ้นได้อีกครั้งและคุณมีเครื่องมือแสงแดดน้ำการเคลื่อนไหวการพักผ่อนและผลไม้ที่ธรรมชาติมอบให้คุณอนาคตของร่างกายของคุณขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำในวันนี้ดังนั้นจงเริ่มต้นไม่ใช่พรุ่งนี้ไม่ใช่สัปดาห์หน้าวันนี้เพราะทุกวันที่คุณเลือกเคลื่อนไหวทุกคำที่คุณเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพทุกความคิดเชิงบวกที่คุณเลือกที่จะรักษาไว้จะนำคุณออกห่างจากความเปราะบางและนำคุณเข้าใกล้ความเป็นอิสระภาพและชีวิตและหากข้อมูลนี้มีประโยชน์กับคุณโปรดแบ่งปันมันอย่าเก็บความรู้นี้ไว้กับคุณเพียงผู้เดียวมันอาจเป็นประกายไฟที่ปลุกความแข็งแรงของคนอื่นเพื่อนคู่รักพี่น้องลูกเพราะเมื่อเราช่วยให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้นเราก็แข็งแรงขึ้นด้วยเช่นกันจำไว้ว่าโรคซาโคพีเนียเนี่ยไม่ใช่จุดหมายปลายทางมันคือคำเตือนแต่คุณตอนนี้คุณมีแผนที่ที่จะย้อนกลับมันแล้วและแผนที่นั้นเริ่มต้นด้วยการตัดสินใจที่เรียบง่ายบำรุงร่างกายของคุณด้วยสติปัญญาเคลื่อนไหวด้วยความสม่ำเสมอและมีชีวิตอยู่ด้วยความตั้งใจ
1: เป็นอย่างคือเห็ดจังสิ
2: ไอ้ก็บอกแล้วว่าเขาขอกันบ่ได้เรื่องของเขามันจบไปแล้ว
1: แล้วที่ผ่านมาล่ะอายว่าหักน้องบ
2: ่ปล่อย
1: ไอ้
2: ไอ้
1: ไอ้กลับมาก่อนไอ
3: ้เป็นหยังบ่โอ้เป็นแผลด้วยนี่เดี๋ยวไอ้เฮ็ดแผลให้

าบ่สบายใจหรือมีหยังให้อายซอยก็เอิ้นหาอายได้เด้ออายใหญ่มาเฮ็ดงานใหม่อยู่ศูนย์เกษตรใกล้ๆนี่ล่ะอายไปก่อนเด้อ

0: แก้วเป็นยังล่ะลูกคือมาส่งคนแพ้ท้องแค่ลูกเฝ้าสิแม่ฟังดู
1: กี่ตัวท้อง
0: ตีท้องกับผู้ใดล่ะลูก
1: ไอ้ซาดจ้ะ
0: บักซาดนั่นบ่
2: ลูกบ่ผิดหรอกลูกแม่สิเป็นคนจัดการเรื่องทั้งหมดนี่เอง

ตัวหูบ่ไปนั่งแก้วมันท้องได้ลูกแม่ดีใจน้ำเด้อมื้อนี้แม่ว่าสิมาเว้าเรื่องแต่งงานกับโตกินนั่งแก้วเรื่องแต่งงานให้หมดแม่สิเป็นคนจัดการให้ทั้งหมดเลยโตโอเคบ่ลูกบ้านลูกลากลับบ้าน

0: แต่ว่ามันไปใส่เนี่ย
1: แม่ผีศาจเขาบอกมาแล้วจ้าแล้วขึ้นไปกันเถอะมาจ้ะค่อยๆด้วยจ้ะแก้วขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนและขอขอบคุณแม่ของแก้วที่คอยเป็นกำลังใจให้กับแก้วมาโดยตลอดมื้อนี้แก้วมีความสุขที่สุดถึงสิบ่มีเจ้าบ่าวแก้วก็บ่ฮู้ว่าสิเกิดเหตุการณ์จังสีเกิดขึ้นแต่แก้วก็สิเฮ็ดใจให้ดีที่สุดเพื่อลูกในท้องของแก้วขอบคุณหลายๆจ้ะ

การรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์หรือคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมทำได้อย่างไรบ้างมีวิธีการอย่างไรวันนี้หมอต้องจะพาท่านผู้ชมมาลงรายละเอียดกันครับว่าทำมันยังไงได้บ้างสวัสดีครับอยู่กับผมหมอต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลพาณิชย์คริสโตวีเสริมพลังบวกในตัวคุณครับในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับวิธีการรักษาโรคอัลไซเมอร์ครับตัวโรคอัลไซเมอร์เนี่ยครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าตัวโรคเนี่ยมันรักษาไม่หายขาดนะครับแล้วก็เรียกว่าการที่จะทำให้ดีขึ้นเนี่ยนะอาจจะดีขึ้นได้นิดหน่อยนะครับเพียงแต่ว่าการให้การรักษาต่างๆเนี่ยมันจะไม่ทำให้ตัวโรคมันแย่ลงไปเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยทำให้ทั้งตัวผู้ป่วยผู้ดูแลเนี่ยดูแลด้วยกันอย่างเข้าอกเข้าใจกันนะครับดูแลกันได้อย่างมีความสุขนะครับในการดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ครับเราจะไม่โฟกัสเฉพาะแค่ผู้ป่วยอย่างเดียวนะครับเราก็จะดูแลเรื่องเกี่ยวกับคนดูแลด้วยเนื่องจากว่าในบ้านที่มีคนเป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะครับเรียกว่าพฤติกรรมจะมีการเปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจกันก็จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับนอกจากคนป่วยจะรู้สึกไม่ดีแล้วนะครับหรือบางทีก็ไปมีเรื่องมีราวกับคนดูแลหรือญาติพี่น้องลูกหลานนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องเกิดราวกันเกิดขึ้นนะครับบางบ้านเรียกว่าบ้านแตกกันไปเลยนะครับดังนั้นจุดประสงค์ในการที่เรารักษาในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยเราจะไม่ใช่รักษาเฉพาะแค่คนไข้

ก็จะดูแลเรื่องพยายามดูแลคนดูแลด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ประคับประคองนะครับให้อยู่ด้วยให้อยู่ร่วมกันกันอย่างมีความสุขมากที่สุดนะครับให้คนไข้สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดครับลดภาระกับญาติกับคนดูแลหรือลูกหลานนะครับแล้วก็ที่สำคัญลดการปะทะลดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวครับทีนี้เรามาดูอันดับแรกครับก็คือเป็นการรักษาแบบไม่ใช้ยาก่อนนะครับการรักษาแบบไม่ใช้ยาเนี่ยนะครับก็จะเน้นเรื่องของการที่ให้คนไข้เนี่ยพยายามทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับกิจวัตรประจำวันที่ว่านี้ก็คือเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองพื้นฐานเช่นตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันดูแลความสะอาดของตัวเองนะครับขับถ่ายให้เป็นที่เป็นทางนะครับแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้พวกการเข้าห้องน้ำไม่ให้เลอะเทอะนะครับการใส่เสื้อผ้าการแต่งตัวการแปรงฟันนะครับการยืนการเดินนะครับแล้วก็รวมถึงการรับประทานอาหารด้วยตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งพื้นฐานที่คนไข้ควรจะต้องทำเองได้ทั้งหมดนะครับอันต่อไปครับนอกจากดูแลเรื่องพวกกิจวัตรประจำวันใส่เสื้อผ้าเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็คือจะเป็นเรื่องของการทำงานอดิเรกครับหรือกิจกรรมที่คนไข้ชอบหรือการทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวการออกไปเที่ยวเนี่ยอันนี้ครับก็คือเป็นกิจกรรมที่เรียกว่าเปิดสมองนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับทำให้คนไข้ไม่เบื่อข้อต่อไปครับก็คือเป็นการปรับสภาพแวดล้อมให้ผู้ป่วยสามารถที่จะดูแลตัวเองได้เช่นความสูงของเก้าอี้ความสูงของโต๊ะความสูงของพวกเคาน์เตอร์ในห้องครัวก็คือจะต้องมีความเหมาะสมสำหรับตัวคนไข้นะครับสภาพแวดล้อมในบ้านคือเงียบสงบนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงอึกทึกคึกโครมพวกนี้นะครับก็อาจจะทำให้อาการของคนไข้เนี่ยแย่ลงเนื่องจากว่ามันมีสิ่งเร้ามากจนเกินไปแล้วทำให้คนไข้เนี่ยมีความเครียดมีความตื่นกลัวนะครับหรือมีความอาจจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาได้นะครับสภาพในบ้านเนี่ยนะครับจะต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะต้องมีแสงสว่างบ้างเพื่อที่จะทำให้คนไข้เนี่ยเพื่อที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดจากการพัดตกหกล้มนะครับนอกจากเรื่องของแสงสว่างแล้วนะครับอาจจะต้องมีเรื่องของพวกราวจับนะครับโดยตำแหน่งต่างๆเช่นตัวบริเวณทางเข้าห้องน้ำนะครับหรือตรงบริเวณชักโครกนะครับจะต้องมีราวจับเพื่อที่จะป้องกันการพัดตกหกล้มนะครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่เราเจอบ่อยในกลุ่มของคนไข้อัลไซเมอร์นะครับอันดับแรกครับก็คือเห็นผีครับอันดับที่2ครับก็คือโทษคนนั้นคนนี้ว่าขโมยข้าวของของตัวเองบอกว่าจะให้เงินแล้วไม่ให้หรือว่าเอาของตัวเองไปซ่อนนะครับทั้งที่ไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงนะครับอีกอันนึงที่เจอบ่อยครับคือบอกว่าเมียมีชู้ตัวเองไปมีชู้หรือคนนั้นไปมีชู้กับคนนั้นคนนี้ไปมีชู้กับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้จะเจอบ่อยมากนะครับถ้าเกิดว่านอกจากนี้แล้วนะครับอาจจะมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวแล้วก็อาจจะมีการทำร้ายคนอื่นคนในครอบครัวเรียกว่าอาจจะเป็นพฤติกรรมที่ทำให้เกิดบ้านแตกได้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าคนในบ้านมีความเข้าใจนะครับแล้วก็มีการดูแลลดแรงปะทะนะครับที่ไม่จำเป็นนะครับลดแรงการปะทะที่ไม่จำเป็นลดการโต้เถียงที่ไม่จำเป็นนะครับเพราะเถียงไปเขาก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวเขาก็ลืมนะแล้วมันก็จะทำให้เกิดถ้าเกิดว่ามีการลงไม้ลงมือทำร้ายกันเนี่ยมันจะเกิดการกระทบกระทั่งกันไปเปล่าๆนะครับการรักษาในแง่มุมอื่นนะครับก็คือเรื่องของการทำกายภาพการทำกิจกรรมบำบัดนะครับในการทำกายภาพบำบัดครับก็คือเป็นการยืดกล้ามเนื้อด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีการออกกำลังกายเบาๆนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการเจ็บมีอาการปวดตึงอะไรที่ใดนะครับก็คือจะใช้พวกเครื่องมือทางกายภาพเช่นพวกอัลตราซาวด์เลเซอร์นะครับแผ่นร้อนการดึงหลังดึงคอเพื่อที่จะลดอาการปวดที่เกิดขึ้นนะครับในให้กับคนไข้นะครับแล้วก็การออกกำลังกายเบาๆเนี่ยก็คือจะเป็นการที่จะกระตุ้นสมองไปในตัวด้วยนะครับส่วนเรื่องของการทำกิจกรรมบำบัดนะครับก็คือจะช่วยเรื่องของการปรับพฤติกรรมนะครับให้กับคนไข้แล้วก็กระตุ้นเรื่องของการรับรู้การเรียนรู้กับคนไข้ได้ครับก็คือจะเป็นโปรแกรมต่างๆที่อาจจะต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ก็คือนักกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็นักกิจกรรมบำบัดนะครับมาช่วยเหลือคนไข้แล้วก็ครอบครัวครับในแง่ของพวกเทคโนโลยีหรือเครื่องมือที่มีส่วนในการที่จะช่วยเรื่องของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับตอนนี้ก็คือมีหลายอุปกรณ์นะครับอันดับแรกครับก็คือตัวเรื่องของไฮเปอร์ไบลิกออกซิเจนเทอราปีครับก็คือเป็นการให้คนไข้เนี่ยเข้าไปนอนในตัวในแชมเบอร์ในแคปซูลออกซิเจนนะครับปรับแรงดันแล้วก็การที่เข้าไปอยู่ในตัวแคปซูลออกซิเจนเนี่ยก็ทำให้มีออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ดีขึ้นโดยเฉพาะสมองแล้วก็ตัวเส้นประสาทเนี่ยครับก็คืออาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องของอัลไซเมอร์ได้นะครับเครื่องมือต่อไปครับก็คือเครื่องมือที่มีชื่อ

ชื่อว่า EECP ครับเครื่อง EECP เนี่ยลักษณะก็จะเป็นลักษณะเป็นปลอกนะครับเป็นคล้ายๆกับที่ไอ้ปลอกแขนที่เราใช้วัดความดันนะครับผมแต่ว่าอันนี้เขาจะทำมาในรูปแบบพิเศษก็คือคลุมแขนทั้งแขนแล้วก็คลุมขาทั้งขานะครับทั้งสองข้างเสร็จแล้วเนี่ยเครื่องมือเขาจะปล่อยลมออกมาแล้วก็ทำให้มีการบีบที่แขนที่ขาทั้งสี่ข้างเลยเนี่ยนะครับตามจังหวะที่หัวใจคลายตัวนะครับก็จะมีส่วนช่วยที่ทำให้ตัวเลือดไปเลี้ยงสมองแล้วก็เลือดไปเลี้ยงที่บริเวณหัวใจได้ดีขึ้นนะครับก็มีส่วนช่วยเป็นเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนช่วยในเรื่องของคนที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับเครื่องมือต่อไปครับก็คือเครื่องมือที่ชื่อว่า TMS นะครับเครื่อง TMS ก็คือเป็นเครื่องกระตุ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้านะครับกระตุ้นที่บริเวณสมองแล้วก็กระตุ้นที่บริเวณตรงกล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อขานะครับอันนี้ก็มีการศึกษามาเยอะนะครับว่าสามารถช่วยในกลุ่มของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันคนไข้ที่มีภาวะซึมเศร้าคนไข้ที่เป็นสโตรกได้เป็นอย่างดีครับเครื่องมืออีกอันนึงก็คือที่ชื่อว่าออนดาเมดครับอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือทางแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันก็มีส่วนช่วยในการที่จะปรับสมดุลต่างๆในร่างกายสมดุลฮอร์โมนสมดุลทางระบบประสาทนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะที่สมดุลมากขึ้นแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์นะครับหรือคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมได้เป็นอย่างดีครับในหัวข้อต่อไปครับก็คือเป็นเรื่องของการใช้ยาครับอันนี้เรื่องของยาเนี่ยนะครับในการใช้ยาก็คือเป็นให้เป็นหน้าที่ของคุณหมอเข้าไปนะครับแต่ในเรื่องของยาที่ในการใช้รักษาอัลไซเมอร์เนี่ยต้องบอกว่าตัวอัลไซเมอร์เป็นตัวโรคที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่หายเพียงแต่ว่าพยุงเอาไว้ชะลอเอาไว้ไม่ให้เป็นหนักมากขึ้นนะครับอีกอันนึงในกลุ่มของยาที่คุณหมอจะให้ก็คือเป็นกลุ่มของพวกยาที่จะคลายกังวลนะครับยาต้านซึมเศร้าเนื่องจากว่าในคนไข้ที่ในบางคนมีภาวะซึมเศร้านะครับคุณหมอก็จะให้ยากลุ่มพวกนี้นะครับหรือในบางกรณีที่มีอาการก้าวร้าวรุนแรงนะครับก็จะมีเป็นตัวยาที่ปรับสารสื่อประสาทนะครับแล้วก็อาจจะทำให้ลดความก้าวร้าวความรุนแรงของคนไข้ได้ครับโดยสรุปก่อนจากกันนะครับก็คือว่าในการดูแลคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยจะต้องดูแลในลักษณะที่เป็นองค์รวมครับทั้งกายใจสังคมการแล้วก็เรื่องของพฤติกรรมต่างๆของคนไข้ครับเพื่อที่จะทำให้ผู้ป่วยแล้วก็ญาติเนี่ยอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนะครับแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็ประคับประคองกันไปนะครับเอาละครับท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมส่งให้เพื่อนดูนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนผมมาต้องนายแพทย์วรวัฒน์เอียวศิลป์พาณิชย์แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแพทย์เพื่อคุณภาพชีวิตครับ

0: อร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานNet Shoppingขอเสนอ Aura Blood Sugar Support ผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
3: คุณผู้ฟังหลายคนที่กังวลเรื่องอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือเริ่มมีภาวะเบาหวานคงคิดว่าการคุมเบาหวานต้องลดข้าวอดของอร่อยหรือเปลี่ยนทั้งชีวิตแต่ความจริงคือบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับการกินเริ่มจากกินผักในคำแรกอาจจะสามารถลดน้ำตาลหลังอาหารลงได้มากถึง 37% คุณจะเชื่อไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคง่ายๆที่มีงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลจริงแล้วทำไมผักคำแรกถึงเปลี่ยนชีวิตคนที่มีภาวะเบาหวานได้และที่สำคัญวิธีปฏิบัติง่ายๆแบบไทยๆที่ทำได้ทันทีวันนี้รายการสูงวัยใกล้หมอและลุงหมอมาโกโตะทนากะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า60ปีจะมาเปิดเผยความลับง่ายๆที่เปลี่ยนวิธีมองการคุมเบาหวานไปฟังกันเลยค่ะ
4: หากคุณชื่นชอบเนื้อหาของช่องเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาค่ะ
3: ลุงหมอคะเรื่องที่ผักคำแรกช่วยลดน้ำตาลได้ 37% ใน1ชั่วโมงฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากแต่มันเป็นไปได้จริงๆหรอคะทำไมแค่เปลี่ยนลำดับการกินถึงมีผลขนาดนี้
5: คุณนุ่นเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากเลยครับเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการคุมเบาหวานไปเลยการศึกษาหลายชิ้นจากญี่ปุ่นและอเมริกาพบว่าการกินผักก่อนแป้งหรือข้าวสามารถลดระดับน้ำตาลหลังอาหารได้อย่างชัดเจนบางการศึกษาพบว่าลดลงได้ 29% ที่30นาทีหลังกินและลดลงได้ถึง 37% ที่60นาทีหลังกินเมื่อเทียบกับการกินข้าวก่อนผักสิ่งที่น่าประทับใจคือคนที่ใช้วิธีนี้อย่างสม่ำเสมอสามารถคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นต่อเนื่องถึง2ปีครึ่งแค่เปลี่ยนลำดับการกินที่น่าสนใจคือแม้แต่คนที่กินเร็วถ้าเริ่มจากผักก่อนยังคงได้ประโยชน์ดีกว่าการกินข้าวก่อนผักเสียอีกนี่แสดงให้เห็นว่าลำดับการกินสำคัญกว่าที่เราคิดมากครับ
3: โอ้โหคำอธิบายที่ลุงหมอบอกนี่ชัดเจนมากเลยค่ะแต่นุ่นสงสัยว่าทำไมผักถึงมีพลังพิเศษขนาดนี้มันทำงานในร่างกายเรายังไงดันแน่คะ
5: เรื่องนี้เข้าใจง่ายมากครับลองคิดภาพแบบนี้ผักมีไฟเบอร์หรือใยอาหารซึ่งทำหน้าที่เหมือนกำแพงป้องกันธรรมชาติเมื่อเรากินผักก่อนใยอาหารจะไปเคลือบผนังกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก เวลาที่เรากินข้าวหรือของหวานตามมาน้ำตาลจะไม่สามารถทะลักเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วเหมือนเดิมการดูดซึมจะช้าลงสม่ำเสมอขึ้นไม่พุ่งกระฉูดแบบเดิมนอกจากนี้ผักยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมน้ำตาลเช่นกลูกาก้อนไลท์เพปไทด์1ซึ่งจะช่วยให้ตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นและยังทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นกินข้าวได้น้อยลงโดยธรรมชาติครับ
3: ว้าวไฟเบอร์เหมือนกำแพงป้องกันนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะแล้วผักทุกชนิดได้ผลเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีผักบางชนิดที่ช่วยได้ดีเป็นพิเศษ
6: คำถามดีมากครับการวิจัยพบว่าผักที่มีไฟเบอร์สูงจะได้ผลดีที่สุดโดยเฉพาะผักใบเขียวเช่นกะหล่ำปลีผักกาดขาวผักบุ้งและผักที่เป็นลักษณะกรุบกรอบเช่นแตงกวาเซเลอรี่มะเขือเทศส่วนผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทถึงจะเป็นผักแต่ควรกินเป็นอันดับหลังที่น่าสนใจคือในการศึกษาจากญี่ปุ่นพวกเขาใช้สลัดผักใบเขียวธรรมดาประมาณ100ถึง150กรัมก็ได้ผลดีแล้วไม่ต้องเยอะมาก
3: แล้วถ้าคนที่ไม่ชอบกินผักดิบล่ะคะกินผักลวกหรือผักที่ปรุงแล้วได้ผลเหมือนกันไหม
6: ได้เหมือนกันครับผักลวกผักต้มหรือแม้แต่แกงจืดผักยังคงมีไฟเบอร์อยู่เพียงแต่อาจจะน้อยลงเล็กน้อยจากการปรุงแต่ยังได้ประโยชน์อยู่สิ่งสำคัญคือต้องกินก่อนข้าวไม่ใช่กินพร้อมกันหรือกินหลังข้าวการศึกษาพบว่าแม้แต่ส้มตำที่เราทานกันเป็นประจำก็ยังช่วยได้เพราะมีผักดิบเป็นหลัก
3: อ๋ออาหารไทยที่ลุงหมอแนะนำนี่เป็นของที่เราหาทานได้ง่ายและคุ้นเคยมากเลยค่ะฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพไม่ต้องเป็นเรื่องยากเย็นแค่ใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์แต่นุ่นสงสัยว่าเทคนิคนี้จะเหมาะกับทุกคนเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ควรให้ความสำคัญกับวิธีนี้เป็นพิเศษคะ
5: คนที่ควรลองมีหลายกลุ่มครับคนที่เริ่มมีน้ำตาลสูงคนที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นที่ยังไม่ต้องฉีดอินซูลินคนที่มีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือแม้แต่คนที่แค่อยากป้องกันก็ควรนำไปปรับใช้ครับแต่ผมอยากถามคนฟังว่ามีใครบ้างที่เคยสังเกตว่าหลังกินข้าวหรือของหวานรู้สึกง่วงนอนหรือหิวเร็วผิดปกติ
3: คำถามนี้นุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีประสบการณ์แบบนี้เพราะนุ่นเองก็เคยรู้สึกแบบนี้หลังกินข้าวเย็นเยอะๆมักจะง่วงนอนผิดปกติไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าน้ำตาลที่พุ่งขึ้นลงเร็วเกินไปถ้าใช้เทคนิคผักก่อนข้าวนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะ
6: ช่วยได้ครับอาการง่วงหลังกินข้าวหรือที่เรียกว่า postprandial somnolence หรือความง่วงหลังอาหารเกิดจากน้ำตาลที่พุ่งขึ้นเร็วแล้วตกลงเร็วเมื่อเราใช้วิธีกินผักก่อนข้าวน้ำตาลจะขึ้นช้าลงคงที่นานขึ้นไม่มีการตกลงกระฉูดร่างกายจึงไม่ง่วงและที่สำคัญคือจะไม่หิวเร็วด้วยเพราะระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ดีกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับคนที่อยากเริ่มดูแลตัวเอง
3: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะแค่เปลี่ยนลำดับแต่ได้ประโยชน์เยอะมากแต่นุ่นสงสัยว่ามันทำงานในระดับเซลล์หรือระดับโมเลกุลยังไงกันแน่คะนุ่นหมอ
5: เรื่องการทำงานในระดับเซลล์นี้น่าสนใจมากครับคุณนุ่นลองนึกภาพว่าลำไส้เป็นเหมือนท่อน้ำเมื่อเรากินข้าวเปล่าๆน้ำตาลจะไหลเข้าสู่กระแสเลือดเหมือนน้ำที่ไหลแรงผ่านท่อเปล่าแต่เมื่อเรากินผักก่อนไฟเบอร์จะไปสร้างเหมือนตาข่ายในท่อทำให้น้ำตาลไหลช้าลงสม่ำเสมอขึ้นการวิจัยพบว่าไฟเบอร์และไขมันดีจากผั

0: ักจะช่วยชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้เมื่อผักไปถึงลำไส้มันจะกระตุ้นให้เซลล์ในลำไส้หลั่งฮอร์โมน GLP-1 ซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการโรงงานน้ำตาลในร่างกายมันจะไปบอกตับอ่อนให้ทำงานได้ดีขึ้นและยังไปบอกกระเพาะให้ย่อยอาหารช้าลงทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นไม่หิวเร็วเหมือนเดิมที่สำคัญคือการศึกษาพบว่าการกินโปรตีนและผักก่อนคาร์โบไฮเดรตจะลดระดับกลูโคสและอินซูลินในเลือดลงอย่างมีนัยสำคัญแปลว่าตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปไม่เหนื่อยล้าสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น
1: ว้าวการเปรียบเทียบท่อน้ำกับตาข่ายนี้เข้าใจง่ายมากเลยค่ะนี่หมายความว่าไฟเบอร์ทำหน้าที่เหมือนระบบควบคุมการจราจรของน้ำตาลไม่ให้รถติดหรือแซงกันทำให้การไหลเวียนสม่ำเสมอและ GLP-1 ที่ลุงหมอพูดถึงก็เหมือนผู้จัดการที่คอยสั่งงานให้ตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปแล้วถ้าเราอยากใช้วิธีนี้ในชีวิตประจำวันแบบคนไทยควรเริ่มยังไงดีคะลุงหมอ
2: เริ่มง่ายมากครับไม่ต้องไปหาผักแปลกใช้ของที่มีในครัวไทยปกติได้แล้วมื้อเช้าเริ่มด้วยแตงกวาหั่นชิ้นหรือมะเขือเทศกับผักสลัดเล็กน้อยแล้วค่อยกินข้าวต้มหรือโจ๊กตามมื้อเที่ยงถ้าชอบส้มตำให้เลือกแบบไม่ใส่น้ำตาลปี๊บเยอะหรือใส่มะขามเปียกแทนกินผักสดแล้วต้องกินก่อนข้าวเหนียวมื้อเย็นกินแกงจืดผักกาดขาวหรือผักบุ้งก่อนแล้วค่อยกินข้าวกับข้าวสิ่งสำคัญคือผักต้องกินก่อนข้าวประมาณ 10-15 นาทีหรืออย่างน้อย5นาทีให้ไฟเบอร์ไปเตรียมพื้นที่ก่อนและปริมาณผักไม่ต้องเยอะมากประมาณ 100-150 กรัมหรือราวๆ1กำมือก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเครียดกับปริมาณครับ
1: วิธีที่ลุงหมอแนะนำฟังดูทำได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในครัวแต่นุ่นคิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเหมือนกันคือเราไม่ได้ทำอาหารทานเองตลอดบางทีต้องออกไปทานข้างนอกที่เราไม่สามารถควบคุมเมนูหรือวิธีการปรุงได้แล้วในสถานการณ์แบบนี้เราจะปรับใช้เทคนิคผักก่อนข้าวได้อย่างไรดีคะลุงหมอ
3: ปรับได้ง่ายมากครับต้องไปร้านอาหารสั่งผักลวกหรือยำผักเป็นจานแรกก่อนที่อาหารหลักจะมากินผักให้หมดก่อนแล้วค่อยกินข้าวตามถ้าไปงานเลี้ยงบุฟเฟ่ไปตักสลัดหรือผักดิบที่โต๊ะผักก่อนกินให้อิ่มแล้วค่อยไปตักข้าวและเมนูอื่นถ้าไปกินในร้านที่ไม่มีผักเสิร์ฟให้ดื่มน้ำเปล่า1แก้วเพื่อให้กระเพาะมีของรองรับก่อนไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
1: เทคนิคเวลาออกไปข้างนอกที่ลุงหมอแนะนำนี่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะการสั่งเมนูผักก่อนหรือไปตักสลัดก่อนที่บุฟเฟ่ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้อยู่นอกบ้านแล้วถ้าเราทำอาหารทานเองที่บ้านหรือไปร้านที่มีเมนูให้เลือกได้เยอะลุงหมอมีเมนูผักไทยๆที่แนะนำเป็นพิเศษไหมคะ
0: มีเยอะเลยครับแกงเลียงใส่ผักรวมกินได้ทั้งผักและได้ไฟเบอร์เยอะต้มจับฉ่ายที่มีทั้งเห็ดผักโขมกะหล่ำปลีหรือยำผักที่ไม่ใส่น้ำตาลเยอะหรือแม้แต่ผักบุ้งลวกก็ดีครับที่สำคัญคือต้องเน้นผักเป็นหลักไม่ใช่เครื่องปรุงรสและควรกินในปริมาณที่พอดีไม่ต้องกินจนอิ่มมากแค่ให้ท้องมีของรองรับก่อนกินข้าว
1: แล้วถ้าใครไม่ชอบกินผักมากๆหรือเด็กๆที่เลี่ยงผักจะมีวิธีอื่นไหมคะลุงหมอ
0: สำหรับคนที่ไม่ชอบผักลองเริ่มจากผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเช่นแอปเปิ้ลไม่ปอกเปลือกฝรั่งมะละกอกินก่อนอาหารหลักหรือถ้าชอบดื่มลองน้ำผักผลไม้ปั่นที่ไม่กรองเพื่อให้ได้ไฟเบอร์แต่ต้องระวังอย่าใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งเยอะสำหรับเด็กลองให้กินข้าวโพดต้มก่อนข้าวหรือมันต้มก่อนข้าวเพราะแป้งในข้าวโพดและมันจะดูดซึมช้ากว่าข้าวขาวช่วยได้บ้างแต่ไม่ดีเท่าผักครับ
1: เมนูผักไทยๆที่ลุงหมอแนะนำนี่หลากหลายมากเลยค่ะฟังแล้วอร่อยและได้ประโยชน์ด้วยแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเริ่มทำจริงจังกินผักก่อนข้าวสม่ำเสมอจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองคะลูกหมอ
0: ผลจะเริ่มเห็นได้เร็วมากครับใน 3-7 วันแรกจะสังเกตได้ว่าหลังกินข้าวไม่ง่วงนอนเหมือนเดิมไม่หิวเร็วผิดปกติใน 2-3 เดือนหากไปตรวจเลือดจะเห็นว่าค่าน้ำตาลสะสมดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำสม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันเว้นวันและยังคงกินอาหารครบ5หมู่เพียงแต่เปลี่ยนลำดับการกินนี่คือความงามของวิธีนี้ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องลดข้าวแค่ให้ผักเริ่มก่อนแล้วร่างกายจะทำงานได้ดีขึ้นเอง
1: ลุงหมอคะเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันมาฟังดู

0: ทำได้ไม่ยากเลยแต่นุ่นสงสัยว่ามีเคล็ดลับพิเศษหรือข้อผิดพลาดที่คนมักทำที่ลุงหมออยากเตือนไหมคะ
1: มีเยอะเลยครับคุณนุ่นข้อผิดพลาดแรกที่พบบ่อยมากคือคิดว่าต้องกินผักเยอะมากจนอิ่มความจริงแล้วแค่ร้อยถึง150กรัมหรือราวๆ1กำมือก็พอแล้วกินมากเกินไปกลับจะทำให้อิ่มเกินไปไม่อยากกินข้าวและกับข้าวข้อผิดพลาดที่2คือกินผักพร้อมกับข้าวแทนที่จะกินก่อนต้องแยกเวลาให้ชัดเจนอย่างน้อย 5-10 นาทีข้อผิดพลาดที่3คือเลือกผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทมาใช้แทนผักใบเขียวผักพวกนี้ดีแต่ควรกินเป็นอันดับรองไม่ใช่ตัวหลักข้อผิดพลาดที่4คือคิดว่าทำได้แค่บางมื้อก็พอความจริงแล้วต้องทำสม่ำเสมออย่างน้อยมื้อละครึ่งเพื่อให้ร่างกายปรับระบบการทำงานและข้อผิดพลาดสุดท้ายคือคาดหวังผลเร็วเกินไปถึงแม้จะเริ่มเห็นผลใน 3-7 วันแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนการศึกษาพบว่าคนที่ปรับวิถีชีวิตอย่างสม่ำเสมอสามารถคุมเบาหวานได้ดีขึ้นแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เสมอนะครับ
0: คุมน้ำตาลได้ดีขึ้นนี่ให้กำลังใจมากเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิคนี้มีวิธีอื่นที่ช่วยเสริมไหมคะ
2: วิธีเสริมอื่นๆที่ผมแนะนำวิธีแรกเดินย่อยหลังอาหาร 10-15 นาทีจะช่วยให้น้ำตาลดูดซึมได้ดีขึ้นไม่พุ่งขึ้นรุนแรงวิธีที่2ดื่มน้ำเปล่าก่อนกินข้าว 20-30 นาทีจะช่วยให้กระเพาะเตรียมพร้อมและทำให้อิ่มเร็วขึ้นวิธีที่3ถ้าเป็นไปได้ลองกินข้าวกล้องข้าวแดงหรือข้าวหอมมะลิผสมข้าวกล้องแทนข้าวขาวล้วนจะช่วยให้น้ำตาลขึ้นช้าลงอีกวิธีที่4เคี้ยวอาหารช้าๆอย่างน้อยคำละ 20-30 ครั้งจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและสมองจะได้รับสัญญาณอิ่มเร็วขึ้นวิธีสุดท้ายหลีกเลี่ยงขนมหวานหรือผลไม้หวานๆทันทีหลังอาหารถ้าอยากกินให้รอ 2-3 ชั่วโมงหลังกินข้าวเพื่อไม่ให้น้ำตาลพุ่งขึ้นซ้อนกันและสำคัญมากเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอย่าเครียดกับความสมบูรณ์แบบเริ่มจากมื้อละครั้งทำได้เท่าไหร่ก็ดีแล้วไม่ต้องทำให้ครบทุกมื้อตั้งแต่วันแรกค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ลองแล้วแต่ไม่เห็นผลลองตรวจสอบดูว่ากินผักพอไหมแยกเวลาชัดเจนไหมทำสม่ำเสมอไหมและอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นการดื่มชาหรือกาแฟพร้อมอาหารการนอนไม่พอหรือความเครียดที่สำคัญคืออย่าท้อแท้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายต้องใช้เวลาบางคนเห็นผลเร็วบางคนช้าแต่ถ้าทำถูกต้องและสม่ำเสมอผลจะตามมาแน่นอนการดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารเป็นเรื่องดีครับแต่ผมอยากเตือนว่าสิ่งที่ดีสำหรับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งและต้องไม่ขัดแย้งกับคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลอยู่ข้อมูลที่ควรระวังคือการอ้างว่าแก้ปัญหาได้ 100% ด้วยวิธีเดียวหรือการแนะนำให้เปลี่ยนการรักษาโดยไม่ปรึกษาแพทย์แบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณให้มากนะครับ
0: นี่เป็นมุมมองที่สมดุลมากเลยค่ะทำให้เราเข้าใจว่าการดูแลตัวเองกับการรักษาตามแพทย์ควรเดินคู่กันไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและที่สำคัญคือการใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลนะคะทุกท่านลุงหมอคะจากทุกสิ่งที่เราได้คุยกันมานุ่นเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเทคนิคผักก่อนข้าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมน้ำตาลแต่มันเหมือนการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับอาหารจากที่เคยกลัวเคยเครียดกลายเป็นมีความมั่นใจว่าเราสามารถจัดการได้การที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ต้องเครียดกับอาหารนี่สำคัญมากเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานแต่อยากป้องกันวิธีนี้ช่วยได้ไหมคะ
3: ช่วยได้มากเลยครับการป้องกันเบาหวานดีกว่าการรักษาเสมอคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือเริ่มมีน้ำหนักเกินถ้าใช้วิธีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมากเพราะมันช่วยฝึกให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปอีกทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างธรรมชาติที่สำคัญคือมันสร้างนิสัยการกินที่ดีทำให้เราใส่ใจเรื่องผักมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ
0: การที่ลุงหมอบอกว่าวิธีนี้ช่วยได้ทั้งคนที่มีเบาหวานแล้วและคนที่อยากป้องกันทำให้นุ่นรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยที่ดีที่ทุกคนควรมีแต่นุ่นรู้ว่าการสร้างนิสัยใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องเปลี่ยนสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตลุงหมอมีอะไรที่จะช่วยให้เทคนิคนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้ง่ายๆไหมคะ
1: เริ่มจากมื้อที่ทำได้ง่ายที่สุดบางคนเริ่มจากมื้อเช้าเพราะมีเวลาบางคนเริ่มจากมื้อเย็นเพราะกินที่บ้านไม่ต้องเริ่มทุกมื้อพร้อมกัน คำแนะนำที่2เตรียมผักไว้พร้อมกินเช่นหั่นแตงกวาใส่ตู้เย็นหรือซื้อสลัดพร้อมกินเพื่อไม่ให้ขี้เกียจและอย่าเครียดถ้าบางวันทำไม่ได้กลับมาทำในวันถัดไปนิสัยดีๆเกิดจากการทำซ้ำๆไม่ใช้ความสมบูรณ์แบบคำแนะนำสุดท้ายหาคนที่สนับสนุนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่พร้อมจะลองทำด้วยกันการมีคนร่วมทางจะทำให้มีกำลังใจทำได้นานขึ้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการมีภาวะเบาหวานไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะสิ้นหวังหรือต้องอดทุกอย่างที่อร่อยมันเป็นเพียงการปรับตัวการเรียนรู้วิธีใหม่ในการใช้ชีวิตเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันวันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องซับซ้อนบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับง่ายๆก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากคุณยังคงสามารถกินข้าวกับเพื่อนไปงานเลี้ยงทานอาหารที่ชอบได้แค่เพิ่มขั้นตอนเล็กๆที่ทำให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารเริ่มจากผักคำแรกเริ่มต้นเส้นทางสู่ความเป็นอิสระจากความกังวลเรื่องน้ำตาล
0: ประโยคที่ว่าอย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารนี้สะเทือนใจมากเลยค่ะเพราะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลมักจะเครียดกับการกินจนไม่มีความสุขแต่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่ามีวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เรากลับมามีความสุขกับอาหารได้อีกครั้งขอบคุณลุงหมอมากค่ะสำหรับข้อมูลและกำลังใจที่มีค่ามากวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการคุมเบาหวานไม่ใช่เรื่องยากแค่เริ่มจากผักคำแรกปรับลำดับการกินไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องกลัวข้าวแต่ทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับอาหารอีกครั้งนี่คือเส้นทางสู่อิสรภาพจากความกังวลเรื่องน้ำตาลเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อต่อไปสรุปให้คนฟังนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้3สิ่งสำคัญ 1. กินผักก่อนข้าวช่วยลดน้ำตาลได้มากถึง 37% 2. ไม่ต้องอดอาหารหรือลดข้าวแค่เปลี่ยนลำดับการกิน 3. ใช้เมนูผักที่หาง่ายเช่นแกงจืดส้มตำผักลวกทำได้ทันทีลองเริ่มจากมื้อต่อไปเลยนะคะเริ่มด้วยผักคำแรกแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากเปลี่ยนลำดับการกินถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอดูแลตัวเองให้ดีนะคะ
4: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปwww.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: หน้าที่แทนการประจำที่รถพนักงานท้ายขบวน
2: อันนี้ก็คืออีกคนหนึ่งที่ประจำนั่นแหละเรียกว่าผู้ช่วยถูกไหม
1: ค่ะ
2: ทั้งนี้คุณสุรเสียงเนี่ยระบุข้อความว่าในกรณีนี้พนักงานรักษารถก็มาประจำอยู่บนหัวรถจักรด้านหลังอันนึงประจำเป็นขบวนสินค้า
1: ค่ะ
2: สรุปแล้วมีพนักงานครบ
1: แล้วก็ประจำอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องตามหน้าที่ค่ะ
2: แม้จะเห็นได้ว่ารถไฟเบรกไม่อยู่แต่พนักงานรถไฟ
1: ก็ยังอยู่ประจำหน้าที่จนถึงวินาทีที่ปะทะกันจนหน้ากระแทกก็คือตามภาพนี้
2: อ่ะก็เป็นอันปัญหานี้ยืนยันว่าอยู่โดยเฉพาะมีภาพจังหวะที่รถไฟเข้าปะทะกับรถเมล์อย่างที่เห็นอันนี้เป็นภาพใหญ่ๆซึ่งในที่สุด

0: รวจก็สน.มักกะสันก็ควบคุมตัวคนขับรถไฟคันที่เกิดเหตุชื่อนายสยมพรและพนักงานควบคุมเครื่องการรถไฟชื่อนายอุเทนไปส่งฝากขังต่อศาลนะครับตัวชมระหว่างควบคุมตัวนายอุเทนพนักงานไม้กั้นออกมาก่อนนายอุเทนก็ยกมือไหว้ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตซึ่งมี8ศพจากเหตุการณ์นี้โดยรู้สึกผิดแล้วก็ยังยืนยันกับนักข่าวช่วงนี้ว่าตัวเองได้โบกธงแดงและยืนหันหลังเพื่อกดปุ่มให้ไม้กั้นลงรวมถึงมีการแจ้งคนขับรถไฟให้หยุดรถแล้วย้ำว่าตัวเองไม่ได้ประมาทได้คุยกับคนขับบ้างหรือไม่เจ้าตัวไม่ตอบคำถาม
1: โทษชีวิตด้วย
2: เรารู้สึกผิดใช่ไหม
1: มันหลังในโมกั้นถนนอยู่นะครับให้ธงแดงแล้วหลังนี่คือผมกดปุ่มลงเครื่องกั้นอยู
2: ่ยืนยันว่าเราบกธงให้สัญญาณแล้วถูกไหมคะ
1: ครับ
2: คือเราแจ้งเขาให้เขาหยุดแล้วใช่ไหมคะพี
3: ่
2: เราได้มีการวอลกับคนขับไหมคะพี่มีการแจ้งเขาซ้ำอีกรอบไหมคะเรายืนยันว่าเราทำหน้าที่เต็มที่ใช่ไหมคะเราไม่ได้ประมาทใช่ไหมคะ
0: ดีครับท่านผู้ชมคนนี้เนี่ยสำคัญภาพที่ปรากฏตอนที่ชักธงแดงแป๊บนึงอ่ะเห็นใช่ไหมที่เป็นวงจรปิดแล้วเขาก็อธิบายว่าจังหวะหนึ่งหลังจากที่เขาดำเนินการยกทางแดงแล้วเนี่ยก็เดินไปหันหลังไปกดปุ่มเอาไม้กั้นลงยืนยันไม่ได้ประมาทนี่ฮะคือโบกธงแดงยืนหันหลังอยู่เพื่อกดปุ่มให้ไม้กั้นลงแจ้งคนขับรถไฟให้หยุดรถแล้วไม่ได้ประมาทต่อมาตำรวจก็ควบคุมตัวคนขับรถไฟชื่อสยมพรออกมาขึ้นรถเพื่อนำตัวไปศาลสยมพรใส่แมสและก้มหน้าตลอดไม่ว่านักข่าวจะถามอะไรเจ้าตัวก็ก้มหน้าไม่ปรีปากนักข่าวเห็นแววตาแดงก่ำเคร่งเครียด
4: พี่ได้ยินเสียงวอไหมพี่เห็นธงแดงไหมพี่
5: อยากจะชี้แจงอะไรผ่านสื่อสักหน่อยไหมพี่ครับเบรก100เมตรในทางรถไฟมันยังไงอะค่ะพี่
6: เมื่อกี้คน
5: ทันไหมคะพี่
6: เมื่อกี้คนโบกธงเขาบอกธงแดงแล้วเราไม่เห็นเหรอ
4: พี่เบรกกระทันหันเหรอครับ
5: มันมีกล้องวงจรปิดเห็นว่าเขาบอกธงแดงอะค่ะพี
7: ่เสพยาจริงไหมคะพี
5: ่เขาส่งสัญญาณยังไงบ้างพี
8: ่พี่
7: มีสติหรือเปล่าพี่ตอนที่ขับ
4: พี่เบรกกระทันหันเหรอครับ
9: พี่ขอโทษอะไรกับครอบครัวเสียชีวิตไหมคะ
5: อยากจะพูดอะไรไหมคะเพราะว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตถึง8คนเลยอะค่ะ
4: พี่เสพยามาหรือเปล่าหรือยังไงผลตรวจร่างกาย
0: ขณะที่คำฟ้องโดยสรุปเรียกว่าพฤติการแห่งคดีก็ไล่เหตุการณ์ว่า16พฤษภาคม 15:36 นตำรวจมักกะสันรับแจ้งเหตุรถไฟเฉียวชนรถโดยสารประจำทางมีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่รางรถไฟสถานีไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันพบเป็นอุบัติเหตุระหว่างรถไฟบรรทุกสินค้าต้นทางแหลมฉบังมุ่งหน้าปางซื่อผู้ขับขี่รถไฟสยมพรกับรถโดยสารประจำทางสาย206
10: ทราบชื่อ
0: ผู้ขับขี่ลาพิษ
10: ค่ะ
0: ขับพดมาตามถนนอโศกดินแดงทิศทางจากแยกถนนพระราม9เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุ
10: ในขณะที่รถโดยสารจอดอยู่ในลักษณะคร่อมทางรถไฟได้มีรถไฟของนายสยมพรขับขี่มาจากทางด้านซ้ายของรถโดยสารและชนเข้าที่ด้านซ้ายของรถโดยสารเป็นเหตุให้รถโดยสารเสียหลักไปชนกับรถคันอื่นที่จอดอยู่ที่บริเวณเกิดเหตุทำให้ทรัพย์สินเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บและมีผู้เสียชีวิต
0: ตำรวจระบุในคำร้องขอฝากขังว่าจากการสอบสวนพบว่านายอุเทน
10: ซึ่งเป็นพนักงานกั้นถนนประจำอยู่กับเครื่องกั้นถนนบริเวณจุดเกิดเหตุ
0: ไม่ได้กั้นถนนเพื่อแซงสัญญาณห้ามขบวนรถไฟที่จะเดินทางมาทำให้พนักงานขับรถไฟไม่เห็นสัญญาอนุญาตให้หยุดขบวนรถเป็นเหตุทำให้รถไฟชนกับรถประจำทางที่จอดอยู่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานพิจารณาแล้วว่าอุบัติเหตุดังกล่าว
10: เกิดจากความประมาทของนายสยมพรก็คือคนขับรถไฟนายลาพิษคือคนขับรถเมล์และนายอุเทนก็คือพนักงานกั้นถนนเนี่ยค่ะ
0: ท้ายคำร้องตำรวจระบุคัดค้านการประกันตัวในชั้นฝากขังเนื่องจากเป็นความผิดที่มีอัตราโทษสูงรวมทั้งเกรงว่าผู้ต้องหาถ้ารับการปล่อยตัวชั่วคราวจะหลบหนีอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาศาลให้ประกันตัวนะครับตัวชมหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังนายอุเทนซึ่งเป็นพนักงานควบคุมไม้กั้นยื่นคำร้องขอประกันตัว